0: เลยนะแล้วเลิกเรียนมาพบฉันที่ห้องพักครูด้วย
1: ครับได้ค่ะ
2: มาไลฟ์สดกันไหมทุกคน
3: สวัสดีค่ะอุ้ยพี่เสื้อเขียวแกมาดู
4: วันนี้เราไปไหนดีวะไม่รู้จะไปไหนเลยอ่ะ
3: เพลงอุ้ยไอพวกเด็กเรียนมันนั่งอ่านอะไรวะ
4: อุ้ยแบบอุ้ยร้อนอ่ะแ
3: กอุ้ยอยากพูดมีฟัง
4: อ่ะ
5: เอ๊ะ
2: แกเป็นที่ปาปาใส่เลยแกปาใส่เลย
5: เงียบไม่อยากเรียนก็ออกไปอย่าทำให้เพื่อนที่เขาอยากเรียนนะเขาต้องมานั่งเสียเวลาพวกเธอ
4: แกบ้านลำลายอะไรก็ไม่รู้จะอะไรกันนักกันหนาฉันแล้วไม่อยากเรียนมัน
2: เข้าวัยท้องแหละจริงทำไมไม่นอนอยู่บ้านกันอยู่
5: แพ้ไหมในเมื่อปากมันว่างนักก็ออกไปยืนข้าวแม่แม่ทัดที่หน้าระเบียงไปอย่าไปไป
6: เฮ้ยไว้มึงทำงานบ้านยังวะมีด้วยเหรอทำงาน
7: ตายไงเหี้ย
6: สไตล์อ่ะ
7: มี
6: เราไม่ได้เ
7: ร
6: ีย
7: น
6: ที่
7: เมื่อวานนะสไตล์ไม่ทำหรอกไม่เป็นไร
6: ไปรอไอ้พวกนี้มา
7: สัตว์ชิมเด็กดูกันดิเชี่ยงน้องพ่อเหร
6: อพ่อแม่งปวดเยอะไงอยู่ในห้อง
7: มึงเก่งเนี้ยปวดอย่างนี้ผู้ชาย
6: อร่อยปะ
8: อย่ามายุ่ง
6: ดูเขาด้วยดูดิอุ้ยดาวโรงเรียนเคี้ยวไหมมันทัดอร่อยปะโดนครูหรอกนะเฮ้ทำไปเลย
9: วันนี้น่าจะ
6: ไม่ไป
3: คอยดูนะฉันจะทำให้ครูอยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้
8: จริงแกรอดูนะจะเอาให้หนักกว่าที่เราโดนเลย

0: เบื่อครูอารีจ้าอะไรกันนักกันหนากับเราสองคนก็ไม่ร
1: ู้น่ารำคาญ
0: ฉันไม่อยากเรียนด้วยเลยแก่นะฉัน
1: แต่ว่าป่วยท้องปะ
0: จริงแก
1: เฮ้ย
0: เสียงอะไรอะแกหรือว่าจะเป็นครูอารีแล้วไปดูกัน
1: ไปดู
2: นี่แหละ
0: แกเอาอีกเอาอีกแกสู้อีกนี่แหละเอาเห็นหน้าครูอารีด้วย

0: ต้องเป็นเรื่องนั้นแน่ๆเลยไปดูกัน
1: ผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับ
2: ฟังตั้งใจฟังสิ
3: ผมรู้ว่าครูไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้ในโซเชียลเขาลุมด่า
1: โรงเรียนเราจนเสียหายไปหมดแล้วผมก็ต้านกระแสไม่ไหวแล้วจริงครับเอาเป็นว่าครูอารีพักการสอนไปก่อนนะครับ
2: ทีนี้แหละก็ไม่ต้องมีใครมาคอยสนใจพวกเราสองคนไม่ต้องมายุ่ง
1: กลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านจนกว่าเรื่องมันจะซาเราค่อยมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ
4: ค่ะดิฉันเข้าใจค่ะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้โรงเรียนต้องเดือดร้อน
5: ไม่มีใครมาขัดแข้งเราแล้ว
0: สะใจ

0: เอ็นดิวแกเห็นตัวอามไหมหล่อได้ยินเราต้องยอมแกไปแล้วไปนะพี่น้อง
1: แกไป
0: เอ็นดิวแกฉันกดถ่ายนิดนึงฉันเลยที่ห้องนี้มันรู้สึกแบบนั้นฉันไม่รู้ว่าแกเหม็นหน้าใหม่อย่างนี้แกรู้สึกเหม็นเหมือนฉันไหมทำไมห้องนี้มันสกปรกจังเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: ควรดีไหมยัง
0: ดูสิ
1: ไปเรื่องใหม่ดิว

0: แม่จ๋าวันนี้หนูซื้อแกงส้มมาให้แม่ด้วยนะจ๊ะทานหน่อยนะหนูขอโทษที่วันนี้หนูกลับบ้านช้าพอดีที่โรงเรียนเกิดเรื่องนิดหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปเอาถ้วยมาใส่แกงส้มให้นะจ๊ะ
1: พี่แค่เห็นบอกว่าพี่เห็นไหมนี่ฉันมองนะ
0: แม่ลุกขึ้นมากินข้าวหน่อยนะจ๊ะ

กว่าเราทำแรงเกินไปหรือเปล่าวะข้าวเที่ยงครูเขาก็ไม่ได้กินเนี่ยจะกลับบ้านมาก็ต้องมาดูแลแม่เขาอีก

0: ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาขอสารภาพความจริงพวกเราคือคนที่ถ่ายคลิปไปเมื่อวันก่อนนี่คือคลิปต้นฉบับ
1: โอ้มึงเอาติ่งเรานะกินท่าน้ำอ่ะตลกตีเนาะ
2: นี่พวกเราทำอะไรกันน่ะหยุดกลับมานี่นี่พวกเธอดูดบุหรี่กันเหรอใครสั่งใครสอนให้พวกเธอทำแบบนี้ไม่รักตัวเองกันแล้วหรือไง
1: รักครับ
2: หันหลังมาบอกให้มานี
1: ่มาดิ
0: ที่พวกเราได้ตัดต่อออกไปพวกเราขอโทษมีสิ่งที่เราโกรธเกลียดครูในขณะที่ครูตักเตือนหรือสอนเราเราไม่น่าทำเรื่องแบบนี้เลยพวกเราขอโทษจากใจจริง
3: ขออนุญาตค่ะครูอาลีคะวันนี้พวกหนูจะมาขอโทษค่ะพวกหนูสำนึกผิดแล้วจริงๆพวกหนูทำไปเพราะว่าไม่ได้คิดน้อยไปจริงๆค่ะ
4: พวกหนูรู้สึกผิดแล้วจริงๆครับพวกหนูเองที่รู้เท่าไม่ถึงการสิ่งที่พวกหนูทำอาจจะหนักเกินไปแต่พวกหนูรู้สึกผิดจริงๆครับ
3: มันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบค่ะครูอารีพวกหนูขอโทษค่ะ
4: ขอโทษค่ะ
5: ลุกขึ้นเถอะลูกครูไม่เคยโกรธพวกเธอเลยครูแค่กลัวกลัวว่าถ้าวันนี้ครูไม่ดุหรือไม่เตือนพวกเธอถ้าวันหนึ่งพวกเธอไปทำแบบนี้กับคนอื่นเขาอาจจะไม่ให้อภัยเธอเหมือนที่ครูทำก็ได้จำไว้นะลูกอย่าตัดสินคนอื่นเพียงเพราะตาเราเห็นเท่านั้น
0: พวกหนูขอโทษค่ะ

0: พวกเธอเป็นไงมาไงเนี่ย
1: พวกเราคิดถึงครูอาลีมากเลยค่ะ
2: พวกผมสบายดีครับแล้วครูล่ะเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ครูก็สบายดีตามภาษาคนแก่นั่นแหละ
1: ครูอาลีดูสิหนูกับเพื่อนได้เป็นครูแบบครูอาลีด้วยนะคะ
0: ด้วยดีแล้ว
2: ผมได้เป็นบุรุษพยาบาลครับ
3: หนูได้ทำงานที่หนูชอบด้วยนะคะ
0: เก่งมากเก่งมาก
1: พวกเราคิดถึงครูอาลีนะคะ

1วันในนครโฮจิมินห์กับการตามรอยลุงโฮและวิถีแห่งเวียดนามยังจุดกำเนิดคืออีกหนึ่งความประทับใจที่ดัลลิ่งจะต้องเก็บไว้ในบันทึกแห่งความทรงจำเช้าวันใหม่กับเวียดนามวันที่2ของดัลลิ่งก่อนออกเดินทางไปค้นหาความเชื่อมโยงของหน้าประวัติศาสตร์ดัลลิ่งขอไปสัมผัสความงามสีสันยามเช้าของนครโฮจิมินห์ความงามที่ฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมและเฉดสีอันเย้ายวนมนุษย์ได้สร้างให้นครโฮจิมินห์แห่งนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามส่วนธรรมชาติก็ได้แต่งแต้มสีสันให้เราได้สัมผัสถึงความงามได้ไม่แพ้กันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะดันนิงก็อยู่ที่ตลาดดอกไม้ค่ะและตลาดดอกไม้ที่นี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเมืองดาลัดค่ะที่โฮจิมินห์ค่ะมีตลาดดอกไม้ทั้งหมด5ที่นะคะแต่ที่นี่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยดอกไม้แล้วก็พืชพันธุ์เนี่ยจะคล้ายบ้านเราไหมหรือว่าจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
1: ตลาดดอกไม้แห่งโฮจิมินห์หรือตลาดโฮทิกิเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศดูคึกคักมากเลยค่ะเพราะพ่อค้าแม่ค้าใช้อาคารร้านที่อยู่ในซอยเล็กๆในการวางขายดอกไม้สองข้างทางจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งคนเดินจับจ่ายซื้อของมอเตอร์ไซค์รับส่งสินค้าสามล้อถีบที่วิ่งกันขวักไขว่และลิงต้องใช้สมาธิในการเดินเป็นพิเศษแต่ก็ได้บรรยากาศแอดเวนเจอร์ไปอีกแบบค่ะดอกไม้สายนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาวางขายดอกไม้เป็นระยะทางยาวร่วมกิโลเมตรใครที่อยากจะมาเช็คอินเก็บบรรยากาศสวยๆเก๋ๆแบบนี้ดาร์ลิ่งแนะนำให้มาแต่เช้าเลยนะคะเพราะคนจะยังไม่เยอะเท่าไหร่และที่สำคัญต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะตลาดแห่งนี้ถนนค่อนข้างแคบค่ะ
0: ไปเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวจะลองไปขึ้น3ล้อถีบสไตล์เวียดนามกันค่ะแล้วเราจะได้ชมตลาดแบบสบายๆกันเดี๋ยวไปข้างในนะโอเคขึ้นแล้วนะโอเคโอเคค่ะตอนนี้นะคะอยู่บน3ล้อถีบแล้วเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงจากเมื่อกี้นะคะเดินเพราะถนนเนี้ยยาวมากเนาะเราเลยเปลี่ยนมานั่ง3ล้อถีบบ้างตอนที่อยู่นครพนมนะคะแล้วก็ได้นั่งสกายแล็บแล้วพอเราได้นั่งยานพาหนะของคนท้องถิ่นเนาะแล้วก็ได้ใกล้ชิดวิถีชีวิตของเขามากขึ้นตอนนี้เนี่ยมาถึงเวียดนามแล้วเราก็ต้องมาลองนี่เลยค่ะ3ล้อถีบเพื่อให้ได้ใกล้วิถีชีวิตของคนที่นี่ได้เรียนรู้ว่าเขาเดินทางกันยังไงเขามาตลาดดอกไม้แล้วเขาช้อปปิ้งกันแบบสบายๆยังไงตอนนี้เราก็มาอยู่นี่เลย

สองข้างทางนะคะก็จะมีร้านขายดอกไม้แบบนี้นะคะมีทั้งแบบพวกอุปกรณ์ตกแต่งด้วยเช่นแบบเจกันที่ต้องเอาไปใส่ดอกไม้ที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นแบบช่อดอกไม้ที่เขาจัดเตรียมไว้แล้วเนี้ยก็มีช่อใหญ่มากๆเลยนะคะก็มีหรือว่าแบบช่อที่แบบคล้ายๆบ้านเราฟิลแบบรับปริญญาก็มีเหมือนกันหรือแบบจิ๋วๆที่จะให้แบบเป็นกระเช้าอันเล็กๆเป็นของขวัญก็มีนะคะนี่ดูนี่ใหญ่กว่าดาร์ลิ่งอีกอ่ะจัดสวยเหมือนกันนะสีสันแบบใช้ได้เริ่มคนพลุกพล่านมอเตอร์ไซค์เยอะมากเราก็จะไปแบบสปีดช้าๆเนี่ยของเราแบบปลอดภัยจะบอกว่าคุณลุงเนี่ยเขาปั่นเก่งมากเลยเพราะว่าทางก็แคบมอเตอร์ไซค์ก็เยอะมากคนขนของก็เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ผ่านมันไปได้นะคะคุณลุงสู้ตายเราก็ต้องสู้ตาย

ก็มาถึงกันแล้วนะคะโบสถ์ทันดินค่ะโบสถ์นี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูพาสเทลทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีแค่ตรงข้างบนนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนพอมาเห็นกับตานะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นจุดเช็คอินที่ฮิตมากๆแน่นอนนะคะที่นี่นะคะก็มีนักท่องเที่ยวบินมาจากทุกที่เลยค่ะมาถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินค่ะพอดาริ่งเห็นโบสถ์นะคะสีชมพูแบบนี้ก็ทำให้นึกถึงพระธาตุนึงค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะก็คือพระธาตุเรนูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเดินวนดูข้างนอกกันนะคะ

่อนที่ดารินจะเดินทางมาที่เวียดนามก็ได้ไปตระเวนทำบุญไหว้พระธาตุที่นครพนมและจำได้ว่าพระธาตุเรนูหนึ่งในพระธาตุที่ไปสักการะมีองค์พระธาตุเป็นสีชมพูเช่นกันค่ะดารินคิดว่าพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันสร้างคงสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นความแตกต่างของสองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกันนั่นก็คือความรักนั่นเองค่ะโบสถ์ทันดินคือโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1876ด้วยความสวยงามและสีชมพูที่สะดุดตาทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลกค่ะโดยสถาปัตยกรรมของโบสถ์เป็นแบบนีโอโรมานเนสแต่มีองค์ประกอบแบบนีโอกอธิกนีโอเรเนซองส์บางส่วนค่ะความสวยงามของโบสถ์ทันดินทำให้

0: แล้วก็ถึงที่ไบรษณีย์กลางแล้วค่ะแล้วเราก็จะเห็นเลยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลนะคะซึ่งได้อิทธิพลมาจากชาวฝรั่งเศสค่ะสำหรับชาวเวียดนามเนี่ยที่อพยพไปอยู่นครพนมนะคะก็ได้เอาสถาปัตยกรรมแบบนี้ไปด้วยนะคะเห็นที่สวนผู้ว่าแล้วก็มีที่กูบาเฮาส์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าสวยมากเลย
1: ไบรษณีย์กลางไส้ง่อนเป็นไบรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามค่ะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลสร้างโดยชาวฝรั่งเศสช่วงปีค.ศ.1891ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์นอร์ทรามออกแบบโดยกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนเดียวกับคนที่ออกแบบหอไอเฟลและอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนั่นเองค่ะโดยมีแรงบันดาลใจมาจากสถานีรถไฟโบราณในยุโรปค่ะถึงปัจจุบันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวแวะมาเช็คอินถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกได้แต่สิ่งที่ยังคงเสน่ห์ให้สถานที่แห่งนี้ก็คือเรายังคงเขียนโปสการ์ดและส่งทางไปรษณีย์แห่งนี้ได้ด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้กลิ่นอายของไปรษณีย์ในอดีตและเป็นหลักฐานว่าเราเคยเดินทางมาที่แห่งนี้แล้วดลิ่งว่าน่าสนใจและดีมากๆเลยค่ะ
0: ถึงข้างในนะคะจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีการขายโปสการ์ดมีกิฟต์ช็อปนะคะที่ดูสไตล์โมเดิร์นก็ยังอยู่ในสถาปัตยกรรมที่ยังเป็นแบบโคลเนียลมากๆสวยมากๆแล้วก็ทำให้นึกถึงว่าแบบอุ๊ยสมัยก่อนนี้น่าจะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกมุมนึงที่ดาริ่งรู้สึกว่ามันน่ารักมากคือให้นั่งเขียนโปสการ์ดแล้วก็ส่งกลับไปบ้านได้เดี๋ยวเราไปเขียนโปสการ์ดกันดีกว่า

นี่นะคะได้มาแล้วค่ะโปสการ์ดของเราตอนนี้รู้สึกว่าอันนี้น่ารักดีแล้วก็มีทั้งกาแฟเวียดนามกับแบบหมวกของคนที่นี่เหมือนเขาทำกาแฟไปเสิร์ฟที่เมืองไทยเดี๋ยวเขียนโปสการ์ดกลับไปกันค่ะ

can buy stamp here. Vi ora I... ดาริ่งก็ได้ส่งโปสการ์ดเรียบร้อยแล้วค่ะจากเวียดนามกลับไปนครพนมเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าดาริ่งเหมือนได้ตามรอยการเดินทางนะคะของชาวเวียดนามในอดีตค่ะที่ไปอพยพแล้วก็พำนักอยู่ที่นครพนมค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะโปสการ์ดแล้วก็น่าจะไปถึงนครพนมกันแล้ว

0: ดาร์ลิ่งนะคะก็คือโบสถ์นอตรดามค่ะเสียดายนะคะรอบนี้มานะคะโบสถ์ก็กำลังบูรณะอยู่ค่ะแต่ว่าแค่มองแค่นี้นะคะก็เห็นเลยนะคะว่าคล้ายโบสถ์นักบุญอานาหนองแสงค่ะเพราะว่ามีหอคอยสูงขึ้นมา2ข้างเลยค่ะทำให้คิดถึงนครพนมเลยค่ะ
1: โบสถ์นอตรดามเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่ได้รับยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ประเทศเวียดนามค่ะโดยตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์สร้างเมื่อปีค.ศ.1877โดยโบสถ์ถูกสร้างด้วยอิฐแดงออกแบบตามสถาปัตยกรรมนีโอโรมาเนสรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าโบสถ์ถูกเคลื่อนย้ายจากกรุงโรมมายังไส้ง่อนในปีค.ศ.1959ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ค่ะ

ข้างๆโบสถ์นอตรดามนะคะก็จะมีถนนสายหนึ่งค่ะที่มีหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะก็คือบุ๊กสตรีทนั่นเองนะคะถนนนี้นะคะจะมีหนังสือขายที่เขียนโดยชาวเวียดนามหมดเลยค่ะแล้วก็ยังมีคราฟนะคะแล้วก็มีพวกแคนดี้คราฟสำหรับใครที่มาที่เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกถนนที่เป็นจุดของสายอาร์ตเลยค่ะเดี๋ยวดาร์ลิ่งจะไปให้เขาวาดภาพเหมือนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเหมือนดาร์ลิ่งมากน้อยขนาดไหนนะคะ

0: วันนี้นะคะดาริ่งก็ไปแลนด์มาร์คหลายที่มากเลยค่ะในตัวเมืองโฮจิมินห์นะคะแล้วก็ได้ไปดูวิถีชีวิตของผู้คนเวียดนามที่นี่เลยค่ะแต่ว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะคือไนท์ไลฟ์ของโฮจิมินห์ค่ะเป็นเมืองที่ไม่หลับไม่นอนกันค่ะดาริ่งก็จะไปขึ้นเรือนะคะแล้วก็ไปทานอาหารข้างบนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสองข้างทางของแม่น้ำไซง่อนกันค่ะ
1: แม่น้ำไซง่อนไหลจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชาและไหลลงทะเลจีนใต้ระยะทางกว่า230กิโลเมตรแม่น้ำไซง่อนเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของนครโฮจิมินห์สายน้ำที่เต็มไปด้วยรอยจารึกทางประวัติศาสตร์สายนี้เที่ยวกรากผ่านกาลเวลานำพาชาวเวียดนามผ่านพ้นยุคสมัยตั้งแต่ยุคเมืองหลวงไซง่อนจนมาถึงนครโฮจิมินห์ที่รุ่งเรืองในปัจจุบันค่ะนาริ่งคิดว่าทุกหยดน้ำของแม่น้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำของทั้งชาวเวียดนามแผ่นดินแม่และชาวเวียดนามโพ้นทะเลแม้ภาพแม่น้ำไซง่อนที่อยู่ตรงหน้าดาริ่งจะถูกฉาบไว้ด้วยแสงสีแห่งโฮจิมินห์ก็ไม่อาจอำพรางความยิ่งใหญ่ของมหานาทีน้ำไซง่อนไปได้ค่ะบันทึกการเดินทางในเวียดนามวันที่2ของดาริ่งขอปิดทริปที่สายน้ำแห่งชีวิตสายนี้เพื่อเป็นการคารวะประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวเวียดนามค่ะพรุ่งนี้เช้าดาริ่งคงต้องเอ่ยคำลานครโฮจิมินห์แห่งนี้เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายที่ดาริ่งรู้สึกตื่นเต้นนั่นก็คือนครหลวงฮานอยที่พำนักสุดท้ายของมหาบุรุษนามโฮจิมินห์หรือลุงโฮนั่นเองค่ะ

0: วัสดีครับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับยังอยู่ที่ชะอมมีที่พักนะครับมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารนะครับบางร้านคือเพิ่งเปิดมาไม่นานเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกจริงเลยว่าชะอมเนี่ยน่าเที่ยวมากๆใครมีแพลนนะครับหรือว่าว่างอยู่ลองมาดูกันแล้ววันนี้ผมมีสถานที่แนะนำให้กับทุกคนด้วยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับพาทุกคนเนี่ยมาดื่มกาแฟกันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่บ้านไร่พอเพียงนะครับอยู่กับคุณปอนะครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เคยเราเคยเจอกันแล้ว
1: เจอกันแล้ว
0: ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่ารายการของเราติดใจชะอมมากก็เลยมีแผนว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆปีเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประทับใจและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักกับบ้านไร่พอเพียงนะครับเป็นยังไงบ้างพี่ปอนผ่านมาผมเนี่ยไม่ได้มาปีกว่าๆแล้วนักท่องเที่ยวที่สนใจในชะอมรู้สึกว่ามีเพิ่มมากขึ้นไหมครับพี่บอล
1: ค่อนข้างเยอะครับกลุ่มลูกค้าจะค่อนข้างเยอะขึ้นมากๆแล้วก็มาไวไปไวขึ้น
0: มาไวไปไวไปว่าอะไรอ่ะ
1: หมายถึงว่าเขามาเที่ยวได้หลายที
0: ่
1: ใช่ครับพอมีสต็อปมากขึ้น
0: ครับ
1: เขาก็จะมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆไปใช
0: ่คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่บ้านไร่พอเพียงเนี่ยนอกจากคาเฟ่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่พัก
1: ใช่ครับมีที่
0: มีร้านอาหาร
1: ใช่
0: ซึ่งที่พักเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในที่พักที่แบบอ่ะไม่มีส่วนที่ติดน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นวิลล่าเพราะฉะนั้นใครนะครับที่แบบโอ้ไม่ใช่สายแบบแคมปิ้งจ๋าอยากจะเหมือนแบบฟิลนอนโรงแรมอยู่ที่นี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในทุกเนี่ยช่วงเนี้ยกันยายนไฮซีซั่นคาเฟ่ที่พี่ปอนดูแลก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพี
1: ่จะมีการอัปเดตเมนูใหม่ครับแล้วก็มีพวกเบเกอรี่ที่จะเพิ่มขึ้น

0: โอ้ขนมเค้กก็จะมีการเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ใช่ครับจะมีการโรเตทไปเรื่อยๆตามซีซัน
0: ครับผมแล้วอย่างเวลาที่สมมุติว่ามันเป็นช่วงไฮซีซันน่ะอย่างที่พักมีกิจกรรมอะไรไหมครับพี
1: ่ของเราของเรามีเป็นปั่นจักรยานครับแล้วก็พายเรือใช่แล้วก็ที่ในชุมชนนี้จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเดินป่าครับเป็นน้ำตกเจ็ดโคตรที่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองใช
0: ่
1: ใช่
0: แล้วถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาเขาอยากจะเดินนี่สามารถติดต่อทางที่พักให้แบบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไร
1: ได้
0: ไหมได้
1: ใช่เราก็จะส่งคอนแทคต่อให้เจ้าหน้าที่อุทยาน
0: โอเค
1: ใช่สามารถคอนแทคแล้วก็ติดต่อเดินป่าได้เลย
0: ครับผมมาที่กาแฟบ้างดีกว่าพี่พรครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการเอากาแฟไปผสมกับนู่นกับนี
1: ่
0: ให้มันมีแบบ texture ใหม่ๆมีกลิ่นใหม่ๆนะครับวันนี้มี2ตัวที่พี่พรเอามาแนะนำมีอะไรบ้างครับ
1: เป็นบัดดี้เบอร์รี่ครับแล้วก็เป็นอูเมกแกรน
0: อูเมกแกรนบวย
1: ใช่ครับเป็นบวยเราใช้ไซรัปจากบวยญี่ปุ่นมาผสมผสานกับน้ำสับปะรดครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีกระวานกับพริกไทยขาวที่เราจะบดเข้าไปตอนเชกใช่แต่ว่าเราจะกรองออกตอนเสิร์ฟ
0: โอเค
1: เพื่อไม่ให้มีเท็กเจอร์ในปาก
0: เดี๋ยวมันแบบเหมือนต้องเคี้ยวๆต้องคายอะไรออกมา
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ให้มีกลิ่นอยู่ในน้ำเพื่อให้ลูกค้าได้
0: ได้
1: ความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: จากเครื่องดื่มปกติครับ
0: และนี่ก็เป็นบัตตี้มั
1: ทใช่ตัวนี้เป็นบัตตี้เบอร์รี่ครับตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่เราล้อมาจากบัตตี้แมรี
0: ่
1: ที่เป็นน้ำมะเขือเทศ
0: ครับ
1: ใช่แต่เราเปลี่ยนเป็นน้ำมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขาไว้ก็คือตัวซอสทาบาสโก้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ที่จะมีเผ็ดอัฟเตอร์เทสอยู่ในคอตอนกลืนลงไปแล้วใช่แต่ตอนดื่มไม่มีเป็นทีเด็ดตรงนี้คร
0: ับ ครับผมพี่ปอนเขามีความรู้ด้านนี้คุณผู้ชมถ้าใครที่แบบอยากจะสอบถามก็มาถามพี่ปอนได้เหมือนกัน
1: ได้เลย
0: นะครับอ่ะแล้วก็ขนมเค้ก2ตัวที่วันนี้เอามาให้เราดู
1: ใช่ตัวนี้เป็นคันชี่ช็อกโกแลตครับ
0: ข้างบนดูแบบมันเคี้ยวได้นะแบบกรอบ
1: กรอบเลยครับใช่แล้วก็มีความหนึบของช็อกโกแลตอยู
0: ่
1: ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่โรลครับเราจะเน้นไปที่ตัวสตรอเบอรี่ตรงกลางที่ให้ความฉ่ำข้างในใช่
0: ครับ
1: ท้าย
0: นี่คุณผู้ชมให้ดูนะเป็นซอสแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าเดี๋ยวกันยามีอะไรปรับเปลี่ยนแน่นอน
1: มีอัปเดตแน่นอน
0: อยากทานพวกนี้รีบมาทานก่อนนะครับคุณผู้ชมส่วนใครนะครับที่มีโอกาสมีแพลนมาเที่ยวที่ชะอมนะครับบอกเลยว่าบ้านไร่พอเพียงเนี่ยเอาเป็นหนึ่งในช้อยส์เลยช้อยส์ต้นๆเลยละกัน
1: ได้เลย
0: มาแล้วครบจบอาหารก็มี
1: ครบจบในที่เดียวเลยครับ
0: คาเฟ่ก็มีที่พักก็มีลานกางเต็นท์ก็มีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ถ้าคุณอยากจะมาพักแบบโอเคอะอยู่ยาว
1: ๆไม่ต้องออกไปไหนเลย
0: ไม่ต้องออกไปไหนแล้วมีนะมีลำธารให้เล่นข้างหน้าด้วย
1: ให้เล่นด้วย
0: แล้วกว้างโอ้มันกว้างนะของที่เนี่ยนะบอ
1: กเดินเล่นวิ่งเล่นได้เลยคร
0: ับผม
1: ปั่นจักรยานเล่นก็ได
0: ้ถูกต้องนะครับผมฝากคนไปด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณพี่ปอนมากที่ต้อนรับเราครั้งที่2ในการกลับมาครั้งนี้ขอบคุณมาก
1: ด
0: ี
1: ต้อนรับเสมอครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับรายการของเรากันต่อครับ
2: ทานขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆพร้อมธรรมชาติที่สวยแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปหาอะไรลงท้องกันหน่อยดีกว่าเริ่มหิวแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: Food Diary
0: สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

0: ช่วงที่2ของรายการ The Diary นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาทุกคนมาทานอาหารกันวันนี้นะครับอยู่กับเจ้าของร้านเลยพี่บุ๋มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครัวคุณบุ๋มกับพี่บุ๋มนะครับคุณผู้ชมอ่ะถามพี่บุ๋มก่อนว่าร้านอาหารของเราเนี่ยอยู่ในระแวกชะอมเปิดมานานหรือยังครับ
1: ครบ1ปีเมื่อเดือนมิถุนาค่ะ
0: เพิ่งเปิดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเพราะว่าเป็นร้านที่ใหม่มากสำหรับชะอม
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ดีถึงมีความคิดอยากจะเปิดเป็นร้านอาหารครับพี่บุ๋ม
1: ตัวเราอ่ะชอบทำกับข้าวให้ลูกกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเมนูที่เราแบบถนัด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือเป็นเมนูแบบสไตล์อาหารไทย
1: ใช่
0: จัดจ้านไหมพี่บุ๋มอย่างงี
1: ้ก็นิดนึง
0: นะใคร

0: ยังไงคนไทยทานอาหารจัดแน่นอน
1: ใช
0: ่วันนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูอาหารนะครับที่ร้านของพี่บุ๋มกันเปิดมา1ปีแต่ว่าจากฝีมือที่เคยที่บอกว่าชอบทานอาหารอยู่แล้วแน่นอนว่าแซ่บแน่นอน
1: รสจัดจ้าน
0: ครับผมอ่ะมาเดี๋ยวให้พี่บุ๋มนะครับช่วยอธิบายแล้วกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยคือเมนูชื่อว่าอะไรแล้วก็ความพิเศษของแต่ละเมนูเป็นยังไงนะครับขอเป็นอันแรกอันนี้เลยเพราะว่าเตะตามาก
1: ก็เป็นแกงคั่วกระดูกหมูค่ะ
0: ครับ
1: เอาก็จะตุ๋นให้หมูนุ่มก่อนที่จะลงมาผัด
0: โอเคเอาไปต
1: ุ๋นก็เป็นน้ำขุกขิกค่ะเราก็จะไปตุ๋นให้มันนุ่ม
0: ครับแทะดีแทะอร่อยแทะมันคอลลาเจนก็มีด้วย
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมอ่ะเมนูนี้ต่อเลยครับพี่
1: เป็นยำวุ้นเส้นโบราณค่ะก็เป็นสูตรที่ทำเองก็คือเราชอบแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ไป
0: ใส่ไปมันต้องลองมาชิมเองว่าสูตรของพี่บุ๋มเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะออกเผ็ดมากไหมพี่บุ
1: ๋
0: ม
1: ไม่มากค่ะ
0: ไม่มาก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทานได้เรื่อยๆเปรี้ยวๆมีทั้งหลายรสชาติอยู่ในคำเดียวกันนะครับมาต่อกันเลยนี
1: ้เป็น3ชั้นจิ้มแจ่วค่ะ
0: 3ชั้นจิ้มแจ่วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมดูทอดสวยมากเลยคุณผู้ชมอยากให้ดูเนี่ย
1: ถ้าลูกค้ามาที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูนี้
0: อันนี้คือเมนูที่ลูกค้าทุกคนสั่งทาน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแล้วน้ำจิ้มแจ่วนี่คือทำเองเลยไหม
1: ทำเองค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือต้องสำคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของซอสด้วยความที่คนไทยเนี่ยติดอยู่แล้วติดการจิ้มทานกันอันนี้เป็นสูตรที่พี่บุ๋มคิดขึ้นมาเองเลยหรือว่าเป็นของแบบต้นตระกูล
1: ไม่ค่ะทุกอย่างคิดเองหมด
0: เริ่มจากของพี่บุ๋มเลยโอเคต้องมาลองกันนะครับทุกคนอันนี้ล่ะ3ชั้นเหมือนกัน
1: ครับ3ชั้นคั่วพริกเกลือค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่พี่คิดมาเอง
0: ครับ
1: ว่าเราจะต้องมาปรับปรุงเพื่อที่จะให้แม่ครัวได้ใช้ง่ายๆ
0: โอเคครับอันนี้แหละครับพี
1: ่ก็เป็นไก่ผัดตะไคร้ก็จะเป็นสมุนไพร
0: ครับผมเมนูไก่หลากหลายมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นไก่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะไก่กรอบซอสครีมมะนาว
0: ครับนอกจากอาหารแล้วที่นี่ก็จะมีเป็นขนมหวานด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คืออะไรครับพี่บุ๋ม
1: เป็นบัวลอยอันนี้ก็จะเป็นบัวลอยทรงเครื่องค่ะท็อปปิ้งก็จะมีไข
0: ่อ๋อมีไข
1: ่ใช่ค่ะแล้วก็ฟักทองเผือก
0: ครับข้าวโพดก็ม
1: ี
0: คือเยอะเลย
1: ใช่
0: สั่งมาเมนูนี้ก็คือได้เต็มๆเลย
1: ได้ค่ะ
0: แล้วอยู่ดี
1: มาปรับสูตรเองก็ปรับใช้เวลาทำทดลองทำค
0: ่
1: ะก็เป็นเดือนเหมือนกันแล้วก็ถึงมาทำ
0: มันเรื่องปกติ
1: เราคิดคนสูตรปรับสูตรเอง
0: ครับผมแทนที่จะทานแค่บัวลอยอย่างเดียวมีเครื่องอื่นๆใส่เข้าไปให้มันกลมกล่อมกับขนมหวานอันนี้ด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับว่านอกจากร้านครัวบ้านบุ๋มแล้วจริงพี่บุ๋มเนี่ยเปิดอีกร้านหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เรียกว่าร้านแล้วกันนะเรียกว่าที่เลยทุกคนอยู่ตรงข้ามของร้านนี่เองคืออะไรพี่บุ๋ม
1: เป็นไม้ขุดล้อมค่ะ
0: ต้นไม้ที่เขาลงทุนกันนี่แหละครับลงทุน10ปีได้ต้นไม้ใหญ่มาแล้วก็ปลูกประดับบ้านใครที่กำลังมองหาอยู
1: ่ก็ติดต่อได้นะคะเพจไม้ล้อมคาเฟ่
0: ไม้ล้อมคาเฟ่แต่ละต้นเนี่ยเขามีแบบชื่อมงคลของเขาหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะก็จะมีต้นคูณทรัพย์หรือเรียกอีกอย่างว่ากระบอกต้นกระบอกค่ะ
0: ต้นกระบอก
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะมีต้นนางกวักต้นมังมี
0: ต้นมังมีใครอยากรวยติดต่อพี่บุ๋มได
1: ้
0: ผ่านเพจนะครับทุกคนครับส่วนราคาก็
1: ถ้าไปดูที่เพจได้เลยค่ะก็จะมีแอดมิน
0: ส่วนเรื่องราคาก็ต่อรองกันเองส่วนใครหิวข้าวมาเที่ยวชะอมก็ต้องมาที่ร้านครัวบ้านบุ๋มนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่บุ๋มนะครับฝากร้านหน่อยดีกว่าครับว
1: ่
0: าเพจให้ติดตามรวมทั้งวิธีการเดินทางมาที่นี่ครับ
1: ค่ะขอฝากร้านเล็กๆของเราด้วยนะคะบ้านครัวคุณบุ๋มขอให้เป็นส่วนหนึ่งในมื้อสำคัญของทุกๆท่านด้วยค่ะ
0: ฝากด้วยนะครับเพจละเพจ
1: เอาเพจบ้านครัวคุณบุ๋มค่ะ
0: บ้านครัวคุณบุ๋มนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนู้น
1: ก็เป็นเพจไม้ล้อมคาเฟ่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ล้อมคาเฟ่ฝากไว้2อันเลยนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่บุ๋มมากๆที่เปิดร้านนะครับแล้วก็พาเราไปรู้จักว่าโอ้โหไม้ล้อมเนี่ยเยอะมากใครที่สนใจสามารถติดต่อพี่บุ๋มได้เลยนะครับขอบคุณพี่บุ๋มมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมรายการของเรากันต่อครับหลังจากทานอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักบ้างดีกว่าจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เช็คอินไดอารี
1: ่สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาดูที่พักที่ชะอมกันหน่อยดีกว่านะครับที่นี่ยังเปิดไม่ถึง1ปีเลยใหม่มากๆเลยอยู่ที่บ้านภูเคียงทานอยู่กับคุณว่านนะครับสวัสดีครับคุณว่าน
1: ค่ะ
0: เปิดมาไม่ถึง1ปี
1: ใช
0: ่แต่ช่วงไฮซีซั่นเต็มไปหมดแล้ว
1: เต็มทั้งเดือนเลยค่ะ
0: โอ้โหคือจะมาพักนี่คือเอาจริงนะคุณผู้ชมผมต้องเตือนก่อนเลยว่าถ้าใครเนี่ยชื่นชอบความเป็นลำธารเนาะคุณว่านเนาะ
1: ใช่
0: ความเป็นชะอมความที่แบบน้ำมันสีฟ้าสีเขียวต้องจองล่วงหน้าประมาณกี่เดือนดี
1: 2เดือนเป็นต้นไป
0: 2เดือนเป็นต้นไปนะครับ
1: เพราะว่าถ้าช่วงวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยมากๆเลย
0: วันหยุดอะไรพวกนี้เต็มเร็วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถามคุณว่านก่อนดีกว่าว่าโปรเจกต์นี้บ้านภูเคียงทานเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับ
1: พอดีเคยทำอยู่ที่เกาะล้านมาก่อน
0: อ้าวเราเป็นคนเกาะล้านปะเนี่ย
1: ไม่ค่ะจริงๆเป็นคนลพบุรี
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีอ
1: ่
0: ะแล้วไปทำอะไรเกาะล้าน
1: ก็คือว่าธุรกิจที่บ้านนะคะบ้านแฟนเนี่ยค่ะ
0: ค
1: เขาเคยทำมาก่อนแล้วเราก็ไปดูให้ใช่แล้วคือจริงๆแล้วคืออ้าวชอบ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้เรียนตรงสายนี้ว่าโดยตรงใช่แต่ว่าชอบอะค่ะก็เลยมาหาดูที่แบบหน้าฝนน่ะเราจะทำอะไรดีเพราะว่าทางเกาะล้านนะคะถ้าหน้าฝนข้ามเรือไปก็ยาก
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าลมฟ้าลมฝนเรือก็ไม่ออกก็เลยลองมาหาดูที่มันแบบหน้าฝนดูมีน้ำอะไรเงี้ยก็เลยลองมาแถวนี้ดู
0: ก็เลยเป็นที่ชะอมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผู้ชมครับมีที่พักทั้งหมดอยู่12ห้องด้วยกันความพิเศษคือมี1ห้องที่เป็นห้องที่พิเศษมาก
1: ใช่ค่ะห้องนั้นจะชื่อว่าห้องสวีทก็คือจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าก็คือติดลำธารเหมือนกันหมดทุกหลังเลย
0: ครับผมห้องใหญ
1: ่
0: ครับแต่ว่า1ถึง11เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรก็อลังการอยู่ดีมีลำธารนะครับให้อยู่ข้างหน้าตัวห้องพักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบกังวลว่าวิวจะไม่เหมือนกันเหมือนกันนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องคือห้องที่เนี่ยเริ่มต้นด้วยเลข5หมดเลยไปดูดวงที่ไหนมาหรือเปล่าคุณว่าน
1: ไม่ได้ดูดวงค
0: ่ะ
1: พอดีว่าก่อนที่จะเปิดเราก็คือมาทำการเซอร์เวย์พื้นที
0: ่
1: แล้วก็จัดตั้งแบบบ้านขึ้นมาใช่ไหมคะระหว่างการก่อสร้างคือเราถ่ายรูปแล้วไปติดเงาในน้ำแล้วมันเป็นแบบเลข5พอดี
0: เป็นเลข5
1: ใช่จริงๆตั้งใจจะตั้งแบบ3ตัวอยู่แล้วก
0: ็
1: เลยอ่ะงั้นเราเลยขึ้นด้วยเลข5เป็นต้นไป
0: ไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูห้องพักที่นี่ดีกว่า
1: ได้
0: ไปเดี๋ยวให้คุณว่านนำเราไปเลยแล้วกันนะครับผมเชิญเลยครับคุณว่านตามมาครับทุกคน

0: ย่างที่เราบอกกันไปนะครับผู้ชมครับว่าด้านหน้าของห้องพักเนี่ยนี่คือลำธารสามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับแล้วก็มีสนามหญ้าตรงนี้เหมือนกันเลยเผื่อใครที่อยากจะมาถ่ายภาพก็ถ่ายภาพได้เหมือนกันเนาะห้องก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเริ่มตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์12เลยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปห้องนี้508
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใครอยากตามเลขตามได้นะครับทุกคน ป่ะเราลุยกันเลยครับคุณว่านเข้ามาในห้องพักแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือห้องพักที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบสไตล์ชะอมแคมปิ้งแต่ว่าทุกอย่างครบ
1: ครบ
0: ทีวีก็มีให้เผื่อใครที่ติดทีวีโซฟาก็มีให้เหมือนกันนะครับปลั๊กโฟมปลั๊กไฟแอร์ใหม่เย็นเฉียบแน่นอนอ่ะทั้งหมดเดี๋ยวให้คุณว่านเนี่ยขายห้องหน่อยละกันความพิเศษของห้องครับ
1: ได้ค่ะก็อย่างห้องนี้นะคะจะเรียกว่าห้องดีลักซ์นะคะวันธรรมดาจะเริ่มต้นที่ 2,690 บาทพักได้2ท่านราคานี้จะรวมทั้งอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็จะมีหมูกระทะให้ด้วยตอนเย็นก็คือหมูกระทะไม่ต้องกลัวว่าไม่อิ่มนะคะเพราะว่าให้แบบเยอะจุกๆเลย
0: อิ่มแน่นอนนะครับ
1: อิ่มแน่นอนค่ะแล้วก็พิเศษ

0: ของที่นี่ก็คือหนูจะมีทีวีให้ทุกห้องจริงๆชะอมเขาจะเป็นสไตล์แบบ
1: เนาะไม่มีทีวีอยากให้แบบอยู่กับธรรมชาติ
0: ใช
1: ่แต่มันก็ต้องมีแหละคนที่แบบติดทีวี
0: ใช่ใช่ก็เลยติดขึ้นมาแล้วก็คือที่นี่ก็หาก็คือจะเป็นห้องน้ำในตัวลงจอดรถก็คือส่วนตัวก
1: ็
0: คือลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแบบลากกระเป๋าเดินไกลอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็คือจอดปุ๊บลากกระเป๋าขึ้นห้องสบาย
1: สบายมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือที่นี่นะครับบอกเลยว่าย้ำกันหน่อยแล้วกันเรื่องการจองห้องพักนะครับเพราะว่าหนึ่งคือธรรมชาติของชะอมตอนนี้บูมมากๆในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มเห็นแล้ว
0: เริ่มแล้ว
1: เพราะฉะนั้นคนไทยเราต้องเที่ยวกันก่อนนะครับทุกคนจองล่วงหน้า2เดือนโดยเฉพาะช่วงที่หน้าที่เป็นไฮซีซั่นนะครับผมอ่ะไปส่วนห้องใหญ่ล่ะ
0: ห้องใหญ่จะเป็นห้องสวีทค่ะราคาวันธรรมดาก็คือ 3,090 บาทพักได้2ท่านแต่ว่าห้องนี้พิเศษก็คือเสริมได้อีก2คน
1: อ๋อเป็น4คน
0: จะเป็นแฟมิลี่เลย
1: อ๋อเป็นแฟมิลี่เลย
0: ห้องน้ำสบาย
1: ห้องน้ำก็ใหญ่กว่าขนาดห้องใหญ่กว่าแต่วิวเนี่ยยังไงทุกคนได้เท่ากันแน่นอนนะครับผม
0: ม
1: าดูห้องแล้วเดี๋ยวพาทุกคนนะครับเดินดูบรรยากาศโดยรอบของที่พักนี้กันครับไปครับ
0: ได้เชิญค่ะ

0: ใครที่อยากได้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับทุกคนครับต้องมาที่นี่เลยให้คุณว่านฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ช่องทางการจองแล้วกันครับ
1: ได้ค่ะสำหรับการจองนะคะให้จองผ่านเพจ Facebook นะคะเสิร์ชคำว่าบ้านภูเคียงทานชะอมสระบุรีได้เลยภาษาไทยเพจจริงผู้ติดตามอะค่ะจะมี 2.9 หมื่นนะตอนนี้แล้วก็จะมีเครื่องหมาย Verify Tick ถูกสังเกตง่ายๆแค่นี้ระวังเพจมิจฉาชีพด้วย
0: ดีนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพยังเยอะอยู
1: ่
0: มีอยู่นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณว่านมากๆที่เปิดที่พักนะครับแล้วก็ต้อนรับเราด้วยโอ้โหวิวดีๆแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณเช่นกันนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคอตโต้อิฐบนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้ขอลาไปด้วยวิวดีๆแบบนี้ที่ชะอมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับสนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: ชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู
3: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
4: เสี่ยวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
5: ข้างหลังทำไมไม่ตามเลยอ่ะมากิน
6: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
5: อ
6: ้
5: าวไม่รอเพื่อน
7: นะเอามาเอามา
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เช้านี้ค่ะอยู่กับลูกน้ำปาจารีสวนสินพงษ์นะคะแล้วก็นี่เลยที่อยู่ข้างๆเราทุกเช้าแบบนี้ส่งมอบความสดชื่นให้กับคุณผู้ชมนะคะในทุกๆเช้ากับยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมนี่เลยค่ะสวัสดีครับเปิดความสดชื่นให้กับคุณผู้ชมก่อนนะคะนี่น้องยังคงนั่งอยู่กับเรานะคะระหว่างรอพี่ไก๋ออกมาจากรูความลึก5เมตร

0: ป่านนี้ถ้านั่งชมอยู่สำลักน้ำแล้วนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าคุณไกด์ยังออกมาไม่ได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วมาเองด้วยนะคะป้าแสวงแห่งกกต.ล่าสุดเนี่ยนำทัพนำทีมมาแถลงผลงานปฏิบัติการของกกต.ช่วงปี2567ถึง2568ต่อสภาค่ะมีการเปิดตัวเลขคดีเลือกตั้งเงินอุดหนุนพรรคการเมืองด้วยนะคะเอาไปดูกันนะคะว่าป้าแสวงบุญมีการแถลงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างค่ะโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมคณะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยนายแสวงระบุว่าปี2567กกต.ได้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นพร้อมจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์จำนวน139ล้านบาทขณะที่ในงานด้านสืบสวนสอบสวนมีสำนวนที่กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลต่าง95สำนวนด้วยกันดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.การเลือกตั้งท้องถิ่นพรรคการเมืองและคดีอื่นๆรวม394คดีส่วนปี2568ค่ะจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง143ล้านบาทมีคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 2,541 คำร้องคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครอง 1,938 คดีพร้อมดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งซ่อมส.ส.เลขาธิการกกต.ยืนยันนะคะเพราะพร้อมกันนี้ก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทางสภาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังจากที่ได้มีการแถลงไปเดี๋ยวไปฟังเสียงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนค่ะ
1: การจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกระดับท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองโดยสนับสนุนและส่งเสริมพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิ์ในปี2567จำนวน139ล้านบาทโดยประมาณ 3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสืบสวนสอบสวนและการเลือกตั้งมีสำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาครวม95สำนวนสำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญายกคำร้องยุติเรื่องเลือกตั้งใหม่รวม198สำนวนและมีการดำเนินคดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งท้องถิ่นพรรคการเมืองและคดีอื่นๆจำนวน394คดี
0: นะและหลังจากนั้นนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้เปิดให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอภิปรายกันอย่างกว้างขวางคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นนะคะว่าการจัดการเลือกส.ว.ของกกต.นั้นยังมีปัญหาเพราะว่าจากหลักฐานมหาศาลแต่กกต.เนี่ยกลับมีข้อสรุปเสียงข้างมากว่ามหากาพย์การโกงครั้งนี้กกต.เชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องมี77คนที่กกต.ส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเท่านั้นซึ่งคุณพฤทธิ์มองว่าถือเป็นจำนวนที่น้อยมากเพราะว่า77คนดังกล่าวมีส.ว.เพียง26คนแต่กลุ่มคนที่เป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคอีกนั้นมีเพียง1คนเท่านั้นคุณพฤทธิ์ก็มองว่าอย่างนี้และปรากฏว่าระหว่างที่คุณพฤทธิ์หรือว่าคุณไอติมอภิปรายนั้นนะคะก็มีการประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นระยะระยะโดยเฉพาะช่วงที่คุณพฤทธิ์อภิปรายถึงกรณีผู้เชี่ยวส.ส.ของนายชลัดอย่างเช่นคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากมีการพาดพิงถึงบุคลากรในพรรคภูมิใจไทยและพรรคได้รับความเสียหายพร้อมเห็นว่าการอภิปรายของคุณพฤทธิ์เนี่ยเป็นสำนวนการสอบสวนของกกต.ซึ่งเป็นเอกสารลับและกกต.ยังไม่ได้เปิดเผยการแถลงข่าวของประธานกกต.ก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องเหล่านี้ดังนั้นการอภิปรายของคุณพฤทธิ์เนี่ยจึงอาจเป็นการนำความลับมาเปิดเผยก็เลยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะว่าอยากจะให้ประธานการประชุมเนี่ย ได้ควบ

0: ุมการประชุมไม่ให้นำของเถื่อนมาอภิปรายเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุภชัยใจสมุทรหน่อยค่ะ
1: เรื่องเหล่านี้
2: ท่านสุภชัยครับ
1: ท่านดีนะที่ผมเปลี่ยนนิดนึงก็เพื่อจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่ท่านสมาชิกกำลังอภิปรายอยู่เนี่ย
3: ท่านประธานครับ
1: เป็นการเอาข้อมูลที่น่าเชื่อว่าเป็นความลับของราชการมาเปิดเผยและถูกมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยเอกสารเพราะฉะนั้นผมจะเรียนถามท่านในฐานะที่เป็นประธานในเรื่องนี้ว่าท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้เอาของที่ไม่ชอบของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธานท่านต้องควบคุมห้ามไม่ให้เขาดำเนินการอย่างนี้ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธาน
3: ท่านประธานครับ
1: ผม
2: เดี๋ยวท่านสมาชิกก็เอาแต่ละท่าน
3: ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
2: ผมวินิจฉัยก่อนสิครับ
3: ครับ
2: น
3: ี
2: ่ท่านกำลัง
3: ผมยืนนานแล้วท่านประธานปล่อยให้พูดท่านต้องให้ผมประท้วงด้วยนะครับท่านประธาน
2: ถ้าอย่างนั้นนี่เราไม่เข้าใจข้อบังคับนะครับคือการประท้วงประธานก็ต้องวินิจฉัยถ้าสมมติมีกรณีแบบที่ท่านประท้วงเนี่ยแล้วท่านอื่นก็ประท้วงกันหมดเนี่ยแล้วจะมีใช้ตอนไหนครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าผมไม่ให้โอกาสไม่ใช่ว่าผมไม่ให้โอกาสท่าน
3: แต่ว่าตอนแรกท่านยังไม่ได้บอกว่าท่านประท้วงข้อบังคับไหนผมก็เลยจะท้วงท่านประธาน
2: ผมกำลัง
3: จะประท้วงตอนท้ายว่าท่านประท้วงข้อบังคับไหนครับท่านประธานแค่นั้นเองครับท่านประธานแล้วผมจะประท้วงต่อไปครับเชิญท่านวินิจฉัยก่อนก็ได้
0: นะคะก็จะได้ยินเสียงแซ่ตลอดท่านประธานครับท่านประธานครับนะคะจนท่านประธานคุณสมพลสารำเนี่ยต้องออกมาชี้แจงแบบนุ่มนวล นะคะอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีเฉพาะในส่วนที่เปิดให้คุณผู้ชมฟังอย่างคุณกรวีเองเนี่ยก็ออกมาจี้นะคะในเรื่องของการสอบเอกสารหลุดด้วยมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มีการใช้คำว่าไม่ให้เอาของเถื่อนมาอภิปรายคุณพริษเองก็มีการย้อนไปพูดถึงเรื่องของคลิปที่โรงแรมแห่งหนึ่งด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่ามกลางความร้อนแรงแม้จะมีเสียงแทรกแต่ท้ายที่สุดนะคะอะไรจะเจ็บปวดเท่ากับการแทรกแซงทางการเมืองที่สองอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะสองสมัยเนี่ยท่านก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทเตือนสติกกต.มองว่าสอบตกทำผิดพลาดย้ำหนึ่งคำว่าอย่าปฏิเสธความจริงคดีหัวสว.ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยคุณชวนหลีกภัยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้มีการอภิปรายเสริมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2567ทั้งนี้คุณชวนได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหน้าที่ของข้าราชการที่กกต.ได้มากระตุ้นเตือนการทำงานขององค์กรอิสระคุณชวนระบุบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกกต.ในปัจจุบันคือแม้จะจัดเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นตามหน้าที่แต่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพไม่สามารถจะลงความดีงามไว้ได้เนื่องจากปล่อยให้คนผิดลอยนวลจากการติดตามกกต.มาถึงชุดที่6ถือเป็นชุดที่ถูกตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมหนักที่สุดโดยกกต.ชุดปัจจุบันมีข้อกังขาเรื่องที่มาเนื่องจากมีระบบการเมืองเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการสรรหาจนบิดเบี้ยวเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยระบบหนี้บุญคุณตามวัฒนธรรมไทยจึงทำให้เกิดการตอบแทนบุญคุณจนแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้นำไปสู่การทำผิดให้เป็นถูกนอกจากนี้คุณชวนยังได้เผยจดหมายที่เคยทำถึงคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งค่ะจดหมายนั้นทำขึ้นมาเพื่อขอให้กวดขันการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมส่งไปปีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับรวมถึงเปิดเผยว่าตนและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เคยทำหนังสือส่งถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ด้วยนะคะเพื่อขอให้ข้าราชการนั้นวางตัวเป็นกลางแต่สิ่งที่ทำกลับไม่ประสบผลสำเร็จเพราะต่างเกรงใจฝ่ายการเมืองซ้ำร้ายยังมีอธิบดีบางกรมโทรศัพท์สั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยเหลือพรรคการเมืองบางพรรคด้วยทีนี้มาที่เรื่องของคดีหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.คุณชวนก็ได้มีการชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้ามองด้วยความเป็นธรรมจะไปโทษนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยตรงก็ไม่ได้เพราะว่าคดีหัวสว.เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2567ก่อนที่คุณอนุทินจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2568แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือขบวนการวางแผนทุจริตคดีหัวสว.นั้นมีชื่อและนามสกุลตรงกับ

0: รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วทำให้สังคมเพ่งเล็งทีนี้มาที่อีกหนึ่งท่านนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายถึงการจัดเลือกตั้งสว.ในปี2567ระบุแม้เลขาธิการกกต.จะเคยอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาปี2562ที่วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนว่าลำพังการแลกคะแนนเสียงกันถือเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครอื่นและผิดกฎหมายแต่ในการปฏิบัติจริงกกต.กลับไม่ได้ออกแบบระบบเพื่อป้องกันการหัวเลยละเลยหลักการศูนย์คะแนนในบทเฉพาะการเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหากจุดใดมีผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากให้สันนิษฐานเด็ดขาดว่าเกิดการสมยอมกันเพราะไม่ได้ตั้งใจมาสมัครเพื่อเป็นสว.แต่มาเพื่อมาเลือกคนอื่นทว่าในการเลือกปี2567กกต.กลับไม่นำหลักการนี้มาใช้ทั้งที่ควรตัดบุคคลดังกล่าวออกแล้วจัดเลือกใหม่คุณอภิสิทธิ์มองว่าละหลวมเรื่องคุณสมบัติกลุ่มอาชีพการออกระเบียบตรวจสอบสายอาชีพเช่นสาธารณสุขหรือสื่อสารมวลชนก็ไม่มีความรัดกุมจนเอื้อให้เกิดขบวนการเกณฑ์คนเข้ามาหัวกันอย่างเป็นระบบทั่วประเทศไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะ
1: ประธานไปถามประชาชนที่ไหนก็ได้ว่าวันนี้มีใครเชื่อบ้างว่าการเลือกตั้งสว.ปี67การเลือกตั้งสส.ที่ผ่านมาซึ่งกกต.ต้องเตรียมการตอนปี68ตามรายงานนี้เนี่ยสุจริตเที่ยงธรรมผมท้าครับผมไม่เชื่อว่ามีคนไหนพูดเช่นนั้นและวันนี้ที่มันน่าสะท้อนใจที่สุดก็คือเวลาเราไปเจอผู้คนที่อยากมาเป็นนักการเมืองหลายคนบอกว่ามาไม่ไหวหรอกเพราะไม่สามารถทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแข่งขันกับคนอื่นได
0: ้นะคะชัดเจนนะคะคุณอภิสิทธิ์เองคุณชวนเองก็กล่าวด้วยความเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝากฝั่งของกกต.นะคะอย่างป้าแหวงหรือว่าคุณแสวงบุญมีก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็เก็บเอกสารเอาไว้ทั้งหมดอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับสัปดาห์อันร้อนแรงนี้มีหลากหลายฝักฝ่ายเหลือเกินในส่วนของกลุ่มสว.สำรองว่าอย่างไรกลุ่มสว.สำรองนะคะนำทีมโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วและคุณธนวัฒน์ศรีสุขล่าสุดก็เข้ายื่นฟ้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวเลือกสว.ค่ะเห็นว่าการยกคำร้องในข้อกล่าวหาที่1-3นั้นไม่สมเหตุสมผลขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยพร้อมกับทำการไต่สวนใหม่ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะกลุ่มสว.สำรองค่ะอย่างที่บอกว่านำทีมโดยพลตำรวจโทคำรบท่านก็ระบุบอกว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ข้อกล่าวหาที่3ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับสว.138คนตั้งข้อสังเกตถึงหลักฐานที่เรียกว่าโพยซึ่งพบในช่วงการเลือกสว.เห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งในสำนวนที่อาจจะสะท้อนถึงกระบวนการทุจริตอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้างของฝ่ายผู้ยื่นคำร้องนอกจากนี้กลุ่มสว.สำรองก็ยังขอให้ศาลพิจารณาประเด็นตามมาตรา62ของกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมขณะที่เอกสารระบุว่ากกต.มีมติเอาผิดรวม77รายในข้อกล่าวหาอื่นๆซึ่งนำมาซึ่งการที่กลุ่มสว.สำรองเขาขอฟ้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.คดีหัวสว.นี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วหน่อยค่ะ
2: เราขอให้ทางศาลได้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเนี่ยเป็นรูปแบบหรือขบวนการทำให้การเลือกสว.เนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ผลการเลือกสว.ครั้งนี้ไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องให้กกต.ไปดำเนินการตามมาตรา62ก็คือไปพิจารณาแล้วก็ดูว่าโดยเฉพาะสว.ทั้ง138คนที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยให้ส่งมาที่ศาลใหม่เพื่อให้ศาลดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา62ครับคือโดยสรุปก็คือว่าขอให้ศาลได้ไต่สวนแล้วก็หากว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้สั่งให้กกต.ได้ทบทวนเหมือนทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่แบบนี้ให้อำนาจกกต.มา ในหลายๆขั้นตอน

0: แต่ก็ยังมีมาตรา 3.2 ที่เหมือนกับกำกับกกต.ไว้ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับเป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับหากกกต.ได้ละเว้นหรือว่างดเว้นหรือไม่กระทำการใดๆเนี่ยแทนที่จะไปฟ้องตามมาตรา157ซึ่งมันเป็นเรื่องเอาผิดเอาโทษกกต.โดยตรงแต่กรณีนี้เป็นมาตรการที่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาหรือเย็บยั้งปัญหาได้อย่างทันท่วงทีก็เลยให้สิทธิ์ผู้สมัครนะครับที่ได้รับความที่ไม่ชอบธรรมทั้งหลายแหละไปฟ้องกับศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44นะครับเพราะนั้นเราคิดว่าเมื่อเรามาตามช่องทางนี้แล้วก็หวังว่าคงจะได้รับความเมตตาจากศาลที่จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาครับ
1: ทางกลุ่มสว.สำรองก็ย้ำนะคะว่าที่ตั้งใจที่จะมาร้องต่อศาลเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าจะเป็นการกดดันศาลแต่อย่างไรนะคะแต่อยากจะให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงพยานหลักฐานได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนมีการเปรียบเปรยด้วยนะคะบอกว่าโดยสรุปเนี่ยก็อยากจะขอให้ศาลทำการไต่สวนค่ะหากไม่ถูกก็ขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนใหม่เสมือนกับทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่นั่นเองอันนี้ก็เป็นเสียงจากกลุ่มสว.สำรองนะคะที่นำทีมโดยทางด้านพลตำรวจโทคำรบนั่นเองค่ะทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อครู่เราได้รับฟังในส่วนของคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทีนี้อีกหนึ่งท่านที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก็คือรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณกรณ์จติกวณิชล่าสุดนะคะคุณกรณ์เผยค่ะสหรัฐเตรียมตรวจสอบเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการอ้างว่ามีอดีตรัฐมนตรีไทยอยู่ในรายชื่อที่เสนอให้ตรวจสอบด้วยค่ะไปฟังอีกหนึ่งเรื่องร้อนๆจากคุณกรณ์จติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีการเปิดเผยผ่าน Facebook ถึงความเคลื่อนไหวของทางสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติระบุบอกว่ามีรายชื่ออดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกเสนอให้ทางการสหรัฐทำการตรวจสอบค่ะโดยความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับหนังสือที่ไบรอันแมสประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและจอห์นมูลีนาประธานคณะกรรมการพิเศษด้านจีนส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังของสหรัฐให้ตรวจสอบบุคคลต่างชาติที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือว่าเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายให้พิจารณามาตรการคว่ำบาตรคุณก่อนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการตั้งคำถามนะคะถึงการดำเนินงานของหน่วยงานไทยว่าพรรคประชาธิปัตย์และคณะกรรมการการเงินการคลังเคยรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่เมื่อคุณก่อนได้มีการปล่อยข้อมูลออกมาแบบนี้เชื่อว่าสื่อไทยก็คงจะไม่ปล่อยไปอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดเส้นใต้ที่มีการระบุว่ารายชื่ออดีตรัฐมนตรีท่านนั้นในรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกเสนอให้ทางการสหรัฐทำการตรวจสอบด้วยค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันนะคะด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูเรื่องเย็นๆใจกันบ้างนะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกนายสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.อุตรดิตถ์8เดือนไม่รอลงอาญาค่ะคดีเสียบบัตรแทนกันระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2556นี่เลยบุคคลท่านนี้นะคะที่เป็นไวรัลคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทขณะเกิดเหตุย้อนไปคุณสรัญวุฒิเนี่ยมีกำหนดเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยแต่ว่ามีการใช้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงคะแนนในสภาแทนศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าคุณสรัญวุฒิยินยอมให้บัตรอยู่ในความครอบครองของส.ส.รายอื่นเพื่อนำไปใช้ลงคะแนนแทนถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรนิติบัญญัติศาลจึงพิพากษาจำคุก1ปีก่อนลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก8เดือนโดยไม่รอลงอาญาอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังคำพิพากษาศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการวินิจฉัยอุทธรณ์ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปดูประเด็นเรื่องเย็นๆใจกันบ้างค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ

0: Kusin Aalen.
1: Mat. รอแป๊บเด้อเขากำลังมาส่ง
0: Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Ticket for Chi Ticket
1: forเก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โธ่
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเยส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเยสเดี๋ยวยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ที่ช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้านะคะคุณผู้ชมถ้าใครเคยเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าเป็นคนขอนแก่นเองเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบนะคะในเรื่องของการโดยสารการสัญจรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสบายเลยทีเดียวแต่สิ่งนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือในอดีตเนี่ยเคยมีสถานีขนส่งนะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองแต่ต่อมาเนี่ยถูกย้ายไปแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือธุรกิจโดยรอบเนี่ยเกิดความซบเซาล่าสุด3ส.ส.ขอนแก่นแห่งพรรคกล้าทำค่ะได้ออกมาเรียกร้องรัฐเร่งหาแนวทางฟื้นฟูสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นนะคะหลังจากถูกย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า10ปีค่ะโดยเรื่องนี้คุณเอกชัยสืบสารคามคุณปราญญาหงอกชัยและคุณธนิกมาศรีพิทักษ์เผยนะคะบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวย้อนไปในอดีตเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเดินทางมีประชาชนมาใช้บริการวันละหลายพันถึงหลักหมื่นคนเลยทีเดียวคุณปราญญากล่าวบอกว่าในอดีตบขสแห่งที่1เคยเป็นศูนย์กลางการเดินทางของชาวขอนแก่นคนเนี่ยมาใช้บริการอย่างที่บอกนะคะวันละหลายพันถ้าช่วงเดินทางเยอะๆเนี่ยก็หลักหมื่นคนเลยทีเดียวแต่ภายหลังมีการย้ายสถานีออกไปพื้นที่เดิมที่เคยอยู่ใจกลางเมืองกลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สิ่งที่ตามมาก็คือพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบที่เคยคลึกครื้นกลับซบเซาร้านค้าหลายแห่งถึงขั้นต้องปิดกิจการลงไปค่ะนอกจากนี้การย้ายสถานีขนส่งออกไปยังบขส.แห่งที่3ยังส่งผลให้ประชาชนจากทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นซึ่งทั้งเด็กๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานหรือว่าใช้บริการในตัวเมืองต้องต่อรถหลายช่วงเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากย้ายไปยังบขส.แห่งที่3อย่างที่บอกนะคะว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับหลากหลายชีวิตแล้วก็ผู้คนแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือไม่ได้มีแค่เด็กๆนะคะมีผู้สูงอายุมีคนที่เดินทางเข้ามาเพื่อตั้งใจมารักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย

0: ต่างๆก็ต้องมารอรถหลายช่วงเสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไปดังนั้น3สสแห่งพรรคกล้าทำก็เลยขอเสนอให้ฟื้นบขสแห่งที่1ค่ะเป็นจุดเชื่อมรถโดยสารภายในเมืองแล้วก็เชื่อมต่อบขสแห่งที่3ไปด้วยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดแนวทางและกรอบเวลาพัฒนาพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใจกลางเมืองขอนแก่นให้กลับคืนมาด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงสสขอนแก่นพรรคกล้าทำค่ะ
1: พี่น้องอยากให้มีการฟื้นฟูนะครับให้บขสแห่งที่หนึ่งให้เป็นกลับมาเป็นจุดเชื่อมต่อรถโดยสารในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยสารระยะสั้นเชื่อมโยงกับบขสแห่งที่3นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็จะเป็นการช่วยฟื้นเศรษฐกิจใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับก็ผมก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับกรมขนส่งทางบกนะครับกรมธนารักษ์เทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับให้ความร่วมมือกันเร่งรัดนะครับแล้วก็กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการฟื้นบขสแห่งที่1นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกรอบเวลาดำเนินการในเรื่องที่จะมาฟื้นฟูที่ชัดเจนนะครับเพื่อยุติความเดือดร้อนของพี่น้องมายาวนานนะครับเมื่อย้ายบขสออกนอกเมืองไปแล้วนะครับ
0: นะคะทาง3สสขอนแก่นแห่งพรรคกล้าทำก็มีมุมมองแบบนี้นะคะเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มาจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางแล้วก็เสียเวลาเสียค่าเดินทางหลายต่อด้วยนะคะมาที่วาระปลาหมอคางดำแห่งชาติกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้อาจจะดีต่อระบบนิเวศนะคะแต่เป็นข่าวไม่สู้ดีนักสำหรับน้องๆปลาหมอคางดำเพราะว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรค่ะเขามีการบูรณาการระดมสรรพกำลัง29หน่วยงานเดินหน้า7มาตรการในการสกัดกั้นปลาหมอคางดำนะคะส่วนงบประมาณที่จะใช้ก็คือเตรียมใช้กรอบงบกลางที่คงเหลืออยู่ราว350ล้านบาทค่ะเพื่อจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลขาวขำเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง29หน่วยงานด้วยกันค่ะกำหนดแนวทางรับมือหลังจากพบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งควบคุมการแพร่กระจายโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยคุณวัชรพลบอกว่าปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติเอาไว้เมื่อปี2567จำนวน450ล้านบาทใช้ไปแล้วประมาณ98ล้านบาททำให้ยังคงเหลืออยู่กรอบวงเงินประมาณ350ล้านบาทกรอบวงเงินที่เหลือเนี่ยค่ะก็จะนำมาใช้ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำต่อไปโดยที่ประชุมเห็นชอบให้เดินหน้า7มาตรการเดิมของกรมประมงอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพราะมองเห็นว่ายังเป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้ควบคุมแล้วก็ตัดวงจรการแพร่ระบาดได้อยู่ขณะที่กรมประมงค่ะเตรียมงบประมาณของหน่วยงานอีกจำนวน15ล้านบาทสำหรับดำเนินมาตรการเร่งด่วนโดยเฉพาะพื้นที่ที่พบปัญหาก็คือเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะส่วนการตรวจสอบหาต้นตอการแพร่ระบาดเรื่องนี้คุณวัชรพลบอกว่าได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายของกรมประมงเร่งสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วค่ะรวมไปถึงพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีและคำสั่งศาลด้วยยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงอำนาจศาลพร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่าปลาหมอคางดำที่เจอที่เขื่อนลำปาวเนี่ยไม่น่าจะสามารถแพร่กระจายจากพื้นที่ชายฝั่งไปถึงเขื่อนได้ด้วยตัวเองแล้วมันเกิดการแพร่กระจายได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ามีคนหรือปัจจัยใดเป็นผู้นำพาไปหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งคุณวัชรพลย้ำนะคะว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้จะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนั่นก็คือภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผล60วันต้องเห็นความคืบหน้าและ180วันต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นกรอบที่วางเอาไว้เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศที่หลายคนกลัวกันแล้วก็ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ปลาหมอคางดำนั้นขยายไปยังพื้นที่ใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลขาวขำค่ะ
2: จริงแล้วเนี่ยตัวปลาหมอคางดำให้อยู่ในพื้นที่เดิมก่อนหรือใช้ฝั่งไหนก็อาจจะทำไม่ได้แต่พอมาเป็นน้ำจืดจะได้ทำได้เร็วดังนั้นเนี่ยก็ผมก็เลยเห็นที่เป็นจับมือแรงก็จะลงไปดูที่ผมก็กำลังวางแล้วก็เราจะไปจุดตั้งเราต้องมาภายในการสิ่งที่เราต้องทำที่ไม่เหมือนที่เป็น

0: จะมีเยอะที่เราต้องทำในการเจ็ดมาตรการที่เราวางไว้เนี่ยเราก็ต้องปรับงบประมาณที่เราได้รับว่าเราขอในเรื่องของการเพิ่มตรงที่เราเห็นที่เราขอมากไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องยาต่างๆก็ต้องทำในยุคนี้
1: จากเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะกลับมาที่เรื่องของการศึกษาค่ะเรื่องของการเรียนนะคะมีน้องๆหลายคนที่อยากจะเรียนต่อไปแต่ว่าในเรื่องของฐานะหรือว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่เอื้ออำนวยทำให้เด็กๆหลายๆคนนะคะตัดสินใจที่จะออกจากระบบการศึกษาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมีศักยภาพค่ะนอกเหนือจากนี้หลายคนนะคะที่อาจจะสามารถเรียนไปได้เลยแล้วก็รอเรียนจบแล้วค่อยไปเข้าสู่ชีวิตการทำงานแต่อย่างที่บอกว่าชีวิตการทำงานกับชีวิตการเรียนนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะจึงมีการเปิดเวทีเรียนไปทำงานไปก้าวสู่อาชีพเพื่อเป็นการเชื่อมโอกาสสู่ตลาดแรงงานน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ยังเป็นการผนึกกำลังกับทางอว.กรมการจัดหางานและกยศ.จัดเต็มอว.จ็อบConnect at BTU 2026ค่ะไปดูงานดีๆแบบนี้นะคะโดยดร.พันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้การต้อนรับค่ะพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรค์ยาธิปัตรรองอธิบดีกรมการจัดหางานและศาสตราจารย์พิเศษดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองร่วมในพิธีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะโครงการดีๆแบบนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษานั้นมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียนหรือช่วงปิดภาคการศึกษาค่ะและยังทำให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสมัครฝึกงานและสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยภายในงานนะคะมีทั้งการรับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรงจากสถานประกอบการตัวจริงเลยค่ะการเปิดรับงานระหว่างเรียนและงานช่วงปิดภาคเรียนการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษารวมไปถึงตำแหน่งงานประจำสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาด้วยมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการอย่างมากมายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการมีงานทำการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนากำลังคนและการเชื่อมโยงการศึกษากับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะโดยโครงการ อว. Job Connect at BTU 2026ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเพื่อร่วมพัฒนากำลังคนเพิ่มโอกาสการมีงานทำเตรียมบุคลากรให้พร้อมตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในระยะยาวอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้บริหารกันค่ะ
2: มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ได้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ เป็นเรื่องที่โชคดีค่ะที่ท่านรองปลัดอว.เราเนี่ยท่านส่งเสริมในทุกมิติทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ร่ำเรียนโดยมีรายได้ช่วยครอบครัวแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วก็ได้มีวินัยอะไรต่างๆเพื่อจะได้จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องขอบพระคุณท่านรองปลัดนะคะกระทรวงอว.ของเราเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านเนี่ยส่งเสริมนักศึกษาในทุกมิติจริงๆท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็คือท่านเห็นความสำคัญที่การศึกษากับเยาวชนเนี่ยจะต้องคู่กันแล้วก็จะทำให้สังคมชุมชนและประเทศชาติเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า
3: ครับตอนนี้กระทรวงอว.เองนะครับก็มีหน้าที่สำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนากำลังคนให้กับประเทศนะครับอย่างวันนี้นะครับเราก็ได้จัดงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับจุดประสงค์หลักของการจัดงานเนี่ยคือต้องการที่จะพัฒนากำลังคนนะครับให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคแรงงานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ากำลังคนเนี่ยขาดแคลนทั้งในเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณนะครับโดยทางกระทรวงอว.เนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะครับให้ตัวของมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับผลิตกำลังคนนะครับที่สามารถทำงานได้จริงก็คือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยที่พัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรนะครับว่าให้มีการเรียนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปทำงานในสถานที่จริงนะครับแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้นะครับมีรายได้นะครับแล้วก็มีทักษะการทำงานตามความต้องการของผู้ประกอบการแล้วก็เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพร้อมที่จะทำงานกับตัวของภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้ทันทีที่ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยครับ
4: ค่ะก็สำหรับตัวหนูนะคะก็รู้สึกว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กู้กยศ.ด้วยแล้วก็นักศึกษาที่ไม่ได้กู้กยศ.เนี่ยได้หางานทำเพิ่มเติมจริงๆตัวหนูเองก็ทำงานพาร์ทไทม์เพิ่มเติมอยู่ด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้เจองานนี้ได้มีโอกาสในการเข้าบูธต่างๆนะคะ

0: ทำให้รู้สึกว่ามันดีมากสำหรับนักเรียนทุกๆคนค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะได้เข้าร่วมบูธต่างๆแล้วก็ได้เจอโอกาสดีๆด้วยค่ะ
1: แล้วค่ะได้ฟังเสียงจากน้องๆนักศึกษาแล้วนะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีรายได้เสริมแล้วก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานอีกด้วยค่ะทีนี้มาที่น้องๆรุ่นเยาว์ลงมานะคะโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีค่ะเปิดเวทีให้นักเรียนหลักสูตร English Program ได้แสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม BTD Storytelling 2026ครั้งที่1ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมุ่งที่จะส่งเสริมทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะโดยดร.ณัชชาชัยรุ่งเรืองผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม BTD Stories Telling 2026พร้อมด้วยมิสอลิสคานค่ะมีคณะผู้บริหารคุณครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมสำหรับการเล่านิทานและการแสดงละครภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนที่นำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาผสมผสานกับการลงมือปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์การแสดงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะทั้งการออกเสียงการถ่ายทอดอารมณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะน้องๆป.3ค่ะที่ได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายรูปแบบผ่านการจำลองบทบาทและการผจญภัยเริ่มต้นจากการแสดงชุดโมเดล UN และ Tram Travelers in Thailand ต่อด้วยเรื่องราวการผจญภัยล่าขุมทรัพย์ A Pirate's AdventureThe Hunt for the Treasure of Storm Skull Island และ The Night at the Toy Museum ค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นก็ได้แสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการถ่ายทอดบทบาทและอารมณ์ของตัวละครสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานนะคะได้รับเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานตลอดการแสดงเลยนอกจากนี้ยังมีน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ด้วยค่ะนำเสนอเรื่องราว Food Hunt และ The Great Escape ค่ะก่อนที่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1จะมีการปิดท้ายแล้วก็แสดงด้วยเรื่องที่ชื่อว่า The Great Ocean Mystery และ Descendant Together Be We Long กิจกรรม BTD Storytelling 2026นี้นะคะถือเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2ได้แสดงความสามารถด้านการเล่านิทานภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะสะท้อนแนวทางของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีที่มุ่งวางรากฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงให้นักเรียนฝึกคิดฝึกสื่อสารมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในอนาคตเดี๋ยวไปฟังเสียงดร.ณัชชาชัยรุ่งเรืองค่ะ
2: ก็เป็นกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีการใช้ภาษาอังกฤษได้มาซ้อมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มต้นจากความสนใจของเด็กๆก็คือการนำนิทานเรื่องที่เด็กๆโหวตแล้วว่าชอบแล้วก็อยากมาเพอร์ฟอร์มเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆแล้วก็มาใช้ภาษาอังกฤษในการเพอร์ฟอร์มค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่ทำการแสดงหรือว่าเด็กๆที่เข้ามารับชมในฮอลล์ในวันนี้นะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็ได้ข่าวจากทีมทีเชอร์สมาว่าเด็กๆตั้งใจซ้อมกันมากแล้วก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าวันที่ซ้อมเนี่ยนะคะก็ทีเชอร์ก็ให้เดรสอัพเป็นคาแรคเตอร์นั้นเรียกว่าซ้อมเสมือนจริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ได้ทำความคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ที่ตัวเองจะต้องออกมาแสดงบนเวทีแล้วก็มีบทบาทมีบทพูดภาษาอังกฤษแล้ววันนี้เด็กๆทุกคนก็สนใจให้ความสนใจกับเนื้อเรื่องเพราะว่าหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยดูนิทานเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าเป็นเรื่องที่น้องๆ EP 1 EP 2และ EP 3หยิบขึ้นมาเล่านิทานกันในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องของactive imaginations นั่นเองค่ะ
1: ดูเหมือนเด็กๆจ้าชื่นชอบในเรื่องของการผจญภัยนะคะคอสตูมได้จัดเต็มเลยแล้วก็ได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะคะกับการผนึกกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายในกรณีอาชญากรต่างๆนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ

0: รอแป๊บเดิมเขากำลังมาส่ง
1: จะกินฟูชิจะกินฟูชิจะกินฟูชิจะกินฟูชิ
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
1: กินฟูชิจะกิน
0: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
9: ลูกหมาก

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: มาที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการบุกทลายเครือข่ายนอมินีค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นโรงงานยางรถยนต์นะคะมูลค่า600ล้านสิ่งที่น่าตกใจนอกเหนือจากการที่คนจีนเนี่ยใช้คนไทยถือหุ้น3บริษัท 100% แล้วยังพบว่ามีการสวมสุทธิบัตรของเด็กที่เสียชีวิตแล้วให้กับลูกชายวัย19ปีทำบัตรประจำตัวประชาชนเตรียมโอนทรัพย์สินค่ะไปกันที่โรงงานยางรถยนต์ขนาดใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าไปตรวจค้นเป็นบริษัทโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่สมุทรสาครอย่างที่เรียนคุณผู้ชมมูลค่าเนี่ยกว่า600ล้านบาทพบใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้น3บริษัท 100% เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายไทยนอกจากนี้นะคะยังพบการนำสุทธิบัตรของเด็กไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้สวมสิทธิ์กับลูกชายชาวจีนวัย19ปีเพื่อเอาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิ์ในฐานะคนไทยคนหนึ่งข้อมูลที่พบเพิ่มกว่านี้ก็คือมีการเตรียมโอนทรัพย์สินให้กับลูกชายวัย19ปีคนดังกล่าวด้วยจากการตรวจสอบประวัตินะคะยังพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเคยถูกดำเนินคดีทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์หญิงชาวจีนในเมืองไทยเมื่อปี2567ที่เพิ่งผ่านมาคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแถมมีหมายจับจากประเทศจีนในคดีทุจริตช่อโกงข้ามชาติอีกด้วยตรวจพบ1โรงงานหลากหลายเรื่องราวและหลากหลายคดีเหลือเกินนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
3: อันที่3เนี่ยเขามีคดีทุจริตช่อโกงที่ประเทศจีนเรื่องที่3เรื่องที่4เนี่ยของลูกเนี่ยนะสวมบัตรนะไปใช้สุทธิบัตรของเด็กที่ตายแล้วมาเป็นใบเกิดของลูกครับ4เรื่องนะครับอันนี้คือการบูรณาการร่วมกันของตำรวจปกครองแล้วก็ชุดแล้วก็นายผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับเช่นเนี้ยนะอาจจะดูเรื่องมหากาพย์แต่เราจะให้จบแฮปปี้ที่ประเทศไทยไม่ได้นะครับคุณก็เตรียมถ่ายทรัพย์สินให้

ก็เป็นที่น่าตกอกตกใจทีนี้มีการเปิดใจลูกชายที่ชื่อว่าธนดลวัย19ปีเนี่ยนะคะธนดลบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดถ้าผิดก็ต้องขอโทษคนไทยทุกคนด้วยจริงๆตอนแรกตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากจะอยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่าถูกลูกน้องของพ่อบังคับแล้วก็ดำเนินการเรื่องให้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่ตัวเองเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป.6เท่านั้นเองทำให้จำใจต้องมาอยู่ไทยนานถึง5ปีส่วนกรณีชื่อที่เขาเอามาสวมสิทธิ์แล้วก็เป็นชื่อของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็มีการไปสอบถามเป็นหญิงสาวชาวเชียงดาวที่นำชื่อลูกชายวัย5ขวบซึ่งลูกของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมาใช้ในการสวมสิทธิ์ให้กับลูกชายชาวจีนเธอบอกว่าได้รับเงินจำนวน500บาทนะคะแล้วก็อ้างว่าไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายเนื่องจากตัวเองเนี่ยได้รับจ้างมาแล้วก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักเพราะว่าตัวเองนั้นไม่รู้หนังสือค่ะจากกรณีนี้นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการชื่อเนี่ยเหมือนภาพยนตร์เลยนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นการกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะชื่อปฏิบัติการว่า Highway Scam Hunter EP4 นะคะผลงาน ACSC ผนึกกำลังตำรวจทางหลวงค่ะไปดูเรื่องนี้กันนะคะมีการรวบตัวอเว่ยซึ่งเป็นตัวการแปลงคริปโตจำนวน238ล้านบาทพร้อมสกัดคาราวานขนคนหนีลงใต้จับกุมรวม26รายนะคะอะไรกันนี่ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ ACSC ค่ะร่วมกับตำรวจทางหลวงบกทล.เปิดปฏิบัติการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติสร้างความเสียหายรวมกว่า 4,000ล้านบาทนะคะคดีนี้ค่ะเริ่มต้นจากการช่วยข้าราชการบำนาญที่ถูกหลอกสูญเงินจำนวน 1,400,000 บาทแล้วมันก็ต่อเนื่องไปสู่ปฏิบัติการ3เฟสแรกก็คือการทลายคอกม้าภูวิลล่าฟอกเงินฟอกคนทลายคอกม้ารังมังกรนี่คือ3ชื่อปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ผ่านมา3เฟสแรกนะคะนำมาสู่การออกหมายจับตัวการฟอกเงินรายใหญ่ก็คืออาเทากับเหลาฉงชาวจีนรวมไปถึงร้อยตำรวจเอกนบโสเปรียตำรวจชาวกัมพูชาซึ่งพบพฤติการในการแปลงเงินเหยื่อทั้งเงินสดทองคำและบัญชีม้าในปอยเปตเป็นเหรียญดิจิตอลโอนกลับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้คือ3เฟสที่ผ่านมาทีนี้เฟส4หรือว่า EP4 นะคะเขาก็มีการขยายผลจนกระทั่งสามารถจับกุมอาเว่ยสัญชาติจีนได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่อาเว่ยเนี่ยทำหน้าที่รับเงินบาทจากบัญชีม้าของเหยื่อแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT เพื่อส่งให้กับกลุ่มของอาเทาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ตรวจสอบพบเส้นทางธุรกรรมเชื่อมโยงคดีออนไลน์จำนวนกว่า16คดีค่ะเงินหมุนเวียนนะคะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ238ล้านบาทตรวจยึดทรัพย์สินเงินสดจำนวนกว่า1ล้าน2แสนบาทส่งปปง.ดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไปหลังจากถูกกวาดล้างอย่างหนักแถบชายแดนตะวันออกเครือข่ายก็ได้ปรับแผนลักลอบลำเลียงคนข้ามจากกัมพูชาผ่านไทยไปมาเลเซียตำรวจจับกุมผู้ต้องหา21รายค่ะจีน15รายไทย4รายมาเลเซีย2รายยึดรถ3คันมือถือกว่า150เครื่องนะคะแถมพบว่ามีชาวจีน2รายเป็นบุคคลตามหมายจับคดีช่อโกงของทางการจีนด้วยปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเฟส4นี้ทำให้จับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดีได้รวมทั้งสิ้น26รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งขยายผลทั้งเส้นทางการเงินเครือข่ายสั่งการเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและสกัดการตั้งฐานหลอกลวงใหม่อย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะยังมีอีกนะคะคดีที่เกิดขึ้นกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ล่าสุดนะคะสามารถรวบหนุ่มจีนเป็นหมายแดงอินเตอร์โพลค่ะคุมบัญชีเว็บพนันจำนวน 1,500 ล้านบาทกบดานอยู่ที่บ้านหรูย่านบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตม.จังหวัดชลบุรีนะคะเปิดปฏิบัติการชอบทุกชื่อปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยรอบนี้ชื่อว่าสินสมุทรสยบมังกรดำบุกจับกุมนายลีอายุ37ปีสัญชาติจีนเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์พอลได้คาบ้านพักหรูที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะนายลีเนี่ยมีบทบาทเป็นตัวการสำคัญคอยคุมระบบเอเจนต์แล้วก็คอยดูแลการเงินให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติมีเอเจนต์อยู่ในสังกัดจำนวนกว่า300คนนะคะวิธีการก็คือเขาจะชักชวนชาวจีนมาเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนเนี่ยรวมกว่า300ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็คืออยู่ที่ราวๆ 1,500 ล้านบาทเจ้าตัวเนี่ยฟันส่วนแบ่งไปกว่า3ล้านหยวนก่อนจะหลบหนีคดีจากจีนแล้วเข้ามากบดานอยู่ที่ไทยที่บางละมุงชลบุรี

สุดท้ายไปชนรั้วบ้านนะคะจนมุมอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะตำรวจทางหลวงค่ะส่วนที่กำลังร่วมนะคะสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับการประสานนะคะว่าจะมีรถตู้ฮุนไดสีเทาลักลอบขนยาเสพติดมุ่งหน้าลงภาคใต้ผ่านพื้นที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถเป้าหมายที่4แยกเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะจึงส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่ปรากฏว่าคนขับมีพิรุธนะคะเห็นเจ้าหน้าที่เรียกปุ๊บเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจไล่ล่าต่อกดดันอย่างกระชั้นชิดสุดท้ายรถตู้เสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประชาชนที่สี่แยกไฟแดงดอนทรายค่ะเจ้าหน้าที่เข้าชาร์จจับกุมนายมินทาดานะคะชื่อเพราะซะด้วยอายุ23ปีคนขับพร้อมกับยึดของกลางเป็นไอซ์25กระสอบหรือว่า464ถุงรวมน้ำหนัก464กิโลกรัมรวมไปถึงรถตู้ฮุนไดที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาวัย23เนี่ยรับสารภาพนะคะว่าขนยาเสพติดแลกกับค่าจ้างจำนวน 500,000 บาทต้นทางคืออำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายปลายทางคือภาคใต้จังหวัดสงขลาเขาแวะพักที่ราชบุรี1คืนแล้วก็เตรียมที่จะไปพักที่ชุมพรต่อแต่ว่ายังไม่ถึงชุมพรถูกจับซะก่อนที่ประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่าไอซ์ค่ะเพื่อการค้าและความมั่นคงก่อนจะคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนบช.ปส.เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายต่อไปกะว่าจะรับเงิน 500,000 บาทนะคะด้วยการขนยาเสพติดแต่ท้ายที่สุดก็ไปไม่รอดหมดอนาคตตั้งแต่อายุยังไม่เบญจเพศยังไม่ถึง25ปีเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอาชญากรรมแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวในวันนี้นะคะขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรส่งทนายความคุณวิญญัติชาติมนตรียื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งห้ามชั่วคราวไม่ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอปให้แก่กลุ่มเคมาเซกถือเป็นการกระทำซ้ำซึ่งการยึดอายัดทรัพย์โดยมิชอบดังกล่าวจนกว่าศาลภาษีอากรกลางจะมีคำพิพากษาเรื่องนี้ทนายความนะคะกล่าวว่าก็แนะนำให้กรมสรรพากรเนี่ยควรไปขอรับเงินภาษีที่อ้างว่าคุณทักษิณค้างชำระจากกระทรวงการคลังเองไม่ใช่มายึดหรืออายัดทรัพย์ของคุณทักษิณเพิ่มนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมหมดเวลาของข่าวร้อนสนามเป้าในวันนี้แล้วนะคะลูกน้ำลาคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมกับกิจกรรมดีๆค่ะของน้องๆโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสกัดการลักลอบเข้าเมืองในจับกุมรวม15รายพร้อมผู้ให้การพักพิงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันตำบลมูโนะและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านปาดังยอหมู่ที่3ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาพร้อมผู้ให้การพักพิงลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรรวม15รายทั้งนี้ทุกส่วนเฝ้าระวังและดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนตลอดจนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วนได้ที่1341ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกข้อมูลของประชาชนมีความสำคัญพร้อมสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนทางด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการลงพื้นที่ตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยและสถานประกอบการช่วงเดือนสิงหาคมพบมีร้านที่ผ่านเกณฑ์2ร้านแนะนำให้ปรับปรุงจำนวน37ร้านและไม่ผ่านเกณฑ์3ร้านซึ่งเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งตามมาตรา45ให้หยุดประกอบกิจการส่วนกรณีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเกิน24 นาฬิกาพบเข้า13

0: 3ร้านโดยมี8ร้านที่พบการเปิดเกินเวลาทั้ง2ครั้งผู้ว่าชัชชาติมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดปัญหาของแต่ละร้านให้ชัดเจนให้ปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และการประกอบกิจการจริงโดยให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงทางกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึง5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคอุจจาระร่วงโควิด-19 โรคปอดอักเสบและโรคมือเท้าปากและ5อันดับโรคที่พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าโรคลีเจียนแนร์โรคเมลิออยโดซิสโรคไข้หูดับและโรคไข้สมองอักเสบสำหรับโรคที่ต้องเน้นย้ำเฝ้าระวังเนื่องจากระบาดเป็นวงกว้างคือโรคไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วยสะสม 359,672 รายเสียชีวิต57รายมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นช่วงฤดูอากาศเปลี่ยนแปลงขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำโรคอาทิสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงที่เกิดโรคระบาดชนิดต่างๆ
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา10 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: Follow me ถ้าชอบก็ตามมาเราไม่ใช่รายการท่องเที่ยวทั่วไปแต่เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่สวยงามและบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปเช้านี้เราเริ่มต้นแสงแรกกันที่ดอยช้างมูกเพื่อเป็นการรับพลังงานที่ดีในยามเช้าให้ร่างกายได้พร้อมสำหรับการเดินทางอากาศที่นี่หนาวมากแต่ในอีกมุมนึงถ้าเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็คงไม่ได้สัมผัสอากาศดีๆแบบนี้

0: และมื้อเช้าของเราบะหมี่เกี๊ยวที่มาพร้อมกับน้ำซุปร้อนๆดูพี่บัวขาวสิคะคนนี้เขากินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดจริงๆในทุกวันก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเยือนดอยช้างมวกกันตลอดทั้งวันและช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเช้าแบบนี้ละค่ะใน EP นี้เราก็ยังคงหาคำตอบเกี่ยวกับคำว่าแม่ฟ้าหลวงในจังหวัดเชียงราย
1: และที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือพระธาตุดอยตุงค่ะขอเล่าก่อนเลยว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุลนะ
0: พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีกุลตัวพระธาตุในเวลาที่ต้องแสงพระอาทิตย์จะมีลักษณะเป็นสีทองอร่ามสร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางทุกคนเป็นที่บรรจุพระราขวัญเบื้องซ้ายหรือกระดูกไหปาระของพระพุทธเจ้าต่อมาในสมัยพญามังรายพระมหาวชิระโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย50องค์พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิมนับจากนั้นเป็นต้นมาพระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์2องค์มาจนถึงทุกวันนี้และคำว่าตุงสัญลักษณ์สำคัญของชาวล้านนาหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะในวัดจะมีรอยปักตุงเป็นรอยแตกบนผืนดินเป็นรอยที่ใช้ปักฐานตุงบูชาพระธาตุเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วแล้วรู้ไหมที่เราเห็นความสวยงามของดอยตุงได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสมเด็จย่าช่วงบั้นปลายชีวิตของพระองค์ท่านได้ประทับอยู่ที่ดอยตุงเป็นหลักและท่านเข้ามาพัฒนาที่นี่จนพื้นที่สีเขียวขจีอุดมสมบูรณ์จนชาวบ้านเรียกท่านว่าแม่ฟ้าหลวงหลังจากกราบสักการะพระธาตุเสร็จสายและพี่บัวขาวก็เดินทางมุ่งสู่ดอยแม่สลองโดยใช้เส้นทางที่ลัดเลาะผ่านป่าเขาที่สวยงามแต่ระหว่างทางก็ขอแวะร้านกาแฟสักหน่อยนั่นก็คือร้านกาแฟคนภูเขามีน่าเชื่อเลยว่าบนภูเขาแบบนี้จะมีร้านกาแฟดีๆซ่อนอยู่ด้วย
1: พอเข้าไปถึงปุ๊บโอ้โหคือเดินเข้าไปก็จะได้แบบบรรยากาศกับทางเดินไม้ไผ่เนาะเข้าไปเสร็จทางร้านกาแฟเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบพาโนรามาเนาะกลมๆเราสามารถมองเห็นภูเขา360องศาสวยมากมากมาก
0: ร้านกาแฟคนภูเขาเป็นร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นคาเฟ่ที่รายล้อมไปด้วยภูเขายาวสุดลูกหูลูกตากับอากาศที่เย็นตลอดทั้งวันเรียกว่าไม่ต้องมีแอร์กันเลยค่ะถ่ายรูปตรงไหนก็สวยพอจะได้ฉากหลังเป็นภูเขาหมดเลยหลังจากเราแวะร้านกาแฟกันแล้วจุดหมายต่อไปที่สำคัญในการตามหาความหมายของคำว่าแม่ฟ้าหลวงก็คือพระธาตุเจดีย์สมเด็จย่าดอยแม่สลองพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีตั้งอยู่บนยอดดอยแม่สลองห่างจากหมู่บ้านสันติคีรี4กิโลเมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2539โดยสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาเป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์โดยประยุกต์มาจากพระธาตุโคปกะวัดป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

0: จกับพี่บัวขาชอบที่นี่มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าได้ดูวิวสวยๆนะคะบริเวณหุบเขาอากาศนี่น่าจะประมาณ10กว่าองศาค่ะคือบรรยากาศดีอากาศหนาวและที่นี่ก็ยังมีต้นซากุระเมืองไทยหรือว่าพระยาเสือโคร่งนะคะก็บอกว่าเป็นวิวสวยรับกับองค์พระเจดีย์มากๆ
1: และจุดหมายต่อมาที่เรามาถึงก็คือไร่ชา101จากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำริในการขจัดแหล่งปลูกฝิ่นและยาเสพติดให้หมดไปในปีพุทธศักราช2531มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจึงเข้ามาร่วมมือกับชาวเขาบนดอยพลิกไร่ฝิ่นให้กลายเป็นไร่ชาด้วยการให้ความรู้การศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วสอนการปลูกพืชอันถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของดินแดนแห่งไร่ชาในวันนี
2: ้ยัฮู้เราจะไปดูร้านไร่ชา
3: วันนี้นะไร่ชา100เกิน
2: 100
4: อุ๊ยก็มันไร่ชา101
2: แล้วเกิน100ป่ะล่ะ
4: ไปเลยลุยค่ะ
0: ด้วยความที่แบบอ่ะเราอาจจะบอกว่าไปช้านิดนึงเขาก็เก็บใบชากันหมดแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ดื่มตามกับบรรยากาศเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเดินไปถ่ายรูปแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็อยากรู้เนาะว่าใบชาสดๆเนี่ยมันจะรสชาติยังไง
2: หัวนางครับผมเน
4: ี่ยมันกินได้เลยหรอ
2: ได้
4: ม
2: ัน
4: ต้องไป
5: รสชาติเป็นไงพี่บอกกล้องหน่อย
2: ก็ไม่เหนียวนะ
4: มีเขียว
0: อย่าหาทำนะคะคือมันขมมาก
2: ก็ไม่เหนียวนะ
4: เหนียวด้วยนะ
0: คือด้วยความที่เราอยากได้รูปเป็นคลิปเป็นภาพสวยๆเยอะแยะมากมายในหัวพอไปถึงปุ๊บสรุปแล้วหนูต้องไปถ่ายพี่บัวขาวค่ะ
6: ว้าว

บ้านสันติคีรีหรือชื่อเดิมคือบ้านแม่สลองนอกเป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล93จากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทยเพื่อใช้เป็นกันชนกับชนกลุ่มน้อยทำให้ดอยแม่สลองในยุคแรกเป็นดินแดนลี้ลับต้องห้ามมีปัญหายาเสพติดและกองกำลังติดอาวุธมาตลอดทางการไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาโอนกองกำลังเหล่านี้มาอยู่ในความดูแลของกองบัญชาการทหารสูงสุดกระทั่งปีพุทธศักราช2515คณะรัฐมนตรีมีมติรับทหารจีนคณะชาติให้อาศัยในแผ่นดินไทยอย่างเป็นทางการยุติการค้าฝิ่นปลดอาวุธและหันมาทำอาชีพเกษตรกรรมโดยได้ริเริ่มโครงการปลูกชาและปลูกสน3ใบเพื่อทดแทนป่าและชุมชนบนดอยแม่สลองก็ได้ชื่อใหม่เป็นบ้านสันติคีรีรวมถึงที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์วีรชนที่เป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทหารจีนคณะชาติก๊กมินตั๋งกองพล93อดีตกำลังพลของนายพลเจียงไคเชกอดีตผู้นำจีนที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาเจ๋อตงตีแตกและอพยพเข้ามายังบริเวณดอยแม่สลองเมื่อกว่า50ปีมาแล้วและยังมีสุสานในพลต้วนเป็นที่บรรจุร่างของผู้นำชุมชนคนแรกบนดอยแม่สลอง

0: แล้วเราก็ถึงสุสานนายพลตั้วนะคะซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสันติคีรีแค่4กิโลค่ะซึ่งที่นี่นะคะเราไปแล้วเราก็จะได้ชมบรรยากาศสวยๆมีพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาให้ความรู้แล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนด้วยนะว่าประวัติศาสตร์กล่าวถึงอะไรบ้างรวมถึงประวัติของนายพลตั้วด้วยที่เขาเป็นผู้นำชุมชนของหมู่บ้านสันติคีรีแห่งนี
1: ้และอย่างที่ได้กล่าวไปผู้นำชุมชนคนแรกบนดอยแม่สลองก็คือนายพลตั้วซีเหวินผู้นำแห่งกองพันห้าในกองกำลังพล93ที่กลายเป็นกองกำลังพลพลัดถิ่นที่ได้รับโอกาสมาอาศัยอยู่บนดอยแม่สลองเป็นแผ่นดินสุดท้ายท่านได้เปลี่ยนจากกองทหารพลัดถิ่นให้เป็นชุมชนอาศัยอยู่บนดอยสูงยึดการประกอบอาชีพด้วยวิถีเกษตรกรโดยมีความช่ำชองในการปลูกชาจนเป็นที่โด่งดังในรสชาติและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ

0: และในหมู่บ้านสันติคีรีก็ยังมีพิพิธภัณฑ์วีรชนที่ทางชุมชนเห็นพ้องในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพี่น้องชาวจีนโพ้นทะเลพ่อค้าประชาชนและสมาคมผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประจำประเทศไทยให้ที่นี่เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อมีแผ่นดินของชาวบ้านสันติคีรี
1: พอเราไปถึงพิพิธภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่เราเจอคือประตูใหญ่เหมือนในแบบซีรีส์จีเลยนะ
2: โอ้ปิดประตูรู้สึกมีพลัง
1: พิพิธภัณฑ์วีรชนนะคะเป็นที่รวบรวมประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านต่างๆรวมถึงการ

0: ู้กันก่อตั้งหมู่บ้านที่นี้ด้วยนะคะ
1: และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านสันติคีรีก็คือตลาดที่อยู่ในหมู่บ้านการได้เดินชมตลาดและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาออกไปทีเดียว
0: คือตลาดที่นี่เนี่ยเป็นตลาดฟิลเหมือนแบบว่าแนววัฒนธรรมคือเราจะไม่เห็นจากที่ไหนเพราะชาวบ้านเนี่ยยังแต่งตัวเป็นสไตล์แบบชาวเขาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาก็เอาแบบเขาเรียกว่าหัวเผือกหัวมันที่เขาขุดมาขายหรือว่าจะเป็นพวกน้ำเต้าจะมีสินค้าที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นั่นนะคะซึ่งสายแบบชอบมาก
2: อันนี้ข้าวเหนียวดองดึงหัวนะ
3: ทำไมครับ
2: เพราะตั้งชื่อไว้แบบนี้ค่ะอร่อยมากเหนียวมันอร่อย
0: โดยเฉพาะที่สำคัญคือสายเครื่องประดับห้ามพลาดเพราะว่ามีร้านหยกเป็นหยกแท้เลยนะคะราคาน่ารักมากๆก็คือได้กลับบ้านทั้งแหวนทั้งจี้ต่างๆนะคะทุกคนไปก็คือต้องเสียเงินกันที่นี่โดยเฉพาะพี่บัวขาวแฮปปี้มากนะคะซึ่งคนจะเป็นหนูปะ
1: หลังจากที่เราเดินทางกันมาทั้งวันเราก็มาปิดทริปวันนี้ที่บ้านหอมหมื่นลี้ที่นี่จะเด่นเรื่องชามากแล้วเราสองคนก็ไม่พลาดที่จะชิมชาหมื่นลี้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย
0: ที่บ้านหอมหมื่นลี้ที่นี่นะคะคือฟินที่สุดได้จิบชาร้อนๆแบบออริจินอลแท้ๆบรรยากาศแบบหมู่บ้านสันติคีรีแบบแนวจีนๆที่นี่ติดใจสุดๆเพราะว่าชอบชาแล้วก็ชอบหม้อไฟด้วยค่ะ
4: มันฟองเลยมันสุกที่แข็งเลยมันอย่างแข็งเลยแป้งเน
0: ี่ยโอ้ยแฮปปี้อะค่ะกินแบบว่าหม้อไฟเมื่อสักครู่นะคะหม่าล่าคือเด็ดมากนะคะที่บ้านของหมื่นลี้แห่งนี้จะบอกว่าต้องมาปิดท้ายด้วยการดื่มชาแบบเก๋ๆเหมือนที่แบบชาวจีนแบบออริจินอลเขาทำกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มีอะไรแนะนำพวกเราไหมคะมีชาตัวไหนแนะนำซายกับพี่บัวขาวไหมคะ
6: มีอะไรไม่ต้องเลยที่นี่มาแล้วผมต้องขอชาหมื่นลี้
0: ในระหว่างที่รอชานะคะถามพี่บัวขาวหน่อยดีกว่าว่าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าไปถึงทริปเย็นพี่บัวขาวชอบที่ไหนมากสุดคะจำดับเลยพี่บัวขาวประทับใจ
6: แต่ละที่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่เมื่อคืนเราไปนอนดอยช้างโง่นะได้ฟินมากเลยบรรยากาศชายแดนพม่านะครั้งแรกที่เคยเดินมาชอบมาก
0: ชอบทุกอย่าง
6: ชอบทุกอย่างแล้วก็มาดอยอะไรนะพระธาตุนะพระธาตุประตูเนี่ยนะ
0: เห็นขอพรนั้นนะขอพรเรื่องอะไร
6: เอาเวลาเราไปปุ๊บเราต้องมีสมาธิจริงไม่ใช่ว่าขอพรแบบผ่าน
0: ตั้งจิต
6: ตั้งจิตอธิษฐานมีสมาธิขอให้สุขภาพอนามัยแข็งแรง
0: คือจริงๆฉันชอบมีรวมกันพระธาตุก็ชอบทำบุญเสริมดวงแล้วก็สุสานในคนต้นก็ดีได้ประวัติศาสตร์เขาจะได้เที่ยวที่นี่
6: สุสานในคนต้นก็อยู่ที่นี่แม่สลองนี่ไง
0: ใช่ก็คือพอไปสุสานในคนต้นปุ๊บเวลารู้แบบรูทริปต่างๆมันดูสนุกขึ้นและที่สำคัญขอปิดท้ายแล้วกันเป็นคนที่ชอบกินชามากต้องบ้านหอมหมื่นลี้เขาบอกว่าอันดับหนึ่ง
6: นี่เลย
0: ของแม่สลอง
6: ทีมแนะนำนี
0: ่อ่ะให้พี่สมชายแนะนำโอ้โห
5: ชาแปดเซียนครับ
6: ทำไมต้องแปดเซียน
0: เลยแปดเซียน
5: ตั้งแต่สมัยยุคของไฟหงนะครับ
6: หงไฟหง
0: จะเย็นค่ะพี่เขาบอกว่าสรรพคุณอันนี้ดีมากเลยใช่ไหม
5: เพราะมันมีของดี8อย่างรวม
0: มีอะไรบ้างคะพี
5: ่ข้างในก็จะมีใบชาใบชาที่เป็นเรามิกเป็นใช้ชาอูหลงแล้วมีดอกกุหลาบ
6: ดอกกุหลาบ
5: กุหลาบจากซินเจียงครับผมแล้วก็มีเกากี้มีพุทราม
6: ีกุหลาบ
5: มีชะเอม
0: ใ
5: ช่เป็กฮวย
6: นะนี่คือแบบนี่ชื่อชาแพชชั่นขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามนะครับรายการของเราสองคนอย่าลืมนะครับ
0: กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการ Follow Me นะคะก็ต้องขอบคุณพี่สมชายมากๆเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวนะคะแม่สลองก็ได้เยอะนะคะได้เรียนรู้วิถีชุมชนได้ทานอาหารอร่อยได้จิบชาสวยๆบรรยากาศดีๆ
6: ครับยิ่งช่วงนี้อากาศจะดีมั้ยอย่าลืมเลยเจอกันครับ
0: แล้วเจอกันค่ะ
6: ฟอร์มีโอรูมีสุดยอดแจ๋ว

0: สิตังน้องบัวอย่าลืมสวัสดีนะพลอยนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องบัวเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังคะ
1: กินแล้ว
0: กินแล้วเห็นไหมเออเพชรกับแม่ไปไหนล่ะทำไมอยู่คนเดียว
2: ก็เพชรพาแม่ไปตลาดอะแล้วก็พาไตตันไปด้วย
0: ว่าจะถามหาอยู่พอดีวันนี้ฉันมาเยี่ยมหลาน
2: โอ๊ยอุ๊ยแต่แกเอาอะไรมาเยอะแยะน่ะ
0: อ๋อของเล่นของน้องบัวน่ะแต่ว่าฉันเอามาให้ไตตัน
2: อืมขอบคุณมากเลยนะย่าจะได้มีอะไรมาเล่นกับหลานอะ
0: ดีแล้ว
1: เจอนี่สิครับ
0: พูดถึงย่าวันก่อนที่ฉันมาเยี่ยมแกที่บ้านอ่ะย่าเขาเอามือถือให้หลานดูแต่ว่าฉันไม่คนนอกนะก็เลยไม่ได้พูดอะไร
2: มันก็เห็นแล้วล่ะแล้วก็พูดกับแม่ไปแล้วด้วยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้บ่อยอะไรหรอกแล้วฉันก็เข้าใจว่าแม่ไม่รู้ว่าจะเล่นกับหลานยังไงอ่ะ
0: เหตุผลก็เข้าใจได้นะบ้านฉันก็เคยเป็นมันมีช่วงที่คนเข้าร้านเยอะๆแล้วแม่ฉันยุ่งก็เลยให้หลานดูมือถือแต่พอฉันบอกว่ามันมีผลทำให้พัฒนาการหลานล่าช้าแกก็รับฟังนะไม่ได้ต่อต้านอะไรยินดีอ่ะ
2: บ้านนี้ก็เหมือนกันแหละเวลาฉันพูดอะไรกับคุณย่าคุณย่าก็ฟังไปหมดเลย
0: ดี
2: แล้วจริงๆฉันว่าย่ายายที่ช่วยเลี้ยงหลานอ่ะเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณนะอะไรที่มันไม่เหมาะก็ค่อยๆปรับกันไปของเล่นที่แกเอามาคงช่วยย่าได้เยอะเลยแหละ
1: มันจะต่อแถวกินค่ะ
2: นี่น้องบัวมีเยอะเลย
0: สิงโตด้วยอ้ําก
1: ินๆหน่อยก็ได้

0: หลับแล้ว
1: เมื่อกี้เห็นยังเล่นซนอยู่เลย
0: เออเคลื่อน
1: แม่คะเมื่อเช้านี้แก้วเอาของเล่นมาฝากเพิ่มเยอะเลยนะคะแม่จะได้มีอุปกรณ์เอาไว้เล่นกับหลานไงคะ
0: จะไม่ให้หลานเล่นมือถืออ่ะสิ
1: ก็มันไม่ดีไงแม่เด็กที่เล่นมือถือบางทีก็พูดช้าสมาธิสั้นก็มีนะแม
0: ่ตอนสมัยเจ้าเพชรมาเด็กๆอ่ะนะหมอเค้าก็กำชับนะบอกว่าอย่าให้ดูทีวีแต่ว่านั่นแหละมันยากนะเพราะว่าเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นก็มันก็ต้องจำยอมให้ดูมือถืออ่ะ
1: เดี๋ยววันพุธหน้าหนูว่าจะพาไตตันไปเช็คพัฒนาการเด็กกับพี่จูนะคะยังไงแม่ไปด้วยกันนะคะเผื่อแม่มีอะไรถามพี่จูน
0: เอาสิไปก็เริ่มก็ค่อยขึ้นใช่
1: เมื่อเช้าหนูลองเล่นดูแล้วสนุกเลยแม่
0: สนุกเอง

ณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่คะว่าในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรดูสื่อหน้าจอทุกประเภททั้งจอโทรทัศน์ทั้งแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือเนื่องจากสื่อหน้าจอเหล่านี้ล้นส่งผลเสียต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็กรวมถึงพัฒนาการทางด้านภาษาได้แก่การพูดช้าด้วยเนื่องจากพัฒนาการทางด้านภาษานั้นจำเป็นจะต้องใช้ทักษะการสื่อสารทั้งสองทางแต่สื่อหน้าจอทำให้เด็กสื่อสารได้เพียงช่องทางเดียวเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะพาน้องๆให้ทำกิจกรรมในหลายๆอย่างเช่นการเล่นตัวต่อการสำรวจการต่อบล็อกไม้ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สมาธิส่งผลให้พัฒนาการโดยรวมของทุกด้านของน้องได้รับการส่งเสริมมากขึ้นค่ะ

0: ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศได้คิดค้นการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ
1: ติดตามชมรายการ Gen C Chef ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen C Chef
2: Movie Week and Special พร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางททบ5
3: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 นทางช่อง5 HD
4: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเจอกันกับสาวในวันนี้นะคะผักหวานแม่ตอนแล้วก็อาจารย์นินของเรา แน่นอน เลยจ้ะว่าเจอเรา3คนแบบนี้ทุกๆปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยเนี่ยวันนี้ได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนเพราะนี่คือรายการเกษตรไดเรกค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะติดตามกันได้เลยนะคะใครที่แบบมีคำถามมีข้อสงสัยหรือบางทีอุ๊ยจะต้องเตรียมตัวยังไงเทรนด์ตอนนี้เนี่ยเขาแบบปลูกพืชพันธุ์อะไรดีอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการเราได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์นั่นเองนะจ๊ะล็อกเวลาเอาไว้ได้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้เรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลในการที่จะหาวิธีช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขว่าจะเป็นการแก้ดินเอ่ยหรือว่าอยากจะให้ต้นไม้ผลผลิตของคุณเนี่ยมันสามารถเจริญงอกงามได้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับช่วงดีๆของเราในครั้งนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูพวกวิธีการต่างๆกัน
0: ค่ะ
1: เรามีข่าวคราวค่ะเงียบหายไปหลายปี
0: ไม่
1: อัปเดตกันอยู่ประจำเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่รอบนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับข่าวนาปรังมะม่วงนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญออกสู่ตลาดจะเป็นยังไงมาดูกันหน่อยสิเขาบอกว่าล่าสุดนี้นะคะค่ะตัวของข้าวนาปรังมะม่วงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดเลยเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เขาได้มีการเตรียมส่งเสริมการขายข้าวนาปรังและก็มะม่วงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของเชียงใหม่เลยออกสู่ตลาดแล้วนะโดยรายงานว่าที่ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รายงานสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในห้วงช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวนาปรังแล้วก็มะม่วงนะคะซึ่งจะออกช้าจากจังหวัดอื่นๆโดยคาดว่านะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดจำนวนมากถึง 90,000 ตันนั่นเอง
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแน่นอนเขาต้องเตรียมส่งเสริมไงถึงจะมาช้าแต่

0: านะนะคะก็แน่นอนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มีการทั้งเตรียมการส่งเสริมการขายการกระจายสินค้าผลผลิตข้าวนาปรังเนี่ยนะคะจัดตลาดนัดแบบเนี้ยที่ผ่านมาเขาก็ทำกันมานะคะตลาดนัดข้าวเปลือกนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงของการส่งเสริมการขายเนี่ยบางทีเขาต้องไปดูนะจุดรับซื้อซื้อผ่านโรงสีหรือว่าสหกรณ์การเกษตรในราคาที่มันสูงกว่าตลาดนี่ก็ดีนะนะคะเกษตรกรก็จะได้ราคาไม่ใช่แต่ข้าวมะม่วงเนี่ยบางทีเราทานทั้งปีเราไม่รู้นะบางช่วงเขาออกตอนไหนแต่อันเนี้ยเชียงใหม่เขาก็มีนะมะม่วงถึงแม้ว่าจะมาช้ากว่าจังหวัดอื่นแต่ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตนะคือไปไกลกว่าเดิ
1: ม
0: ส่งไปไกลๆระยะทาง100กิโลเมตรนะคะปริมาณรวม 5,000 ตันไปเลยนะคะรวมถึงกระจายบางทีก็ไปขายตามห้างสรรพสินค้าตามโมเดิร์นเทรดเดี๋ยวนี้ช่องทางการซื้อแบบออนไลน์ก็มีคนเอาไปแบบซื้อไปขายกันเยอะขึ้นนะคะก็เป็นการเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการช่วยเกษตรกรเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะว่าอุ๊ยได้ผลผลิตมาแล้วฉันจะเอาไปจัดจำหน่ายที่ไหนดีตอนนี้ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็คือเข้ามาช่วยเหลือกันเยอะมากๆขออย่างเดียวขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยของเราเนี่ยยังใจสู้อยู่ยังปลูกผลผลิตออกมาให้สวยงามไว้ก่อนเพราะถ้าผลผลิตออกมาดีรับรองว่าตลาดเข้าหาคุณอย่างแน่นอน
0: เนาะถ้าพูดถึงเอาจริงเมืองไทยก็อาจารย์เรื่องของข้าวเนี่ยเนา
1: ะ
0: เป็นหลักอยู่แล้วเพราะเราทานข้าวกันเป็นประจำคนไทยนี่บางคนบอกกินขนมปังมันไม่อิ่มท้องเท่าข้าวข้าวสวยข้าวเหนียวเนี่ยคือชอบเลย
1: อย่างช่วงนี้การปลูกข้าวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะที่อาจารย์ไปลงพื้นที่
2: มาก็คือเกษตรกรก็คงยังปลูกเหมือนเดิมเนาะแต่ทีนี้เนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยบางทีเรื่องของคุณภาพนะแล้วก็อีกเรื่องของการเก็บเกี่ยว
1: ค่ะ
2: เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าข้าวเนี่ยถ้ามันสุกเสมอเวลาเราเอาไปขายโรงสีเนี่ยแล้วโรงสีเขาแทงไปดูเนี่ยมันก็จะได้ราคาหน่อยแล้วก็เมล็ดมันต้องแกร่งความชื้นมันต้องไม่สูงแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราปลูกแล้วคุณภาพไม่ได้บางทีข้าวมันไม่สุกเสมอพอเวลาโรงสีเขาแทงมามันก็ตัดราคาเพราะนั้นเกษตรกรเขาก็จะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงบ้านเรามันเป็นอันดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวเพราะนั้นตอนนี้เราคาดว่ารัฐบาลเขาก็คงมาส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะคะ
0: ใช่ไหมอย่างมะม่วงนี่เราก็เพิ่งรู้นะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีอาจจะแบบว่าเราจะคิดถึงแต่ลำไยเวลาไปเชียงใหม่คิดถึงผลไม้อย่าง
1: แบบใช่ผลไม้แบบเมืองหนาวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ยมะม่วงอ่ะมีแทบจะทุกภาคของประเทศไทยของเราแล้วล่ะนะคะก็มีอีกหนึ่งที่ที่ตอนนี้เขาก็ส่งเสริมการขายกันเป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนาะจะเป็นข้าวเนี่ยคุณก็ควรที่จะปลูกให้มันได้เมล็ดอวบเมล็ดใหญ่เอาไว้เพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าผลผลิตของเราดีเนี่ยยังไงตลาดเนี่ยต้องเข้ามาซื้อได้อย่างแน่นอนแล้วก็เผื่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสมมติพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมผลผลิตของคุณได้เนี่ยค่ะคุณก็สามารถที่จะควบคุมราคาตลาดได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: นี่ไงพอพูดแบบนี้ปุ๊บอาจารย์ขาคุณผู้ชมขาอยากได้ผลผลิตดีต้องทำยังไงล่ะเราก็ต้องดูแลนะคะของเราให้ดีพื้นที่ของเราให้ดีนะคะปลูกอะไรก็แล้วแต่ทำยังไงให้ได้ผลผลิตดีช่วงนี้จัดให้กับช่วงของเกษตรโปรดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะใครอยากจะฟื้นพืชทั้งสวนแก้ปัญหาดินทั้งระบบเอาแบบนี้ค่ะฟ้าทองดินดีต้นดีเราจัดให้เป็นสูตรแก้ดิน2แถม2รับไป4ขวดเลยอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคุณเอาไปแก้ดินเคลียร์ดินก่อนก็ได้หรือใครบอกว่าปลูกไปแล้วเนี่ยเอาลงดินเนี่ยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ลดน้ำเท่าไหร่มันไม่ค่อยได้สักทีนึงก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าจบทุกปัญหาดินเลยวันนี้นะ4ขวด4ลิตร40ไร่ใช้ได้คุ้มได้เยอะมากนะเป็นจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดินแข็งดินเหม็นดินเสียดินไม่กินปุ๋ยดินเปรี้ยวดินเค็มก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รากไม่โตเนาะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยทำให้ผลผลิตตกต่ำด้วยชีวิตมีแต่หนี้แต่สินอ้าวงั้นวันนี้เอาไป2แถม2 4ขวด4ลิตร40ไร่ค่ะราคาตรึงราคาไว้ให้ครั้งสุดท้ายเลย 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเอาราคานี้ไป999บาทเท่านั้นอยากได้ต้องกดซื้อในรายการนะหมายเลขขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วค่ะ026660011ย้ำนะคะ026660011นะคะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมารับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ก็ได้ค่ะโปร

0: โมชั่นนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: เฮ้ยไหมดินแข็งดินแห้งน้ำไม่ซึมใส่ปุ๋ยเท่าไหร่พืชก็ไม่โตถึงเวลาฟื้นฟูดินด้วยดินดีต้นดีสูตรแก้ดินที่เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายที่จะช่วยปรับสมดุลดินทำให้ดินสมบูรณ์ช่วยเร่งรากเร่งดอกเร่งใบเร่งผลทำให้ผลผลิตดีขึ้นใช้แค่4ขวด4ลิตรครอบคลุมถึง40ไร่คุ้มสุดก่อนใช้ดินแห้งดินเสียปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตอนนี้ดินดีขึ้นจริงพืชงามต้นแข็งแรงแก้ดินสมชื่อ

0: มาชวนอาจารย์นินคนสวยของเรา
1: สงสัยมากเลยไม่คิดภาพว่าจะโอ้โหดินเขาแบบดินแบบสีดำมีแบบไส้เดือน
0: ด้วยเต็มไปหมดเลย
1: อันนี้คือของดีเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ของดีดินที่ดีต้องมีไส้เดือ นเขาบอกว่าดินดีต้องมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู
0: ่
2: ก
0: ็
2: คือเป็นกลุ่มพวกไส้เดือนแล้วก็พอไส้เดือนเนี่ยมันจะเป็นรถไถน
0: ะ
2: เพราะว่าสังเกตไหมว่าตรงไหนมีไส้เดือนดินมันจะฟูขึ้นมาแล้วก็สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือต้องมีกลุ่มจุลินทรีย
0: ์
2: ที่มีความหลากหลายสายพันธ
0: ุ์
2: เพราะว่าจุลินทรีย์มันเป็นของคู่โลกใบนี้ค่ะตรงไหนมีจุลินทรีย์อยู่หมายความว่าตรงนั้นน่ะคุณปลูกอะไรก็แล้วแต่พืชก็โตผลผลิตออกมาก็จะดี
1: น
2: ี่ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ลงพื้นที่เองล่าสุดเห็นว่าไปดูที่สิงห์บุรีเป็นนาข้าวหรอ
2: เป็นนาข้าว
1: นาข้าวของคุณเมตตามีปัญหาอะไรบ้างคะ
2: เดี๋ยวนะคะคุณนี่เลยอูเดินไกลมากอะบอกเลยขอบอกเลย
1: โอ้โหนี่สุดลูกหูลูกตา
2: ใช่ค่ะ
1: เยอะนะเนี่ยที
3: ่ไรคะเน
2: ี่ยเดี๋ยวนะพี่จำไม่ได้ว่าจำนวนแต่ว่าประมาณ6ประมาณเดี๋ยวกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ60ไร่แต่ที่บอกว่าเดินไกลมากคือหลังจากที่เราลงจากรถเสร็จแล้วเราจะต้องเดินไปในจุดที่เราจะต้องไปคุยกับเขาอะคือเดินไกลมาก
1: ค่ะ
2: เดินไกลมากแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็มีปัญหาเรื่องดินกับข้าวดีดนี่แหละจ้า
1: จะเห็นเลยว่าดินตรงส่วนอื่นมันค่อนข้างแห้งแล้วก็แตกมาก
2: ใช่ค่ะเรื่องดินเรื่องข้าวดีดที่เราไปเนี่ยนาข้าวนะหลักๆมาก่อนเลยคือ1ภาวะพืชไม่กินปุ๋ยนะคะ2ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวดีดแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราลาหลุมอะไรต่างๆพวกนี้โรคเหี่ยวเน่ายุบที่มันเกิดขึ้นในนาข้าวแต่ว่าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่มันจะมีภาวะของสภาพดินที่มีความเป็นกรดแล้วพอเขาปลูกอะไรลงไปเนี่ยพอสมมติใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยคือไม่กี่วันน่ะค่ะมันก็จะเกิดอาการใบเหลือง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็บางทีปลูกไปแล้วมันไม่โตที่เราเจอกันนะส่วนตรงเนี้ยที่เราไปเนี่ยค่ะคือเขาก็มีการนำไปใช้แต่เขาบอกว่าใช้ไปแล้วคือข้าวเขาเขียวดีทีนี้เรื่องของความเขียวของข้าวมันมีความสำคัญเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะต้องมีการสังเคราะห์แสงเวลาระบบรากเนี่ยมันกินปุ๋ยเอาใส่ปุ๋ยลงไปทางดินใช่ไหม
1: คะ
2: แล้วเวลามันกินขึ้นไปมันต้องไปที่ใบต้องมีสีเขียวถ้าใบเหลืองหมายความว่าปรุงอาหารไม่ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าใบเป็นสีเขียวเราชนะเพราะว่าพื้นที่แบนมันเป็นโรงครัวเพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเขาได้หนึ่งเรื่องของความเขียวแล้วก็ข้าวที่มันขึ้นต้นมาเนี่ยคือมันจะได้ข้าวที่เวลามันเติบโตเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยคือมันจะออกเสมอมันจะไม่สูงสูงต่ำต่ำไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เวลาข้าวออกรวงมาแล้วเนี่ยจำนวนรวงหรือว่าการออกผลผลิตการเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆพวกนี้มันก็คือจะมีความล่าช้าไปด้วยแต่ตรงนี้ก็คือเขาก็เอามาเริ่มใช้แต่ว่าอันนี้ที่เห็นนี่คือหมายความว่าอยู่ในช่วงที่ดินมันเริ่มแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีการขึ้นน้ำ
3: อันนี้เขาใช้มานานหรือยังคะ
2: ที่นี่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มใช้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะคะสองท่านนี้สามีภรรยาความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันแต่ว่า
1: สามีคิดยังไงภรรยาคิดยังไงทำไมมันถึงขัดแย้งกันคะ
2: คือความขัดแย้งมันเกิดที่กระเป๋าตังค์ค่ะไม่ได้เกิดที่อะไร
1: อันนี้สำคัญ
2: มาก
1: ใครคุมนะใครคุมเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัว
2: เพราะว่าภรรยาเป็นผบ.ทบ.เนาะต้องพูดอย่างนี้นะ
1: ทุกอย่าง
2: ฉันต้องถูกทีนี้อย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันบรรจบที่พอเขาเอาชุดแก้ดินเนี่ยทั้ง3ตัวใส่ลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างนี่คือมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น
1: ใช้รวมกันเลยเห็นอาจารย์บอกเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจว่าชุดแก้ดินทั้ง3ตัวทำไมอาจารย์เรียกว่าทั้ง3ตัวคืออาจารย์หมายความว่าเขียวแดงทอง
0: คือ
1: รวมกันเลยเหรอฮะ
2: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเขาใช้ตอนนี้นะคะณปัจจุบันเกษตรกรเขาใช้แบบนี้แหละหมายความว่าตอนที่เขาเอาลงดินเนี่ยเขาก็บางเจ้าก็จะใช้ฝาทองอย่างเดียวแต่บางเจ้าเนี่ยเขาก็จะเอาฝาแดงกับฝาทองผสมกันแล้วก็คือเอาใส่ลงดินแล้วเวลาเขาฉีดทางใบเขาจะเอา3ฝาเลยผสมกันทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ใช้แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะถ้าเราเอาฝาแดงกับฝาทองผสมกันเราจะได้อะไรตัวฝาทองเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกปุ๋ยเพราะว่าปัจจุบันเกษตรกรใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยมันจะมีปุ๋ยตกค้างใต้ดินเยอะมากสะสมอยู่แต่พืชเอามากินไม่ได้
1: มันเหมือนใส่แล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยอาจารย์
2: คือใส่ลงไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย1สมมติว่า 100% มากิน20อ
1: ี
2: ก8ใช่ค่ะอีก80มันก็คือมีการสูญเสียไปกับการชะล้างระเหยหรือไปกับผลผลิตอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็จะมีการถูกตรึงลงไปอยู่ใต้ดินแล้วบางอย่างเนี่ยในดินมันก็จะมีปุ๋ยพวก NPK ต่างๆอยู่แล้วแต่มันจะถูกบล็อก โดยกระบวนการที่เรามีการใส่ปุ๋ยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยพืชเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะนั้นถึงบอกว่าในใต้ดินเราเนี่ยตอนนี้มันมีทองคำฝังอยู่ใต้ดินเยอะมากแต่เกษตรกรไม่รู
1: ้เตรียมหยิบเสียมแล้วนะจะไปขุดทอง
2: ค่ะพอเราเอาตัวฝาทองใส่ลงไปตัวนี้มันจะไปปลดปล่อยเอาปุ๋ยที่ตกค้างกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นแปลงไหนที่มีการเอาฝาทองใส่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยลงไปหมายความว่าเขาเอาปุ๋ยเก่ากลับขึ้นมาใช้ปุ๋ยใหม่ที่จะใส่ลงไปเขาก็ใส่น้อยลงอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ได้แต่พอเราเอาฝาแดงบวกลงไปตัวฝาแดงเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาทำให้ดินฟูของเราเนี่ยฝาทองคือจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ไปทำให้ระบบนิเวศกลับคืนมานะคะแต่ฝาแดงจะไปช่วยดูดซับสารอาหารที่มันมีการปลดปล่อยกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวนำพาให้สารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่เซลล์พืชได้เลยแล้วพอเวลาต้นมันโตขึ้นมาเราเอา3ฝาทองแดงเขียวผสมแล้วฉีดกันมันจะทำให้ข้อที่1เลยการเจริญเติบโตนี่คือดีมากเพราะว่าตัวฝาเขียวของเรามันจะเป็นสารตั้งต้นของบรรดาสารอาหารทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยใช่ไหมคะแต่ในฝาแดงของเราเนี่ยมันจะเป็นฮิวมิกฟูวิกซิลิก้าฉีดไปแล้ว1ต้นแข็งใบตั้งใบหนาใบสาบ
1: นี
2: ่แล้วก็ทำให้ใบสะอาดมีความเขียวทนนานเพราะฝาทองของเราเนี่ยจะเป็นตัวล้างใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีเชื้อโรคตกลงมามันล้างทิ้งเวลามันมีอะไรต่างๆที่ไปติดอยู่ตามใบมันล้างทิ้งแต่เขาจะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชแล้วนอกจากนั้นแล้วเขาจะทำให้พืชเขียวทนนานเพราะว่าฝาทองมันจะเป็นตัวดึงเอาไนโตรเจนในอากาศลงมาที่รากแล้วก็เอากลับขึ้นมาปรุงที่ใบแล้วก็ส่งไปเลี้ยงมันจะทำให้พืชเขียวทนนานประหยัดปุ๋ย
1: นี่ไงเขาก็ทำงานกันเป็นทีมนะ
2: นั่น
1: น่ะสิคือตอนแรกเนี่ยบางคนบอกอุ๊ยถ้าฉันจะแก้ดินฉันต้องทำฝาทองเท่านั้นถ้าฉันจะดูแลต้นอะไรใบดอกอะไรฉันก็แดงเขียวตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะสามารถใช้ร่วมกันได
2: ้
1: ทั้ง3ฝาแล้วแต่เรา
2: ใช่ขึ้นอยู่กับการใช
1: ้
2: ว่าเราจะใช้เพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการต้นโทร
1: ม
2: ทองแดงเขียวคุณผสมกันไปเลยแล้วคุณฉีดทั้งลงดินแล้วฉีดทั้งใบ
1: ทุกส่วน
2: ถูก3วันฟื้น
1: แล้วเห็นว่าตามแบบพวกที่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงเลยที่หลายคนเขาแบบชอบมากๆของตัวฝาสีทองก็
2: คือ
1: การแก้ปัญหาเรื่องของข้าวดีดข้าวเด้ง
2: คือกระบวนการย่อยสลายถ้าเกิดเป็นในนาข้าวเนี่ยฝาทองเราเก่งมากในเรื่องของข้อที่1เลยคือสามารถที่จะเปลี่ยนฟางเนี่ยให้กลายเป็นของดีกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพืชได้แล้วถ้าหากเรามีปัญหาข้าวดีดที่มันตกอยู่ในแปลงนาข้าวหรือจะเป็นเมล็ดหญ้าที่มันยังไม่มีการงอกเพราะว่าตัวฝาทองเนี่ยเขาจะไปย่อยเฉพาะสิ่งที่ตายแล้ว1ต้นรากขาดออกจากการ2ยังไม่มีการแตกเกี้ยวงูใช่ค่ะ
1: ตามรูปเลยใช่ไหมจ้าคือสามารถเอามือดึง
2: ใช่พอ3วันเนี่ยพอ3วันฉีดพ่นลงไปใส่ไป3วันไปฉีดดูมันจะเปื่อยนะคะขาดง่ายๆแล้วพอวันที่4หรือ5เราตีเราสามารถตีปั่นได้เลยและวันที่7ตีเทือก
1: เตรียมพร้อมก่อนก็ดีแล้วเมื่อกี้ที่เห็นนะคือไม่ได้ใส่รองเท้าบูทไม่ได้ใส่ถุงมือป้องกันด้วยนะสามารถสัมผัสได้โดยตรงเลยเพราะว่านี่คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติทั้งตัวของฝาทองฝาเขียวฝาแดงทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
2: ธรรมชาติหมดเพราะว่า3ตัวนี้เวลาฉีดเราไม่ต้องใส่แมสก์ไม่ต้องไปใส่หน้ากากอะไรทั้งนั้นเพราะว่าปลอดภัย
1: มั่นใจทั้งแบบเกี่ยวกับผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตรของเราเกี่ยวกับพืชพันธุ์ของเราแล้วผู้ใช้ด้วย
2: คือ
1: คุณลุงเห็นนะคือผู้ใช้เราเข้าใจบางทีพี่น้องเกษตรกรนะเนาะถ้าไปเจอแต่สารเคมีอะไรเยอะๆแล้วสูดไปหายใจเข้าไปมันก็อันตรายแล้วก็ม
2: ี
1: ป
2: ั
1: ญหาบางคนแบบว่าแพ้ผิวหนังผื่นแดงคันนะคะหรือบางทีสะพายเป้อย่างเงี้ยอุ้ยหกใส่หลังก็อ่ะเป็นแผลเป็นผิวอักเสบอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วสามารถใช้ได้ทุกๆเขาเรียกว่าทุกการจะเป็นการหยอดตามน้ำหร
2: ือ
1: จะใส่โดรน
2: แบบนี้ได้หมด
1: ยิ่งเป็นโดรนเนี่ยยิ่งแบบใช้ได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คืออย่างนี้นะคะถ้าเป็นในกรณี

0: นี่ของนาข้าวถ้าเกิดเรื่องย่อยฟางเนี่ยเราขอว่า1ขวดเนี่ยแล้วเราผสมสมมุติว่า1ขวดเนี่ยเอานี้ดีกว่าฟ้าทอง3ขวดฝาแดงขวด1ใช้ได้15ไร
1: ่
0: เราขอให้ใช้แบบนี้นะเพราะว่าอะไรคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องใช้กระบวนการย่อยสลายมันจะมีฟางมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นมันต้องใช้จำนวนนิดนึงใช่แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราฉีดพ่นทั่วไปที่เป็นการปรับปรุงดินทั่วไปเนี่ยก็คือ1ขวดเนี่ยมันฉีดได้10ไร่เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดว่าในพื้นดินตรงนั้นมันมีปัญหาเรื่องโรคหรือภาวะต่างๆที่ว่าสภาพดินมันเสื่อมมากแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไม่กินปุ๋ยเราก็คือ1ขวดเราขอให้ใช้5ไร่เพราะฉะนั้นถ้า3ขวดก็คือ15ไร่แล้วบวกฝาแดงไปขวดนึง
1: ก็แล้วแต่สภาพและเป้าหมาย
2: โอ้โห
1: อาจารย์แนะนำมาขนาดนี้นะรู้จักฝาทองกันไปละยากจะได้เหลือเกินฝาเขียวฝาแดงเอาจัดให้หน่อยกับช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอีก1ตัวช่วยนะคะได้ฝาทองไปแล้วอย่าลืมเอาฝาเขียวฝาแดงนี้ไปใช้คู่กันด้วยนะเพราะว่าเซตนี้คุ้มค่ามากๆมันเป็นชุดสูตรคู่โตไวค่ะใบก็เขียวผลก็โดกและที่สำคัญเซตนี้เซตเดียวใช้งานได้ถึง40ไร่กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่คุณจะได้ไปซื้อ2แถม2เลยจะได้ทั้งสูตร A ฝาสีเขียวแล้วก็สูตร B ฝาสีแดงนะคะซึ่งเขาเรียกว่าคุณสมบัติความสำคัญในการที่จะไปบำรุงทั้งใบทั้งดอกทั้งผลของคุณเนี่ยให้มันอวบอิ่มให้มันน้ำเยอะแล้วก็สามารถฉีดได้ทุกช่วงของการปลูกเลยจะเป็นการฟื้นต้นทำชุดใบสะสมอาหารติดดอกออกผลขยายผลก่อนเก็บผลการผลิตนะคะรับรองว่าผลผลิตออกมาดีแน่นอน2แถม2วันนี้จากราคาเต็ม 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายนะจ๊ะจ่ายเบาๆกับเราให้พี่น้องเกษตรกรมีเงินเก็บมากขึ้นจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะ999บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆนะใช้งานได้ถึง40ไร่และใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดด้วยใครสนใจยกหูโทรศัพท์กดสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660011กดเบอร์ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ026660011ทั้งหมดนี้999บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะอาจารย์จะพาไปลงพื้นที่ยังอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีจ้ะแม่ตอง
2: อ๋อยังไม่ได้ไปไหน
1: ยังไม่ไปไหนแต่ไปไม่รู้ว่าใช่พื้นที่เดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าไปหาคุณน้ำทิพย์โอ้โหอาจารย์ลุยมากอันนี้พาเดินไกลหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้
0: อันนี้ก็เดิน
1: เป็นที่นาเหมือนกันเหรอคะหรือเขาปลูกอย่างอื่นด้วย
0: คือนาค่ะเป็นนาหมดเลย
2: นาข้าวเนาะช่วงนี้เขาไม่นาปลูกนาปรัง
1: เขียวอยู่นะ
0: เขียว
1: เขาเคยมีปัญหาหรออาจารย์แบบ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยที่เขาเจอปัญหาก็คือนั่นแหละปัญหานี่เราไปทุกที่นะบอกนะมันก็เดิมหมายความว่าปัญหาเริ่มจากเรื่องดินก่
1: อ
0: นแต่อันเนี้ยคุณแม่น้ำทิพย์เนี่ยเขาประทับใจมากๆเลยแหละเพราะว่าคือ1ระบบดินเนี่ยคือดีแน่นอน2ระบบรากทีนี้เวลาเราดูระบบรากเราดูยังไงอันนี้เกษตรกรเนี่ยเวลาเขาดึงขึ้นมาอย่าไปนึกว่าพอดึงขึ้นมาอุ้ยรากยาวจะดีนะเพราะว่ารากเนี่ยมันจะมีสองสีขาวกับน้ำตาลถ้าเป็นรากสีน้ำตาลมันจับยึดลำต้นรากที่หาอาหารจริงๆคือรากขาวทีนี้ถ้าดึงขึ้นมาปั๊บเนี่ยรากยาวๆเนี่ยมันยึดดินถูกไหมรากที่จะทำให้ผลผลิตสูงมันจุนรากด้านข้างเพราะฉะนั้นรากมันต้องแผ่กระจายรอบๆแล้วก็เติบเป็นรากสีขาวอันนี้ถือว่าคุณชนะเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้มากๆเลยก็คือ1เรื่องดิน2เรื่องระบบรากทุกคนจะบอกโอ้โหรากขาวรากดีมากทุกคนจะบอกอย่างนี้หมดแต่ว่าดินเนี่ยคือมาลำดับต้นๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของข้าวดีดเนี่ยในนาข้าวเนี่ยเราก็จะบอกว่าปัญหาของข้าวดีดเนี่ยมันสะสมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็คือหมายความว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันน่ะจะให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ข้าวดีดยังเห็นอยู
1: ่
0: แต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์ของการลดเนี่ยบางแปลงลด 20% บางแปลง 50% บางแปลง 80% มันขึ้นอยู่ระบบการจัดการด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผลผลิตของข้าวเนี่ยคือเงาเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงาเจ้าของไปอยู่กับเขามากเท่าไหร
1: ่
0: ก็คือระบบการจัดการดีถูกไหมมันก็คือทุกอย่างมันจะแก้ไขปัญหาทันท่วงทีเพราะฉะนั้นในแปลงเนี่ยเราสังเกตนะไปทุกแปลงเนี่ยความเขียวเนี่ยคือจะคงทนมากฉายาของเราเขียว ล่ำลือ
2: นี่ไง
0: เพราะว่าถ้าความเขียวที่พี่บอกอะค่ะใบมันต้องเขียวถ้าใบเขียวหมายความว่ามันปรุงอาหารเยอะ
2: นี่เห็นไหม
0: แล้วใบใหญ่
1: แสดงว่า

0: วดี
1: ครัวดีครัวดีน้องพูดดีมากคำว่าครัวดีคือใบต้องกว้างปลูกพืชถ้าใบมันแหลมๆเรียวๆอย่างนี้ไม่ดีน
2: ะ
1: หรือใบเล็กไม่ดีของเราสังเกตนะว่าถ้าเรามีการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกแล้วก็มีการเอาฝาเขียวฝาแดงแล้วรวมถึงเอาฝาทองไปฉีดนะคะหนึ่งโครงสร้างใบมันจะกว้างขึ้นถ้ากว้างขึ้นคือลงครัวใหญ
2: ่
1: ถูกไหมฮะแล้วก็มันจะบ่งบอกถึงผลผลิตถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยมันจะทำให้ใหญ่ไปถึงใบธงใบธงก็คือใบที่ติดอยู่กับรวงเวลารวงมันออกมามันจะออกจากใบธงถ้าหากว่าใบตรงใบธงบรรใบใหญ่หมายความว่ามันสะสมอาหารเยอะมันก็จะทำให้ผลผลิตที่ออกมานี่คือดีกว่า
2: แบบว่ารวงแข็งรวงสวย
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็สิงห์บุรีเหมือนกันแต่ว
1: ่
2: าไปอีกที่นึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอีกที่นึงสิงห์บุรี
2: จะเป็นของคุณมนัส
1: คุณมนัสคือบางทีจำ
2: พี่
1: จำชื่อไม่ค่อยได้นะแต่พอเห็นหน้าโอเคเขียวอันนี้เพราะแต่ละจุดเห็นมาสังเกตมาว่ามันจะไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าบางที่ก็ปลูกก่อนบางที่ก็ปลูกหลังอันนี้คือเขียวถูกใจเขาเขาบอกว่าเขาถูกใจมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องมานาวันหนึ่งนึกถึงแต่นาข้าวไม่อยากอยู่บ้าน
2: มันมีความสุขนะจ้าเนาะปลูกแล้วได้ผลผลิตดีๆอ่ะจะมานั่งมองผลงานตัวเองซะหน่อย
1: ค่ะแล้วเนี่ยคุยเก่งมากเนี่ยอันนี้แบบว่าสามีจะคุยเก่งสุดแล้วก็โอ้โหถูกใจถูกอกถูกใจเขาบอกว่าเราถามว่าเป็นไงบ้างคะเขาบอกก็ดูเอาสิเนี่ยเขาบอกวันนึงเนี่ยเขาบอกนั่งอยู่บ้านเนี่ยคือภาพนาข้าวจะขึ้นมาแต่ต้องขับรถมานาแล้วคือไม่อยากอยู่บ้านเลยนั่นแหละค่ะ
2: เป็นเราถ้าเราปลูกแล้วเราได้นาสวยขนาดเนี้ยหนูก็ไม่อยากอยู่บ้านหนูก็อยากจะชวนแขกไปใครมามาดูนาหมดเลยขออวดหน่อยขออวดเนาะ
1: เชื่อพี่ไหมว่าน้องผักรู้ไหมว่าน้องต
2: ้อ
1: ที่เนี่ยเราไม่คิดเลยนะพอเวลาเขาพอเราคุยอะไรเสร็จหมดแล้วปุ๊บเขาบอกว่าเอามาเลย10ชุด10ชุด
2: คือแบบถูกใจมาก
1: ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มีนาที่เดียวแต่ว่าเดี๋ยวเขายังจะต้องใช้ต่อจากตรงอื่นอีกอะไรอีกคือเกษตรกรเนี่ยจริงๆแล้วนะคะถ้าสินค้าเราอ่ะดีใช้แล้วเห็นผลตอบโจทย์คือเรื่องของเงินเนี่ยเขาควักได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไปเจอของไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็เหมือนกับ
2: กลัวนะมันก็ระวังนะเราอุตส่าห์ปลูกทนุถนอมต้นข้าวของเรามาอย่างดีอ่ะเกิดถ้าสมมติว่าเลือกผิดขึ้นมาเนี่ยนะจันนะ
1: ใช่
2: แล้วมันแบบนอกจากเสียใจแล้วมันเสียเงิน
1: เสียเงิน
2: เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เสียเงินโดยที่เราไม่ได้เห็นผลผลิตที่มันคู่ควร
1: แล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเขาชอบใจมากคือทีวีไดเรกเนี่ยไม่ทิ้งลูกค้า มีการลงไป follow มีการลงไปติดตามแล้วก็ไปดูว่าเอ้ยลูกค้าเป็นไงบ้างใช้แล้วติดปัญหาอะไรไหมอะไรไหมคือเวลาเขาโทรมาแล้วเราให้เราไปนี่คือเราไป มีเกษตรกรบางที่บอกอุ้ยมาจริงด้วยอ่ะเขาว่าเนี้ย
2: อาจารย์มินเนี่ยที่ใครดูอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เอาไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนั้นค
1: ่
2: ะไปจริงๆนะไม่ได้ส่ง AI ไปนะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อมูลตัวเองมาได้นะแบบใช้แล้วฉันใช้ดีฉันอยากให้อาจารย์มินแบบไปดูจนฉันอยากอวดอะไรเงี้ยติดต่อมาได้เลยใช่นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ใช้แต่อยากผลผลิตดีเหมือนกันแบบนี้บ้างรีบเลยกับช่วงสุดท้ายเกษตรโปรดีค่ะชอบเซตไหนนะคะเอาไปใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นฝาทองอันนี้สูตรแก้ดินนะคะตั้งแต่เตรียมดินก็ใช้ได้หรือปลูกแล้วจะปลูกอะไรก็แล้วแต่แหมแต่รู้สึกว่าใส่ปุ๋ยไปทีไรพืชไม่กินปุ๋ยเลยดินมันแบบแห้งแข็งเหลือเกินลดน้ำไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาอย่างนี้จัดไปดินดีต้นดีสูตรแก้ดินนะคะเรียกว่าเป็นการฟื้นพืชทั้งสวนเลยแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบค่ะมีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์นะช่วยแก้ปัญหาดินได้ใครจะดินแข็งดินเหม็นดินเสียต่างๆนะคะดินไม่กินปุ๋ยดินเปรี้ยวดินเค็มอ้าวใช้อันนี้แหละ2แถม2โปรโมชั่นนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะต้องโทรให้ทันในรายการได้ไป4ขวด4ไร่ใช้งาน4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่นะคะวันนี้4ขวดนี้ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายราคานี้พอ999บาทใครอยากได้รีบกดมาเบอร์โทรขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะค่ะแล้วพอดินดีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาบำรุงส่วนอื่นๆกันต่อนะจ๊ะใบดอกผลห้ามขาดเลยกับอีก1สูตรของชุดสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่ด้วยเช่นเดียวกันในเซตนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2สูตรนะคะสูตร A ฝาสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นกรดอะมิโนพืชจะไปบำรุงนะคะต้นไม้ของคุณให้เติบโตได้อย่างสวยงามเลยล่ะแล้วก็สูตร B นะคะฝาสีแดงเนี่ยจะเป็นฮิวมิกแอซิดฟูวิกแอซิดแล้วก็รวมถึงมีแร่ซิลิก้าด้วยนะคะจะไปทำงานร่วมกันสามารถใช้ได้ทุกช่วงการปลูกเลยนะแล้วก็ใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงการสะสมอาหารติดดอกติดผลขยายผลก่อนเก็บผลใช้ไปยาวๆรับรองว่าผลผลิตดีแน่นอน

0: ม2แบบนี้ในราคา999บาทเท่านั้นโทรด่วนๆสั่งซื้อได้เลย026660011ย้ำเบอร์อีกครั้ง026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเผลอแป๊บเดียวยังไม่ทันได้เมามอยเลยเท่าไหร่เลยอาจารย์ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วอาจารย์ฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงดีกว่า
2: ได้ค่ะอาจารย์ก็อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของตัวสูตรแก้ดินเนาะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็สูตร AB ของเราดินดีต้น

0: ุ๋ยกลับขึ้นมานะคะปุ๋ยเก่าเอาปุ๋ยเก่าเนี่ยคือกลับขึ้นมาใช้เพื่อที่จะประหยัดปุ๋ยใหม่ที่จะใส่ลงไปมันจะทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยคือลดลงเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องเอาสูตรแก้ดินฝาสีทองแล้วสูตร AB เนี่ยคือใส่ลงไปในดินให้ได้จะทำให้เราเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกลงเพราะเราจะได้ทองคำใต้ดินกลับขึ้นมาแล้วเพื่อจะสมบูรณ์แข็งแรงออกผลผลิตดกตามที่ต้องการเลย
1: โอ้โหได้เคล็ดลับไปแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์นินมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากจะเจอเรา3คนแบบนี้ท่องเอาไว้เลยเจอกันแน่ที่เกษตรไดเรกค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
3: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about what ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา5 นาฬิกาช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
4: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ.5

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่5ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้เริ่มส่งผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านได้เทพกาญจนาอุปถัมภ์ตำบลบ้านได้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าชมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยในโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดโครงการเลี้ยงไส้เดือนเป็นการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดต้นทุนการเกษตรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และสร้างรายได้ให้เกษตรกรสำหรับการศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการทหารพันดีเพื่อเปิดโลกทัศน์ส่งเสริมพัฒนาการเสริมทักษะความรู้จากประสบการณ์จริงตลอดจนปลูกฝังแนวคิดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปสำนักข่าว CMG รายงานว่าโดยอ้างหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าคณะผู้บริหารสห

0: รัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เตรียมขายระเบิดให้อิสราเอลมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นการขายอาวุธในครั้งเดียวที่มากที่สุดในรอบไม่กี่ปีมานี้ของสหรัฐโดยระเบิดดังกล่าวรวมทั้งระเบิดจำนวน 40,000 ลูกที่มีน้ำหนักลูกละ 2,000 ปอนด์และระเบิดตระกูลมาร์ก 80นอกจากนี้ยังมีหัวรบเจาะทะลวงจำนวน 20,000 หัวรบด้วยรายงานระบุว่าการซื้อขายนี้ได้ถูกแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการสภาคองเกรสอย่างไม่เป็นทางการและทำเนียบขาวได้เร่งหัวหน้าคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการอนุมัติการขายอาวุธดังกล่าว
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมกันข่าวอีกครั้งเวลา 14:00 น.สวัสดีค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับปลายครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเป็นต้นไปกับผมต้นเจรศักดิ์ครับข้อมูลของเชิงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถแข่งรถโมดิฟายรถสแตนดาร์ดใต้ท้องยุคสูงอธิบายรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับน้ำมันเครื่องดักแฮมน้ำมันเครื่องทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ของเหลวทุกอย่างต้องดักแฮมเท่านั้นนะครับไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์นะครับแล้วก็ SST Auto Parts จัดจำหน่ายโดยสสินไทยยนต์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไปติดตามต่อในช่วงหน้าครับ
1: สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams Keeps You Moving
2: ประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์
1: สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams Keeps You Moving
2: SST Auto Parts อะไหล่รถกระบะรถบรรทุกสกรูล้อน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องตัวตั้งเบรกโต่งเตงกิฟต์ดิสเบรกฝาหม้อน้ำกระป๋องพักน้ำมือเปิดประตูขากรองโซล่าลูกลอยปั๊มติ๊กปีกนกบนปีกนกล่าง SST Auto Parts
3: SST Auto Parts จะจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต
1: ์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams Keeps You Moving
2: ประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง

0: ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ
1: ์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตDuck Hams keeps you moving

สวัสดีครับผมต้นจิรศักดิ์ครับวันนี้กับคาร์โฟไลท์ครับตามที่ได้นัดหมายนะฮะระหว่างการแข่งขันเอเชียครอสคันที่แรลลี่นะหรือว่า AXCR นะฮะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่ต้นฟอร์ดเนี่ยมันเรนเจอร์มันรถบ้านๆนะฮะรถบ้านๆเอามาลงสนามแข่งแรลลี่ได้ด้วยเหรอได้ครับนะครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการรีวิวรอบคันรวมถึงช่วงล่างด้วยหลายคนสงสัยช่วงล่างหลายคนสงสัยว่าไอ้รถที่ต้องลงสนามแข่งเนี่ยมันคืออะไรยังไงคันนี้นะฮะอย่างที่บอกรูปร่างหน้าตาเนี่ยตั้งใจเอากระจังหน้าเนี่ยฟอร์ดมานี่คือรถที่เป็นเรนเจอร์ 4x4 ตัวเริ่มต้นนะฮะภาษาชาวบ้านก็คือตัวล่างสุดเลยเป็นสปอร์ตคันนี้เป็นโบเดียวนะครับโบเดียวเนี่ยเรียกว่าซิงเกิลเทอร์โบนะฮะคันนี้ก็คือ170ม้าวันนี้ฟอร์ดในปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาก็ขายโบเดียวแต่โบเดียววันนี้ต่างกับโบเดียววันก่อนนะฮะโบเดียววันนี้เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับแต่โบเดียววันก่อนน่ะเป็นออโต้6สปีดก็จะแตกต่างกัน6สปีดโนว์ฮาวมันก็ไม่ทันสมัยเท่า10สปีดการขับนุ่มสบายกว่าก็ต้องมี10สปีดแต่6สปีดเนี่ยตอบโจทย์เรื่องความทนนะฮะตอบโจทย์เรื่องของการดูแลรักษาง่ายแล้วก็เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสิ่งเนี้ยที่เกิดมาที่เราเลือกมานะครับก็มาเป็นคันนี้เลยก็คือ Ranger ตัวสปอร์ตแบบ 4x4 ตัวเริ่มต้นบ้านๆเลยเมื่อได้รถมาสแตนดาร์ดแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวินนะครับวินรถแข่งทั้งหมดเนี่ยก็จะใส่วินไว้ที่ท้ายรถนะอุ้มได้อุ้มแล้วก็เสียบใช้ปลั๊กนะฮะแต่อย่างที่บอกอ่ะอายุปูนนี้แล้วจะ60แล้วนะจะไม่ต้องไปอุ้มแล้วเมื่อไหร่ถ้าติดโครนมันก็หนักอยู่แล้วแล้วก็เลยออกแบบป้ายทะเบียนเห็นมั้ยฮะออกแบบป้ายทะเบียนให้มันพับได้นั้นวินตรงนี้นะฮะผมมีรีโมทอยู่ข้างในนะฮะดึงวินออกมาได้แล้วก็มีขาพับเกี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขอลากเดิมสแตนดาร์ดของ Ford อยู่แล้วนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วอันนี้ก็เป็นกันแข็งนะฮะนี่ขนาด6มิลที่เป็นสเปคที่เหมาะที่เชื่อว่าเหมาะสำหรับการแข่งขันถ้าถามว่า4มิลได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัว3มิลได้ไม่ได้แต่6มิลเนี่ยเหมาะแต่ความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้นะฮะต้องยื่นออกมาแล้วก็ออกมาอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับแต่คันนี้เนื่องจากว่าเป็น DNA ของคันที่เป็นแรปเตอร์เดิมผมนะครับผมก็เอาอะไรจากที่แรปเตอร์เดิมผมเนี่ยฮะมาใส่คันนี้แล้วเนี่ยสเปคระหว่างวินเนี่ยฮะที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเห็นมั้ยเห็นหม้อน้ำที่อยู่ด้านในนะครับมันก็จะมีช่องว่างอยู่นั้นดีไซน์เนี่ยผมมองว่าใครที่มีเรนเจอร์นะหรือว่าแรปเตอร์เนี่ยต้องการเอาวินบิวอินไว้ข้างในเนี่ยนะฮะทรงนี้ก็ถือสวยงามนะครับในการทำงานเนี่ยนะฮะทุกเนี่ยเวลาเอื้อมเนี่ยนะฮะฟรีฮับอีกด้านนี้เห็นไหมครับเนี่ยเปิดแต่จริงๆไม่ต้องเปิดแล้วครับผมปล่อยคลายตัววินออกมาได้นะครับ VR เนี่ยยี่ห้อเป็นรุ่นนะฮะ VR เนี่ยของวอนอยู่แล้วนะครับวอนก็จะเป็นวินแบรนด์อเมริกันนะครับก็แพงดีอันนี้ก็ 4-5 หมื่นบางตัวก็ 7 หมื่นนะครับคิดเนี่ยก็ต้องขอบคุณของ VVP ด้วยนะฮะที่สนับสนุนเอาวินทั้งหน้าทั้งหลังมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเชือกนะฮะแต่เชือกเนี่ยเวลาโดนกระแทกหินนะฮะกระแทกตอไม้เห็นไหมครับเนี่ยฮะกล้องเนี่ยพอกระแทกเนี่ยมันจะขาดไปเรื่อยๆนะครับก็จะห้อยออกมาผมก็เลยเอาเคเบิลไทยเนี่ยรัดไว้นะฮะรัดไว้นะฮะตัวนี้ก็ธรรมดาแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยดึงออกมาเนี่ยนะฮะออกมาจริงๆเนี่ยจะต้องใช้ถุงมือนะเพราะว่ามุมเหล็กต่างๆเนี่ยมันอาจจะบาดนิ้วได้นะครับถัดมานอกจากความเป็นหน้าตาสแตนดาร์ดแล้วฮะกติกาเนี่ยนอกจากตัวล็อกขอฝากระโปรงแล้วยังต้องมีตัวนี้ครับอันนี้เป็นระบบเซฟตี้รถแข่งไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นแรลลี่ทั้งหมดนะฮะตัวนี้เป็นตัวล็อกนะฮะมีเดือยหรือว่ามีแกนล็อกอีกทีนึงกันฝากระโปรงเปิดแล้วถามว่าธรรมดามันเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้หรอกครับแต่เวลาเราไปหลุดทางไปกระแทกหินนะครับหรือว่ากระแทกต้นไม้เนี่ยโอกาสฝากระโปรงที่มันจะกระเด้งไปฟาดกระจกหน้าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะครับแต่บางทีเนี่ยมันเป็นตัวแปะหลอกนะไม่ต้องมีเดือยแบบนี้ก็ได้ตัวแปะหลอกถ้าแบบเป็นรถบ้านที่ต้องการให้มันมีอารมณ์คล้ายๆกับแรลลี่นะครับถัดมาที่สำคัญระบบช่วงล่างเนี่ยนะฮะอันนี้กติกาเนี่ยเป็นปีกนกเดิมคอม้าเดิมจานเนี่ยอันนี้ก็เป็นไซส์สแตนดาร์ดนะฮะ310มิลลิเมตรนะครับซึ่งจานของ Ford เนี่ยมีโอ้โห 3-4 ขนาด310เนี่ยเป็นรุ่นขับ2ทั้งหมดที่ยกสูงนะฮะไซส์นี้คันนี้เป็นรุ่นต้นก็คือเป็นจานเนี่ยไซส์เดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Raptor 7แรกจะ330 Next Gen ใหม่ Raptor จะเป็น340

0: 40นะครับแล้วก็มาถึงล้อล้อเนี่ยเป็นของเลนโซ่เนี่ยฮะล้อเนี่ยจะมีล็อกตัวเนี้ยฮะตัวเนี้ยเรียกว่าบีดล็อกอันนี้คือการกระแทกครับว่าหินกระแทกนี่มีความแข็งแรงนี่โดนกระแทกมาแล้วเนี่ยโดนกระแทกตึ้งมาแล้วนะฮะโดนกระแทกมาแต่ยางเนี่ยไม่เป็นไรแปลว่าหินที่มันชะแงนออกมาเนี่ยนะครับนี่ความเสียหายแผลเนี่ยเกิดขึ้นกับล้อแม็กนะครับแต่ยางไม่เป็นไรก็คือกระแทกที่หินล้อด้านนี้ด้านเดียวเลยนี่เมื่อกระแทกเสร็จปุ๊บยางเนี่ยนะฮะเราเห็นแบ็คแบร์เนี่ยนะฮะรุ่นพรีเดเตอร์เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ยางก็275 70 17นะครับอันนี้ก็เป็น10เนี่ยคือแก้มยางนะครับนี่มีแผลด้วยแก้มยาง10พี่อันนี้คือเป็นความหนานะครับหนาอันนี้10ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เขียนเป็นนี่เอนจิเนียร์นี่ USA นะครับยางอันเนี้ยขายดีที่อเมริกาขายดีที่ยุโรปแล้วก็ขายดีในออสเตรเลียถัดมาเนี่ยนะฮะเพาขับเนี่ยเพาขับอันเนี้ยถือว่าเป็นพวงไรไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้เรียกหนึ่งเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากตัวอีซูซูเองก็เป็นพวงไรไฟฟ้าเรื่องของฟอร์ดตัวแรปเตอร์เองก็เป็นพวงไรไฟฟ้าพวงไรไฟฟ้าเนี่ยทนนะครับแล้วก็ในพวงไรไฟฟ้าเนี่ยในนั้นจะมีสายพานอีกเส้นนึงรถใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาดูแลตัวเองได้หมายว่ามันทนทานแต่ถ้าเกิดเกิน5ปี10ปีไปแล้วไปคาราวานกับผมต้องเปลี่ยนตัวเส้นสายพานที่อยู่ในพวงไรอีกชิ้นนึงเวลารถเก่าๆนะฮะถ้าเกิดจะไปคาราวานนะครับถัดมานอกจากซีนที่เท่านั้นแล้วเห็นมั้ยครับอ่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยนะฮะอันเนี้ยคือเราเปลี่ยนล่าสุดมาแล้วก็น็อตเนี่ยยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็เกียร์เนี่ยนะฮะเกียร์เนี่ยเติมน้ำมันเกียร์ปกติเลยออโต้เลยโตต้าอีซูเติมอะไรก็เติมตามนั้นเลยนะครับแล้วจะมีเกียร์6สปีดนะครับตอนนี้เกียร์6สปีดเนี่ยมันก็หายากแล้วมันไม่มีผลิตแล้วนะครับแต่ก็มีนะครับก็เอามาชนกับโบเดียวเนี่ยถือว่าลงตัวนั้นรอบเครื่องบนหน้าจอขึ้นเกียร์5เกียร์6ก็ถือว่าไปได้เร็วอาจจะเปลืองรอบนิดหน่อยในการขับเรื่องของความเร็วสูงนะครับคันนี้ก็สามารถไป160ได้หัวใจก็คือเกียร์ฝากเรียกว่าเกียร์ทรานสเฟอร์นะครับสวิตช์เนี่ยเป็นสวิตช์ที่ในปุ่มที่เราบิดนะฮะไม่ว่าจะเป็น2 high เป็น4 high และเป็น4 lowนะครับนี่ไฟมันก็จะส่งเข้ามานะตรงนี้ก็มีมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ก็จะปั่นนะฮะปั่นเหมือนเกียร์มอเตอร์ไซค์มันก็จะเป็น1 2 3นะฮะมันก็จะวนไปเรื่อยๆนั้นไอ้ตลับที่เราหมุนเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยนั้นตรงนี้ต้องมีจังหวะดีๆนะฮะอย่าไปฝืนจอดให้นิ่ง2 high กับ4 high เนี่ยไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่โลเนี่ยต้องจอดนะฮะจอดแล้วก็พาร์คกิ้งให้ดีขยับมาเป็นเกียร์ N แล้วถึงจะไปโฟโลได้นะครับอันนี้คือในภาพรวมของช่วงล่างนะครับเดี๋ยวจากนี้หัวใจสำคัญที่สุดของระบบการขับเคลื่อนก็คือเครื่องยนต์นะครับอาจารย์ปุ๊กนะฮะแว่นชายสุวรรณอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กจะอธิบายว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำอะไรไปบ้างและไอ้เจ้าเทอร์โบตุ๊กตะกตีนเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับว่าสแตนดาร์ดเนี่ย170แรงม้าเนี่ยมันจะพาน้ำหนักเนี่ย2ตันกว่าเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ปุ๊กร่วมกันครับเนี่ยครับเบื้องหลังนะฮะของความสำเร็จนะครับอยู่กับอาจารย์ปุ๊กครับแล้วก็ในกติกาเนี่ยนะฮะก่อนอาจารย์ปุ๊กจะทำรถแข่งเนี่ยต้องเปิดตำราเลยอันไหนอนุญาตอันไหนไม่อนุญาตอันไหนต้องไม่ต้องนี่นะฮะนั้นตำราเนี่ยวันนี้ตำราตัวจริงมาแล้วครับวันนี้ครับอาจารย์ปุ๊กครับอ้าวแนะนำท่านผู้ชมในช่อง YouTube เราหน่อยว่ากติกาปี2เครื่องยนต์เนี่ยเท่าที่ทราบอาจารย์ก็มีอะไรที่ต้องดูบ้างครับครับ
1: ก็มีเรื่องของเทอร์โบ
0: ครับ
1: การปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่ออินเตอร์หรือช่วงล่างที่เกี่ยวกับของเดิมๆเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ต้องมีการล็อกอย่างเทอร์โบเนี่ยก็คือมีข้อจำกัดเรื่องสเปคให้อยู่ในกติกาส่วนเรื่องจริงๆเท่าอินเตอร์เนี่ยถ้าเปลี่ยนได้ก็จะได้แรงม้าที่เยอะกว่านี
0: ้ก็เปลี่ยนไม่ได้
1: ก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ก็ต้องเป็นเดิมครับรวมถึงว่าอุปกรณ์ต่างๆคือต้องมองมาแล้วคืออย่าเป็นของเดิมรวมถึงหัวฉีดต่างๆคือมองมาแล้วก็ต้องยังเป็นของเดิมเทอร์โบเดิมเนี่ยถามว่าเครื่องเดิมทำได้ไหมทำได้แต่เนื่องด้วยเวลาจำกัดแล้วก็ประจบกับว่ารุ่นนี้ยังเป็นใหม่อยู
0: ่
1: สำหรับในตลาดตอนการแข่งขันหรือว่าการดัดแปลงเนี่ยยังไม่มีที่ไหนที่รองรับก็สิ่งที่ทำได้ก็มีเรื่องของระบบเกียร์ก็คือว่าเป็นเกียร์เดิมแต่ว่าได้ทำการปรับแต่งเรื่องของวอลบอดี้เกียร์ของเกียร์ใหม่เพื่อให้มีการกระชับมากขึ้นส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างอันนี้ทำได
0: ้ครับ
1: ก็ไปเล่นเรื่องของซอฟต์แวร์ข้อจำกัดของฟอร์ดต้องบอกก่อนว่าฟอร์ดเป็นรถที่เซนซิทีฟค่อนข้างสูง
0: คร
1: ับ ในกรณีที่เราใช้งานปกติถ้าไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์เลยรถก็จะวิ่งได้ปกติการทำรถเพื่อการแข่งขันเราจะทำให้ทุกอย่างสามารถใช้งานได้สำหรับการแข่งขันเช่นระบบขับเคลื่อน2ล้อระบบขับ4ทั้งไฮ
0: โหมดไม่ต้องใช้
1: จะต้องใช
0: ้ครับ
1: แล้วก็แอร์ต้องเย็น
0: ครับ
1: ลิฟต์ล็อกต้องใช้ได้
0: ครับ
1: เครื่องต้องไม่ดรอปไม่สะดุดไม่ว่าจะมีปัญหาไฟโชว์อะไรต่างๆ

ครับนี่คือในภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Power Train นะครับ Power Train ก็คือเส้นจากนพวงศ์มาทั้ง7กิโลด้านหน้าจะมองเห็นธงชาติใหญ่ๆอยู่นะฮะพอเลี้ยวเข้ามาลึกๆนะฮะของ Power Train นะฮะที่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญรถยุโรปนะฮะอย่างที่เห็นก็จะมีเรื่องของ Porsche นะครับเรื่องของ Ford ในการบำรุงเซอร์วิสรักษาแบบเชิงป้องกันนะครับแล้วก็เชิงรักษามีทั้ง2แบบนะครับแล้วก็ที่นี่เรียกว่าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางนะครับเรื่องของช่วงล่างก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ของคาร์ฟลายนี่คือการเจาะลึกเบื้องหลังของรถแข่งคัน145สําหรับวิ่งสนามเอเชียครั้งที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวโปรแกรมจากนี้ไปอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลคาราวานในประเทศและต่างประเทศก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับและองค์รวมในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีนะครับตทบ5ทุกวันพฤหัสเวลา10นาฬิกานะครับ FM 97นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงช่อง YouTube ช่อง Facebook แล้วก็ TikTok ตอนนี้คาร์ฟไลท์กำลังมาแรงมากครับฝากติดตามเทปต่อไปครับว่าคาร์ฟไลท์จะพาไปยกใต้ท้องไปเอ็กซเรย์รุ่นไหนกันต่อครับฝากขอบคุณด้วยนะครับ

0: คทบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
1: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าถามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ช่อง 5กฎหมายเลข 5นะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ลึกเข้าไปในอาร์กติกเซอร์เคิลนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งที่ไม่ธรรมดาครั้งหนึ่งไดโนเสาร์เคยอาศัยอยู่ที่นี
1: ่มันท้าทายทุกอย่างที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร
2: ์พวกมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงพวกมันรอดพวกมันทำได้ยังไง
0: ไดโนเสาร์เขตหนาวกุมความลับของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ไว้หรือไม่และพวกมันบอกอะไรเกี่ยวกับการอยู่รอดของเราบนโลกทุกปีนักวิทยาศาสตร์มาค้นหาคำตอบแต่อาร์กติกไม่ใช่ที่สำหรับทุกคน
2: มันทำได้จริงในการที่นักศึกษาสากดึกดำบรรจะทำพวกเขาคงจะขว้างขวานใส่กัน
3: ผมจะมาให้แบงครึ่ง
1: เราไม่ได้มาเพื่อเอาไอ้นี่ออกไป
2: ไม่กังวลว่าจะทำไม่ได้เพราะจะไปทำลายโบนเบ็ดที่มีค่า

0: โทนี่และทีมตั้งแคมป์ตรงข้ามกับเหมืองขุดค้นเมื่อเสร็จงานที่นี่พวกเขาจะมุ่งไปที่ลิสโคมโบนเบดเพื่อการเก็บรอบที่สามแต่ไม่จนกว่ากะโหลกจะฉาบปูนเสร็จและนำออกไป
1: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะ
2: ทำเอาหัวใจแทบวายเลย
1: กระดูกชิ้นใหญ่มากนะ
0: เฮลิคอปเตอร์จะมาถึงไหนไม่ช้าเพื่อขนกะโหลกแต่ตอนนี้มีความเสี่ยง
2: ตอนแรกเราคิดว่าวันนี้ฟ้าจะเปิดแต่ว่าตอนนี้คงไม่จนกว่าจะวันอังคารเรามีเวลา3วันในการนำกระดูกออกไปและคงจะดีมากที่ไม่ต้องเจออุปสรรคเรื่องลมหรือว่าอากาศ

0: ทิลิสโคมโบนเบ็ดช่วงเวลาแห่งการจารกรรมมาถึงหลังจาก4เดือนทอมและทีมกำลังจะเปิดประตู
1: หวังว่าจะโชคดี
2: รอมานานมาก
1: ให้ตายสิ
2: พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉนวนเนี่ย
1: นี่อะไรเนี่ยวันนี้เย็นน้ำเข้ามาก็เลยมีน้ำขัง
2: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคเอาละคิดว่าน่าจะพอนะท่านท่านสวยแล้วเหมือนที่คิดไว้ไม่ผิดเลยเราจะต้องทำงานในนี้2วัน
2: โอ้แย่เลย
1: และไม่ใช่งานง่ายด้วย
0: มันจะเป็นงานที่ทำมากกว่า2วันก่อนที่พวกเขาจะเริ่มขุดค้นบนเบ็ดได้ข่าวดีก็คือเพอร์มาฟรอสต์ไม่เพียงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่หุบด้วยเกล็ดน้ำแข็งอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและนั่นหมายความว่าประตูกันความร้อนทำงานได้ผลแม้มีน้ำท่วมข่าวร้ายน้ำที่ท่วมไม่ไหลออกแต่กลายเป็นน้ำแข็งหุ้มไม้และอุปกรณ์ตอนนี้พวกเขาต้องแซะน้ำแข็งออก

0: และสถานการณ์ที่คิกแคกโทโกเซียกไม่ดีขึ้นเพราะอากาศหนาวปูนพลาสเตอร์จึงไม่แข็งตัวพอเพื่อปกป้องกะโหลกที่จะขนส่งโทนี่และทีมเริ่มการทดลองตอนแรกใช้เกลือเพื่อแยกน้ำและได้กระบวนการแข็งตัว
1: คิดว่าไง
2: มันไม่ปล่อยความร้อนออกมาแล้วคงแข็งเท่าที่ทำได้เพราะงั้น
0: ยังไม่ดีพออุณหภูมิกำลังลดลงและหิมะเริ่มตก
3: เวลาใกล้หมดแล้ววันนี้เราต้องหุ้มมันไว้ให้ได้และต้องพยายามเท่าที่ทำได้นะ
0: ถ้าโทนี่ไม่ย้ายกะโหลกตอนนี้ปีหน้าเมื่อเขากลับมามันอาจไม่อยู่แล้วหน้าผานี้ไม่มั่นคงทุกปีฟอสซิลจะตกลงสู่แม่น้ำเมื่อเพอร์มาฟรอสต์ละลายอากาศของอาร์กติกแปรปรวนในเดือนสิงหาคมเมื่อมีเวลาเหลือเพียง1วันดวงอาทิตย์ส่องแสงอีกครั้งทีมจึงกลิ้งกะโหลกออกมาได้และฉาบปูนส่วนที่เหลือ
2: ระวังระวังระวังระวัง
0: โทนี่มองดูฟอสซิลเดินทางกลับดัลลัสจะใช้เวลาอย่างน้อย1ปีในการเตรียมก่อนที่จะรู้ว่าเขาพบอะไร
1: ตอนนี้เราไม่มีอะไรต้องทำที่เหมืองฉะนั้นเราจะคิดว่าจะทำอะไรกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าและหวังว่าจะโชคดี

น้ำแข็งและเพอร์มาฟรอสต์90ถังถูกขนออกจากเหมือง10วันของการทำงานหนักตอนนี้พวกเขาควรจะได้ขุดโบนเบ็ดที่ปลอดภัยจากแผ่นดินเคลื่อนแล้วและนำฟอสซิลออกจากเพอร์มาฟรอสต์แต่นักวิทยาศาสตร์เริ่มเหนื่อยล้า

0: ไมค์คุนส์จากสำนักงานบริหารพื้นที่มาตรวจเหมืองคุนส์เป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงเขามีประสบการณ์20ปีในอาร์กติกเขารับผิดชอบการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในภูมิภาคนี้คุณกังวลเกี่ยวกับแผนของทอมในการขุดค้นบล็อก
1: ไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีนี่คุณดูตรงนี้สิเห็นไหมนี่
0: ทอมต้องการย้ายบล็อกเพอร์มาฟรอสต์ออกไปหุ้มด้วยปูนพลาสเตอร์และนำกลับแล็บของเขา
2: เกิดอะไรขึ้นเมื่อมันละลายและคุณตัดมันและนำออกไปผมหมายถึงจะมีความสมบูรณ์เหลือไหม
3: มันจะมีโคลนเต็มไปหมด
2: เราจะทำบางอย่างเมื่อมันละลายใช่ไหม
1: ประเด็นคือเราไม่ได้กังวลเรื่องความสมบูรณ์ของก้อนหินในชั้นกระดูกเพราะส่วนที่ถูกตัดจะยังอยู่
2: ใช่
3: แต่ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำ
0: ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเพอร์มาฟรอสต์จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์หลังจากนำออกมาคุณไม่ต้องการอนุมัติแนวคิดของทอม
2: ถ้าคุณอยากเอาออกไม่กี่บล็อกผมไม่มีปัญหาแต่ผมไม่คิดว่าผมจะอนุญาตให้นั่นเป็นมาตรฐานสำหรับการขุดค้น
1: แต่สิ่งที่ผมหวังจะทำคือแบ่งอุโมงค์ในเหมืองและให้เควินทำแบบเดิมอย่างที่คุณพูดแนวคิดของแม่น้ำโควิลจากนั้นเราจะทำอีก
2: ผมจะไม่ให้แบ่งครึ่งเพราะผมไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่รัฐบาลคาดหวัง
0: ทอมเห็นด้วยที่จะเอาบางบล็อกออกเมื่อขุดเกือบเสร็จเมื่อเขาขุดค้นลงไปในโบนเบ็ด
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้วแบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองอย่างนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผม รีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
6: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ช่วงต้นของวันที่12เกิดความยุ่งยากที่ลิสโคมโบนเบ็ดคอมเพรสเซอร์และเครื่องปั่นไฟหยุดทำงานทอมริชปิดเหมืองไดโนเสาร์ของเขา
1: วันนี้เราไม่ทำงานเพราะว่าทอมกังวลว่าอุโมงค์กำลังจะร้อนขึ้นเกินไปและอุโมงค์จะไม่ปลอดภัย
0: ย้อนกลับไปตอนที่สร้างเหมืองชาวเหมืองทองบ๊อบบี้อธิบายว่าเพอร์มาฟรอสต์ไม่สุดง่าย
2: ๆเพอร์มาฟรอสต์จะละลายอย่างช้าๆบางครั้งละลายลงมาครึ่งหนึ่งของอุโมงค
1: ์
2: ครึ่งหนึ่งของความยาวอุโมงค์เมื่อนั้นมันจะสุดแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเร็ว
3: เราต้องรอดูเราอาจต้องใช้เวลาหลายวันเพื่อดูว่าจะทำยังไงได้เพื่อให้เหมืองมันคงอีก
1: เวลามีน้อยและนอกจากน้ำจะไหลลงมาจากเพดานผมไม่กังวลมาก
0: การขุดค้นของเควินจะใช้เวลานานกว่าของทอมมากเกือบครึ่งหนึ่งของฤดูกาลภาคสนามจบลงแล้วและเขาทนอัดอั้นต่อไปไม่ไหว
1: ผมมาเพื่อเก็บข้อมูลคุณเหมือนกันและคุณรู้ตั้งแต่ต้น
3: เควิน
1: ทั้งวางตำแหน่งชั้นกระดูกพวกนั้น
3: ผมรู้ว่าคุณอยากทำอะไรก็หวังว่าจะทำได
1: ้บล็อกไม่สุดหรอกนะมันจะไม่สุดผมขอเสนอพรุ่งนี้ถ้ามันโอเคเราจะเริ่มงานเพื่อขุดเอากระดูกขึ้นมาเก็บเราต้องเดินหน้าหรือไม่ก็หยุดและใครก็หยุดเราไม่ได้
0: วันต่อมาเควินเข้าไปในเหมือง
3: ลองดู
1: แข็งดีจากที่ดูแล้วเนี่ยมันจะไม่สุดแน
0: ่ก่อนที่จะได้เริ่มขุดค้นที่เหมืองโทนี่ฟิโอริโลมาจากแหล่งขุดค้นคิกแคทเทโกซิแอกเพื่อเก็บกระดูกต่อตามแม่น้ำโทนี่ตั้งเหมืองบนลิสโคมบนเบ็ดห่างจากเหมืองไม่กี่ร้อยเมตร
1: ผมมาที่นี่ตั้งแต่ปี1998ที่เปลี่ยนไปคือมีงานเยอะขึ้นที่นี่มีกิจกรรมมากขึ้นน่าทึ่งที่เห็นคนจำนวนมากขนาดนี้ที่อยู่ห่างกันไม่กี่ไมล์เมื่อรู้ว่ามีคนกำลังทำงานในพื้นที่กฎคือคุณต้องรอจนกว่าพวกเขาจะทำเสร็จก่อนคุณจะเข้าไปตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกไม่ใหญ่พอและมีหลายครั้งที่คนรุกล้ำพื้นที่คนอื่นแต่โชคดีที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก
3: มีปัญหาเละไปหมดมีโคลน
0: ทอมเชิญโทนี่เข้าไปในเหมืองของเขา
1: ได้ยินว่าไม่มีพลังงานแต่อุณหภูมิค่อนข้างคงที่อยู่ที่15 16 17องศาเรามีกำแพงตรงนั้นกำแพง
2: เป็นที่ที่เหมาะจะขุดกระดูกเยี่ยมไปเลยเยี่ยมมาก
1: ตอนที่อยู่ในนั้นผมชอบเกล็ดน้ำแข็งบนกำแพงยังไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส
0: ์แนวคิดของอุโมงค์ก็คือทำให้การทำงานที่โควิลง่ายขึ้นแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อพวกเขาอยู่ข้างในนักวิทยาศาสตร์เริ่มทำงานอย่างเชื่องช้าด้วยวิธีของเควินทอมจะต้องรอนานอีกนิดก่อนที่เขาจะย้ายบล็อกฟอสซิลของเขาได้มันเป็นงานหนักและราคาแพงนักวิทยาศาสตร์เหนื่อยล้าแต่พวกเขารู้ว่ามันคุ้มค่าการแสวงหาเพื่อไขปริศนาเกี่ยวกับไดโนเสาร์บนน้ำแข็งสามารถตอบหนึ่งในคำถามที่มีการโต้แย้งกันมากที่สุดในการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ทำไมไดโนเสาร์ไม่มีอยู่อีกต่อไป
4: ไดโนเสาร์ขั้วโลกสามารถมีชีวิตระหว่างฤดูหนาวที่เพื่อนมิตรยาวนานพวกมันรอดในสิ่งแวดล้อมที่น่าจะเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์มาแล้วหลังจากดาวหางชนโลกเมื่อ65ล้านปีก่อน
1: คำถามสำคัญคือผลกระทบนั้นมีผลอย่างมากต่อไดโนเสาร์และสิ่งที่มีชีวิตอื่นที่สูญพันธุ์หรือไม่นั่นคือจุดเชื่อมโยงที่ยังต้องทำให้กระจ่าง
5: ฉันคิดว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในปลายยุคครีเทเชียสมีผลกระทบจากเอสเตรอยด์นอกจากนั้นเรายังพบหลักฐานการลดระดับลงของน้ำทะเลที่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภูเขาไฟระเบิดคงเป็นปัจจัยหลักค่ะ
1: ผมสบายใจที่จะพูดว่ามีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในปลายยุคครีเทเชียสคือในอเมริกาเหนือมีการเกิดขึ้นของเทือกเขาร็อกกี้สิ่งที่ทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนคือกระแสลมและกระแสน้ำเมื่อมีเทือกเขาขนาดใหญ่ในทวีปคุณเปลี่ยนรูปแบบอากาศของโลกคุณเคลื่อนแผ่นดินและย้ายไปที่อื่นคุณเปลี่ยนกระแสน้ำคุณจึงมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศและนั่นอาจมีผลอย่างมากต่อการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์
5: พวกมันปรับตัวได้ดีมากกับสภาพที่พวกมันใช้วิวัฒนาการแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกมันจึงไม่สามารถก้าวผ่านไปได
3: ้ไดโนเสาร์ออกมาไดโนเสาร์ขั้วโลกทรหดและพวกมันสูญพันธุ์ก็เหมือนมนุษย์ที่อาศัยในโลกที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในช่วงวิกฤตคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตใดจะสูญพันธุ์หรือไม่สำหรับการแข่งขันของมนุษย์ในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะโลกร้อนและอื่นมนุษย์จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ผมบอกไม่ได้

0: ไม่มีใครทำนายผู้ชนะหรือผู้แพ้ได้แต่ส่วนสำคัญของมนุษย์ในการรับมือกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงคือหลักฐานฟอสซิลจากอาร์กติกระหว่างยุคครีเทเชียสอุโมงค์ของทอมมีความสำคัญในการได้มาซึ่งหลักฐานจึงเป็นเรื่องน่าตกใจเมื่อเขาตัดสินใจออกจากอาร์กติกก่อนที่จะมีการเคลื่อนกระดูกแม้เพียงหนึ่งชิ้น
1: ผมมาถึงจุดที่การทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของผมจบลงแล้วและผมกลายเป็นม็อบหนึ่งและอย่างที่ผมพูดผมอยากเป็นคนแรกผมไม่อยากเป็นคนที่27ถ้าผมอยู่ผมต้องได้เก็บแบบที่ผมเก็บนั่นคือผม
0: ทอมนำทีมนักขุดค้นไปด้วยทิ้งให้เควินอยู่กับทีมงานโครงกระดูก
2: มีหลายตัวอย่างของคนที่มุ่งมั่นที่จะอยู่นานและคนที่อยู่ระยะสั้นๆและหลายปีของการทุ่มเทคุณต้องรอจนกว่าอุปสรรคจะผ่านไปและทำสิ่งที่ทำต่อไป
0: โทนี่ฟิโอริโลจากไปสำหรับฤดูกาลนี้เควินและกลุ่มเล็กๆของพิพิธภัณฑ์ตอนเหนืออยู่ต่อภายในอีก10วันเมืองจะพิสูจน์ว่าคุ้มค่าฟอสซิลที่ถูกเก็บรักษาอย่างดี90ชิ้นโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการกลายเป็นน้ำแข็งถูกแยกออกมาอย่างระมัดระวังเพื่อวางตำแหน่งเควินเมย์มีคำพูดสุดท้ายจากอุโมงค์ไดโนเสาร
2: ์มันทำให้หลายคนมาไกลขนาดนี้เป็นความพยายามของทีมหลายคนเชื่อในสิ่งนี้ตอนนี้ผมเป็นคนสุดท้ายด้วยตอนแรกผมคิดว่าบ้าสุดๆแต่ตอนนี้ผมอยู่กับมันผมอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
0: และรางวัลจากเหมืองซึ่งเป็นส่วนปลายหางเฮโดรซอร์ได้รับการรักษาไว้อย่างสวยงามฟอสซิลแบบนี้หายากมากแนวคิดของทอมริชเกี่ยวกับอุโมงค์ไดโนเสาร์แห่งแรกในอาร์กติกประสบความสำเร็จมันเผยวิธีใหม่ของการขุดค้นที่สักวันหนึ่งอาจจะไขปริศนาที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่บนน้ำแข็ง

0: ให้ทุกก้าวเดินของผู้ป่วยไม่ต้องเดียวดายอีกต่อไปขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อเทียมและส่องกล้องรองรับการรักษาผู้ป่วยราชการสนามและสังคมผู้สูงอายุร่วมส่งต่อพลังใจได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าพิเศษบริจาค 2,000 บาทรับกระเป๋าผ้าหม้อห้อม 4,000 บาทรับกระเป๋าแคนวาสร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนทุกก้าวเดินให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคง
1: The People Show ปรับเวลาใหม
2: ่เมาทุกข่าวดี
3: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ
6: Movie Week and Specialพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรถหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางททบ5
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรีเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเน็ต999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นและเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจไหมคะกลุ่มยังตกใจเลยเห็นโปรโมชั่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้วลืมอันนี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอนแบกนะคะต้องบอกเลยว่าได้เคี้ยวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินก็กลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้

0: คะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่ได้เคี้ยวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษเอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้ารังนกล้วน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอลแบกมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับสวัสดี
0: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
1: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทานรังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอลแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
0: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะเจ
1: ้
0: าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
1: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาแล้วก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดและจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอลแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้ว
0: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากชิมมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
1: ครับใครทานรังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินอลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
0: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊
1: ต
0: ค
1: ือ
0: รังนกบอลแบกต้องเคี้ยวแล้วมันเป็นสายมันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
1: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
0: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะคุณบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายลงมาอย่างนี้ค่ะคุณคะแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยเต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะ ุณโอ๊ตค่ะขอให้คุณโอ๊ตย้ำโปรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกันก็ได้จริง
1: ๆแต่วันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 มล.นะครับสูตรออริจินอล75 มล. 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 มล.เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999 บาทตรงนี้เลยครับผม
0: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลยค่ะกระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500 บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
1: ใช่ครับ
0: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ500 บาทกล้าพูดเลยว่าซื้อตุนได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999 บาทค่ะรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999 บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกไม่จำกัดใช่ไหมคุณ
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตๆไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
0: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999 บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999 บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3,000 แน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่า 1,000 แต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโปรแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 มล.หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 มล.นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999 บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองครับ
0: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเอง เราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ

0: ื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันที่ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCP GMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอนแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีซีลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอนแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื้อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอนแบกใช้รังนกจากธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเออพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดและ18ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกอุ๊ยไม่ตรงปกหรือเปล่าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
1: กับรังนกบอลแบกนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะครับว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่ามันนี้ที่มาคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด9ขวดแถมฟรี9ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ครับ
0: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะโทรกันหรือยังเพราะนี่คือโปรพิเศษใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999บาทอ่ะดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ๊ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ขาบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องอย่างดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอนแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้แท้อร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมากๆแล้ววันนี้โปรนี้จัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถมไซส์ใหญ่จัมโบ้999บาทส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วย ปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็3แถม3น
0: ะ
1: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
0: อร่อยจริงคือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอนแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได
1: ้
0: ให้รังนกบอนแบกเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นรังนกถ้ำใช่ไหมคะคุณโอ๊ตทุกขวดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะเป็นสองของบอนแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต้องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบนี้ครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้

0: รังนกทำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอลแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลยเซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
1: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็น
0: ใช่
1: เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
0: ใช่ไหมฮะ
1: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะตุนได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงนะ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก็ขายดีอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะ
1: แต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
0: ใช่คร
1: ับ แน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
0: ๆใช่ครับ
1: อันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
0: พอไหม
1: ฮะ
0: เนี่ยน่าจะเต็มแก้วคือล้นหรือเปล่า
1: เกือบล้นค่ะเกือบล้นค่ะ
0: ครับแล้วใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วย 1,000 กว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะ 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ 75ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว 75ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ครับ
1: ผม500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: คือเนี่ยเห็นมั้ยคะรังนกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกป่นนะคะเพราะนี่คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจะได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้ไม่ถึง1แบงค์พันค่ะคุณคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต๊อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะถ้าของหมดเติมไหมคะ
0: หมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เอามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรกันเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินในบ้านได้เลย
1: เตรียมแบงค์พันไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอกาสที่คุณจะซื้อ9ขวดใหญ่999ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวด ราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาญ
0: เ
1: นี่ยไม่น่า
0: เลย
1: จะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
0: ครับผมกับรังนกบอลแบ่งนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิด

0: นี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999 บาทตรงนี้ไซส์75 มล. ตรงนี้18 ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานรังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
1: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร
0: ่
1: างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆที่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18 ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที
0: ่
1: มามอบโปรพิเศษให้เรา2 คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่เป็นรายการที่เราจะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดนะคะด้วยการนําเสนอข่าวสารด้านการเกษตรปัญหาเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ยังรวมไปจนถึงแนวทางแก้ไขปัญหาโดยประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวจริงนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอาจารย์นินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของการเกษตรนะคะเป็นสิ่งที่เรียนไม่มีวันจบจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังรวมไปจนถึงโอ้โหโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกษตรกรรวมไปจนถึงคนที่รักในการปลูกต้นไม้อะที่ไม่ควรพลาดเลยนะคือติดตามทุกๆข่าวสารของการเกษตรแล้วก็อัปเดตให้ทันในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้ผักก็เลยมีเรื่องราวมาให้อัปเดตกันนะคะกับช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะอีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่ปลูกทุเรียนไม่อยากเจอเลยนั่นก็คือหนอนที่จะมาเจาะทุเรียนค่ะเพราะว่าตัวนี้อันตรายมากๆคุณผู้ชมขาเขาได้มีการเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังนะคะกับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนค่ะตัวนี้จะเข้าไปทำลายผลทุเรียนนะคะโดยการเข้าไปทำลายเนี้ยถ้ามองด้วยตาเปล่าข้างนอกนะคะอาจารย์เห็นเขาว่าจะไม่สามารถสังเกตได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเจาะเข้าไปเป็นรูที่เล็กมากใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: แล้วพอเข้าไปในผลทุเรียนแล้วเนี่ยก็จะถ่ายมูลออกมาปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียนทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยเสียคุณภาพนะคะเกษตรกรก็จะไม่สามารถขายเนื้อทุเรียนสดได้ซึ่งกว่าจะรู้ว่าเราโดนหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเข้าไปเนี่ยก็คือตอนที่ผ่าออกมาแล้วนะคะก็ทำให้สูญเสียรายได้ไปเยอะเลยบางคนที่ขายเนื้อทุเรียนสดไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปแปรรูปซึ่งการแปรรูปก็จะราคาต่ำทำให้สูญเสียรายได้มากไปอีกนะคะก็จะไม่คุ้มกับที่เราอุตส่าห์แบบประคบประโงมทุเรียนมากะว่าตัดมาแล้วจะขายได้กำไรเท่านั้นเท่านี้กลายเป็นว่าโดนหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแล้วมันขายเป็นเนื้อสดไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยมีแนวทางป้องกันไหมคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนไม่ให้เจอกับภาวะหนอนเจาะทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคืออย่างนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยเวลาเขาจะป้องกันหรือดูแลนะคะบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ว่าพอเวลาถึงปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยพอเรามาแก้บางทีมันก็ไม่ทันเนา
0: ะ
1: พอปัญหาพวกหนอนพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่วนทุเรียนเขาก็จะเน้นเรื่องการใช้สารเคมีเป็นหลักแหละนะแต่ทีนี้เราก็อยากจะบอกอีกกับเขาว่าถามว่าถึงเวลาตอนนั้นแล้วเหมือนเราต้องไปหาหมอเนา
0: ะ
1: ยาปฏิชีวนะมันก็ต้องกินก่อนแหละแต่ทีนี้เนี่ยดีที่สุดเนี่ยเราทำยังไงอะที่จะป้องกันไว้ก่อนคือทำให้เขามีความแข็งแรงคือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวกลุ่มจุลินทรีย์ที่มันสามารถที่จะเอาไปฉีดไว้คือในสวนทุเรียนเนี่ยนะคะก็คือในกลุ่มของพวกเมตาไลเซียมแล้วก็ในกลุ่มของพวกบิวเรียพวกเชื้อพวกนี้มันจะเป็นเชื้อที่เข้าไปควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของแมลงอยู่แล้วแมลงศัตรูพืชเหล่านี้บางทีมันมีการฝังตัวอยู่ในดินแล้วการวางไข่บางทีมันก็ไปวางไข่ในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการฉีดคุมทางดินไว้เนี่ยมันก็คือจะช่วยในเรื่องของการวางไข่ของแมลงเพราะว่าพวกนี้มันจะไปคุมไข่ได้แล้วก็สำคัญที่สุดเลยอ่ะนะคะอย่ารอ

0: คือให้มันเกิดแล้วก็ทำให้ต้นไม้หรือว่าทุเรียนของเราคือมีภูมิคุ้มกันไว้ก่อนแล้วก็มีการป้องกันอย่างล่วงหน้านะคะเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าการแก้ไขก็คือจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดวันนี้ปัญหามันมาแล้วว่ายังไงก็ต้องสารเคมีก่อนอย่างแรกแหละแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือเราก็ขอแนะนำว่าอย่าฉีดแต่ยาเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่าแมลงศัตรูพืชหรือว่าหนอนอะไรต่างๆพวกนี้ณปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสร้างสารเนี่ยต้านฤทธิ์ยาเพราะนั้นดีที่สุดก็คือควรจะใช้นะคะเคมีแล้วก็มีการสลับนะคะกับกลุ่มพวกสมุนไพรต่างซึ่งบ้านเราก็มีสมุนไพรดีๆเยอะนะ
1: เช่นอะไรบ้างคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นพวกสะดาวไม่ว่าจะเป็นพวกไหลแดงพวกขมิ้นพวกอะไรต่างๆคือมันจะมีสารออกฤทธิ์นะคะเป็นยาร้อนยาเย็นนะคะแล้วก็พวกกลิ่นฉุนๆกับพวกใบยาสูบพวกนี้ก็จะเป็นตัวไล่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พืชแข็งแรงซะสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้โดยการทำให้ระบบดินกับระบบรากมีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะทำให้ต้นไม้มีภูมิคุ้มกันเขาก็จะสามารถคุ้มครองตัวเองได
1: ้อาจารย์อธิบายเอาไว้เคลียร์เลยนะคะใครที่ปลูกทุเรียนอยู่นะคะก็สามารถเอาคำแนะนำของอาจารย์มินนะคะไปลองทดลองใช้ดูแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองฟีดแบ็กกลับมากันได้นะคะส่วนช่วงต่อมาค่ะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้แน่นอนในช่วงนี้อาจารย์มินติวเกษตรค่ะส่งมาถามว่าพืชที่เขาปลูกเอาไว้ค่ะอาจารย์ขามันเติบโตสมบูรณ์ดีนะคะคือเจริญเติบโตดีแต่ปรากฏว่าไม่ออกผลเลยค่ะสาเหตุมันเกิดมาจากดินหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์อันนี้เราบอกได้เลยว่าดินทำไมเราถึงกล้าฟันธงว่าดิน
1: ทำไมถึงไปโทษที่ดินล่ะ
0: เหตุผลเพราะอย่างนี้ค่ะมีเกษตรกรที่มีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์นินน
1: ะ
0: อาจารย์นินก็ไปดูทีนี้เนี่ยทางเจ้าของสวนบอกว่ามีเขาเรียกว่าได้คณะวิชาการมาดูเยอะนะแนะนำให้เขาฟันทิ้งเนื่องจากว่ามันไม่ออกผลผลิตแล
1: ้
0: ว
1: เขาปลูกอะไรนะคะ
0: เขาปลูกลองกองค่ะ
1: ลองกอง
0: เป็นลองกองซึ่งเป็นลองกองที่เคยออกผลผลิตมาแล้วแล้วอยู่ๆก็หยุด
1: กี่ปีคะ
0: ปลูกมา20เป็น20ปี
1: แต่เมื่อก่อนให้ผลผลิตดีแล้ว
0: ผลผลิตดีปีนึงเขาขายเนี่ยเขาบอกได้เงินหลายแสนบาทมากแล้วอยู่ๆมันหยุดไปเลย
1: รายได้หายไปเป็นแสน
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าก่อนที่มันจะหยุดเนี่ยครั้งสุดท้ายเขามีรายได้จากการเก็บลงกองแค่ 1,400 บาททีนี้หลังจากนั้นมาก็ไม่ให้อีกเลยจนกระทั่งเขาหมดทุนแล้วปรากฏว่าอาจารย์นิ่มไปดูก็มีการไล่เลียงถามเขาไม่เคยปรับปรุงบำรุงดินเลยแต่เขามีการใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่
1: อง
0: มีการใช้ยาเคมีอย่างต่อเนื่องคือดินตรงนั้นคือมันแข็งมากราดน้ำลงไปเนี่ยนะคะมันการซึมผ่านมันช้ามากเลย
1: น้ำมันขัง
0: น้ำมันขังแล้วที่สำคัญที่สุดนะคือระบบรากมันไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้เขาแก้ไขปัญหาจากเรื่องของดินเลยโดยการสร้างระบบนิเวศกับความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาโดยแนะนำให้เขาใช้ในกลุ่มของจุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาใส่ไปใน5วันครั้งประมาณ3รอบหลังจากนั้นพอสภาพดินกระเตื้องขึ้นมาก็ให้เขามีการใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการฉีดบำรุงทางใบปรากฏว่าผลผลิตเนี่ยออกมาปีนั้นนะคะ 400,000 กว่าบาทเลย
1: ค่ะก็เป็นการแก้ปัญหาที่แบบว่าตรงจุดมากขึ้นนะคะก็คือการปรับปรุงดินก็สำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกอะไรแล้วผลผลิตมันแบบมันไม่ออกสักทีนึงลองเช็คดูดินของคุณให้ดูซิว่าตอนนี้ดินของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์หรือมันไม่สมบูรณ์กันแน่นะคะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะหลังจากเรียนในห้องเรียนกันแล้วเราจะไปลงพื้นที่กันติดตามได้นะคะกับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่

0: แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
1: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
2: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่นะคะเพื่อพบกับเกษตรกรตัวจริงนะคะจะได้พูดคุยถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจนมาถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จกันว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะไปลงพื้นที่ที่นาข้าวค่ะของคุณป้าบังอ่อนจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้ในช่วงของลงพื้นที่หาทางออกค่ะ
1: นี่เราก็อยู่กับแม่บังออนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกแม่ออนนะแม่นะแม่ออนครับคุณผู้ชมครับถ้าใครยังจำได้โอ้คราวที่แล้วเรามาเนาะดาวเรืองแม่สวยมากเลยใหญ่มากตอนนี้ดาวเรืองเป็นยังไงบ้างแม่
2: ตอนนี้เขาหมดแปลงนั้นหมดแล้วไงตัดหมดแล้วแต่ได้ผลผลิตดี
1: ผลผลิตดีได้ตั้งเยอะไหมตอนนั้น
2: ตูได้ตั้งอยู
1: ่ชื่นใจไหมแม่
2: จ้าชื่นใจ
1: แต่ผมสืบทราบมาวันนี้ก็เลยต้องมาแม่เขาไม่ได้มีแต่ดาวเรืองนะ
2: จ้าทำนาด้วย
1: มีทำนาด้วยนะเป็นพืชเศรษฐกิจนะแม่นะแม่เจอปัญหาอะไรบ้างครับ
2: ปัญหาเรื่องต้นข้าวแหละมันจะเจอโรคเรื่อยเจอเพี้ยพวกแมลงมาลงเนี่ย
1: เจอเพี้ยลงแมลงลงครับแล้วมีอย่างอื่นบ้างไหมแม่มีเชื้อราไหม
2: มีสิ
1: โอ้
2: เชื้อรามันจะลงข้าวเป็นบอมบอมอ่ะเป็นโบโบเป็นใบสีส้มอย่างที่หลวงว่า
1: แหละโอ้แล้วปกติแม่ไล่แมลงยังไงแม
2: ่ก็ใช้สารเคมีแหละทีเนี้ย
1: อ้าวแล้วแม่ทำยังไงเดี๋ยวมาหายใจเข้าไปก็แย่นะใช่ไหมเหม็นไหมแม่
2: เหม็นสิ
1: โอ้
2: เหม็น
1: ครับแล้วก็เมื่อก่อนก็ต้องใช้เคมีสู้กันไปเนาะแล้วมันไล่ได้หมดไหมแม
2: ่ไม่หมดหรอกพอเราฉีดมันก็หายไปชั่วพักนึงแล้วมันก็เริ่มเป็นอีกเนี่ย
1: มันก็เป็นอีกแล้วแม่เนาะเดี๋ยวนี้คุ้ยข้าวแม่สู้ไว้สวย
2: ต้นงามใบเขียวแมลงก็ลดน้อยลง
1: ครับ
2: นะแมลงก็ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: แมลงไม่ค่อยมีแล้ว
2: ไม่ค่อยมีแล้ว
1: แล้วเชื้อรา
2: เชื้อราก็จางไป
1: กี่ไร่ที่แม่ปลูกอยู่
2: ก็16ไร
1: ่16ไร่แม่ได้กี่ตันปกติ
2: ได้เต็มพิกัดนะ
1: เต็มพิกัดนะเต็มพิกัดนี่เท่าไหร่บอกไม่ได้เหรอ
2: ไร่ละตันแหละ
1: ไร่ละตัน
2: ไร่ละตันแหละ
1: 16ตันเลยเหรอ
2: ได้16ตัน
1: โอ้ยตายแล้วชื่นใจไหมแม
2: ่ชื่นใจ
1: คน
2: กินข้าวสวยๆอย่างนี้ก็มาก็ยิ้มเลยนะ
1: หายเหนื่อยเน
2: า
1: ะ
2: ข้าวแล้วก็ชื่นใจ
1: ครอบครัวว่าไงข้าวเยอะอย่างนี
2: ้ก็ดีใจก็ดีใจนี่
1: ทำนาไปก็ต้องได้ข้าวที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณภาพดีแบบนี้มาลงมาแล้วก็ต้องไม่
2: เหนื่อย
1: คุ้มเหนื่อยทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเหนื่อยมาถ้าเหนื่อยมาร้อยวันไม่เป็นไรแต่ผลผลิตเงินมารีเทิร์นกลับมาแล้วก็มีความสุขเลยแม่เน
0: า
1: ะ
0: ข้าวแม่บังอ่อนก็คือสวยมาก
3: สวยมาก
0: รวงหนักนะคะเอ็นลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็เม็ดใหญ่ด้วยอาจารย์ของแม่บังอ่อนนี่เขามีเคล็ดลับยังไงบ้างคะเห็นว่ามีปลูกดาวเรืองด้วย
3: ใช่ปลูกดาวเรืองด้วยก็คือเกษตรกรเนี่ยนะคะที่ทำออกมาแล้วผลผลิตที่ออกมาสวยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูแลเรื่องดินก่อนข้าวเขารวงใหญ่มากแล้วออกเสมอกริบเลยนะ
0: ใช่
3: เกี่ยวไปแล้วนะได้ร้อยกว่าถังนะต่อไร่ค่ะ
0: ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมากข
3: ึ้
0: นตลาดก็จะต้องการและแน่นอนว่าราคาก
3: ็
0: ย่อมดีขึ้นด้วยใช่ไหมอาจารย
3: ์แล้วก็มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะวันนี้เกษตรกรต้องทำความเข้าใจนะณวันนี้คือพื้นที่การเกษตรต่อหนึ่งไร่เนี่ยเขาต้องการปุ๋ยรองรับหรือว่าฮิวมาสเตดินเนี่ย3ตันแต่ณปัจจุบันนี้คือเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงต้องพึ่งพาปุ๋ยทางดินถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยในการใส่ปุ๋ยเนี่ยคือโดยเฉพาะเกษตรกรทำนาอยากจะฝากไว้อย่าไปเพียงใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวการให้อาหารทางใบก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นอยากได้ผลผลิตดีแบบเนี้ยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างต้องใช้ให้ครบ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะความรู้ดีๆจากอาจารย์นินด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เอาไปใช้กับแปลงของคุณไร่ของคุณนาของคุณให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 11:45 ไปจนถึงเวลา 12:00 กับรายการทางออกเกษตรกรไทยวันนี้ผักกับอาจารย์นินลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: The People Show ปรับเวลาใหม่
1: เมาทุกข่าวดี
2: ทอล์คเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
3: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
0: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
1: กับยายใหม่มรกต
3: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
4: แล้วพบกันนะคะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันทันข่าวค่ะวันนี้อยู่กับพี่เป้พานุพงษ์และน้องยุวธิดาค่ะ
0: คุณผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่าทีวี5 HD ออนไลน์ขึ้นหน้าจอทั้ง Facebook YouTube กับเว็บไซต์ไทย tv5hd.comหรือสแกน QR code เพื่อนๆรับข่าวทางไลน์ก็ได้นะครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวสาระให้ติดตามกันไปดูในหัวข้อข่าวกันก่อนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันใต้ดินค่ะเร่งตรวจสอบพื้นที่หาสาเหตุการรั่วของน้ำมันจากระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดินซึ่งขณะนี้ยังไม่พบจุดที่มีการรั่วไหลนะคะจำเป็นจะต้องให้ช่างเทคนิคเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุในวันนี้
0: รัฐบาลย้ำจุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชายืนยันเรื่องทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไทยพร้อมพูดคุยหารือโดยปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติครับ
1: ส่วนที่พัทยานะคะควันท่วมทางลอดอุโมงค์พัทยากลางเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งปิดทางตรวจสอบเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: คุณผู้ชมฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อของที่ไปผูกพันกับสแกมเมอร์แล้วสหรัฐเขาจะพิจารณาความบาดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมขึ้นแบล็คลิสต์เนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยแต่ย้ำตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมว่าที่มาเนี่ยมาจากสองกรรมธิการของสหรัฐที่เขายื่นเรื่องความบาดมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
1: ์
0: ยังไม่ได้หมายความว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขาประกาศว่าบุคคลรายชื่อดังต่อไปนี้เนี่ยนะฮะว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะก็เดี๋ยวต้องพิจารณากันต่อนะครับเอาไปดูต้นเรื่องกันหน่อยครับท่านผู้ชมก็มาจากไบรอันมาร์สนะฮะคนนี้เป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะฮะอีกคนคือจอห์นมูลเลน่าครับประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยสองกรรมการสหรัฐสองคนเนี้ยฮะยื่นหนังสือไปถึงมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและยื่นไปถึงสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐพร้อมกับรายชื่อนะท่านผู้ชมเพื่อขอให้สองรัฐมนตรีสหรัฐเนี่ยเขาตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะภายใน180วันหมายถึงป้ากำหนดว่าให้ทางรัฐบาลสหรัฐพิจารณา180วันนะโดยให้ตรวจสอบว่าบุคคลหรือกิจการในรายชื่อที่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่นะครับซึ่งขอให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยตรวจสอบมีทั้งหมด28รายการด้วยกันใน28รายการเนี่ยก็เป็นบุคคลซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมเป็นรายชื่อฮ
1: ะ
0: บุคคลเนี่ย26รายชื่อกิจการมี2แห่งนะฮะ
1: ค่ะก็มีชื่ออดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยอย่างที่พี่เป้บอกแต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าหากมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับผู้ที่มีผลกับผู้ที่ผลการตรวจสอบเข้าข่ายว่าเข้าเกณฑ์จะเป็นมาตรการเพื่อกดดันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันแล้วก็พันธมิตรของสหรัฐปรากฏว่าคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ

0: ครังท่านก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าตนเองได้กระทำผิดไปแล้วหรือมีได้หมายความว่าถูกสหรัฐคว่ำบาตรแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์สแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์แล้วก็อาชญากรรมไซเบอร์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงคุณธัญพัฒน์ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าตนเองคุณวรพักยืนยันแล้วว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็อย่างที่พี่เป้บอกว่าการเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีรายชื่อกลายเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นคำยืนยันจากคุณวรพัฒน์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะ
1: ใช่นะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนนี้ติดต่อไปที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐแล้วนะฮะอันนี้คือติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมฮะเพื่อขอช่องทางเพราะว่าคุณธัญญาคุณวรพัฒน์เนี่ยนะฮะโทษนะคุณวรพัฒน์เนี่ยคือแกก็ยืนยันในความบริสุทธิ์นะแกบอกว่าเดี๋ยวติดต่อไปเนี่ยเพื่อจะส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่เลยและเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดนะในการตอบข้อกล่าวหาร้ายแรงแบบนี้เนี่ยคือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้นะครับท่านผู้ชมคือจริงๆเรื่องของคุณวรพัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะก็ถูกปูดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะจำได้ใช่ไหมฮะที่ตอนนั้นแกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังน
0: ะ
1: จนสุดท้ายแกทนเรื่องของกระแสไม่ไหวลาออกไปเลยน
0: ะฮะ
1: แต่ของปีที่แล้วเนี่ยประมาณตุลาคม68เนาะนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยคุณวรพัฒน์ก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าไปเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชานะฮะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคุณวรพัฒน์ก็เหมือนกับตอนเนี้ยฮะตอนนั้นแกก็ออกมาปฏิเสธว่าแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับสแกมเมอร์หรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายนะครับแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเพราะแกมองว่าเป็นการใส่ร้ายแล้วก็ดิสเครดิตแต่สุดท้ายแกก็เลือกที่จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังในปีที่แล้ว
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็บอกว่ามันก็ถือว่าชัดเจนเพราะว่ามันถูกเปิดเผยออกมาจากสหรัฐแล้วเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าความคืบหน้าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอยู่ใน26รายชื่อ
1: ถูกแล้วก็แต่ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาจะพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วมันมีมูลมากน้อยขนาดไหนถ
0: ู
1: กไหมฮะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการส่งรายชื่อให้กับรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วย
0: ค่ะก็ยังอยู่ที่เรื่องของสแกมเมอร์นะคะปรากฏว่ามีคฤหาสน์หรูที่บางบอนค่ะคือคฤหาสน์ตรงนี้นะคะมีต่างชาติเข้าออกเยอะมากเจ้าหน้าที่บอกผิดสังเกตแล้วแหละเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะปรากฏว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจเขาก็วางแผนเข้าไปตรวจค้นไปประสานงานกับตัวแทนสถานทูตญี่ปุ่นค่ะไปร่วมกันตรวจสอบนะคะภายในคฤหาสน์ค่ะแล้วก็ไปพบชาวต่างชาติมากกว่า10คนค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้สอบปากคำแล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดเนี่ยพี่เป้รู้ไม่รู
1: ้โอ้นี่กรุงเทพนะ
0: ค่ะแถวแถวบางบอนนะคะ
1: โอ้โหแล้วข้างในนี่เป็นต่างชาติเหรอ
0: เป็นต่างชาติต่างชาติ10กว่าคนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้สอบปากคำแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดด้วยแล้วก็ยังไปพบอุปกรณ์จำนวนมากที่เชื่อได้ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการกระทำความผิดมีโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ทั้งนี้เองพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าคฤหาสน์แห่งนี้ถูกเช่าเป็นคฤหาสน์เช่านะเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติใช้มาแล้วประมาณปีกว่าละเช่าเดือนละ 900,000 เออ
1: เช่าบ้านเนี่ยนะ
0: ใช่คฤหาสน์หรูขนาดเนี้ยนะคะคือมีเงินเช่าเดือนละ 900,000 นะพี่เป้คิดดูว่ารายได้จากการหลอกลวงประชาชนมันจะเยอะแค่ไหนอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าดูแล้วบริเวณชั้น2ถูกแบ่งออกเป็นหลายห้องมีห้องสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายแล้วภายในก็จัดโต๊ะทำงานวางสคริปต์บทสนทนาสำหรับการหลอกลวงตามโต๊ะต่างๆคือจำลองอะค่ะให้มันเป็นสถานที่เป็นตำรวจเป็นโอต่างๆนานาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ
1: โอ้โทรศัพท์นี่เพียบเลยนะเห็นว่าข้างบนเนี่ยห้องนี่เยอะนะฮะแล้วมีห้องที่แบบเอาไว้สำหรับแอบอ้างว่าเป็นตำรวจญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็ในห้องนั้นเนี่ยพบชุดเครื่องแบบตำรวจปลอมมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปลอมด้วยน
0: ะฮะ
1: เอาไว้ใช้วิดีโอคอลไงจะได้หลอกเอาไว้สร้างความน่าเชื่อถือนะว่าเนี่ยตำรวจจริงนะตำรวจญี่ปุ่นนะเออนะฮะก็สรุปแล้วปฏิบัติการนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวมแล้ว11คนเป็นคนจีนเนี่ย5คนไต้หวัน2คนชาวญี่ปุ่น4คนอ๋อไม่น่าถึงมีชุดตำรวจญี่ปุ่นไงเพราะว่ามีขบวนการเป็นคนญี่

0: ุ่นแล้วก็หลอกคนญี่ปุ่นด้วยกันเองก็เท่ากับมีจีน5ไต้หวัน2ญี่ปุ่น4
1: คือว่าง่ายๆชาติไหนก็เอาชาตินั้นมาหลอกอะค่ะมันก็จะได้แบบเหมือนน่าเชื่อถือนะคะคืออย่างที่พี่เป้บอกอะปฏิบัติการครั้งนี้มีชาวต่างชาติอะชาวจีน5ไต้หวัน2ญี่ปุ่น4ข้อมูลจากการตรวจสอบพบด้วยนะคะบอกว่ากลุ่มชาวจีนเขาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม
0: เป็นบอส
1: ชาวจีนเป็นบอสนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ก็โทรไปหาผู้เสียหายในชาติเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นนั่นเลยพฤติการของคนกลุ่มนี้ค่ะเขาเริ่มจากโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายก่อนแล้วบอกว่าเนี่ยคุณมีพัสดุเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายนะก่อนจะโอนสายไปให้ผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจญี่ปุ่นหรือว่าตำรวจต่างชาตินั่นแหละข่มขู่แล้วก็สร้างความหวาดกลัวอีกทอดหนึ่งจากนั้นก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินก็ถือว่าเป็นแนวทางของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่แล้วเขาทำแบบนี้นะคะแนวทางการสืบสวนของตำรวจบ้างค่ะตำรวจไปพบข้อมูลว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้เป็นชาวจีนส่วนจะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงไหมตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลนะคะผู้ต้องหาทั้ง11คนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็หลังจากดำเนินคดีแล้วจะพิจารณาดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ยเรื่องของแกมเมอร์อันนี้ก็ทำมาต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าในช่วงหลายเดือนหลังเนี่ยก็อีกหนึ่งมาตรการนะที่นายกท่านก็เข้มงวดสั่งการเลยโนมินีทุนเทาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่นะที่ไปจับเสียโรงงานเท่าแก่เป็นคนจีนแล้วก็ทำเป็นโรงงานผลิตยางรถมอเตอร์ไซค์แล้วส่งออกนอกด้วยท่านผู้ชมอันนั้นเนี่ยยึดทรัพย์ได้600กว่าล้านล่าสุดท่านผู้ชมนะฮะมีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าลักษณะแบบเดียวกันเลยฮะร่วมกับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะฮะแล้วก็ไปทลายขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวสวมทะเบียนนะฮะรวบไป26รายและเหมือนกับเมื่อวานเลยที่รองผบ.ตร.ท่านไปแล้วบอกว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องอันนี้ก็เกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะก็นำกำลังตำรวจเนี่ยร่วมกับกรมการปกครองตอนนี้ตั้งมาเป็นหน่วยพิเศษแล้วนะของกรมการปกครองโดป้า NIC มีกรมสอบสวนคดีพิเศษปปง.ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิดปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าปิดฉากแรงเงา2ก็ลุยไปที่สุราษฎร์ธานีนะกว่าล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์โดยมิชอบนะครับทางรองผบ.ตร.เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญท่านบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการขยายผลมาจากปิดฉากแรงเงานะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมและตอนกรกฎาคมตอนนั้นเนี่ยเขาไปลุยอยู่ที่อำเภอดอนสักที่สุราษฎร์ธานีนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็สุราษฎร์เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะที่อำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะแล้วก็อำเภอเกาะสมุยปรากฏว่าไปพบความผิดปกติเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเลยนะพี่เป้ก็ต้องสาวกันต่อเพราะมันเป็นเครือข่ายแบบนี้ค่ะพบว่าต่างชาติหลายคนมีหนังสือเดินทางเมียนมานะถือหนังสือเดินทางเมียนมาเอกสารแสดงตนหรือประวัติขึ้นทะเบียนก็เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์ซึ่งโดยหลักการสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วก็ไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็พบพฤติการตรงนี้ค่ะมันไปเชื่อมโยงกับนายหน้าเชื่อมโยงกับเจ้าบ้านพยานรับรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาด้วยว่ามีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาเหล่านี้ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยชอบลักษณะว่ากันง่ายๆคือขบวนการฟอกแรงงานนั่นแหละค่ะเปลี่ยนจากสถานะแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรตรงนี้มันจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ต่างๆด้วยนะแล้วก็การเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตโดยศาลก็อนุมัติหมายจับไป33คนด้วยกันนะคะ
0: โอ้เยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะ33คนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐนี่โดนด้วยเจ้าหน้าที่รัฐโดนไป4
1: ค่ะ
0: มีเจ้าบ้านและพยานรับรองโดนไป10แล้วก็แรงงานต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าไปสวมสิทธิ์ทะเบียนศูนย์เนี่ยนะฮะอีก19คนแล้วก็จากจำนวน33คนนะจับได้แล้ว26เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดนไป4ใช่ไหมหมายจับจับได้แล้ว2ยังเหลืออีก2นะ
1: ม
0: ีเจ้าบ้านและพยานรับรองโดนจับไป9และแรงงานต่างด้าวโดนจับไป15คนโดยความผิดปกติที่เจอในสำนักทะเบียนของอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยก็คือในที่ล่าสุดเนี่ยแรงเงา2เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลักษณะเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยและอาจจะมีการนำแรงงานต่างด้าวทั้งในสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่นๆเข้าสู่กระบวนการทำทะเบียนศูนย์โดยมิชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมขยายผลถึงในหน้าเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงโดยตรงกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้

0: นายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปแล้วแล้วก็กรมการปกครองก็มีการให้ตรวจสอบย้อนหลังไป1ปีว่ามันยังไงกันแน่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมูลค่าความเสียหายมันเยอะนะคะคุณผู้ชมวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั่วประเทศให้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดูแลคนต่างด้าวอย่างเคร่งครัดค่ะหลังจากเกิดกรณีนอมินีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อยู่เฉยค่ะเรียกประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเลยประชุมกันที่กระทรวงนะคะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ชื่นชมคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะโดยได้ดำเนินการปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบแล้วก็กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยกำชับให้เดินหน้าจัดระเบียบโดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงันรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆคือจังหวัดเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามูลค่ามหาศาลจริงๆนะคะในพื้นที่นายกก็กำชับลงไปยืนยันว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนแล้วก็ประกอบอาชีพอย่างสุจริตทุกคนแต่ถ้ามาใช้เงินทุนมาใช้เทคโนโลยีหรือว่าความได้เปรียบต่างๆมาเอารัดเอาเปรียบคนไทยแล้วก็มาแสดงพฤติกรรมก้าวร้ายข่มเหงหรือว่าไม่เคารพกฎหมายตรงนี้ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่นะพี่เป
1: ้ครับท่านนายกเนี่ยท่านกำชับผู้ว่าด้วยนะฮะรวมถึงไปยังในอำเภอนะฮะให้ใช้กฎหมายควบคุมการจัดตั้งศาสนสถานรวมถึงการขอใช้ที่ดินเพื่อจะตั้งสุสานนะครับโดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเคารพต่อรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ใช่ขออนุญาตประกอบกิจการอย่างหนึ่งแต่กลับนำพื้นที่ไปจัดตั้งศาสนสถานแทนเนี่ยนะครับส่วนกรณีของการจัดตั้งสุสานส่วนตัวเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าต้องชัดเจนน
0: ะ
1: หากต่างชาติชาวต่างชาติเนี่ยเขาต้องการใช้สุสานวัดโบสถ์หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ไม่ควรเข้าไปถือครองที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นสุสานส่วนตัวโดยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะฮะ
0: แล้วนอกจากนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศของกระทรวงมหาดไทยด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศเพื่อเพิ่มกลไกในการดำเนินการกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ค่ะดังนั้นถ้าพบกรณีใดเข้าเกณฑ์การเนรเทศดำเนินการได้ทันทีเลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศโดยหากจังหวัดมีความจำเป็นสามารถดำเนินการไปก่อนได้แล้วก็มาเบิกจ่ายย้อนหลังเป็นไปตามขั้นตอนนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าหลังจากนี้ต้องจัดระเบียบแล้วก็ทำงานให้รวดเร็วขึ้นให้มีประสิทธิภาพขึ้นถ้าพบต่างชาติมีพฤติกรรมเข้าข่ายกฎหมายหรือไม่พึงประสงค์ใดๆเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดได้เลยนะคะแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนดเรียกได้ว่ายุคของคุณอนุทินเอาจริงเอาจังเรื่องของการดำเนินการกับนอมินีแล้วก็การเนรเทศเกิดขึ้นเราไม่ค่อยเห็นในยุคไหนที่มีการเนรเทศ
1: ค
0: นต่างชาติแบบหลายๆคนต่อกันแบบนี้นะคะ
1: แล้วเร็วถูกไหมฮะรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามปุ๊บมีผลบังคับใช้เลย
0: สั่งการได้เลย
1: ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปตรวจสอบตามกฎหมายนะฮะตำรวจดำเนินคดีเสร็จปั๊บก็ส่งไปตอมอตอมอก็ขึ้นแบ็กลิสต์วันหลังเนี่ยไม่ให้เข้ามาแล้ว นะฮะคือให้ชดใช้นะฮะตามความผิดในประเทศไทยก่อนแล้วค่อยนะครับไล่ออกไป
0: แต่ว่ากว่าจะถึงกระบวนการเหล่านั้นอ่ะเขาก็อยู่ในประเทศไทยได้อีกนาน
1: ถูก
0: อ
1: ันนี้เนรเทศเลยนะฮะท่านผู้ชมมาตามเรื่องของมติเสียงส่วนน้อยของกกตยังไม่จบนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันมีประเด็นที่ก็มาจากคุณสิทธิโชติเนี่ยแหละฮะกกต.เสียงส่วนน้อยนะที่วันก่อนที่แกให้สัมภาษณ์อ่ะแล้วแกไปพูดถึงเรื่องของมตินะฮะเสียงข้างมาก4-3ที่บอกว่าไม่รับสืบสวนต่อในเส้นทางการเงินบางส่วนนะฮะท่านผู้ชมก็เลยสอบสวนถึงต้นทางเงินโอนไม่ได้นะฮะอันนี้มาจากคุณสิทธิโชติที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อวันก่อนกลายเป็นว่านี่ล่าสุดฟังข้อมูลจากทางกกต.ที่เขาบอกว่าขอชี้แจงหน่อยเถอะว่า4-3เนี่ยโอเคมันเกิดขึ้นจริงไอ้คำว่า4-3ไม่ใช่การพิจารณาของกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคนละกรณีกันนะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ามาอยู่ในกระบวนการช่วงหนึ่งของการประชุมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะที่เขาประชุมเรื่องหัวเลือกสว.เนี่ยแหละ
0: นะคร ับ
1: แล้วมันมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินแบบนี้จริง
0: ตอนนู้น
1: ตอนนู้นตอนนู้นไม่ใช่ล่าสุดนะฮะที่เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพออะไรที่มันมาเชื่อมโยงกันที่เกี่ยวกับคดีหัวสว.แล้วแบบเฮ้ยไม่รับเรื่องเส้นเงินไม่รับข้อมูลจาก DSI ก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่ไปสืบสวนต่อได้ว่าเส้นเงินโอนเนี่ยมาจากใครกลายเป็นว่าคนก็วิจารณ์หนักเลย
0: ประเดประดังเข้ามาใส่กกต.กันเยอะเลยนะคะ
1: นี่เป็นเอกสารชี้แจงเผยแพร่ออกมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องเนี้ยฮะมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก DSI

0: เพื่อมาประกอบพิจารณาสำนวนคดีการเลือกสวนะครับเอายืนยันแบบนี้ยืนยันว่าข้อเท็จจริงจากรายงานการประชุมไม่ได้เป็นการลงมติปฏิเสธข้อมูลเส้นเงินของบุคคลใดโดยตรงกกต.ก็บอกว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมของกกต.เนี่ยฮะที่เกิดเหตุนะก็คือการประชุมกกต.ครั้งที่4/69ตั้งแต่นู่นเลยต้นปีฮะ12 มกราคม 69นะพบว่าที่ประชุมมีมติแบบนี้จริงๆคือ4-3มติเรื่องอะไรไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือจาก DSI นะฮะหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/68ก็คือเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.เฮ้ยฟังดูก็แหม่งๆแล้วนะทำไมไม่รับอ่ะก็คุณก็ทำเรื่องนี้อยู่คุณก็รับข้อมูลเรื่องเส้นเงินมาสิ
1: คือตอนนั้นเนี่ยพี่เป้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนคดีเลือกสว.จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36มันก็เลยยังไม่ขอรับสำนวนแล้วก็เอกสารทั้งหมดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษทีนี้รายงานการประชุมเมื่อต้นปีนู้นนะคะไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กับกกต.รับไว้พิจารณาตอนนั้นมันยังไม่มีการเสนอมาเขาบอกแบบนั้น
0: ก็คือกกต.เขาอยากจะรอนะฮะสำนวนการไต่สวนคดีหัวเลือกสว.จากคณะกรรมการชุดที่36ของเขาก่อนถูกไหมแล้วนะตอนนั้นที่เขาประชุมกันตั้งแต่12 มกราคม 69เนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นยังไม่รับ
1: คือไม่รับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งมาให้พิจารณาเลยเขาว่าอย่างนั้นค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ชี้แจงอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะก็นอกจากนี้นะครับในการประชุมพิจารณาสำนวนการไต่สวนคดีเลือกสว.รวม11ครั้งที่ผ่านมานี่กกต.ชี้แจงแบบนี้นะในเอกสารบอกว่าไม่มีกรรมการการเลือกตั้งท่านไหนร้องขอให้นำสำนวนคดีพิเศษที่24/68มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใดอันนี้ก็น่าคิดต่อน
1: ะ
0: แล้วทำไมไม่มีใครทักเลยว่าอ้าวทำไมไม่เอานะฮะสำนวนนะครับเอามาประกอบการพิจารณาหน่อย
1: อันนี้ต่างหากแหละเป็นสิ่งที่กกต.ต้องตอบสังคมว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้พิจารณาเพราะไม่มีการเสนอเข้ามาแล้วทำไมถึงไม่เสนอเข้ามาน
0: ั่นน่ะสินะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยทางกกต.ก็ย้ำนะครับว่ามติ4-3ในครั้งดังกล่าวก็คือมกราคม69เนี่ยนะฮะเป็นการไม่รับสำนวนและเอกสารจาก DSI ในขณะนั้นไม่ใช่มติที่จะไปสรุปว่าไม่รับหรือปฏิเสธเส้นเงินของบุคคลใดโดยตรงอันนี้เป็นคำชี้แจงเป็นหนังสือออกมาเลยจากทางกกต.นะครับ
1: ค่ะขยับมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะในเวทีประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชารัฐบาลเขายืนยันนะคะเรื่องของทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดนะคะแล้วก็ไทยพร้อมพูดคุยหารือโดยปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติค่ะวันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์สรุปสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยค่ะว่าไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพก็จะต้องไม่แลกกับอธิปไตยอันนี้ชัดเจนนะคะที่คุยกันครั้งนี้ก็คือเขตทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนต่อคณะกรรมการว่ากระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมไปถึงเกาะกูดด้วยค่ะไทยยืนยันเขตทางทะเลตามพระบรมราชโองการลงวันที่18 พฤษภาคม 2516และปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันนะคะว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายแล้วก็ไทยเองก็พร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายก็จะต้องอยู่บนข้อเท็จจริงด้วยโดยยึดมั่นในอันคลอสแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศและเข้าร่วมกระบวนการประนอมด้วยความสุจริตใจแต่การใช้กฎหมายระหว่างประเทศก็ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวอ้างฝ่ายเดียวหรือว่าใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองถ้ามีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีข้อมูลตรงนี้ไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ปกป้องชื่อเสียงของประเทศชาติค่ะ
0: ครับทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงต่อนะฮะกรณีอ้างที่ ว่าไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44และกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่กระบวนการประนอมนะฮะอันนี้

0: คือถ้อยแถลงของทาง
1: คุณปรักสุคน
0: คุณปรักสุคนในการประชุมอันคลอสนั่นแหละนะฮะเขาพูดแบบนี้ไงเพราะว่าเรายกเลิกนะเพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่มีทางเลือกนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะว่าตลอดระยะเวลา25ปีเนี่ยการประชุมอย่างเป็นทางการภายใต้กลไกดังกล่าวเพียง2ครั้งและไม่สามารถสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมขณะเดียวกันไทยเคยเสนอให้ทั้งสองประเทศกลับมาเจรจาเรื่องเขตทางทะเลโดยตรงเพราะนั้นไทยเนี่ยไม่ได้ปิดประตูนะแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนะครับ
1: ค่ะซึ่งคุณเสียศักดิ์ย้ำนะคะว่าเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือว่าผู้แพ้คือจะมาแข่งกันแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมแล้วก็ใช้ได้จริงยั่งยืนด้วยเพราะไม่ว่ากระบวนการนี้มันจะจบลงยังไงไทยกับกัมพูชาก็ยังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อย้ายประเทศหนีจากกันไม่ได้รัฐบาลก็ต้องให้ปัญหาที่มีอยู่ตรงนี้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องไม่ทิ้งความขัดแย้งไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปและในกระบวนการดังกล่าวผลประโยชน์ของประเทศอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของไทยก็ต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรอบนี้คุณเสียศักดิ์พูดชัดเจนนะพี่เป้แล้วก็ชัดเจนเด็ดขาดหลายคนบอกว่ามันต้องคำพูดแบบนี้สิก็ก่อนหน้านี้คุณเสียศักดิ์ก็บอกกัมพูชาไม่ตั้งตัวนะว่าเราจะมาเสนออะไรแบบนี้มาพูดเด็ดขาดขนาดนี้ก็อึ้งๆเหมือนกันในเวทีที่สิงคโปร์วันแรกนะคะ
0: ตรงไปตรงมานะฮะแต่คือทางปรัชญาสุคนเนี่ยเขาขึ้นกล่าวถ้อยแถลงก่อนเนี่ยนะฮะแล้วคุณเสียศักดิ์ก็ขึ้นกล่าวอีกทีหนึ่งนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเราก็จัดหนักจัดเต็ม
1: สวนกลับไปเลย
0: ค่ะท่านผู้ชมมาดูเรื่องของฝุ่นควันข้ามแดนภาคใต้นี่หนักในหลายจังหวัดเลยครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะมาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็กระทบกันอย่างต่อเนื่องเลยไปดูภาพรวมกันหน่อยนะฮะคือลมเนี่ยมันดันหอบเอาฝุ่นมาทุกปีฮะท่านผู้ชมมาช่วงไหนก็คือช่วงประมาณนี้แหละฮ
1: ะ
0: ที่ลมเนี่ยมันเริ่มพัดลงมาจากข้างล่างนะครับแล้วดูฮะโอ้โหนี่อย่างกับเผาอยู่ในพื้นที่เราเลยนะคือมันเยอะมากเลยอะครับนะตอนเนี้ยค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันสูงขึ้นสภาพอากาศก็ดูแบบขมุกขมัวนะอย่างเกษตรกรในพื้นที่บ้านบางเหลียงอำเภอควนเนียงนี่คือที่สงขลานะครับท่านผู้ชมเขาต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่จะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเขาด้วยนะฮะรวมถึงสุขภาพด้วย
1: คือเอาจริงๆในพื้นที่ลำพังประเทศเราเองเนี่ยเจอ PM 2.5 ช่วงหน้าหนาวเนาะพี่เป้ที่มันหนักๆก็ว่าหนักแล้วพอฝุ่นควันอย่างที่พี่เป้บอกพอมันพัดมาค่ะมันเยอะมากมันหอบเอามาหมดเลยเหมือนว่ามีการเผาแปลงเกษตรอยู่ใกล้ๆยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ
0: อากาศก็ไม่ดีนะฮะทัศนวิสัยก็แย่ลงนะครับท่านผู้ชมและคุณภาพอากาศก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับนอกจากตัวเกษตรกรแล้วเนี่ยเอ้าแล้วพืชผลนะฮะเนื่องจากมันมีความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับกระทบโดยตรงเลยต่อปริมาณผลผลิตและต้นทุนการเกษตรแม้ว่าในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาโอเคละยังคงแบกรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าใช้เงินทุนต่อรอบเนี่ยไม่ได้มากนักแต่ความแปรปรวนของอากาศยังเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่จะไปส่งผลต่อผลผลิตแล้วก็ทิศทางราคาในตลาดอันนี้เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็จะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
2: มันก็มีนะพี่ถ้าอากาศร้อนแบบนี้แต่เดี๋ยวว่าพักมันจะไม่เหี่ยวมันก็เหี่ยวจากแต่ว่ามันต้านทานโรคได้ดีพออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆโรคมันก็มีมากขึ้นการต้านทานโรคของพักมันก็จะน้อยลงมันพิจักแต่ก่อนแต่ก่อนคือฝนตกแบบนี้มันไม่มีปัญหากับพักแต่นี่พอฝนตกแดดแดดไม่ออกแต่ว่าอากาศมันร้อนเชื้อโรคมันก็จะเดินเร็วว่าปกตินะพี่นะ
0: นะฮะคือหลักๆเนี่ยเรื่องสุขภาพน
1: ะ
0: แต่ว่าเรื่องอากาศแปรปรวนเนี่ยคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: ค่ะคือหายใจในพื้นที่อะเนาะแล้วก็ถ้าสุขภาพไม่ดีทำเกษตรต่อไม่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งฝุ่นควันที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าเกิดขึ้นที่พัทยากลางนะคะต้องปิดการจราจรแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางเลยเพราะว่าเนี่ยควันจากอุโมงค์นะคะคือไปดูกันหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุต้องปิดกันเลยค่ะ
0: โอ้โหแล้วมันมาจากไหนล่ะเนี่ยเห็นว่ายังไม่รู้ด้วยนะว่าควันมันมาจากไหนเยอะแยะขนาดเนี้ย
1: คืออุโมงค์ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยาวด้วยนะพี่เป้อยู่แถวพัทยากลางพอลอดเข้าไปเนี่ยนะคะเนี่ยทัศนวิสัยแบบนี้เลยนะคะขมุกขมัวไปหมดค่ะศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่าพบกลุ่มควันขนาดใหญ่ภายในทางลอดอุโมงค์พัทยากลางที่หนองปือบางละมุงชลบุรีนะคะก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบค่ะพอไปดูที่เกิดเหตุปุ๊บปรากฏว่าโอ้โหเป็นจังหวะที่ควันฟุ้งกระจายทั่วบริเวณทางลอดอุโมงค์เลยค่ะบดบังทัศนวิสัยแทบมองไม่เห็นเส้นทางเลยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยรอบนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่เป้บอกไม่พบต้นเพลิงนะ พบแค่เพียงว่ากลุ่มควันแล้วก็มีกลิ่นไหม้ก็เลยประ

0: ่อนที่กระแสลมมันจะพัดเข้าไปดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานรถดับเพลิงไปนะคะก็เข้าไปดูไปหาต้นเพลิงกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่อาจจะชนกันภายในอุโมงค์เราจะเห็นในอุโมงค์มันจะมีไฟใช่ไหมแต่ว่าพอควันมันเยอะๆอะค่ะแม้ว่าจะมีไฟส่องสว่างก็ไม่พอนะคะมองไม่เห็นนะทัศนวิสัยย่ำแย่นะคะ
1: ดูเลยฮะกู้ภัยนี่มากันเพียบเลยรวมถึงพลเมืองดีด้วยนะคือพยายามขับตามหาร
0: ถดับเพลิงก็มาแต่ไม่รู้จะดับอะไร
1: มันอยู่ตรงไหนนะต้นเพลิงคือมันต้องมีไงมันต้องมีอะไรไหม้นึกออกไหมมันถึงมีควันแล้วก็มีกลิ่นออกมาชัดขนาดนั้นอะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโอ้โหอุโมงค์พัดลมตัวไหนดีล่ะเพราะว่าตรวจสอบจากภายนอกเนี่ยมันไม่เห็นอะไรไง
0: แต่ถ้าไฟฟ้ารัดวงจรเอ๊ะทำไมไฟในอุโมงค์มันไม่ดับ
1: คงบางส่วนแล้วมั้งคงแบบว่าอาจจะไปเกิดกับส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับไฟแสงสว่างหรือเปล่า
0: เนี่ยค่ะคือทางลอดมันยาวขับเข้าไปยังไงก็ยังไม่เห็นต้นเพลิ
1: งเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะนักข่าวไปทำข่าวก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องหาให้เจอไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเอานี่ยังแบบมีคนเห็นไงก็แจ้งมาแล้วเดี๋ยวถ้าอีกหน่อยเนี่ยแล้วมันเกิดลักษณะแบบเนี้ยแล้วมันไหม้รุนแรงกว่านี้ถูกไหม
0: ต่อเกิดขึ้นเวลากลางค่ำกลางคืนนู้นคนไม่ได้ดูนะคะอันตรายมากค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมเรื่องของฝนฟ้าบ้างครับประกาศจากกรมอุตุมาอีกแล้วนะฮะในช่วง 17-20 กันยายนก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะทั่วทุกภาคบ้านเราเนี่ยฝนมาเยอะนะครับท่านผู้ชมโดยเริ่มกระทบจากภาคเหนือก่อนนี่ประกาศฉบับที่5นะครับว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมันจะมาจากข้างบนก่อนท่านผู้ชมเหนือกับอีสานนะครับนี่คือ17นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไล่มาเลยภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นี่ก็โดนเหมือนกันนะครับในวันต่อมาก็คือวันที่18ปัจจัยอากาศท่านผู้ชมฮะในรอบนี้ก็คล้ายๆกับสัปดาห์ก่อนนะฮะที่มวลอากาศเย็นเนี่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายจังหวัดที่บอกว่าอยู่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลที่ก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยยังมาไม่ถึงนะ
0: คร
1: ับตอนนี้ชุ่มฉ่ำกันละคนกรุงเทพนี่แบบโอ้โหฉ่ำฉ่ำเลย2วันแล้วนะคนกรุงเทพเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะเวลาตกคือเหมือนจะหยุดแล้วก็มาแล้วก็หยุดแล้วก็มาเดี๋ยวนี้บอกว่าอะไรนะฝนราชการไม่ใช่แล้วนะพี่เป้มันตกตลอดเวลา
1: ตลอดเวลาไม่แล้วก่อนตกมันดูน่ากลัวด้วยไง
0: ใช่
1: ถูกไหมคือตั้งไอ้คำว่าตั้งเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนในกรุงเทพเนี่ยคำว่าตั้งเขานี่มันน่ากลัวมากนะมันมืดแล้วเมฆมันต่ำ
0: แล้วก่อนที่จะฝนตกเมื่อวานโอ้โหแดดจัดมาก
1: งงเลย
0: ค่ะแล้วพอฝนโอ้โหถล่มลงมานะคะหลายพื้นที่น้ำท่วม
1: ปัจจัยอากาศเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีมวลอากาศเย็นนะฮะมาจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมด้วยนะครับปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำให้ร่องมรสุมซึ่งปกติมันอยู่บนอยู่แล้วเนี่ยนะมันเจออากาศเย็นมันก็ถูกดันลงมานะก็ดันลงมาอยู่ตรงภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนและบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันและประเทศไทยอ่าวไทยเนี่ยมันจะมาคู่กันถ้ามวลอากาศเย็นมันลงมาล่องมาอยู่นั้นล่องมันก็ดึงเอาตัวลมที่มาจากทะเลใต้ให้มันแรงขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็ควรจะเลี่ยงนะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเตือนวันนี้หน่อยคุณน้อง
0: คือวันนี้จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเลยนะในพื้นที่ภาคเหนือก่อนค่ะคือน่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคอีสานที่จังหวัดเลยแล้วก็หนองคายส่วนภาคใต้ที่ต้องระวังเลยคือระนองกับพังงาค่ะคลื่นลมก็สูงนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทีเดียวคลื่นสูง 2-3 เมตร2เมตรก็ว่าท่วมหัวแล้วนะอันนี้ 2-3 เมตรเลยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ก็คือวันนี้ยาวไปจนถึง20กันยายนเลยค่ะแล้วก็ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะ
1: ครับท่านผู้ชมเคยเข้า Google Flood Hub กันหรือเปล่า Google Flood Hub เนี่ยนะฮะแจ้งเตือนน้ำท่วมจากแผนภาพนะฮะซึ่งมันออกมานี่แผนภาพนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะฮะผมอธิบายให้ฟังแล้วกันคือทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการมีพื้นที่ที่ถูกแสดงเป็นสีแดง
0: ค
1: ำว่าสีแดงเนี่ยคือน้ำท่วมในเขตเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและสีส้มนี่คือมีโอกาสเกิดน้ำท่วมนะฮะท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ใช่เกิดนะตอนนี้นะมันเป็นคาดการความเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสูงในบริเวณนั้นๆนะครับซึ่งถ้าดูตามข้อมูลที่ระบบ Google Flood Hub เนี่ยเขามีในตอนนั้นเนี่ยนะฮะแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็สอดคล้องกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนะ

0: ที่บอกเอาวันนี้นะท่านผู้ชมนี่ขนาดบอกว่า17นี่เหนือก่อนนะแล้วค่อยไล่ลงมา18ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑล
1: แต่เราโดนแบงค์แต่เมื่อวาน
0: โดนแล้วกรุงเทพปริมณฑลที่เตือนกันเนี่ยนะฮะวันนี้บอกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ไม่อยากจะคิดเลยว่าเดี๋ยวถ้าฝนมันมาแบบเต็มๆนะฮะตั้งแต่18เป็นต้นไปถึง20เนี่ยโอ้จะกรุงเทพจะยังไงดีล่ะ
1: คือที่ภาคเหนือเนี่ยคุณผู้ชมคะปรากฏว่าที่จังหวัดน่านนะคะอย่างที่พี่เป้บอกไปว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านต้องระวังใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอดแคสต์นะคะเตือนที่อำเภอนาน้อยแล้วก็อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านให้เฝ้าระวังค่ะก็มีฝนตกในพื้นที่ที่อำเภอนาน้อยแล้วก็อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะคะก็ต้องเตือนกันละค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอยู่นะคะเซลบอดแคสต์เตือนเลยค่ะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญเอาไว้ระวังไฟฟ้าดูดด้วยนะคะที่สำคัญกลุ่มเปราะบางค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยค่ะอพยพยากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่หรือแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือผ่านทางปภก็ได้นะคะปภรับแจ้งเหตุ1784ถ้ามีข้อความเตือนผ่านทางเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านตอนนี้มีเซลล์บอดแคสต์เตือนแล้วว่าจะเกิดฝนตกหนักนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางปภรับแจ้งเหตุ1784หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทาง LINE ก็ได้ค่ะ @1784ddpm สายด่วนนิรภัย1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: คืออันนี้ต้องดูคำเตือนดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่านาน้อยกับนาหมื่นนะฮะระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะแต่มันจะมีคำเตือนที่แบบว่าให้อพยพเลย
1: อ
0: ันเนี้ยอันนี้ต้องดูดีๆว่าเขาเตือนแบบไหนนะครับท่านผู้ชมในจังหวัดที่ก่อนหน้าเนี่ยฝนมาไม่ถึงก็มีนะฮะอย่างภาคกลางแต่ตอนเนี้ยมาละ
1: มาถึงละค่ะ
0: ไปดูผลดีกันนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี่ยโอ้โหเกษตรกรที่อยู่อุทัยอยู่ภาคกลางเนี่ยเขาบอกว่าฝนมาหน่อยเถอะฝนมาไม่ถึงเลยนะฮะน้ำนี่แห้งน้ำแล้งข้าวจะยืนต้นตายหมดแล้ว
1: คือฝนมันตกไม่ทั่วฟ้านะคะแต่จะหอบของกรุงเทพไปให้อุทัย
0: มานี่ก็โดนเยอะไม่ต่างกัน
1: อ๋อโดนแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูกเพราะว่าล่องฝนมันลงมาที่ภาคกลางไงฮะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อเนื่องมาหลายวันแล้วครับอุทัยธานีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ผลดีล่ะท่านผู้ชมคนที่ปลูกข้าวนาปีในหลายพื้นที่ของอุทัยธานีอย่างที่นักข่าวของเราไปสำรวจมาเนี่ยฮะตำบลหนองกลางดงที่อำเภอทับทันนะครับนาข้าวอายุตั้งแต่ประมาณ60ถึง80วันนะแล้วก็นาข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงเนี่ยเป็นพันไร่นะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าคนปลูกนี่ยิ้มเลยมาทันพอดีนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวข้าวเนี่ยมันจะเหลืองๆละ
1: เดี๋ยวมันจะแห้งตายซะก่อนนะคะ
0: นะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยช่วยให้ท้องทุ่งกลับมาเขียวขจีต้นข้าวก็เจริญเติบโตและน้ำในคลองนี่จะเห็นว่าก่อนหน้านี้อาจจะแห้งๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เริ่มมาแล้วท่านผู้ชมฮะและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของกรมชลประทานทั้ง2แห่งนะครับของที่นี่นะของที่อุทัยเนี่ยคืออ่างเก็บน้ำทับสะเหลานะฮะอยู่ที่อำเภอลานสักนะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วที่อำเภอห้วยคดซึ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยกลายเป็นว่าเอาภาพรวมเนี่ยมีน้ำเข้าแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู
1: ่
0: ถามว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ตกอยู่พื้นที่เหนืออ่างไงกลายเป็นว่าที่ตกชุกเนี่ยท้ายอ่างดังนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไปดูที่ห้วยขาแข้งซึ่งเป็นป่าต้นน้ำนะยังไม่มีฝนตรงนี้น่าห่วงท่านผู้ชม
1: ค่ะซึ่งข้อมูลสถานการณ์น้ำล่าสุดวันนี้นะคะของอ่างเก็บน้ำทับสะเหลาปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะ 32% ของความจุอ่างนะคะจุได้160ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ปริมาณน้ำใช้การได้นะคะก็มีอยู่ 24% แม้ว่าน้ำมันจะไหลลงอ่างน้อยพี่เป้แต่ว่ามันก็ช่วยขยับปริมาณน้ำกักเก็บให้จากจุดต่ำสุดเนี่ยนะคะมาอยู่ที่ประมาณ7ล้าน8แสนลูกบาศก์เมตรได้หรือว่าประมาณ 15%ของความจุอ่างนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำใช้การได้จริงเนี่ยมันแค่ 11% กว่าๆเท่านั้นเองนะคะ
0: อันเนี้ยเอาภาพให้ดูเลย นี่ยนี่คือณขณะนี้น
1: ะ
0: ที่น้ำเนี่ยมันเข้าอ่างเนี่ยน้อยมากๆเลยนะฮะก็ยังเห็นเนี่ยสันดอนทรายยังเห็นหญ้าน้ำมันยังไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดเนี่ยก็คือหลังจากนี้ว่าถ้าสิ้นสุดหน้าฝนนะยังไม่มีฝนเติมลงมาในอ่างเก็บน้ำทั้ง2แห่งเนี่ยน้ำไม่พอแน่เลยเพราะว่าเดี๋ยวแล้งหน้าก็คือหน้าร้อนปีหน้าต้องใช้น้ำภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคนะน้ำถ้าปริมาณเท่านี้เนี่ยยังไงก็ไม่พอ
1: ใช่ 11% เองนะคะคุณผู้ชมไปที่ระดับน้ำโขงกันหน่อยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะสถานการณ์น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬนะคะล่าสุดวัดได้ประมาณ11เมตรกว่าๆค่ะ11เมตร58เซนติเมตรลดลงต่อเนื่องนะคะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติสีเขียวละโครงการชลประทานบึงกาฬก็ติดธงเขียวแจ้งประชาชนค่ะปรับลดการเตือนภัยลงเป็นปกติแม้ระดับน้ำโขงจะลดลงนะคะแต่ว่ามวลน้ำที่ไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำห้วยสาขาแล้วก็น้ำโขงที่ล้นตลิ่งในอำเภอปากคาดอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงโขงหลงแล้วก็อำเภอบึงกาฬบางพื้นที่เนี่ยนะคะยังท่วมขังอยู่นะยังท่วมขังเป็นบริเวณกว้างด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่ที่3ตำบลวิสิตบ้านดอนยมนะคะบ้านนนแพงบ้านคำหมื่นต่างๆนานาหลายพื้นที่หลายจุดนะคะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนมันตกสะสมในพื้นที่เยอะค่ะก็ไหลย้อนกลับมาที่ลำห้วยพาคางภาพมุมสูงจะทำให้เห็นว่ามีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรทั้งนาข้าวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นบริเวณกว้างอย่างที่เห็นในภาพยังท่วมเยอะอยู่นะคะส่วนผลกระทบด้านพืชค่ะสำนักเกษตรจังหวัดเขาก็บอกว่ามีพื้นที่เกษตรที่ประสบอุทกภัยเนี่ยประมาณ 9,700 ไร่เกษตรกรกระทบไป 1,300 กว่ารายครอบคลุมพื้นที่กระทบ4อำเภอด้วยกันนะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่เสียหายประมาณ 9,600 กว่าไร่โดยที่อำเภอเซกาสูงสุดเลยค่ะได้รับผลกระทบหนักสุดเลยภาพรวมเนี่ยเกษตรกรกระทบไป700กว่าราย6,653 ไร่รองลงมาอำเภอบึงโขงหลงนะคะประมาณ 2,600 กว่าไร่พื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือนาข้าวค่ะนาข้าวกระทบเยอะสุด 9,000 กว่าไร่กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้นทุเรียนปาล์มน้ำมันยางพาราแล้วก็พืชอื่นๆก็ลดหลั่นกันลงมานะคะถ้าดูจากภาพมุมสูงยังท่วมเยอะอยู่นะแม้ว่าระดับน้ำโขงจะลดลงต่อเนื่องแล้วก็ตามนะคะ
0: นะฮะก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับท่านผู้ชมไปดูแม่ฮ่องสอนก็หน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีน้ำหลากน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันนะฮะว่าโอเคเรื่องของงบประมาณที่จะเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปซ่อมแซมทางเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็พยายามเร่งรัดกันอยู่นะครับโดยรองประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภาคนที่2นะครับนายประมรชาวศิริกุลนำคณะไปที่แม่ฮ่องสอนเลยฮะประชุมร่วมกับผู้ว่าแม่ฮ่องสอนแล้วก็ส่วนราชการด้วยแล้วก็ไปดูปัญหานะฮะคือตอนนี้คนในพื้นที่เขามีปัญหาเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงครับโดยที่ประชุมเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องการฟื้นฟู4มิตินะครับปลดล็อกข้อจำกัดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในคราวเดียวกันเลยเริ่มจากการยกระดับทางหลวงสายหลักครับหมายเลข108และ1095อันนี้คือทางหลวงสายหลักของแม่ฮ่องสอนเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือจะต้องทำให้มันสะดวกปลอดภัยแล้วก็พร้อมรับมือและซ่อมแซมเส้นทางที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเส้นทางการบินด้วยนะอาจจะต้องไปฟื้นฟูเที่ยวบินพาณิชย์เนี่ยจะได้กลับมาเปิดนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้คือบินตรงไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันน้อยมากนะครับพอมันน้อยมากเนี่ยก็กลายเป็นว่าการท่องเที่ยวมันก็ไม่คึกคักนะเดินทางลำบากนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังรุกขยายเส้นทางเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยเมียนมาก็จะได้บูมเศรษฐกิจข้ามแดนด้วยนะครับปิดท้ายด้วยการไปตรวจพื้นที่จริงบริเวณสะพานบ้านห้วยโป่งสะพานบ้านห้วยโป่งเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็คือตรงทางหลวง108นะที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่าต้องเร่งฟื้นฟูนะครับของสะพานตรงนี้เองเนี่ยนะฮะตรงบ้านห้วยโป่งเนี่ยถูกน้ำป่าซัดต่อหม้อสะพานเบลลี่พังเสียหายไปเลยสะพานเบลลี่นี่คือสะพานชั่วคราวนะ
1: อันนั้นก็ว่าแข็งแรงนะพี่เป้เป็นเหล็กอ่ะโอ้ยพัดถล่ม
0: ถูกแต่ว่าโดนน้ำป่าสะพานเบลลี่ก็ต้านไม่ไหวฮ
1: ะ
0: ก็พังเสียหายอีกเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะนำทุกปัญหาที่วันนี้ไปสำรวจกันเนี่ยนะฮะเอาไปผลักดันงบประมาณรายจ่ายโอ้โหปี70นี่ไม่ทันปี71นู่นเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้เออในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็สะพานถาวรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็จะได้ตัดปัญหาเนี่ยเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเขาจะเจอปัญหาแบบนี้เยอะว่าเวลาสะพานที่จะข้ามเข้าไปในหมู่บ้านเขาแล้วบ้านเขาอยู่ในภูเขาอะที่สะพานมันมีเส้นเดียวอะพอถูกตัดขาดปุ๊บกว่าจะซ่อมได้มันนานกลายเป็นว่าเขาติดเกาะอยู่อีกฝั่งนึงอะ
1: ออกไปไหนก็ไม่ได้มันมีถนนเส้นเดียวนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมจากแม่ฮ่องสอนมาที่กรุงเทพ

0: นครกันหน่อยนะคะหลังจากที่พบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันที่ถนนพระราม3ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปดูสาเหตุว่าจุดรั่วมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่จุดไหนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุในวันนี้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่พบความผิดปกติในลักษณะของน้ำมันมันซึมออกมาจากชั้นดินนะคะบริเวณจุดสำรวจที่2ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ก็มีการขุดขยายพื้นที่เข้าไปไปสำรวจบริเวณดังกล่าวจนกระทั่งไปพบจุดที่มันมีลักษณะรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันนี่แหละนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะคุณทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์ก็ลงพื้นที่ไปเมื่อเช้านะคะไปรับทราบข้อมูลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตคลองเตยเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเข้ามาตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าน้ำมันที่รั่วเนี่ยมาจากท่อขนส่งน้ำมันใต้ดินจริงๆหลังพบความผิดปกติบริเวณใต้ต่อหม้อทางยกระดับแล้วก็มันมีลักษณะเป็นสลีปหรือว่าปลอกหุ้มท่อค่ะมีอาการบวมบริเวณรอยต่อกับท่อส่งน้ำมันซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดตรวจสอบอยู่นะเพื่อยืนยันจุดรั่วตรงนั้นส่วนสาเหตุค่ะต้องตรวจสอบกันก่อนโดยจะสอบไปที่ตรวจสอบไปจนถึงประวัติท่อที่ใช้งานมานานกว่า30ปีว่ามันมีการซ่อมแซมมีจุดเสี่ยงอะไรไหมในบริเวณท่อที่ใช้มา30ปีนั้นนะคะขณะที่แรงกดดันแรงกระแทกจากรถบรรทุกที่วิ่งผ่านแนวต่อหม้อทางยกระดับตรงนั้นทุกๆวันเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งต้องนำมาพิจารณาเหมือนกันนะพี่เป้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วรถที่มันวิ่งไปวิ่งมามันก็กระทบกระแทก
1: เนี่ยจุดล่าสุดก็คือมันอยู่ใกล้ๆกับต่อหม้อสะพานเลยอะเนี่ยเขาเลยกั้นเอาไว้ก่อนแล้วเนี่ยท่อมันอยู่ข้างล่างแล้วถ้ารถวิ่งข้างบนนะฮะแล้วถ้าโอเคเป็นรถบรรทุกเนี่ยโอ้โหมันยิ่งสะเทือนไงแล้วคุณดูเองสิมันใกล้กับไอ้ตัวท่อส่งน้ำมันมากๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบไปขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยคือข่าวเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันเนี่ยออกมาทีละเจอจุดรั่วเจอจุดรั่วสุดท้ายตรวจสอบบอกยังไม่เจอคือ ตามข่าวนี้ผมก็งงนะสรุปเจอแล้วใช่ไหมดูดีๆอ้าวยังไม่เจอ
0: เหมือนต้องยืนยันก่อนว่าตรงนั้นมันใช่จุดรั่วจริงๆหรือเปล่า
1: อันนี้ก็แบบเดียวกันนะ
0: ค่ะเขาบอกว่าเจอแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดนะตอนนี้ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะใช่แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าใช่หรือเปล่านะคะทีนี้หลังซ่อมจุดที่พบเนี่ยนะคะก็จะทำ picking run test นะคะตรวจสอบท่อตลอดแนวประมาณ32กิโลเมตรเพื่อที่จะค้นจุดรั่วหรือว่าจุดเสี่ยงเพิ่มเติมพร้อมพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดของระบบตรวจจับการรั่วนะคะของบริษัทเจ้าของท่อเนื่องจากว่าเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้การแก้ไขปัญหาระยะยาวก็จะพิจารณาปรับแนวท่อใหม่หลีกเลี่ยงบริเวณต่อหม้อทางยกระดับแล้วก็ทางด่วนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะมันอาจจะเสียหายได้ในอนาคตแล้วก็กระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเจ้าของระบบท่อและผู้บริหารระบบก็จะต้องร่วมกันรับผิดชอบและฟื้นฟูสำหรับจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงเป็นของบริษัทระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่ใช้ลำเลียงน้ำมันจากแหล่งต้นทางไปยังคลังน้ำมันแล้วก็สนามบินโดยแนวท่อบริเวณนี้ค่ะเชื่อมต่อกับระบบหลักที่มันมีจุดรับน้ำมันจากโรงกลั่นแล้วก็คลังน้ำมันบริเวณบางจากของช่องนนทรีก่อนใช้ระบบสูบแรงดันสูงส่งต่อมายังสถานีควบคุมมักกะสันจากนั้นมันก็จะแยกไปตามปลายทางหลักทั้งคลังน้ำมันอากาศยานที่ดอนเมืองแล้วก็ที่สุวรรณภูมิรวมไปถึงคลังน้ำมันภาคพื้นที่บางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยังเส้นทางคมนาคมภาคเหนือคือมาถึงจุดนี้แล้วมันจะเป็นจุดที่กระจายออกไปยาวแบบนี้เลย
1: นะฮะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ตั้งแต่ผมตรวจสอบข่าวมาเนี่ยนะก็ยังไม่เห็นนะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินมันรั่วก็ในกรุงเทพเนี่ยนี่จะมีเนี่ยเหตุการณ์เนี่ย
0: แต่อันนี้ท่อมันนานแล้วไงพี่เป้30กว่าปีแล้วนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวครับท่านผู้ชมฮะช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อครับ

0: เก่งมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: รามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
3: อร่อยมากค่ะ
2: เสียงแพ้ด้วย
3: แม่แล้วก็ฝาเสียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
4: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะมากิน
5: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
6: ไม่รอเพ
7: ื่อ
6: นนะ
7: เอาใหม่เอาใหม
8: ่คุณผู้ชมครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานมอบรางวัลเป็นการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะและเชิดชูกำลังพลและประชาชนต้นแบบก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ครับไปดูงานแรกก่อนนะฮะพลเอกอุกฤษบุตรานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานนี่เป็นพิธีมอบรางวัลคือเขามีการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี69เนี่ยนะครับซึ่งก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบัญชาการกองทัพไทยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนผู้ได้รับรางวัลเนี่ยเข้าร่วมพิธีกันนะครับการประกวดเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชนเนี่ยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้พร้อมร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยนะครับปีนี้เองทุกท่านนะมีหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันนะฮะมี6ประเภทนะฮะโดยรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจมณฑลทหารบกที่43จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานต้นแบบเนี่ยได้แก่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24จังหวัดอุดรธานีมีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะก็ได้แก่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3จังหวัดพังงายังมีประเภทครอบครัวข้าราชการด้วยนะฮะก็มีร้อยตำรวจตรีจักรินทร์ศรีนวลขาวสังกัดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่434จังหวัดพัทลุงนะครับมีประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อนะครับ

0: ก็ได้แก่บ้านเขาดินอยู่ที่นครสวรรค์นะครับซึ่งมีกองบิน4เป็นหน่วยส่งเสริมและประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่นายพีมากรนพฤทธิ์จากจังหวัดพังงานะครับโดยมีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่42เนี่ยเป็นหน่วยส่งเสริมครับทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับท่านก็แสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลทุกคนครับที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลศาสตร์พระราชาโดยผลงานต้นแบบเหล่านี้จะเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนด้วยครับอันนี้เป็นพิธีมอบรางวัลกันนะครับหลังจากนั้นฮะที่กองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2569ก็มีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งผลประชุมผบ.เหล่าทัพเนี่ยก็เดี๋ยวช่อง5มีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งในเบรกต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ค่ะแสดงกำลังตามแผนเชิงรุกนะคะด้วยรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีเพื่อควบคุมและกำกับดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จัดกำลังพลของหน่วยค่ะในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วด้วยรถจักรยานยนต์แสดงกำลังตามแผนเชิงรุกตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆพร้อมรปภ.บุคลากรทางการศึกษาและพี่น้องประชาชนทั้งตั้งจุดสกัดป๊อปอัพไม่ประจําในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆอาทิเช่นการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่รับผิดชอบโดยทางหน่วยค่ะได้ดำเนินการณเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง4อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค
0: ่
1: ะ
0: ท่านผู้ชมมาดูข่าวนี้นะฮะมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาสครับแต่อันนี้เป็นมุมบวกนะมุมดีๆนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เนี่ยคือเขาไปเจอประชาชนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บรีบเข้าไปช่วยเหลือถามว่าเจ็บหนักไหมก็ฟันหักไป2ซี่อ่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นะฮะตอนนั้นเนี่ยคือทางหน่วยเนี่ยเขาก็ดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าไปเจอประชาชนฮะประสบอุบัติเหตุรถล้มอยู่ด้านหน้าอบต.สามัคคีอำเภอรือเสาะที่นราธิวาสก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเลยครับได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าคือหน้ากระแทกนะฮะก็มีฟันหักเนี่ย2ซี่มีบาดแผลถลอกบริเวณหัวเข่าและข้อศอกแล้วก็เจ็บซี่โครงด้วยทหารเนี่ยพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยเลยฮะประสานญาติรถพยาบาลจากโรงพยาบาลรือเสาะเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มารับตัวได้นะครับนำตัวไปรักษาต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมมาดูที่กระทรวงกลาโหมกันหน่อยนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี70นะคะจำนวน 25,000 นายก็จะเป็นกำลังสำรองสนับสนุนภารกิจของกองทัพค่ะสมัครได้แล้วตั้งแต่10กันยายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงกลาโหมก็เปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 นายค่ะเป็นการจ้างตามสัญญา4ปีนะคะเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศและการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉินคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะก็คือทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550-52 และทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมไปถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครรับราชการต่อค่ะมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะสำหรับผู้ที่จะมาสมัครนะคะก็ได้รับเงินเดือนด้วย เริ่มต้นที่ 12,090 บาทแล้วก็เงินตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนรวมไปถึงสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยทหารได้ทั่วประเทศเลยโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้ามีคะแนนเพิ่มเติมพิเศษให้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสศึกษาต่อยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเลยค่ะมีทุนการศึกษาให้มีการพัฒนาทักษะดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีใครสนใจก็สมัครได้เลยผ่านระบบออนไลน์เปิดมาตั้งแต่10กันยายนที่ผ่านมายาวไปจนถึงปีหน้านู้นเลยค่ะ24มกราคม2570สำหรับการรับสมัครพลทหารอาสานะคะเป็นการเปิดรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมก็เป็นการทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ในปีงบประมาณ70ค่ะซึ่งพลทหารอาสามีความแตกต่างจากทหารอาสาประเภทอื่นนะคะคือโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารทำสัญญาจ้าง4ปีและก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้ด้วยและแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกับทหารอาสาประเภทอื่นแต่จุดต่างสำคัญคือสถานะกำลังพลรูปแบบสัญญาตลอดเวลาการรับราชการและภารกิจของแต่ละประเภทสำหรับใครที่สนใจเส้นทางชีวิตทหารนะคะควรดูคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละประเภทให้ละเอียดด้วยเพราะว่าแต่ละเส้นทางก็มีโอกาสการก้าวหน้ามีลักษณะงานที่แตกต่างกันเปิดรับสมัครตั้งแต่10กันยายนยาวไปจนถึง24มกราคมปีหน้าค่ะ
0: ครับก็เพิ่งจะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาก็เป็นปีแรกเลยนะฮะก็คือปีก็ประมาณ2570นะครับแต่ว่าที่เรียกกันว่าการเกณฑ์ทหารน่ะการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการจับใบดำใบแดงเน
1: ี่
0: ยอันนั้นยังมีอยู่นะ
1: ฮะ
0: ยังมีตามปกตินะฮะเพียงแต่ว่าพลทหารอาสาเนี่ยกองทัพเขาเปิดโครงการนี้เพื่อมุ่งสู่ระบบสมัครใจแบบเต็มตัวนะครับท่านผู้ชมก็เปิดรับสมัครแล้วแล้วสมัครง่ายผ่านทางออนไลน์และสิทธิประโยชน์นี่เยอะแยะเลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ

0: Unire!
1: Ah!
2: มากลูก
3: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
6: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
7: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
8: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
4: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: ติดตามข่าวต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะไม่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการผลักดันการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนค่ะหลังจากได้พบการหารือกับผู้นำกบฏฮูตีที่โอมานค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของกลุ่มกบฏฮูตีที่สถานทูตสหรัฐในกรุงมัสกัสของโอมานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็นำไปสู่การตัดสินใจของสหรัฐที่จะไม่เข้าแทรกแซงในการช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียผลักดันการรุกคืบของกบฏฮูตีในเยเมนโดยกลุ่มกบฏฮูตีให้ความมั่นใจกับสหรัฐค่ะว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีและสหรัฐที่ทำไว้เมื่อปี2568ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่และว่ากลุ่มกบฏฮูตีไม่มีเจตนาจะโจมตีเรือของสหรัฐในทะเลแดงยืนยันว่ามีเพียงเรือที่เกี่ยวข้องกับซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่ถือว่าเป็นเป้าหมายโจมตีเนื่องจากซาอุดิอาระเบียทำการปิดล้อมเยเมนพร้อมกันนี้กลุ่มกบฏฮูตียังปฏิเสธคำกล่าวอ้างของซาอุดิอาระเบียค่ะที่ว่าทางกลุ่มโจมตีนครเมกกะแล้วก็ว่าข้อเท็จจริงคือซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากในเยเมนและทุกวันนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังมองหาทางแก้ไขปัญหาจากประชาคมโลกด้วยการร้องขอสนับสนุนจากปากีสถานทูเคียสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อียิปต์ค่ะจากนั้นก็พยายามระดมการสนับสนุนจากชาวมุสลิมด้วยข้ออ้างผิดๆว่ากลุ่มกบฏฮูตีพุ่งเป้าไปโจมตีนครเมกกะขณะเดียวกันนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็ได้พบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งในความพยายามที่จะขอการสนับสนุนแผนการของอิหร่านบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะบอกว่าจีนไม่ต้องการจะเห็นความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางขยายวงออกไปที่เยเมนแล้วก็ทะเลแดงอีกเรียกร้องให้สหรัฐกลับสู่โต๊ะเจรจาที่อยู่บนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านเห็นพ้องกันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: มาดูข่าวใหญ่นะฮะที่อาจจะปั่นป่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกได้นะฮะเพราะว่าพี่ใหญ่อย่างเฟดเนี่ยล่าสุดประชุมเมื่อคืนแล้วก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องนี้นะครับว่าคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟดมีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตอนนี้ก็อยู่ระดับ 3.75-4% เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกเลยฮะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี66ขณะที่เฟดครับก็ยังคงสู้กับการลดอัตราเงินเฟ้ออยู่นะครับโดยนายเควินวอชประธานเฟดเนี่ยบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีมาอย่างต่อเนื่องบวกกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยดันให้ราคาพลังงานทั่วโลกสูงขึ้นและทำให้นโยบายด้านการเงินในขณะนี้ไม่เพียงพอที่จะไปกดเงินเฟ้อให้มาอยู่ตามเป้าที่เฟดกำหนดคือ 2% นะครับหลังเฟดมีมติดังกล่าวเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาโพสต์บน Truth Social เลยบอกว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยควรจะอยู่ที่ 1% หรือน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็วิจารณ์การขัดดุลการค้าของสหรัฐโดยกล่าวว่าสหรัฐจะสร้างรายได้ได้อย่างน้อยปีละ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าสหรัฐยุติการทำการค้ากับประเทศที่สหรัฐขาดดุลครับ
0: คุณผู้ชมคะ EU เขาเชิญแคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของกลุ่มนะคะท่ามกลางความพยายามของยุโรปในการกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่านางเออร์ซูล่าฟรอนเดเรเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีที่รัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูร์กของฝรั่งเศสค่ะว่า EU ต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับแคนาดาให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเสนอให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกฟรอนเดเรเยนระบุว่า EU และแคนาดามองโลกด้วยสายตาเดียวกันพร้อมเตรียมความร่วมมือในประเด็นสำคัญค่ะทั้งเรื่องของปัญญาประดิษฐ์การแลกเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงในชาติอาร์กติกEU แล้วก็แคนาดาในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่าเซตาซึ่งมีผลบังคับใช้ชั่วคราวตั้งแต่ปี2560แล้วก็ยกเลิกภาษีศุลกากรถึง 99% ของรายการสินค้าโดยฟรอนเดไลเอนกล่าวว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะคะก็จะยกระดับเซตาไปสู่พันธมิตรเพื่ออนาคตแล้วก็สร้างพื้นที่แห่งความมั่งคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกัน ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาค่ะซึ่งก็เข้าร่วมรับฟังการแถลงยืนยันก่อนหน้านี้ว่าแคนาดาต้องการสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่มีเอกลักษณ์กับยุโรปค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิก EU อย่างเต็มรูปแบบความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่แคนาดากำลังเผชิญสงครามการค้ากับสหรัฐแล้วก็ประกาศว่าจะตอบโต้ภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในระดับที่

0: ่าเทียมกันนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าEU กำลังพยายามที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันเพื่อที่จะลดการพึ่งพาสหรัฐแล้วก็จีนขณะที่บางฝ่ายก็เสนอให้กระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้บราซิลแล้วก็อินโดนีเซียด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับคำตอบแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าด้วยนะฮะไม่เพียงแค่สงครามในตะวันออกกลางแต่ว่าความขัดแย้งสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ทรัมป์เนี่ยเคยเอามาเป่าประกาศตอนหาเสียงนะฮะบอกว่าถ้าเขาเป็นผู้นำสหรัฐนะเป็นประธานาธิบดีนะ24ชั่วโมงยุติสงครามรัสเซียยูเครนได้เลยนี่ท่านผู้ชมลากยาวมาเกือบ5ปีแล้วนะตอนนี้นะฮะสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนแต่ว่าที่วันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีความพยายามอีกครั้งหนึ่งของสหรัฐส่งทูตพิเศษไปเจรจาหาทางออกแบบสันติทางการทูตเนี่ยนะฮะติดตามกันครับ

0: ก็เป็นทูตพิเศษของสหรัฐ2คนเดินทางเยือนทั้งรัสเซียและยูเครนด้วยนะครับเพื่อหวังที่จะเจรจาให้ยุติสงครามกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับท่านผู้ชมฮะแต่ก็เรียกได้ว่ามันเป็นวังวนเดิมๆนะฮะการเจรจาที่มีสหรัฐเป็นคนกลางที่จะไปไกล่เกลี่ยเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าสักทีนะครับท่านผู้ชมไปดูการวิเคราะห์กันหน่อยทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองแบบนี้ว่าการเยือนสหรัฐขอโทษนะการเยือนรัสเซียของทูตสหรัฐครั้งล่าสุดเนี่ยไม่ได้ทำให้ทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางเลยนะฮะเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ย้ำเหมือนเดิมนะฮะอย่างเช่นที่เคยหารือกันรอบก่อนๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องให้ยูเครนเนี่ยถอนกำลังออกจากภูมิภาคดอนบาสและให้ยูเครนเนี่ยลดขนาดของกองทัพนะฮะแล้วก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและกำจัดอุดมการณ์บุคคลและอิทธิพลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลัทธินาซีให้หมดไปจากยูเครนอันนี้คือสิ่งที่ปูตินเขาเรียกร้องนะฮะซึ่งยูเครนเนี่ยชาวยูเครนส่วนใหญ่เขาไม่ยอมรับกับข้อเรียกร้องเหล่านี้ของปูตินนะฮะและหนำซ้ำครับปูตินเขายังมีจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นด้วยแหล่งข่าวของรัสเซียเนี่ยยืนยันว่าถึงแม้ท้ายที่สุดสงครามครั้งนี้จะจบลงนะฮะระหว่างรัสเซียยูเครนแต่รัสเซียก็ยังคงยึดครองดินแดนของยูเครนต่อไปนอกเหนือจากภูมิภาคดอนบาสที่รัสเซียอันนี้มันชัวร์แล้วเพราะว่ารัสเซียเขาประกาศชัดเจนนะว่าเขาเอาแน่ดอนบาสเนี่ยนะฮะอีกทั้งรัสเซียยังผลิตขีปนาวุธเพื่อโจมตีไปที่กรุงเคียฟอย่างหนักก็ถือโอกาสที่ยูเครนเนี่ยกำลังขาดแคลนระบบป้องกันภัยทางอากาศและรัสเซียก็ยังเพิ่มการโจมตีเรือที่ติดธงชาติประเทศที่3ที่ขนส่งธัญพืชของยูเครนในทะเลดำด้วยนะครับนี่ยังไม่จบนะท่านผู้ชมยังเกิดภัยคุกคามระดับใหม่ต่อยุโรปด้วยนะเพราะว่าไปพบโดรนติดระเบิดใกล้กับเครื่องบินขนส่งสินค้าของยูเครนอันนี้เหตุการณ์น่าเดือน2เดือนแล้วที่สนามบินไลป์ซิกฮันเลของเยอรมนีเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมมีคำถามตามมาว่าแล้วทำไมนะฮะความพยายามทางการทูตของสหรัฐที่ไปคุยกับรัสเซียเนี่ยล้มเหลวมาโดยตลอดเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองแบบนี้นะฮะส่งทูตไปคุยก็แล้วโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ายกหูคุยก็แล้วเชิญปูตินไปหารือก็แล้วก็ยังไม่สำเร็จสักทีนะครับผู้เชี่ยวชาญมองว่ามันเกิดจากความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ทั้งสหรัฐและชาติยุโรปเนี่ยไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวัตถุประสงค์ของการทำสงครามของรัสเซียนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัสเซียเนี่ยเขายืนยันหนักแน่นเลยนะว่าข้อตกลงใดๆก็ตามที่จะมาแก้ความขัดแย้งแต่ชาติตะวันตกเนี่ยมักจะมองว่าเป็นข้อความมาตรฐานที่เหมือนกับว่าปูตินเขาก็จะเตรียมคำพูดเหล่านี้เอาไว้เพื่อต่อรองเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะและชาติตะวันตกเองเนี่ยเขาก็ใช้ยุทธศาสตร์เดิมๆก็คือเอายังไม่ยอมเลิกใช่ไหมยังจะสู้รบกับยูเครนต่อใช่ไหมก็ใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ใช้มาตรการที่มันเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็หันไปสนับสนุนช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนเพื่อให้สู้กับรัสเซียมันก็วังวนกันอยู่แบบนี้ฮะท่านผู้ชมซึ่งนะฮะทางทั้งสหรัฐแล้วก็ยูเครนแล้วก็ทาง EU เนี่ยนะฮะเขาก็คาดหวังว่าความสูญเสียทั้งทางทหารและเศรษฐกิจของรัสเซียจะได้รับแบบนี้ต่อเนื่องไปและเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยรัสเซียเขาก็คงหมดความทะเยอทะยานลงเองนะครับแล้วก็รัสเซียเขาอาจจะไปกลับสู่โต๊ะเจรจากับยูเครนแต่จริงๆเนี่ยคือถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันคงเป็นไปตั้งนานแล
1: ้
0: วไม่ปล่อยให้ลากยาวมา5ปีเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมปูตินเนี่ยเขาแสดงเจตจำนงที่จะแบกรับความสูญเสียได้

0: เกินคาดนะโดยรัสเซียก็กลายเป็นว่าปรับยุทธวิธีแล้วก็ไปพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆรวมถึงที่ EU กับสหรัฐคว่ำบาตรใช่ไหมฮะก็ค่อยๆเพิ่มแรงกดดันทีละน้อยกลายเป็นว่าคือมันไม่ใช่แบบว่าตูมเดียวอะรัสเซียเขาก็เลยเหมือนกับค่อยๆปรับตัวได้มีเวลาปรับตัวกับการรับมือการคว่ำบาตรเนี่ยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นกลายเป็นว่าชาติยุโรปเนี่ยเขาก็ยังคือขาดไม่ได้อะพวกก๊าซธรรมชาติเหลวที่เขาต้องยังซื้อจากรัสเซียอยู่นะครับยังซื้อเยอะอยู่เลยนะฮะเพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็ช่วยให้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปได้นะก็กลายเป็นว่ายังมีเงินถึงแม้ว่าจะบอกว่าคว่ำบาตรเนี่ยมันก็ยังมีรายได้เข้าสู่รัสเซียก็เลยไม่ได้เพลี่ยงพล้ำในการทำสงครามหรือว่าหมดแรงไปก่อนนะครับเพราะนั้นสหรัฐก็เลยต้องคิดยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะผลักดันให้รัสเซียเนี่ยยอมเจรจาเพื่อยุติสงครามเพราะสิ่งที่ปูตินเรียกร้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นขจัดลัทธินาซีลดขนาดกองทัพยูเครนมันกลายเป็นมีความหมายทางการเมืองที่มันเป็นรูปธรรมมากเลยนะครับซึ่งการได้ควบคุมดินแดนไม่ใช่แก่นแท้ของเหตุผลในการรุกรานยูเครนนะฮะอันนี้นักวิเคราะห์บอกนะบอกว่าอ๋อที่รัสเซียเขาทำสงครามยูเครนที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องการดินแดนเท่านั้นนะแต่ปูตินเนี่ยต้องการนำยูเครนกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียและไม่ต้องการให้ยูเครนดำรงอยู่เป็นรัฐอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของชาติตะวันตกอันนี้ถูกผิดอีกเรื่องนะเพียงแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญนะฮะนักวิเคราะห์บางคนเขาก็
1: มองแบบนั้น
0: เขามองแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมและสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เพิ่งจะส่งทูตพิเศษไปเจรจาที่รัสเซียเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์เขาก็มองนะว่าถ้าสหรัฐยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของการทำสงครามที่แท้จริงของรัสเซียเนี่ยเพราะนั้นการหารือใดๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในวังวนเหมือนเดิม
1: ค่ะไปดูกีฬากันต่อเลยค่ะ

ท่านผู้ชมฮะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้กลายเป็นว่าเข้าลูปเดิมอีกแล้วหลังจากปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะมีหวังนะฮะเหมือนจะมีความหวังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กลายไปว่าเริ่มซีซั่นใหม่มาไม่ได้เลยฮะแล้วเกมเมื่อคืนคาราบาวครับท่านผู้ชมเกมรอบ3ยูไนเต็ดเล่นในบ้านนะฮะได้ประตูนำโอ้โหลูกนี้โอ้โหเปิดตัวอย่างสวยเชเลซี่ดาวรุ่งลงตัวจริงแล้วมาได้ลูกที่2จากเมสันเมาส์โอ้โหออกสตาร์ทแบบในฝันเลยอ่ะนำ 2-0 น่ะแต่เนี่ยฮะไบตันค่อยๆไล่ขึ้นมากลายเป็น 2-1 นะฮะและนาที65โอ้โหมันจะเสียง่ายอะไรอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยกลายเป็น 2-2 และนาที69กลายเป็น 3-2 ฮะจบเกมแพ้เลยฮะโอ้โหแฟนๆยูไนเต็ดสายหัวเลยนะฮะนำก่อน 2-0 สุดท้ายแพ้คาบ้าน 3-2 นะครับเอาตกรอบสิฮะแบบนี้ไบรตันเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบ4นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่ก็นอร์ลิชซิตี้นะฮะที่จะลงเตะคืนนี้เวลา 2:00 นะครับตอนนี้กระแสแบบคาลิกไม่เอาแล้วนะคาลิกเอาเริ่มมาแล้วนะฮะอีกคู่ฮะเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับวูฟแฮมตันนะฮะท่านผู้ชมเกมนี้เอเวอร์ตันมาได้ประตูชัยนู่นเลยฮะนาที80ชาลีอัลกาลาชนะฮะก็ยิงเข้าประตูไปก็จบเกมเป็นเอเวอร์ตันเฉือนวูฟไป 1-0 ถ่ายเข้ารอบ4นะครับแล้วก็รอบ16ทีมนะฮะจะเจอกับนิวคาสเซิลนะฮะคู่แข่งร่วมลีกครับทางด้านแอสตันวิลล่าครับแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกซีซั่นก่อนนะฮะบุกไปเยือนโควินทีซิตี้ทีมแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วนะครับว่านี่ก็มาอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้วนะฮะเกมนี้วิลล่าได้ทามิอับราฮัมยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่7กับ59แล้วก็ได้ประตูปิดท้ายจากรอสบาร์คลีย์รอสบาร์คลีย์เนี่ยยิงนาที40นะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ครึ่งหลังมาได้อับราฮัมมายิงอีก1ลูกนะฮะก็กลายเป็น 3-0 นะครับวิลล่าชนะโควินทีอ่ะ 3-1 นะท่านผู้ชมฮะผ่านเข้ารอบ4โดยการไปเยือนบอนมัดคู่แข่งร่วมลีกวันที่26ตุลาคมนี้นะครับขอบคุณแจ๊สนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax ด้วยครับข้ามไปดูศึก AFC Champions League Elite โซนตะวันออกรอบลีกจัดอันดับบ้างนะครับทีมจากประเทศไทยฮะท่าเรือ FCนะเล่นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเจอกับวิเซลโกเบจากญี่ปุ่นเล่นได้10นาทีเนี่ยทีมจากญี่ปุ่นนำ 1-0 นะครับจากอิเซอิทากาฮาชิครับแต่ว่า 45-4 นะจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วปรากฏว่าท่าเรือมาตีเสมอได้ต้องจ่ายเงิน

0: มงแต่ว่าบอลไปโดนเลนคามัตสึนะรับทีมเยือนเข้าประตูไป 1-1 นะครับครึ่งหลังวิเซลโกเบก็เหนือกว่านะครับมาได้ประตูชัยในนาทีที่61นะครับจากมูโตะนะฮะก็จบเกมวิเซลโกเบก็บุกมาเฉือนการท่าเรือไป 2-1 ประเดิม3แต้มขึ้นไปอยู่ที่6นะฮะส่วนท่าเรือก็อยู่อันดับ11ครับ
1: ไปต่อกันที่เทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกกันหน่อยนะคะปันณธรสิริโฉมประเดิมเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติค่ะการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 1,899 คนจาก83ประเทศนะคะซึ่งทีมไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน25คนชิงชัย21รายการค่ะวันแรกนะคะทีมไทยลงแข่ง4ประเภทซึ่งประเภทฟรีสไตล์ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีนักกีฬาจาก27ประเทศร่วมชิงชัยไทยส่งหมอกปันณธรสิริโฉมค่ะดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีดีกรีเหรียญทองเอเชียนยูสเกมได้ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งปันณธรก็โชว์ลีลาตีลังกาพร้อมทั้งใช้ทักษะเทควันโดผสมกับจังหวะดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทำไปได้ 9.160 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองค่ะส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาเจ้าภาพเกาหลีใต้ค่ะ 9.60 คะแนนแล้วก็เหรียญเงินเป็นของเม็กซิโก 9.28 คะแนนส่วนประเภทภูมิเซ่ทีมหญิงนะคะสาวไทยก็ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนสุชานันอินแจ้งค่ะจบที่รอบ2ส่วนเดี่ยวหญิงรุ่นยุวชนอลิสเลิศมงคลสวัสดิ์ค่ะจบที่รอบ16คนสุดท้ายสำหรับการแข่งขันรายการนี้ก็จะมีไปจนถึง20กันยายนนี้ค่ะ
0: มาต่อที่ช่วง Road to Asian Game นะฮะไปดูความพร้อมของทีมตะกร้อไทยกันหน่อยนะฮะที่จะไปแข่ง Asian Game ว่าจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตั้งเป้าเอาไว้4เหรียญทองครับ

0: กีฬาเซปลักตะก้อในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฟาดลูกพลาสติกชายหญิงของไทยได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนคือต้องกวาดมาให้ครบทั้ง4เหรียญทองจาก4อีเวนท์ที่ส่งลงแข่งขันโดยทีมชายต้องการแชมป์ทั้งทีมชุดและทีมเดี่ยวดังนั้นความคาดหวังต่อความสำเร็จสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยที่น่าสนใจก็คือกีฬาเซปลักตะก้อของไทยไม่ได้ถูกประเมินเหมือนกีฬาประเภทอื่นๆทั่วไปซึ่งการได้ 2-3 เหรียญทองจาก4รายการอาจถือเป็นความยอดเยี่ยมของหลายๆชาติทั่วเอเชียแต่สำหรับประเทศไทยแล้วนั้นนะคะการพลาดเหรียญทองเพียงเหรียญเดียวอาจถูกมองได้ว่าเป็นความล้มเหลวประจำทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากนักกีฬาชายทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานอยู่ที่มูลนิธิตะก้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีเพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคนิคเฉพาะบุคคลให้มีความพร้อมมากที่สุดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ค่ะ
1: นักกีฬาเราก็ได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับสำหรับความพร้อมในตอนนี้ก็คือเราจะเร่งมากไม่ได้เต็มที่ของเวลาที่เรามีอยู่ว่านักกีฬาส่วนหนึ่งก็มีอาการไม่ถึงกับบาดเจ็บครับมันเป็นอาการที่ต้องพักจากการซ้อมเพื่อฟื้นฟูให้มันกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเราก็จะมีการเสริมในเรื่องของแผนการเล่นรูปแบบการเล่นนะครับในทีมชายเนี่ยเราตรงทำการแข่งขันได้2ประเภทคือประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวเราก็ต้องทำให้ได้ทั้ง2ประเภทเนี่ยครับผู้แข่งขันของเราเท่าที่ประเมินจากเบิร์นแชมเปี้ยนชิพที่มาเลเซียและคิงส์ครับที่กรุงเทพเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศนะครับที่มีการพัฒนารูปแบบการเล่นรวมทั้งเกมลุกที่มีประสิทธิภาพมากจากการแข่งขันคิงส์ครับครั้งล่าสุดนี้เราจะเห็นว่าในประเภททีมเดียวเนี่ยทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมาเกาหลีมีโอกาสแพ้ชนะกันได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะในการแข่งขัน5แต้ม

0: ำหรับทีมเซปักตะก้อชายไทยที่มีโปรแกรมประเดิมสนามแมตช์แรกประจำทีมชุดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ซึ่งตัวฟาดหลักประจำทีมอย่างฟิลจิรศักดิ์ผักบัวเงินยอมรับค่ะว่าตั้งความหวังที่จะประสบความสำเร็จทั้ง2ประเภทเพื่อประกาศศักดาการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในกีฬาชนิดนี้ค่ะ
1: ความคาดหวังตรงๆก็อยากจะประสบความสำเร็จครับทุกรายการเลยเพราะว่าอยากจะสร้างมาตรฐานในการเล่นในระดับที่สูงสุดของกีฬาประเภทนี้นะครับแล้วก็อยากจะรักษาศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นเบอร์หนึ่งของกีฬาชนิดนี้ของโลกของเราไปด้วยครับ
0: ขณะที่ทีมหญิงที่ได้สมฤดีปลื้มปรักมลิกาบุญทศรวมทั้งวิไลวันโคตรพรหมทำหน้าที่ประคองทีมในการชิงชัยประเภททีมชุดและประเภท4คนหญิงซึ่งหากผลการจับสลากเป็นใจตั้งแต่รอบแรกๆการันตีได้เลยนะคะว่าต้องมีเหรียญทองกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยอย่างแน่นอนค่ะ

0: ุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เอเชียนเกมนะคะไปดูทีมแข้งสาวไทยค่ะเตรียมลงเตะนัดที่2ขณะที่กีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะทีมแข้งสาวไทยปรับโปรแกรมการซ้อมค่ะเนื่องจากว่าฝนตกหนักก็เข้าฟิตเนสกันแทนเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปในวันนี้ค่ะเวลาบ่าย 2:00 ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปานะคะซึ่งนัดแรกไทยก็พ่ายเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่ไชนีสไทเปชนะเวียดนามมา2-1ค่ะโดยพิสมัยสอนใสนะคะกองหลังทีมชาติไทยบอกว่าทุกคนเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีมีร่างกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากได้ฟื้นฟูมาเมื่อวานนี้ซึ่งไชนีสไทเปชุดนี้ค่ะเป็นทีมที่มีผู้เล่นค่อนข้างดีทีเดียวได้ตัวผู้เล่นที่โอนสัญชาติมาจากญี่ปุ่น2คนทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ซ้อมด้วยกันมาตั้งแต่เอเชียนคัพนะคะทีมเราจะเอาชนะได้คือเรื่องของทีมเวิร์คเราต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ค่ะทางด้านของทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย20คนก็เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยสมาคมตั้งเป้าคว้า2เหรียญนะคะซึ่งสตาฟโค้ชมั่นใจค่ะว่าทีมหญิงแล้วก็ทีมชายมีลุ้นซึ่งขณะนี้นักกีฬาทุกคนก็มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนๆชาวไทยโดยโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษ์ค่ะบอกว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์ค่ะหลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ไม่มีนักกีฬาคนไหนได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่ก็อาจจะมีอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะภาพรวมถือว่าพร้อมสมบูรณ์แบบค่ะทีมหญิงก็มีความพร้อมอย่างลงตัวเหมือนกันนะคะขณะที่ทีมชายก็สู้ได้กับทุกชาติอาจจะต้องพิจารณาการจับคู่ในประเภทชายคู่ตามลักษณะของคู่แข่งอีกครั้งหนึ่งโดยการแข่งขันก็จะมีขึ้นในวันที่20-29กันยายนนี้ค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดของเทพวันทันข่าวประจำวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการตลาดสนามเปล่านี่เลยนะคะรายการที่จัดของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: สดชื่น

0: แต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
1: ึ่
0: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทย
2: wow.
0: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆนะคะหนักๆแล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
1: นี่คือน้ำลาย
0: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ช้อนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
1: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
0: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุภัณฑ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
1: นะไซส์ใหญ่นะไซส์ใ
2: หญ่
0: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
1: ้
0: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
1: เหลืองทอง
0: ใช่ถูกต้อง
1: หน้าทานมาก
2: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
0: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้ดู
1: อ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ลาบขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้ว
0: ัน
1: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตคะสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
1: จริง
2: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว มีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
1: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ0266660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวด ใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
2: แล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
0: ๆ
2: แล้วเมื่อกี้น่าเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้

0: แท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายๆต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายๆไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
0: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
0: ็
1: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
0: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ต้องหลาย
0: คนเป็นไงคะรสชาติ
2: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
0: ใช่ๆ
2: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
0: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
2: มันหอม
0: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
2: บอกไม่ถูกมันหอมมากคุณผู้ชมต้องลองอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
0: ค่ะ
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
0: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุกนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่
0: หร
2: ือ
0: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
2: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
0: คนที่ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
2: ้
0: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
2: เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
0: ้
2: เก็บไว้ได้นานไหม
0: โอ้หลายปีค่ะ
2: ยังไม่ทาน
0: หลายปีเลย
2: สบายมากเลย
0: 5ปีก็ยังได้เลย
1: สบายๆ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
0: ใช่
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
0: ้ใช่
1: ของแท้เท่านั้นนะอ่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
2: เลี่ยงเลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
0: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ตอเขาชิม
2: เป็นไงเป็นไง
0: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
1: โทษนะฮะ
0: ทุกหยด
2: นี่เห็นไหมให้พ
0: ี่
2: วินชิมเป็นไง
0: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
2: โอ้โหโอ้โหฟิน
0: ฟินมาก
2: คุณคะคุณคะ
1: คุณเดี๋ยวนะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
0: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุกที่ไม่เหมือนใคร
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยซิ
1: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
0: ใช่
1: ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
0: อ
1: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบ
0: ใช่ถูกต้อง
2: เอาจริงๆนะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะใครกินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
1: มะนาว
0: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
1: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ่
2: น่ากินมาก
0: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: จิบไหมคะพี่วิน
1: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
2: แ
1: ม
2: ่
1: ขออนุญาตนะคุณ
2: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
0: ค
2: ือกินเนี่ยใครที่มีแอคแคทแคทแคทคอก็ดื่มดี
0: นี่คือได้เลย
2: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
0: ้
2: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
0: โอ้ยน่ากินอ่ะ
2: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุกเนี่ยก็คือฟินแล้ว
0: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
2: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบ แบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
1: ้
2: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
0: ว้าว
2: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
0: ได้เลย
2: เทจากขวดเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
2: คืออยากได้ความแบบเยอะ
0: ๆ
2: คุณภู
1: ดูสิเนี่ยเหรอคุณ
2: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
0: ช้ำมาก
2: แบบช้ำช้ำว้าว
0: ว้าวเลย
2: ว้าวแบบ
0: หยดแบบสุดยอด
2: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
1: ครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหแม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมือถือทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
0: ใช
1: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
2: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากควรเครม
0: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
1: ี้
0: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานเนี้ยไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
2: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
0: ใช่ๆๆ
1: คือเขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
0: ่เขาก
1: ำลังเบ่งบาน
0: ใช่ถูกต้อง
1: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
0: ถูกต้อง
1: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต๋อเราไม่รู
2: ้เช็คไม่เป็นเหรอ
1: ไอ้แท้มันยังไง
2: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่สลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
1: แท้ยังไง
2: แท้คือยังไงต้องทํา
0: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ําผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทําไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทําทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่าเนี้ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ําผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทําการแตกรังได้ในเนื้อน้ําผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ําลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
2: เห็นแล้วคุณผู้ชม
0: เห็นไหม
2: เห็นแล้ว
0: เดี๋ยวนะ
2: มันเป็นเหลี่ยมๆมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
0: ู้
2: ชม
0: เห็นไหม
2: เห็นไหมเนี่ย
0: นะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก็คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
2: ้
0: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุกไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
1: ่
0: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิกเก็ตดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
2: ค่ะ
1: เย้โอ้ได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
0: ็
1: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
2: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
1: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
2: ับจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมากแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติแล้ว890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระ ป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990 บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990 บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
2: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
1: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
0: ใช่
1: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
0: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 มล.คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไง
2: เด
0: ี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมข
2: า
0: ขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
2: ค่อยๆหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
0: ถูกต้อง
2: สีเหลืองทองออกน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
0: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้1ช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
2: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
1: น
0: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
0: ม
1: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
2: ่
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
2: เห็น
0: ไหมคะค
2: ุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
2: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
1: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะ ป็นยังไงคะ
1: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
1: ผมจะทำเมนู
2: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้มั้ยดับกระหายได้มั้ย
0: ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
1: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
2: ได้เลย
1: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
2: เรากินไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
2: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
1: น้ำแข็งมา
2: คือน้ำไหลอีกแล้ว
1: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
2: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
2: ทำงานได้เองเลยเนี่ย
1: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: เหมือนกับร้านอาหาร
2: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
1: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
1: ่
0: น
1: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำฉ่ำฉ่ำมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กากถึงขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
1: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
1: ะกับน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้งก็ดีนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
2: เห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
1: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
1: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเกิร์ต
2: ได้หมดได้หมด
1: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
1: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
2: ใช่
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้คุณออยมานี่ดีมากๆ
2: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆแล้วอันเนี้ยของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค
1: ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวด ไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
3: โอ้
1: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
3: โอ้เยอะมาก
1: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยท
3: ั้
1: งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
2: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
0: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
1: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
2: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
0: แต่ว่าวันนี้เราขอ
2: ให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
1: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว้
0: เตรียมมาให้จริง
1: จริง
0: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
2: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ญาติที่เป็นคนรับชื่นใจใครๆก็ชอบเนาะ
1: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ

0: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเดือดลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as we always have to compile the evidence
4: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
5: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
6: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
1: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
7: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
8: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
9: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
10: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
11: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
1: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
15: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
16: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
1: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
17: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
18: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
19: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
20: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
21: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
19: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผู้ชมมาเติมความสดชื่นกับเมนูโปรดของทุกคนกันมากดีกว่าทำไมพูดถึงทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเกือบทุกคนนะตื่นมาเราต้องการความสดชื่นใช่ไหมเราต้องการการเฟรชเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟแต่ถ้าพูดถึงกาแฟแล้วถ้าเกิดมันไม่กินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้วันนั้นทำงานไม่เต็มที่ไม่มี energy เลยเอาอย่างนี้พูดถึงกาแฟจะเป็นใครไม่ได้พูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณโจ้กาแฟนกคู่ค่ะสวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับส้มสวัสดีครับ
19: สวัสดีท่านด้วยครับผมสีมากเพราะว่า
22: เจอกันอีกแล้ว
19: ใช่เจ้าของเลย
22: แน่นอนครับผมทุกครั้งที่พูดถึงกาแฟนกฮูกครับผมนะครับโจ้ก็จะเอาเป็นคนที่ออกมาพูดเองนะครับแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการผลิตในการแบบว่าดื่มด่ำกับกาแฟนกฮูกทุกๆครั้งเลย
19: จริงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกคนนะอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยนะคะตื่นมาเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องกินกาแฟแล้วกาแฟ1แก้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างดูค่ะ นี่ยผงกาแฟถูกต้องไหมคุณโจ
22: คืออันนี้อันตรายมากผม
19: มีอะไรบ้างคะอันนี้พวกนี้
22: หลายคนนะครับที่ตื่นเช้ามาเน
19: ี่
22: ยกินกาแฟ3 in 1ซึ่งนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนมข้
19: น
22: น้ำตาลและครีมเทียมนะครับคือจริงๆต้องบอกกาแฟเนี่ยดีต่อสุขภาพนะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับกาแฟทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายแล้วก็ทำลายสุขภาพนะครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปครีมเทียมมากเกินไปแน่นอนว่านี่แค่วันเดียวนะ
19: เ
22: ฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ถ้าเป็น1เดือนจะเกิดอะไรขึ้น
19: นี่นะครับ
22: นี่คือสิ่งที่เราทำให้ดูนะ30วันคุณกินเช้าคุณกินเย็นนี่คือน้ำตาลนี่คือครีมเทียมและนี่คือนมข้นหวาน
19: อันนี้เดือนนึง
22: อันนี้1เดือนนะครับ1เดือนคุณบริโภคเข้าไปมากมายขนาดนี้แน่นอนผมบอกนะครับว่าสุขภาพของเรานะครับ
19: ม
22: ันซ่อมแซมแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
19: ก็อย่างที่บอกไงอร่อยถูกปากอ่ะแต่ว่าแบบว่าลำบากเงินในกระเป๋าแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีพูดตรงเลยคืออะไรรู้มั้ยส้มนะเป็นผู้หญิงอ่ะคุณโจ้โทษนะคะเห็นแค่นี้อันนี้โทษนะนี่น้ำตาลใช่มั้ยคะตกใจนะคุณกินเดือนนึงเนี่ยน้ำตาลคุณเข้าร่างกายหนูย้ำอีกรอบนะและถ้าอันนี้คือครีมเทียมใช่ไหมคะ
22: ใช่ครับ
19: 1เดือนครีมเทียมเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้คือนมข้นถ้าเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้แค่ต่อเดือนแล้วถ้าเรากินแบบนี้ค่ะเป็นประจำมันจะเป็นไงคุณโจ้เอาเริ่มตัวที่ถ้าเรากินน้ำตาลหรือกินหวานมากเกินไปก่อนมันจะเป็นไงคะคุณโจ้
22: ผมบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนะการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากจนเกินไปแบบนี้นะใครหลายคนที่ยังดื่มกาแฟ 3 in 1ที่ยังเติมโหมากมายขนาดนี้นะมีความเสี่ยงสูงมากๆอันนี้แสดงความกังวล นะครับผมซึ่งที่สำคัญการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เราง่วงนอนเป็นโรคขี้เกียจ
19: โอ้ยอันนี้จริงคุณโจ้
22: เพราะน้ำตาลมากเกินไปแน่นอนว่าทำให้ร่างกายนี่เริ่มตอบสนองช้าลงนะครับอันนี้พอขี้เกียจก็นอนน้ำตาลก็ขึ้นก็กลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโอ้หลากหลายเรื่องราวมากจริงๆนะและสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากเกินไปจะทำให้คุณแก่เร็วนะครับผม อันนี้น่ากลัวมากจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เคยแบบว่าเด้งดึงต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดนะครับเพราะน้ำตาลจะไปดูดซึมต่างๆเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นลดละเลิกได้ก็อยากให้ลดละเลิกนะส้มนะ
19: จริงค่ะอันนี้เป็นส่วนน้ำตาลหรือว่าเรากินหวานมากเกินไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกินครีมเทียมมากเกินไปล่ะคะคุณโจ้ส่งผลยังไงอันนี้คือครีมเทียมนะ
22: ผมบอกอย่างนี้ก่อนน
19: ะ
22: การบริโภคครีมเทียมมากเกินไปคือการเพิ่มไขมันเลวในร่างกายหรือ LDL ถ้าวันนี้เราตัดออกนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่สุขภาพที่ดีก็จะตามมา
19: จริงค่ะคุณโจ้กำลังจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเรายังคงกินกาแฟได้เหมือนเดิมแต่เราจะต้องเลือกไงเป็นกาแฟที่กินแล้วเนี่ยอ่ะโอเคแน่นอนอ่ะปลอดภัยที่สำคัญคือรสชาติต้องดีพูดงี้คุณผู้ชมว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็คือคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะ
22: ผมบอกอย่าง
19: น
22: ี้แล้วกันจ้ะว่ากาแฟนกฮูกของเรานะผ่านกระบวนการคัดสรรฮะกระบวนการวิจัยต่างๆเนี่ยจนออกเป็นกาแฟนุกใช้เวลา1ปีนะส้มนะ
19: 1ปี
22: 1ปีเต็มๆนะครับในการที่สุดท้ายเนี่ยรสชาตินะครับและกลิ่นหอมละมุนของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แบบนี้นะครับผมใช้เวลา1ปีเต็มๆและปัจจุบันเนี่ยเราขายมาแล้วกว่า3ปีนะครับมีฐานลูกค้าหลายแสนหลายล้านคนทั่วประเทศที่เป็นแฟนประจำและชื่นชอบในกาแฟนกฮูกของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากต่างๆเหล่านี้เรายังไม่ได้พูดถึงสารสกัดต่างๆเลยนะซ
19: ึ่
22: งเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบเต็ม
19: ๆค่ะคุณโจ้อันนี้อยากทราบนิดนึงว่าเราอยากเห็นว่ามันแตกต่างขอแบบเด่นๆของกาแฟนกฮูกหน่อยค่ะ
22: กาแฟเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่กาแฟนกฮูกของเราเนี่ยใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ดีที่สุดอาราบิก้ามีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะ
19: ของ
22: เราใช้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดนำเข้าจากต่างประเทศ 100% น
19: ะครับ
22: แน่นอนว่าพอเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ขึ้นมาเตะจมูกหอมมากนะครับเดี๋ยวอันนี้คือประโยชน์หลักๆของกาแฟนกฮูกเลยครับผม
19: นะคะสิ่งหนึ่งเมื่อกี้คุณโจ้บอกว่าเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบกัน
22: ขอเล่าที่มาที่ไปได้ไหม
19: เล่าเลยอยากเมาเลยค่ะคุณโจ้
22: เราเนี่ยเป็นกาแฟที่จริงใจต่อผู้บริโภคครับวันนี้เราบอกว่าเราจะใส่สารสกัดหลายสิบอย่างเข้าไปเนี่ยถามว่าวันแรกถามว่าเราจะใส่สมุนไทยเข้าไปได้ไห
19: มอ
22: ่ะใส่สะระแหน่ใส่แบบว่าผักใส่แบบว่า
19: ธัญพืช
22: เข้าไปได้ไหม
19: ผลไม้ใดๆค่ะ
22: คือจริงๆเราใส่ได้นะแต่ประเด็นคือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปซื้อในตลาดก็ได้ไปปลูกหลังบ้านก็ได้กินเหมือนกัน3บาท5บาทนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเราอยากใส่สารสกัด ที่มีคุณภาพที่มีราคาแพงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดหรือถ้าคุณไปซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดผังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโส
0: ม
22: หรือคอลลาเจนต่างๆกระปุกนึงเป็นพันนะครับแต่เราเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมอยู่ในกาแฟนกฮูกเพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราให้กับนักดื่มของเราแน่นอนว่าหลายสิบอย่างทุกตัวเนี่ยไม่ได้หาได้ทำท้องตลาดไม่ได้ปลูกเองได้ตามหลังบ้านนะท
0: ุ
22: กตัวเราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นความจริงใจที่เราอยากจะมอบให้ผู้บริโภคจริงๆครับ
0: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่แพงด้วยน
22: ะ
0: ต้นทุนสูงแล้วก็คุณโจ้คือเราสกัดถูกไหมอ
22: ัน
0: นี้สกัดมาเพื่อว่าเวลากินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เหม็นกลิ่นสมุนไพร
22: แน่นอน
0: อร่อยเลยแหละพูดตรงๆ
22: เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสารสกัดทุกตัวเนี่ยเราสกัดเย็นมาสกัดด้วยเทคโนโลยีสูงสุดจากโรงงานทำให้สารสกัดทุกตัวเนี่ยพอมันอยู่ในกาแฟแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้กลิ่นใดๆกลิ่นเดียวที่จะได้คือกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าสำหรับนักดื่มกาแฟหลายคนดื่มกาแฟนกฮูกมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนะว่ากาแฟของเราเนี่ยใส่สารสกัดเข้าไปหลายสิบชนิดนะคร
0: ับ
22: นึกว่าโอ้ทำเป็นกาแฟยี่ห้อนี้อร่อยจังนะครับก็อยากจะบอกว่าดื่มนะครับใครยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกนะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองดื่มกาแฟนกฮูกดูนะครับเป็นกาแฟนกฮูกที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับผมและอยากให้ทุกท่านนะบอกต่อกับคนที่เรารักด้วยพ่อแม่นะครับพี่น้องที่ดื่มกาแฟ 3-in-1 หรือกาแฟที่มีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
22: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
21: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ป
21: ั
2: จจุบันผมอายุ50ปีนะครับอาชีพก็เป็นช่างอุตสาหกรรมผมคนหนึ่งนะครับที่ว่าดื่มกาแฟจัดวันหนึ่งผมดื่ม 3-4 แก้วนะครับรสชาติกาแฟที่ผมดื่มเนี่ยก็เป็นรสชาติหวานมันก็ดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมทุกวันทุกวันทำร้ายร่างกายของเราทำให้สุขภาพของเราแย่ลงผมจึงเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำบ้างนะครับไอเราก็ดื่มไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่ครับก็ดื่มต่อไป

0: ไม่ได้ไม่ไหวจนวันหนึ่งผมมาเจอกับกาแฟนกฮูกผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าชอบมากครับเป็นรสชาติกาแฟที่ผมตามหามานานอีกอย่างที่ผมชอบคือส่วนผสมของสมุนไพรของเขานะครับ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: ตอนนี้ค่ะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยโทรกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะมากเพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจเพราะคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้ดังมากจริงนะคือหนึ่งเลยรสชาติเนี่ยหอมหวานมันอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มจริงๆถ้าดูรายการอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบโทรนะก่อนสินค้าจะหมดเตือนแล้วนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนบอกว่าคือพอดื่มปุ๊บคุณโจ้เขาชอบมากๆคือรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำตอนนี้คือผลิตไม่ทันคุณโจจริงเปล่าวะ
2: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเราเนี่ยมีการผลิตสดใหม่ทุกเดือนนะครับแล้วก็ผลิตตอนนี้เริ่มที่จะเพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงหลังของเราเนี่ยได้ไปออกรายการทีวีดิจิตอลค่อนข้างเยอะ
1: นะครับ
2: แล้วก็มีลูกค้าใหม่นะครับที่มาซื้อแล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะครับที่ยังมาซื้อซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของการรับสินค้าของเรานะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมคือมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้มาตรฐานในการผลิตสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO นะครับ GMP นะครับหลากหลายตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้และที่สำคัญคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนของกาแฟนกฮูกนะครับที่ยังดื่มนะทั้งเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของกาแฟนกฮูกทุกๆซองครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีน้องมิตร ไม่ต้องพูดเยอะเนาะน้องมิตรจะโทรไปหลากหลายแบบจริงๆคุณโจ้ขอยืนยันการันตีว่ากาแฟนกฮูกซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งของแท้แน่นอนเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยากให้นะครับทุกท่านนะครับมั่นใจในคุณภาพและโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่มีเดียช้อปปิ้งนะครับผมเพราะว่าทุกๆสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนกฮูกหรืออย่างอื่นเนี่ยซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งเนี่ยแน่นอนจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมของแท้ 100% นะครับสามารถสั่งซื้อก็ได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะมีเดียช้อปปิ้งเรามีสโลแกนนะมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: ถูกต้องครับ
1: ต้องเป็นแบบว่าพนักงานพี่ๆเราเท่านั้นนะคะสอบถามกันได้หลังไมค์ละกันเนาะทีนี้คุณโจ้ยังคงติดค้างเพราะเราต้องย้ำกันเสมอว่าเรื่องราวของรสชาติกาแฟเนี่ยนะคะของกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมคุณโจ้เราต้องพิสูจน์กันเนี่ยแหละค่ะ
2: วันนี้อยากย้ำว่ากาแฟนกฮูกของเราน
1: ะ
2: แน่นอนว่า1เลยเนี่ยคนละลายง่ายมากและ2คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าที่ไม่สามารถเลียนแบบได้นะครับผ
1: ม
2: และอยากให้ชิมหน่อยได้ไหมช่วยชิมให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ตัวแทนหมู่บ้านเหรอคะ
2: ลองชิมกาแฟนกฮูกดูไหมคร
1: ับ โอ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างยิ่งเลยค่ะคุณโจ
2: ้
1: ขออนุญาตนะคะสีนี่คือสีที่ถูกต้องนี่คือกาแฟนกฮูกสีต้องถูกต้องคนง่ายละลายไวและที่สำคัญต้องกินฟรีด้วยค่ะ ขอชิมนะคะ
2: แตกต่างไหม
1: พอดีคุณโจ้พอดีเหมือนว่าไม่หวานแหลม
2: ผมจะบอกอย่างนี
1: ้แล้วก็
2: อันที่หนึ่งเลยนะ
1: มีความกลมกล่อม
2: ถูกต้อง
1: อีกได้ไหมคะคุณโจ้เชิญพูดเลยค่ะเชิญพูดเลยค่ะชิมนะคะ
2: จ้าเชิญ
1: คืออ
2: ันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมคือในเรื่องของกลิ่นนะจะมีกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาจะมีกลิ่นของสารสกัดอื่นๆเข้ามาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางเจอบนกาแฟนกฮูกได้เลยกลิ่นของกาแฟนกฮูกเนี่ยเป็นกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของรสชาติครับรสชาติของกาแฟนกฮูกคือรสชาติกาแฟแท้ๆ 100% จากคอกาแฟเพื่อคอกาแฟนะครับแต่รสชาติอื่นๆเนี่ยที่ทำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของสารสกัดอะไรต่างๆที่เข้ามาทำให้รบกวนบรรยากาศและประสบการณ์ในการดื่มอันนี้คือจะไม่มีบนกาแฟนกฮูกแน่นอนในนี้เราขอรับประกันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าของเราไม่มีไขมันทรานและไม่มีคอเลสเตอรอล

0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ส้มขอพูดแบบฟิลลิ่งนะรีวิวคุณโจคือรสชาติแบบอร่อยติดปากหรือรู้สึกว่าติดใจจะมีความเลยนะความเข้มข้นของอาราบิก้าแบบแท้ๆอ่ะตรงปลายลิ้นอัน
0: นี้พูดแทนลูกค้าของเราหลายล้านคนด้วยนะที่ซื้อแล้วซื้ออีกนะเพราะติดใจในรสชาติของเรา
1: เราทานแล้วรู้สึกว่าเบากินแล้วรู้สึกว่าเบาแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วน้ำตาลจะใสเท่าไหร่ครีมเทียมจะใสเท่าไหร่นมข้นจะใสเท่าไหร่พอทุกอย่างนะคะเราเลือกมาให้แล้วให้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าหนึ่งเลยทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าสองก็คือว่าซื้อกับมีเดียช้อปปิ้งเนี่ยอันเนี้ยดีแน่นอนนะคุณโจ้เน
2: า
1: ะ
2: และอยากจะเน้นย้ำด้วยนะครับว่านอกเหนือจากกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้สารสกัดนะครับหลายสิบชนิดที่เราใส่เข้าไปซึ่งเป็นสารสกัดที่ราคาแพงในท้องตลาดนะครับและแน่นอนว่าไปหาซื้อกันแบบนี้นะกระปุกหนึ่งกันเป็นพันๆนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามินแคลเซียมต่างๆแต่วันนี้เราใส่ให้กันแบบฟรีๆอ่ะส้มอยู่ในกาแฟนกฮูกของเราแล้วนะครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจมาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995 บาทเหลือเพียงแค่490 บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
4: พี่อายุ58 ปีเคยเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแล้วปัจจุบันนี้เกษียณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วก็โดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเวลาไปร้านน้ำชงเนี่ยก็จะชอบแบบหวานๆนำแล้วก็ต้องใส่ครีมใส่นมข้นใส่น้ำตาลเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโชคดีนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาแนะนำก็หลังจากที่ได้ดื่มกาแฟนกฮูกเนี่ยก็ในส่วนของรสชาตินะคะกาแฟก็เข้มหอมมันกำลังดีก็รับรองว่าจะติดใจเลยค่ะ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
1: โอ้โหคุณผู้ชมขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสายหลังไมค์คือเยอะมากๆกาแฟหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมนะคะกินแล้วถูกปากถูกใจแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยต้องกาแฟนกฮูกค่ะเพราะตกซองเราไม่ถึง9 บาท
0: ถูกต้องครับผมถูกมากๆเลย
1: จริงๆคุณโจเมื่อกี้กินแล้วลดมากๆค
0: ่
1: ะยังไงคะคุณโจ
0: อยากจะฝากไว้ครับผมว่าในส่วนกาแฟนกฮูกนะผมมี3ข้อที่อยากจะฝากไว้นะคืออันที่1เนี่ยเรื่องของรสชาติครับ
1: จริง
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับบวกกับสารสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนรสชาติถูกปากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม
1: ่
0: อย่างที่2นะคือสารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สารสกัดที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโสมรังนกคอลลาเจนนะครับมัลติวิตามินต่างๆมันพูดไม่หมดมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งแต่ละตัวแน่นอนว่าถ้าไปซื้อแยกซื้อต่างหากกระปุกละเป็นพันนะนี่ดูข้างหลังนี่ใส่ตัวหนังสือเยอะมากเลยหลายสิบชนิดนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเรานะครับและอย่างที่3ครับความคุ้มค่าจ้ะเพราะว่าตกเฉลี่ยเนี่ยซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับผมกินกันไปยาวๆเลยใครที่เคยกินกาแฟแก้วนึง60-80เนี่ยเหลือแค่วันละ9บาทนะครับผมตกเดือนนึงกินกาแฟเดือนละเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยว9 × 9 × 30 270 บาท
0: เป็นไปได้ยังไง
1: จริงเหรอ
0: นะครับเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้ากินกาแฟไปตามคาเฟ่แล้วตกเดือนนึง 3,000 นะ
1: ใช่
0: งั้นเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ 3,000 บาทคุณจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมแล้วเก็บเงินจำนวนหนึ่งมากินกาแฟนกฮูกของเราดีกว่าครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า า1แพ็คแบบนี้นะคุณโจ้เนาะก็คือเราจะมีเป็น10ซองเล็กแบบนี้นะคะพกพาไปไหนก็ได้ต่างประเทศต่างจังหวัดคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานคือที่ไหนก็ได้ค่ะพกไปได้คุณผู้ชมแต่อันนี้ต้องนิดนึงคุณโจ้กาแฟนกฮูกใส่กี่กรัมคุณโจ้
0: เราใส่ไปให้เต็มๆทั้งหมดเนี่ย15กรัมเลยนะครับผมให้เต็มอิ่มกับประสบการณ์ในการดื่มกาแฟที่อร่อยและหอมด้วยอาราบิก้าครับ
1: ค่ะคุณโจ้พูดนิดนึงว่าของที่วันนี้คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอกาแฟนกฮูกเนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบคำนี้จริงใช่ไหมคุณโจ้
0: เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะหลากหลายคนนะครับก็บอกว่าเคยกินกาแฟมาหลายยี่ห้อนะครับผมและพอได้เริ่มชิมกาแฟนกฮูกมีการชิมและซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นคอกาแฟนักดื่มกาแฟก็หันมาดื่มกาแฟนกฮูกแทนกาแฟ 3-in-1 แบบเดิมนะครับวันนี้นะสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยากจะตัดวงจรน้ำตาลอยากจะตัดในเรื่องของไขมันออกนะครับผมอยากให้กาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะก็คือคุณผู้ชมถ้าพูดง่ายคือเราก็คงยังได้กินกาแฟเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ถ้าเราเลือกได้คุณผู้ชมนะคะหนึ่งเลยส้มว่าความอร่อยเนี่ยเรายังคงได้เหมือนเดิมสองก็คือว่าคุณผู้ชมเอาจริงๆนะสมมติคุณซื้อเนี่ยหนึ่งแพ็คแบบนี้คุณกินได้สัก10วันแล้ววันนี้คุณได้ไปคือเยอะมากคือทานยาวๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีความสุขในการใช้จ่ายได้กินของอร่อยๆเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยเป็นกาแฟนกฮูกที่ตอนนี้ครองใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะคุณโจสั้นๆหลายคนบอกว่าถ้านึกถึงกาแฟที่หอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกไหมแล้วเป็นอาราบิก้าแท้ๆเลย 100% ต้องกาแฟนกฮูกเท่านั้นยากที่จะลอกเลียนแบบจริงไหม
0: อยากจะรับประกันอันที่1ก่อนเลยด้วยยอดขายของเรานะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยไปกว่า10ล้านซองแล้วนะครับผมแน่นอนลูกค้าหลายล้านคนทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าของกาแฟนกฮูกซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อฝากคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตของเรานะครับออร์แกนิกจริงๆหลายคนชื่นชอบหลายคนซื้อซ้ำเลยนะครับและที่สำคัญคือจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ากาแฟของเราเนี่ยไม่ได้หอมอร่อยแบบกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับหลายคนชื่นชอบและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลไม่มีเลยนะครับใครที่ดื่มกาแฟ3-in-1อยู่สามารถมาดื่มกาแฟนกฮูกของเราได้นะครับผมแน่นอนว่าวันนี้นะอยากจะแนะนำใครที่ไม่เคยชิมวันนี้โปรโมชั่นดีจริงๆซื้อเลยนะครับอยากให้โทรเข้ามาและอยากให้มั่นใจด้วยว่ากาแฟนกฮูกของเราผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดสามารถซื้อผ่านมีเดียช้อปปิ้งทางช่องทางนี้ได้เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะคือได้ของแท้แน่ๆนะคะกินแล้วสบายอกสบายใจโปรโมชั่นวันนี้คุณโจ้บอกว่าจัดให้จุกจริง
0: ๆโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: พทบ.5เสนอรายการ

0: อนเดรัจฉานยังศรัทธาพุทธศาสนาของเราเลยนะจะบอกให้วัดไผ่เขียวดอนเมืองกทม.
1: วัดไผ่เขียวเดี๋ยวนี้ดังมากมีถ้ำพญานาคด้วยนะจอม

0: าชอบที่จะไปสายมูเขาชอบที่จะไป
1: ใครที่ชื่นชอบสายมูและเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติไม่ควรพลาดวัดนี้วัดไผ่เขียวเขตดอนเมืองกทม.
2: เนี่ยพญาอนันต108เสียรเป็นปางนาคปลกสมเด็จพระพุทธจักรพรรดิเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเก่าของวัดหลวงพ่อองค์เดิมท่านสะสมไว้ก็เลยว่าเอ๊ะถ้าคนจะมาเที่ยวกราบไหว้แล้วเนี่ยทำเป็นนาคปลกดีกว่านะได้ไหว้พระได้อะไรด้วยก็เลยมีประดิษฐานพุทธรูปไว้ด้วย
1: เพราะที่นี่มีถ้ำพระยานาคาอยู่ใต้องค์เจดีย์และพญานาคตนนี้มีเสียรถึง108เสียรทีเดียว
3: เพราะวาสนาร้อยชั่งกำลังตกในเจดีย
2: ์องค์นี้ก็คืออนันตนาคราชมีทั้งหมด9เสียรใหญ่แต่คือจริงพญาอนันตะคำว่าอนันตะหมายความว่าไม่มีประมาณท่านสามารถจำแรงแปลงกายออกแบกเป็นพันๆเสียนก็เลยพาโยมสร้าง108เสียนได้เจ้าภาพทุกเสียนเลย
1: ความแรงของสื่อออนไลน์ส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมถ้ำพญานาคากันทุกวันบางช่วงบางตอนถึงขั้นเต็มถ้ำเลยทีเดียว
2: คนที่เขามีซิกเซนเขาจะสัมผัสได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาจะสัมผัสได้นี่ก็คือตระกูลวิรูปักษ์สีทองเนี่ยปูนทุกเกล็ดทุกเกล็ดผสมปูนน้ำมนต์จากสถานที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะจึงเกิดความคลังขึ้นมาแล้วก็องค์ที่สองก็เอราปฐะตระกูลเขียวอันนี้เป็นกูลตระกูลของปู่ศรีสุทโธเนี่ยคนก็จะมานิยมมาลอดมาอะไร
4: ค
2: ำชะโนดเลยองค์นั้นก็สีรุ้งฉัพยปุตตะแล้วก็องค์นั้นที่คนคลั่งๆหน่อยก็กันหาโคตมะเนี่ยองค์นี้จะเป็นสีดำ
1: มชรงงไม่ใช่เรื่องงมงายตามตำนานพุทธประวัติเล่าว่าพญานาคเลื่อมใสองค์ศาสดาแห่งศาสนาพุทธและขอบวชเป็นพระโดยปลอมตัวมาเป็นคนแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าพญานาคเป็นเดรัจฉานจึงไม่บวชให
5: ้
2: นาคสี่ตระกูลใหญ่ตระกูลวิรูปักษ์จะเป็นสีทองการปั้นนาคแต่ละองค์ที่นี่นะอาตมาก็มีความเชื่อว่าท่านจะมีที่มาที่ไปเพราะว่าเดิมตรงเนี้ยชายเจดีย์ไปเนี่ยมันเป็นหนองน้ำเก่าของคนโบราณจึงเกิดแนวคิดทำเมืองบาดาลขึ้น
1: นาคเสียใจที่บวชพระไม่ได้จึงขอให้เอาชื่อของตนเองไปเรียกขานคนที่จะบวชว่านาคจึงเป็นที่มาของคำเรียกขานนาคก่อนห่มผ้าเหลืองเป็นพระณวันนี
3: ้คนเรามีกรรมเหมือนคำพุทธภาษิตว่าเกิด
2: ไปอัญเชิญมวลสารจากคำชะโนดจากพระธาตุพนมจากลุ่มแม่น้ำโขงจากศรีสัตนคราชคือหมายความว่าสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาคเนี่ยไปอัญเชิญมวลสารอัญเชิญน้ำมนต์มาผสมปูนโยม
0: อยู่ไม่ไกลก็แค่ดอนเมือง
1: สรุปให้ดีๆดังนี้ว่าอะไรก็ตามแต่ที่จะช่วยผลักดันเสริมส่งทำรงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจงเร่งทำไปเถิดครับ
0: เสียงโชคครับเสียงโชคแปงแปงแปดแปงแปงแปดหนึ่งหรือ18เพิ่งโดนกินไปครับ

ข่าวดีๆกับพี่คำรณวังหวังศรีดูช่อง5กดเลข5รายงานเรื่องถ้ำพญานาคา108เสียนมาจากวัดไผ่เขียวดอนเมืองกทม.นะจะบอก

0: รมควบคุมมลพิษสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวานอย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนจำนวนมากในอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมายังภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานสถานการณ์คุณภาพอากาศภาพรวมฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดย2จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่นราธิวาสและยะลามีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงเกินมาตรฐานอยู่ในช่วง 14-39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและพบค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาณวันที่16กันยายนพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดในพื้นที่ภาคใต้1จุดขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้แก่นางคำสุริยะและนายคำแดงวงชัยผู้ป่วยซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 1,350 ซีซีณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอย่างไรก็ตามทันทีที่หน่วยได้รับทราบเรื่องจึงได้เร่งจัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมของร่างกายเข้าบริจาคโลหิตในทันทีโดยสามารถรวบรวมโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาและต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยตอกย้ำเจตนารมณ์ของจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องสร้างคุณค่าและความหวังให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500รายการกัวดาลาฮาร่าโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกหญิงเดี่ยวรอบ2อีวาโยวิชมือ16ของโลกและเต็ง2ของรายการดาวรุ่งวัย18ปีจากสหรัฐแชมป์เก่าที่ได้บายมาในรอบแรกด้วนกับเซเนฟซอนเมสมือ58ของโลกจากทูเคียแมชนี้เล่นกันนานถึง2ชั่วโมง8นาทีโดยซอนเมสตีเสียไป8ดับเบิลฟอลขณะที่โยวิชเล่นดีกว่าเสิร์ฟไป 3H หัวชนะไปได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-5และ6-4ทำให้นักขวดสาวอเมริกันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมคดาเลนาเฟกมือ57ของโลกและมือวาง7ของรายการจากโปแลนด์แชมป์ปี2024
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา15 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

มินิหนึ่งในรถที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในเมืองแต่ก็ไม่น้อยหน้าในสนามแข่งหนึ่งในรถยนต์อังกฤษที่ขายดีที่สุดกับยอดผลิตทั่วโลกกว่า7ล้านคันมินิผลิตในออกซฟอร์ดเมืองของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดจุดศูนย์กลางความเป็นอังกฤษโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมแบบโกธิคและความเก่าแก่ทางวิชาการแต่สถานศึกษาเก่าแก่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฐานผลิตมินิที่ออกซฟอร์ด

0: งงานขนาดใหญ่นี้แบ่งย่อยออกเป็น3ส่วนการประกอบโครงรถที่ซึ่งโครงร่างภายนอกถูกสร้างขึ้นการพ่นสีรถยนต์ที่ซึ่งรถแต่ละคันจะถูกพ่นสีและการประกอบรถยนต์ที่ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดจะมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรถยนต์คันพิเศษรถมินิ1คันส่งออกจากลายการผลิตทุกๆ68วินาทีแต่ละคันจะต่างกันไปผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนนี่เป็นการผลิตอย่างซับซ้อนที่มียอดสั่งซื้อสูงสุด
1: ไม่มีรถคันไหนที่เหมือนกันหมดทุกอย่างหรอกครับผมหมายถึงว่าเราคำนวณดูแล้วว่ามินิที่แตกต่างกันมีกี่รูปแบบที่เราสามารถผลิตได้ครับและก็ได้ออกมากว่าล้านแบบด้วยโครงร่างสีที่ตัดกับหลังคา

0: แต่ตอนนี้ความท้าทายใหม่ได้เกิดขึ้นการผลิตรถรุ่นใหม่ Mini Cooper
1: เป้าหมายของเราตอนที่เริ่มต้นทำในโรงงานคือต้องแน่ใจว่าจะผลิตได้โดยไม่กระทบกับมินิรุ่นอื่นที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับ
2: ทุกคนจะต้องเตรียมตัวแน่นอนว่าการเริ่มทำโมเดลนี้จะต้องไม่กระทบกับโรงงานทั้งหมด
0: จะงานมอเตอร์โชว์ที่แฟรงก์เฟิร์ตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากดดันเขาอยู่รถคูเปอร์จะต้องเตรียมพร้อมผลิตที่รถมินิกับการแข่งขันความเร็วมาคู่กันแต่อย่างไรคูเปอร์ก็เป็นรถสปอร์ต2ที่นั่งตัวแรกของพวกเขายังคงเป็นมินิแต่ในรูปโฉมใหม
1: ่กระจกหน้ามุมใหม่แนวหลังคากระโปรงท้ายแถบสีด้านหน้าให้ความรู้สึกสปอร์ตครับ
2: หลังคาได้แรงบันดาลใจจากหมวกเบสบอลที่สวมไปด้านหลังครับ
0: จอห์นคูเปอร์เวิร์คขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรระบบอัดอากาศท่อคู่พร้อมด้วยอัตราเร่งสุดเร้าใจที่สูงถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 6.1 วินาที
1: ตอนนี้มันเป็นรถมินิที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในแง่ของการเร่งและความเร็วสูง
0: เรียวบางน้ำหนักเบาพร้อมมุมหลังคาที่ช่วยลดจุดศูนย์ถ่วงและเพิ่มความเร็วไฮไลท์ของความเป็นรถสปอร์ตคือสปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟที่จะปรับยื่นมาเมื่อความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและดึงเก็บลงกระโปรงท้ายเมื่อความเร็วต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: พูดได้เลยว่ามันมีความเร็วแบบเซอร์ชิต้าและความคล่องตัวแบบตัวละมั่ง

นี่คือมินิที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1959โดยบริษัท British Motor Corporation เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในช่วงภาวะหลังสงครามแต่พอมันเข้ามาตอนช่วงยุค60ก็กลายเป็นรถที่ไม่ใช่แค่คนธรรมดา

0: แต่เหล่าเซอร์เร็ปคนดังก็เลือกใช้รุ่นมินิกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยนั้นในปี1994รถอังกฤษรุ่นคลาสสิกนี้เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลโดยเจ้าของใหม่ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันสุดหรู BMW ในปี2001มินิถือกำเนิดอีกครั้ง
1: แต่เดิมโรงงานนี้ตั้งเป้าไว้อย่างมากสุดก็ 120,000 คันต่อปีนะครับแต่ต่อมาไม่กี่ปีช่วง2006ถึง2007โรงงานผลิตรถได้ 240,000 คันต่อปีกลายเป็น2เท่าภายในไม่กี่ปีเลยล่ะครับ
0: จากความสำเร็จนี้ฐานผลิตที่ออกซฟอร์ดสร้างรถได้เกือบ2ล้านคันแล้ว

0: ถือเป็นครั้งแรกที่มินิจะสร้างโมเดลจำลองรถรุ่นใหม่คูเปอร์แบบเสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ล้ำสมัยในการช่วยออกแบบผู้จัดการโครงการทอมเฟสตาเป็นผู้รับผิดชอบการนำแบบจำลองไปผลิต
1: โปรแกรม Visual Studio ช่วยให้เรานำแบบร่างจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ทีมวิศวกรเขียนขึ้นนำมารวมกันเพื่อเราจะได้ประกอบเป็นรถจริง
0: ๆการสร้างแบบจำลองยังช่วยให้วิศวกรได้ตรวจเช็คว่าทุกๆอย่างใช้ได
1: ้อยู่ในการทำแบบเสมือนจริงนะครับมีวิธีจำลองมันขึ้นมาไหม
2: ครับเราจะต้องสร้างมันแล้วก็สร้างแบบจำลองบางส่วนสิ่งที่เราทำได้มีข้อจำกัดแต่ว่าในเชิงเรขาคณิตมันดีทีเดียวเลยครับ
1: Visual Studio ถูกนำมากระเพาะคูเปอร์เนื่องจากเราต้องการให้มันเร็วขึ้นมันประหยัดเวลาอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยโปรแกรมนี้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาหลายเดือน
0: เช่นเดียวกับมินิทุกรุ่นคูเปอร์เริ่มต้นชีวิตที่การประกอบโครงรถที่ตัวถังถูกต่อและเชื่อมเข้าด้วยกันหุ่นยนต์ไฮเทคจะประกอบชิ้นส่วน425ชิ้นต่อคันทำการเชื่อมถึง 1,000 ครั้งต่อชั่วโมงทำให้การผลิตตัวโครงเป็นแบบอัตโนมัติเกือบ 100%นี่เป็นศิลปะการผลิตรถยนต์แห่งศตวรรษที่21

0: หลังจากเปิดตัวที่ Frankfurt Motor Show Cooper ก็จะออกวางจำหน่ายเพื่อให้ทันกับความต้องการของโปรเจกต์นี้โรงงานที่ออกซฟอร์ดจะต้องผลิตคูเปอร์ให้ได้1คันทุกๆ7นาทีทีมงานแผนกตัวถังต้องมีการประชุมเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย
1: ปริมาณที่ได้เมื่อวานคือ73ถ้าเทียบกับแผนที่วางไว้คือ85ยอดต่อชั่วโมงเราตกนิดหน่อยเมื่อวานนี้ผิดพลาดเราต้องทำให้ได้ถึง85วันนี้นะ
2: มีความท้าทายเสมอกับการผลิตมินิเพื่อให้แน่ใจว่าทำออกมาถูกต้องและได้ตามจำนวนที่ต้องการครับ
0: หัวหน้าฝ่ายผลิตพีทอัลเลนเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างคูเปอร
2: ์คูเปอร์เป็นรถมินิ2ที่นั่งมันจะมีอะไรที่รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีโครงสร้างจะคล้ายคลึงกับมินิรุ่นอื่นๆเพราะว่าเราต้องมีส่วนหน้าส่วนกลางและก็ส่วนท้ายแต่ความแตกต่างจะเริ่มปรากฏให้เห็นจริงๆผ่านส่วนของตัวถังที่เราใส่ด้านข้างและหลังคาซึ่งเป็นหัวใจหลักที่แตกต่างจากมินิรุ่นอื่นๆที่เราเคยผลิตนั่นเองครับ
0: พีทอัลเลนดูแลกองทัพหุ่นยนต์ให้คอยสร้างรถชื่อดังยี่ห้อนี้
2: คุณตั้งโปรแกรมให้มันใส่ชิ้นส่วนในตำแหน่งที่แน่นอนได้แล้วมันจะทำต่อไปเรื่อยๆโดยตำแหน่งก็จะแม่นยำมันจะทำอย่างที่ถูกโปรแกรมเอาไว้แล้วทำซ้ำไปซ้ำมาไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ
0: หุ่นยนต์จะทำการเชื่อมโครงรถอันละ 4,000 จุดให้มั่นใจว่าโครงสร้างแข็งแรง
2: ทั้งหมดเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมเราเอาโลหะนำมาเชื่อมเข้าด้วยกันและผลิตออกมาเป็นโครงสร้างครับ

0: ีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995 บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490 บาทเท่านั้น490 บาทราคาถูกบนหน้าจอวันนี้เลย490 บาทกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995 บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยราคานี้นะ995 บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินและใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
0: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: เมื่อโครงสร้างหลักของคูเปอร์ประกอบเสร็จขั้นตอนต่อไปเป็นของผู้ชำนาญการตรวจสอบที่จะตรวจสอบรอยเชื่อมจากรถที่สุ่มเลือกมา
3: เรากำลังทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมได้ผสานวัสดุทั้งหมดและทดสอบให้แน่ใจว่ารอยเชื่อมได้ขนาดที่ต้องการนับตั้งแต่การเปิดตัวรถคูเปอร์เราได้มีเครื่องมือตรวจสอบใหม่เรียกว่า Testonic RSWA
2: อุปกรณ์ทำงานโดยการส่งคลื่นเสียงผ่านโลหะและสะท้อนกลับมาให้วัดค่าม
3: ันจะคำนวณระยะที่เสียงเดินทางและตัววัดและซอฟต์แวร์ก็จะเปลี่ยนค่าเป็นภาพให้เราดูได้บนหน้าจอนะครับในจุดนี้ครับ
2: เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อจะประเมินขนาดและความแข็งแรงของรอยเชื่อม
3: อันนี้วัดได้เกิน6

0: 2 มิลลิเมตรครับมากกว่าที่เราได้กำหนดเอาไว้ซึ่งถือว่าดีนะครับ
1: ระหว่างการผลิตคูเปอร์ที่ถูกสุ่มตรวจจะถูกดึงมาจากลายผลิตและเจ้ารถที่โชคร้ายพวกนี้ก็จะถูกส่งไปทำการทดสอบการทำลาย
0: ที่เราทำกับคูเปอร์ที่นี่ก็คือตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมนะครับโดยการแกะออกด้วยเครื่องมือไฮดรอลิกครับ
1: ทีมทำลายต้องแยกรถออกเป็นชิ้นๆทั้งหมดเพื่อประเมินความแข็งแรงและคุณภาพของโครงรถ
0: ผมได้ขนาดของสลักเชื่อมคือ 6.85 มิลลิเมตรครับทำให้รู้ว่าการเชื่อมนี้ตรงตามข้อกำหนดซึ่งถือว่าดีครับ
1: รถที่โดนรื้อนี้จะถูกรีไซเคิลและเริ่มการเดินทางอีกครั้งรถคันไหนที่ไม่ได้มาตรฐานของมินิจะไม่ถูกส่งให้ลูกค้าแต่ก็ยังโชคดีที่มีโอกาสสุดท้ายให้ได้เฉิดฉายบ้านของรถแข่ง OX4 ได้ซุกซ่อนอยู่ในเขตเล็กๆของโรงงานขนาดยักษ์แห่งนี้ช่วงเวลาหยุดทำงานคนงานหนุ่มไฟแรงจะแปลงโฉมมินิที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เป็นรถแข่งพลังสูงที่นำไปใช้กับการแข่งมินิพวกเขาจะสู้กับทีมจากโรงงานอื่นและทีมจากเอกชน
2: ทีมงานเราอยู่ที่นี่มานานกว่า10ปีนะครับแล้วเราเริ่มเข้าร่วมการแข่งขันมินิในปี2001มันเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานมานานหลายปีแล้วครับ
1: ฤดูกาลใกล้จะจบลงแล้วเหลือแข่งอีกสนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตำแหน่งแชมป์ยังต้องช่วงชิงกันต่อไป
3: นี่เป็นจุดสุดท้ายในการทำรถนะครับก่อนจะออกแข่งขันโดยเราแค่ประกอบมันกลับเข้าไปหลังจากปรับแต่งรอบสุดท้ายนิดหน่อยเราใส่วงจรใหม่เข้าไปหลายชิ้นครับดังนั้นเหลือแค่ตกแต่งขั้นสุดท้ายก่อนถึงสุดสัปดาห์ครับ
1: ในอีกไม่กี่วันมันจะได้ไปลงแข่งที่ Anglesey Well เมื่อได้โครงรถคูเปอร์ก็จะไปรวมกับชิ้นส่วนที่เหลือในลายประกอบของการประกอบโครงรถที่ซึ่งประตูกระโปรงหน้าและท้ายถูกเพิ่มมาจากนั้นรถจะมุ่งหน้าไปที่ชั้นลอยประจำตำแหน่งสำหรับขั้นตอนสุดท้ายการประเมินคุณภาพอย่างละเอียดรถทุกๆคันจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยมือมนุษย์งานนี้ไม่ใช่ของหุ่นยนต์แล้ว
4: ปัญหาใหญ่ที่เรามีตอนนี้ก็คือตำหนิเล็กน้อยบนผิวด้านนอกครับสิ่งแรกที่เราต้องมองหาและแก้ไข
1: ภายใต้สายตาที่จับจ้องของผู้จัดการรอนแฮนเดอร์สันรถทุกคันถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
4: ด้านหลังมันร้าวใช่ไหมด้านหลังมีรอยร้าวเราต้องบอกสิ่งที่เจออย่างชัดเจนและขณะเดียวกันก็ส่งมันกลับไปในที่ที่มันจากมาเพื่อบอกว่าเราเจอมันจะป้องกันยังไงไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกมันอยู่ที่ขอบเนี่ยเห็นไหมต้องเอาออกอีก 2-3 มิลลิเมตรอะริบเดือยเล็กๆตรงนั้นออกด้วยนะ
1: ปัญหาอะไรกับรถรุ่นไหนก็ตามต้องได้รับการแก้ไขทันทีไม่อย่างนั้นอาจจะรบกวนกระบวนการผลิตกระทบต่อการกำหนดการที่กำลังจะมาถึง
4: พีทมันมีต่อเล็กๆอยู่ตรงใกล้ๆกับขอบของ BC ด้านหลังทางขวามือผมอยากให้คุณมาดูหน่อยหมายความว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนหุ่นยนต์ตรงจุดนี้นะเพราะว่าต่อบางอันมันค่อนข้างเลวร้ายผ่านลายนี้จะไม่มีการแก้ไขอีกมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าพบข้อผิดพลาดจะต้องส่งมันกลับ
1: รอนแฮนเดอร์สันมีความหลงใหลในมินิที่เคลื่อนผ่านทุกขั้นตอนในโรงงาน
4: มินิเป็นรถที่ขนคลั่งไคล้มันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใครคุณอาจจะเป็นชนชั้นแรงงานก็ได้หรืออาจจะเป็นมหาเศรษฐีมันเป็นพาหนะที่ไม่แบ่งชนชั้นเลยล่ะครับ
1: ด้วยความเห็นชอบของรอนขบวนรถคูเปอร์จึงผ่านการตรวจสอบ

0: ขั้นต่อไปอยู่ที่โรงพ่นสีที่ตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่กว่า 60,000 ลูกบาทเมตรรถแต่ละคันจะต้องเดินทางบนสายพานเป็น10กิโลเมตรกว่าการแปลงโฉมจะเสร็จสมบูรณ์ทอมเบนเน็ตเป็นผู้จัดการมากประสบการณ์ของแผนกเขาเป็นรุ่นที่3แล้วที่ผ่านเข้ามาในโรงงานนี
1: ้การมาทำงานก็คือชีวิตของผมครับตอนแรกที่ผมออกจากโรงเรียนผมก็เริ่มต้นพ่นสีที่อู่รถข้างถนนและในที่สุดผมก็ได้มาอยู่นี่กับแผนกพ่นสีครับผมเริ่มต้นจากการพ่นสีอยู่ในลายผมชอบการลงสีมอบปืนพ่นสีให้ผมก็จะมีความสุขแล้วล่ะครับ
0: ตัวเลือกของสีที่หลากหลายช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้มินิแต่ละคันมีสีที่แตกต่างกัน14สีให้เลือกแต่น่าแปลกใจว่าสีที่นิยมที่สุดกลับเป็นสีขาว
1: แล้วมีราคาต่างกัน4แบบและเราสามารถนำมาผสมและรวมเป็นหลังคาด้วยสีต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการสีอะไรหลังคาแบบไหนเราทำได้หมด
0: ก่อนที่รถแต่ละคันจะลงสีตามที่กำหนดขั้นแรกมันจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมพร้อมและทำความสะอาดอย่างละเอียดก่อนการบำรุงก่อนการบำรุงเป็นเหมือนการทำสปาผ่อนคลายให้กับรถประกอบด้วยการอาบสารเคมีและล้างทำความสะอาดเพื่อให้มั่นใจว่ามินิทุกคันปราศจากสิ่งสกปรกและพร้อมที่จะลงสีวิศวกรดาร์เรนกรีนดูแลขั้นตอนการอาบสารเคมีนี
2: ้ผมแค่ใช้คุณภาพของตัวเคลือบฟอสเฟตนะครับแค่ดูว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่านะโครงสร้างมีปัญหาไหมแต่มันดูใช้ได้เลยครับมันสำคัญมากที่จะต้องเช็คระดับความสกปรกและน้ำมันการปนเปื้อนใดๆบนรถให้แน่ใจว่าสะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อให้พร้อมที่จะชุบเครือบ
0: ขั้นต่อไปคือการซีลทุกๆหลุมและทุกรอยเชื่อมจะต้องถูกทำให้กันน้ำใช้ซีลเลอร์สัปดาห์ละ4ตันเป็นงานซึ่งใช้ทักษะสูงต้องการฝีมือที่ชำนาญ
3: ผมแค่เอาตัวเป็นผนึกตรงนี้ออกถึงจะเชื่อมกันได้อย่างที่เห็นไหมครับแค่ทำทุกอย่างให้เรียบร้อยเป็นระเบียบเพราะลูกค้าก็จะได้เห็นแบบนี้ฉะนั้นมันต้องดูสวยงามและดูเรียบร้อยแบบว่าแค่ให้แน่ใจนะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยจริงๆ
0: เพราะการเปิดตัวรถรุ่นใหม่คนงานของโรงงานที่ออกซฟอร์ดจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้ปรับตัวได้ต้องเรียนรู้เร็วไม่อย่างนั้นการผลิตอาจจะมีปัญหา
3: ครั้งแรกที่คูเปอร์เข้ามาอยู่ในลายการผลิตมันค่อนข้างจะยากที่จะปรับตัวนะครับแต่พอจังหวะเข้าที่เข้าทางก็ทำได้ลื่นไหลเลยครับถ้าไปไม่กี่ชิ้นคุณก็จะรู้วิธีการจัดการเมื่อมันมาถึงผมอยู่ที่โรงงานนี้มาเป็น10ปีแล้วครับกับงานนี้ผมคิดว่าผมได้ทำมินิไปอย่างน้อยก็200,000 คันได้แหละครับประมาณนั้น

0: ซีซั่นฤดูแห่งความสุข
1: สนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนปตท. Together for Thai
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Season ฤดูความสุขนะคะวันนี้มาพบกับ French Fry อีกแล้วค่ะคิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันนานเลยแน่นอนนะคะมาพบกับ French Fry ในวันนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันได้เลยค่ะ

จากสมุทรสงครามเส้นทางยังเชื่อมต่อไปถึงเพชรบุรีสมุทรสาครและประจวบคีรีขันธ์4จังหวัดที่ร่วมกันสร้างสีสันของเพชรสมุทรคีรี

ระหว่างทางเราจะได้สัมผัสความงดงามของแต่ละชุมชนผ่านเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์งานฝีมือและภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาทั้งไทยทรงดำไทยรามันไทยจีนไทยกะเหรี่ยงและไทยพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เบื้องหลังทุกลวดลายและทุกงานฝีมือคือผู้คนที่ยังคงรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมพร้อมเติมความคิดสร้างสรรค์ให้สิ่งที่สืบทอดมายังคงมีความหมายและอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตในวันนี้

และเมื่อเสน่ห์จากชุมชนเดินทางมาบรรจบกันจังหวัดสมุทรสงครามจึงกลายเป็นจุดนัดพบที่รวมผู้คนวิถีชีวิตและสีสันจากทั่วเพชรสมุทรคีรีไว้ด้วยกันพบกันในงานมหกรรมชาติพันธุ์เพชรสมุทรคีรีจังหวัดสมุทรสงครามณลานอนุสรณ์สถานแฟร์สยามอินจันทร์เปิดประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์การแสดงวัฒนธรรมและเวิร์กช็อปร่วมเชียร์การประกวดวาดภาพและนางงามชาติพันธุ์ชมแฟชั่นโชว์ฟินไปกับของดีจาก4จังหวัดปิดท้ายด้วยกิจกรรมลุ้นรางวัลและฟรีคอนเสิร์ตมันๆทุกค่ำคืนยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนอีก3แห่งทั่วสมุทรสงครามณวัดสัทธาธรรมวัดใหม่บางปืนและโรงเจเง็กเซงซัมเป้าเก่งเต็งให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งจุดหมายแล้วมาพบกันในงานมหกรรมชาติพันธุ์เพชรสมุทรคีรี

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยในวันมวยไทยประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬามวยไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
1: น้อยครับเป็นงานที่สำคัญในวงการมวยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยจัดทุกวันที่6ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันมวยไทยนะครับซึ่งปีนี้ก็เลื่อนมานะครับแต่ก็อย่างไรก็ดีครับความจำเป็นต้องจัดเพื่อเป็นการยกย่องการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรในวงการมวยไทยมวยสมัครเล่นนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ
2: พอได้รับรางวัลก็จะเป็นความภูมิใจของค่ายนะคะเป็นความภูมิใจของทุกคนที่อยู่รอบตัวคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้กับบุคลากรในวงการกีฬามวยที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วก็คนรุ่นต่อไปก็เหมือนสองคนพี่น้องค่ะขุนเสกศึกเล็กขุนศึกน้อยได้รางวัลทั้งคู่เพราะอะไรคะเขาทุ่มเทให้กับมวยมากๆดังนั้นต่อไปเราก็จะมีนักมวยไทยรุ่นใหม่ๆที่จะเดินตามพี่ๆนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องเชิดชู
0: พม.จับมือกระทรวงดีอีและไปรษณีย์ไทยเดินหน้าช่วยกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอาชีพในความดูแลยกระดับผลิตภัณฑ์ทอฝันใบพม.เพิ่มช่องทางตลาดและการจำหน่ายพร้อมเสริมทักษะดิจิทัลหวังสร้างรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
3: เป็นการร่วมมือกันนะคะครั้งยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะของทอฝันใบพม.ค่ะเราจะร่วมกับไปรษณีย์ไทยในการส่งผลิตภัณฑ์จากต้นน้ำไปสู่รายได้ซึ่งเป็นปลายน้ำและแน่นอนความมั่นคงในชีวิตนะคะของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายนะคะก็จะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ

0: ร่วมทอฝันไปด้วยกันนะคะ
1: นอกจากเป็นแค่โลจิสติกแล้วเนี่ยเรายังเป็นช่องทางการขายนะครับเรายังช่วยดูในเรื่องของการพัฒนาสกิลต่างๆนะครับเพื่อทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการพัฒนาของเรื่องของการพัฒนา product พัฒนาบริการต่างๆได้ดีขึ้นในอนาคตเนี่ยในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเหล่านี้ขึ้นมาสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
2: ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเชื่อมโยงสินค้าตลาดและระบบขนส่งให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปั้นติ๊กต็อกครีเอเตอร์เสริมทักษะกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศหวังต่อยอดสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดดิจิทัลเพิ่มช่องทางขายสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: การจับมือกันของทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์หลักก็คือทำยังไงถึงจะให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปสร้างรายได้โดยที่รายได้นั้นเนี่ยเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยในสื่อที่สำคัญที่สุดทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดียดังนั้นเราจึงเห็นโอกาสในการที่จะใช้ช่องทางดิจิทัลเนี่ยค่ะในการที่จะสร้างรายได้จากอาชีพที่มีอยู่
4: ในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงหนึ่งอาชีพที่เราร่วมกันกับทางกระทรวงพม.อบรมทางด้าน TikTok Creator นะคะไปสร้างนำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยไปสร้างรายได้ไปสร้างอาชีพได้นะคะแต่ว่าขอบเขตการทำงานดิฉันเชื่อว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้นะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายอีกทั้งยังมีอาชีพที่หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำงานด้วยกันนะคะ
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ IRO โดยมีผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์904กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมปศุสัตว์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและทีมยูซ่าไทยแลนด์เข้าร่วมพิธีทั้งนี้การเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของสุนัขกู้ภัยแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันตามมาตรฐานสากลสนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนปตท. Together for Thai
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วเป็นเรื่องอะไรไปตามกันได้เลยค่ะ
2: ยกระดับสบู่ให้มากกว่าแค่ทำความสะอาดผิว The Leafเปิดตัวสบู่ธานาคาสูตรใหม่ชูคอนเซปต์อาบพร้อมบำรุงด้วยส่วนผสมระดับเซรั่มผสานธานาคาส้มและในอาซินามายเข้มข้น30เท่าพร้อมลุกตลาดความงามอาเซียนดันแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก
6: ก็เป็นแคมเปญเปิดตัวสบู่สูตรใหม่ของ The Leaf นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้อินไซต์มาจากผู้บริโภคว่าผู้บริโภคสมัยใหม่เนี่ยชอบยังคงมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอยู่แต่ว่าเช่นเดียวกันเขาก็ต้องการผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นเราก็เลยปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัยขึ้นประกอบกับเพิ่มส่วนผสมที่มันเป็นส่วนผสมทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นในไนอาซินามายต่างๆบวกกับธานาคาผลตอบรับดีมากครับก็คือแฟนๆก็ชอบมากครับวันนี้เราถือว่าเราได้เปิดตัวเป็น limited edition box set ที่เราไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็เป็นไอเทมพิเศษมากๆมีทั้งที่เป็นคอลแลบร่วมกับคุณอิงฟ้าด้วยก็เป็นอะไรพิเศษมากๆครับ
7: มีจำกัดด้วย
6: มีแค่500เซตเท่านั้น
2: สบู่เดอะลีฟธานาคาสูตรใหม่มาพร้อมนวัตกรรม Triple Bite Active โดยชูแนอซินามายเข้มข้น30เท่าพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่ร่วมกับอิงฟ้าวราหะและเดินหน้าขยายตลาด Personal Care และ Skin Care ในเมียนมาลาวอินโดนีเซียและเวียดนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา

0: ยาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานเปิด Bangkok International Film Festival 2026เชื่อมเรื่องราวสร้างโอกาสเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกโดยเทศกาลครั้งนี้รวบรวมภาพยนตร์ผู้สร้างสรรค์และพันธมิตรจากนานาประเทศมาพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือร่วมกัน
1: มีเรียกว่าก็ต้องขอบคุณนักแสดงจากหลายประเทศนะคะหลายท่านที่มาซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้ยังมีมาอีกตลอดทั้งงานจนถึงจบงานก็จะมีมาอีกนะคะเดี๋ยวว่าเราจะมีการประกาศออกไปว่ามีท่านไหนมาบ้างแต่ว่าที่มีรอมาเนี่ยก็มีหลายท่านนะรอติดตามกันได้ครับ
2: ในแง่ของตัวเฟสติวัลเองเนี่ยคือสำหรับคนที่สนใจหนังที่อาจจะหาดูยากหรือว่าเป็นมูฟวี่ลัฟเวอร์เองเนี่ยผมว่าแบบปีนี้แบบเราแบบต้องแบบขอบคุณคุณมากเลยไลน์อัพเจ๋งมาก150 เรื่องนะฮะก็คือและในนั้นเนี่ยมีหนังดีๆนะครับอยากให้ลองมาดูกันครับผมคือเราอาจจะเฮ้ยคนทั่วไปที่ไม่ใช่คนทำหนังหรือคนดูหนังเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันหนังดูยากหรือเปล่าหรือว่าฉันไม่ใช่เป็นคนที่ดูหนังเยอะขนาดนั้นจริงๆผมว่าสิ่งสำคัญมันคือหนังเราต้องดูให้รู้สึกก็พอครับผมไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได
0: ้ PNG เปิดตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นดาวนี่ลักซ์สูตรหอมแดดเนรมิตพระอาทิตย์จำลองยักษ์ขนาดสูง10เมตรที่สามารถขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานำมาลอยเด่นเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดลิงลิงคองร่วมเดินรันเวย์ในแฟชั่นโชว์
3: ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับดาวนี่ลักแล้วก็เข้ามาในดาวนี่ลักเป็นแฟมิลี่ของดาวนี่ลักนะคะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้ร่วมงานกันค่ะส่วนตัวคือชอบใช้ดาวนี่อยู่แล้วเป็นผู้ใช้จริงใช้ตัวเจลบอลแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้แบบว่าเป็นแอมบาสเดอร์ของสูตรดาวนี่ลักกลิ่นหอมแดดค่ะคือกลิ่นของเขาดีแล้วสะอาดอันนั้นคือเจลบอลนะที่หลิงชอบใช้แล้วก็อย่างวันนี้เขามีสูตรใหม่เป็นดาวนี่ลักสูตรหอมแดดมันก็จะเป็นกลิ่นหอมแดดที่เวลาแบบฝนตกอ่ะมันหาไม่ได้เลยซึ่งมันเป็นกลิ่นที่หอมมากๆหอมยาวนานถึง4 เท่าเลยก็เลยแบบชอบมากมากค่ะ
0: และเป็นการตอกย้ำนวัตกรรมใหม่ชูกลยุทธ์เปลี่ยนฟังก์ชันสินค้าให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้โดยตรงและสร้างการจดจำระดับปรากฏการณ์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันไทยซอฟต์พาวเวอร์และส่งเสริมศักยภาพดีไซเนอร์ไทยและส่งเสริมศักยภาพดีไซเนอร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับอินเตอร์ชวนคนไทยหันมาดูคอนเทนต์ไทยมูลนิธิจำนงรังสิกุลผนึกกำลังภาครัฐและอุตสาหกรรมคอนเทนต์เปิดตัวแคมเปญชวนคนไทยดูหนังไทยเดินหน้าสร้างการรับรู้ขยายฐานผู้ชมและผลักดันหนังละครซีรีส์และคอนเทนต์ไทยให้เข้าถึงผู้ชมทั่วประเทศ
4: วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีที่เกิดโปรเจกต์นี้ที่ทั้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยรวมถึงทั้งซีรีส์ไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นผ่านในส่วนของมีเดียต่างๆที่มีในประเทศไทยและก็ต่างประเทศครับผม
5: เรามีจุดเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วมันสามารถช่วยให้คอนเทนต์ไทยเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่เอาไว้แค่ดูฮะมันกลายเป็น experience มันกลายเป็น IP แล้วมันกลายเป็นตัวที่ทำให้อุตสาหกรรมทุกอย่างในประเทศมันเติบโตได้
6: คอนเทนต์มันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นฉะนั้นคนดูอ่ะปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์นั้นปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนั้นใช่ไหมพี่โอสิ่งตรงนี้มันคือการที่เราต้องบิวสตอรี่ต่อมากกว่าแค่เฉพาะในตัวซีรีส์หรือหนังเท่านั้น
7: นอกจากคนเชียร์แล้วมีคนทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คนที่จะทำให้มันเกิดเห็นเนาะแล้วก็เข้าถึงคนนะคะณจุดต่างๆเป็นจุดเชื่อมต่อของไลฟ์สไตล์ทั้งหมดณชีวิตประจำวันนี่ก็อาจจะเป็นสื่อนอกบ้านตรงนี้นะคะที่มีส่วนช่วย
0: พี่เมจิจัดเวทีแข่งขันกาแฟระดับโลก CP Meiji World Speed Coffee Art Championship 2026 ภายใต้ธีม A Decade of Crafting Champions ทศวรรษแห่งการสร้าง Champions ณ งาน Thailand Coffee Fest 2026 อาคาร Impact เมืองทองธานีเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางครบรอบ10ปีอย่างสมศักดิ์ศรี
8: ก็ตั้งใจว่าการที่เราบอกว่าเราเป็น World Stage แล้วอะค่ะเราอยากให้เวทีนี้เป็นหมุดหมายเซอร์ไพรส์สร้างทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างที่บอกไปที่จะอยากให้เขาได้มาสัมผัสในเวทีนี้แล้วก็ก้าวต่อไปวันนี้เรามีเวทีกาแฟระดับโลกที่จัดที่เมืองไทยนะคะเราก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นหมุดหมายให้กับบาริสต้าทั่วโลกเลยได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้รู้ว่าเรามีเวทีที่จะพัฒนาคนเนี่ยในระดับที่หรือว่าให้กับคุณในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่เวทีนะคะ คะ
0: การแข่งขันไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อค้นหาผู้ชนะแต่ต้องการสร้างพื้นที่ให้บาริสต้าได้ฝึก

0: ผลพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงศักยภาพเพราะเชื่อว่าแชมเปี้ยนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการฝึกฝนความมุ่งมั่นและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสนับสนุนโดยไอคอนสยาม CP Ram Rejuvenate Collagen ปตท. Together for Thaiคณะผู้บริหารโรงเรียนการปริบาล The Parents เข้าพบพลเอกสุริยุจุฬานนท์ณมูลนิธิรัฐบุรุษหารือความร่วมมือโครงการทุนสารใจไทยพัฒนาเยาวชนสู่บุคลากรสุขภาพคุณภาพของประเทศซึ่งมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีทักษะวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืน
1: วันนี้ก็มีโอกาสที่มาร่วมกับมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะเพื่อเชิญชวนเยาวชนนะคะที่จบตั้งแต่ชั้นม.3ขึ้นไปมาเข้าเรียนโรงเรียนบริบาลและเราได้ให้ทุนนะคะสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนการบริบาลแล้วก็ส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นจำนวนทั้งหมด40ทุน
2: ในปีนี้เราก็เลยขยายงานของเราเนี่ยโดยมาร่วมกับมูลนิธิสายใจไทยสู่ใจใต้และก็สมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเพื่อมอบทุนสารใจไทยเพื่อให้เด็กได้มาเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็จะได้มีงานทำแล้วก็จะได้สามารถที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุได้ดีต่อไปครับ
0: เปิดประสบการณ์เที่ยวเกาะสีชังในบรรยากาศย้อนยุคชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานรำลึก173ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระปิยมหาราชวันที่18-20กันยายนนี้ณพระจุฑาทุตราชฐานพบกับการแสดงแสงสีเสียงชมประวัติศาสตร์และแต่งชุดไทยย้อนยุคถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
3: ในโอกาสนี้ที่จะมีการจัดงาน173ปีเกาะสีชังนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยและชาวต่างชาตินะครับได้เดินทางมาเที่ยวเกาะสีชังเราจะมีความพร้อมทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งรวมทั้งเรื่องการความเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็17-20กันยาเนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทางพระราชวังจุฑาทุตเนี่ยจะเปิดให้นักเที่ยวได้เยี่ยมชมในช่วงเย็นแล้วก็มีการประดับไฟสวยงามมากๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยและคนต่างชาตินะครับได้มาเที่ยวชมในช่วงกิจกรรมสำคัญนะครับ173ปีสมเด็จพระปิยมหาราชน้อมรำลึกเหนือกาลเวลาครับขอบพระคุณครับ
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและผู้บริหารททให้เกียรติเข้าร่วมงาน
4: วันนี้นะคะก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะเปิดกิจกรรมแคมเปญ The Charm of Lower North นะคะเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวซึ่งเราจะมาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางภาคเหนือตอนล่างซึ่งก็ได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนะคะพิษณุโลกนะคะเพชรบูรณ์นะคะในส่วนของนครสวรรค์แล้วก็ในส่วนของเมืองพิจิตรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง5จังหวัดเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์เราจะมีการจัดงานที่อุทัยธานีนะคะในวันที่25ถึงวันที่27กันยายนแล้วก็ในจังหวัดพิจิตรนะคะตั้งแต่วันที่14ถึง18ตุลาคมนะคะซึ่งใน2งานเนี่ยก็จะเป็นงานที่มีการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทั้ง5จังหวัดนะคะ
0: แคมเปญนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y และ Gen Z เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและยั่งยืนซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้พื้นที่5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลายเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และตำนานที่สืบทอดมายาวนานสู่การถ่ายทอดในรูปแบบร่วมสมัยเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้นนี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจของจังหวัดนครปฐมในการนำตำนานพระยากงพระยาพานมาสร้างสีสันผ่านการแสดงแสงสีเสียงพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5: เราจะได้ทราบประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานขององค์พระปฐมเจดีย์ที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งองค์พระปฐมเจดีย์ก็ถือเป็นปูชนียสถานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชาวจังหวัดนครปฐมและพุทธศาสนิกชนแสดงทั้งหมดจะมีหลักๆจะมี4

0: ตอนพยากรณ์พยาพานก็จะเป็นตอนหนึ่งใน4ตอนนะคะใน4ตอนเนี่ยค่ะจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้มาร่วมงานได้มารับชมตำนานเมืองนครปฐมนอกจากนี้แล้วค่ะในบริเวณงานก็ยังจะมีสินค้าของดีของจังหวัดนครปฐมขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้มาเที่ยวชมงานแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์นะคะด้านประตูโพทองค่ะ
1: เชิญมาเที่ยวงานนะครับแสงสีเสียงนะครับตำนานเมืองนครปฐมครับซึ่งจัดภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับและวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับที่บริเวณสนามคลีนะครับองค์พระปฐมเจดีย์ครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานนะครับในงานนะครับมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับเล่าตำนานเมืองนครปฐมนะครับผ่านประวัติศาสตร์สื่อคนรุ่นใหม่นะครับให้ได้รับชมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับติดตามชมกันนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมเอฟเฟกต์เราจัดเต็มที่ครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับแล้วเรายังบูรณาการกับหน่วยงานที่มาร่วมจัดงานนะครับได้แก่เรือนจํากลางนครปฐมนะครับซึ่งก็ได้นําสินค้าจากราชทัณฑ์นะมาขายนะครับผมมีทั้งกาแฟเบเกอรี่นะครับทั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้นะครับผมแล้วก็หลายอย่างครับแม้กระทั่งผ้าที่เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับลายปุรณคตาสีทวาราวดีในงานนะครับเราขอเชิญชวนทุกท่านนะครับแต่งกายชุดผ้าไทยพระราชนิยมนะครับ8แบบนะครับแล้วก็สําหรับผู้ชายนะครับก็ชุดผ้าไทยพระราชนิยม3แบบนะครับผมมาเที่ยวงานนะครับมาแต่งกายมาถ่ายรูปนะครับเราจะมีทั้งจุดถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปกับองค์พระนะครับผมแล้วก็มาเที่ยวงานแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมครับขอบคุณครับ
2: เป้าหมายของการจัดงานไม่ได้มีเพียงการสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวแต่ยังมุ่งให้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนครปฐมถูกส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ทุนทางวัฒนธรรมและอาหารเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนและปตท.และพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 นถึง 14:55 นทางช่อง5กฎหมายเลข5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
1: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
2: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่นำมาใช้ต่อยอด
3: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
1: อัปเดตเป็นธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ 5 HD

0: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตทิยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
0: ปีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาจัดงานครบรอบ81ปีการประกาศเอกราชสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทย

0: การศึกษาเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในพื้นที่ภาคใต้โดยมีความร่วมมือในหลากหลายมิติและเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซียกับ14จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่502ชุดควบคุมที่955ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพาและชุดทักษิณสัมพันธ์ที่551หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณวัดเทพาไพโรจน์วัดพระสามองค์ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามรวมถึงฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางไปยังเมืองแกสโทเนียรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อหาเสียงช่วยนายไมเคิลวอดดี้อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งนายวอดดี้ชิงชัยกับนายรอยคูเปอร์อดีตผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาสังกัดพรรคเดโมแครตโดยทรัมป์คาดการว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงในไม่ช้านี้และว่าอิหร่านต้องการจะทำข้อตกลงอย่างมากพร้อมกล่าวอีกว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐอาจหยุดค้าขายกับชาติยุโรปเนื่องจากสหรัฐไม่ต้องการสินค้าอะไรก็ตามที่พวกเขามีทรัมป์ยังย้ำในข้อเสนอของเขาที่ว่าจะให้เงินจำนวน $5,000แก่ชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ทุกคนหากพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไว้ได้ในศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี
1: ้ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา 16:00 น.สวัสดีค่ะ

0: ย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: จะแน่ใจหรือว่าเป็นมือสังหารเท่าที่คุยกับหมอที่อยู่ในร้านยาตรงกับที่มือสังหารถูกทำร้ายและหลังจากประมือข้าจำกระบวนท่าได้ข้าจึงไปค้นปุ่มคัมภีร์เพลงยุทธแล้วก็พบว่าวิชาที่เขาใช้เป็นของสำนักชิงเฉิง
2: สำนักชิงเฉิง
1: คนที่จะได้ฝึกฝ่ามือทรายน้ำเงินชิงเฉิงจะต้องเป็นศิษย์เอกเท่านั้นศิษย์เอกนั้นก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนองค์หญิงข้าอยากจะไปที่สำนักชิงเฉิงสักครั้งนึงจะได้ไหมพี่คะ
3: พระสนมวัยเสด็จแล้ว
2: ถวายถวายบังคมพระสนม
4: ตามสบาย
2: ชงชาเพคะองค์หญิง
4: ไม่เห็นเจ้าเข้าวังตั้งนานแล้วก็เลยรู้สึกคิดถึงพอดีหัวป่าได้ทำอาหารชนิดใหม่เป็นเนื้อหมูที่ทั้งอร่อยและก็นุ่มข้าจึงให้สันสังกงทำมาให้เจ้าโดยเฉพาะ
5: อ๋อกราบทูลองค์หญิงหมูชนิดนี้จะหมักด้วยผักซังซือโรยด้วยขิงและเครื่องปรุงต่างๆอีกรวม5ชนิดเพคะ
2: แค่มองเห็นก็อยากทานแล้วขอบพระทัยพระสนมนะเพคะ
4: เวลานี้ชุยไทเฮาไม่อยู่ข้าจึงต้องดูแลฝ่ายในทั้งหมดการที่ต้องดูแลเหล่าองค์หญิงก็คือหน้าที่ของข้าโดยตรงหาไม่แล้วข้าย่อมละอายต่อฮ่องเต้อ้อจริงสิเจ้าหยางฮ่องเต้เนี่ยคงใกล้เสด็จกลับแล้วสินะ
2: พระสุธารสชาเพคะ
6: องค์หญิงชวนเชิญเพคะ
4: เจ้าหยางนี่เจ้าสนใจตำราเพลงยุทธด้วยเหรออ
2: ๋อเมื่อครั้งมือสังหารบุกวังหลวงเราเกือบจะถูกทำร้ายเจ้าหยางจึงพยายามรวบรวมตำราเพลงยุทธให้อินพิงศึกษาเป็นการป้องกันล่วงหน้า
4: ป้องกันเอาไว้ก่อนย่อมดีถ้าทุกคนคิดได้เหมือนอย่างเจ้าแผ่นดินคงสงบสุขนะ
2: เจ้ายังทราบว่าอะไรควรไม่ควรแต่ก็ยังมีบางคนที่ชอบก่อเรื่องไปคะ
4: ข้าดีใจมากที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรฉันน่าปลื้มใจยิ่งนัก เอชานี่แปลกนะหอมละมุนแถมยังชุ่มคอ
2: เฮ้ค่ะทูลพระสนมมันคือชาหวังหยาของหมู่บ้านเทียนผิง
4: หมู่บ้านเทียนผิงอ๋อเจ้าหยางบ้านเกิดเจ้าไม่ใช่เหรอ
2: เพคะหม่อมฉันกับองค์หญิงคนบ้านเดียวกัน
4: อ๋ออย่างนั้นเหรออู้ตายแล้ว
2: พระสนมนี่เพคะ
4: เจ้าอย่างเขารู้แล้วว่าเป็นสำนักชิงเฉิง
7: ใช่พะยะค่ะ
5: พระสนมแล้วเราควรจะทำยังไงข้าเกรงว่ามันอาจจะรู้ความจริง
4: ดีจะได้รู้ว่าข้าหรือมันใครเลวกว่ากัน
8: พอพ่อกลับมาจะก็รีบเข้าเฝ้าทันทีคงคิดถึงพ่อละสิ
2: เสด็จพ่อจากไปนานเจ้าอย่างย่อมคิดถึงแต่ที่เจ้าอย่างเข้าเฝ้าเพราะมีเรื่องสำคัญเพคะ
8: อ๋อมีเรื่องอะไร
2: ช่วงที่เสด็จพ่อไม่อยู่มีคนร้ายหมายปลิดชีวิตข้ากับสนมเว่ย
8: จับคนร้ายได้ไหม
2: คนหนึ่งฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งหนีไปได้แต่ข้าสืบแล้วเขาเป็นคนสำนักชิงเฉิงและเมื่อวานอินผิงก็ได้ให้ม้าเร็วกลับมาส่งข่าวว่าได้พบเบาะแสสำคัญเพคะ
8: เบาะแสอะไร
2: สำนักชิงเฉิงเป็นมิตรกับตระกูลเว่ยแห่งเขาหลังนานซึ่งตระกูลเว่ยแห่งเขาหลังนานก็คือบ้านของสนมเว่ยข้าจึงสงสัยว่าสนมเว่ยอาจเกี่ยวข้องกับคนร้ายไปคะ
8: เพราะอะไรนั่งจะทำไปทำไม
2: ตอนนี้อินผิงกับหลีกงกงไปเขาหลังนานแล้วเมื่อได้หลักฐานก็จะรีบกลับมาไปคะ
9: ทูลฝ่าบาทมีคนร้ายลอบทำร้ายพระสนมเว่ยฮ่องเต้เสด็จแล้ว
8: ถวายบังคมฝ่าบาท
4: ถวายบังคมฝ่าบาทพี่คะ
8: ตามสบายหมอหลวงบาดแผลของนางเป็นยังไงบ้าง
10: ทูลฝ่าบาททรงถูกคมดาบที่พระหัตถ์แต่ไม่เป็นอะไรมากซึ่งกระหม่อมได้ทำแผลให้แล้วและจะรีบนำโอสถมาถวายพี่คะ
8: รีบไป

0: พระบอมทุนล่ะ
1: ขอบพระทัยเพคะ
0: สนองเว้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: หลังจากหม่อมฉันไปชมอุทยานหม่อมฉันก็กลับตำหนักจือหยุนแล้วก็พบคนร้ายแต่ดีที่องครักษ์ก็มาช่วยเหลือได้ทันและสามารถสังหารคนร้ายได้เพคะ
0: คนร้ายเข้ามาในวังได้ยังไงเขาต้องตรวจสอบแล้ว
1: ฝ่าบาทหม่อมฉันทราบดีว่าเป็นฝีมือของใครเพคะ
0: ใครนะช่างบังอาจ
1: ก็คือเจ้าหยางเลวไหลที่สุดเที่ยวโทษคนอื่นท่านต่างหากที่เป็นตัวบงการน่ะคนที่คิดสังหารข้าก็คือสนมเว้ยใครทำอะไรน่ะฟ้าย่อมรู้ข้าเอ็นดูเจ้ามาโดยตลอดแต่เจ้าน่ะใจแคบเห็นข้าเป็นศัตรูท่านนั่นแหละเหลิงในอำนาจนั่นคือเจ้ามากกว่ามะเมื่อครั้งที่แล้วท่านหมายปิดชีวิตข้านะครั้งนั้นน่ะเจ้าสังหารข้าไม่สำเร็จครั้งนี้ก็เลยส่งคนมาอีกท่านกุเรื่องเพื่อป้ายสีข้าที่จะโทษใครควรมีหลักฐานและข้าจะฆ่าท่านไปทำไมกันล่ะก็เพราะข้าล่วงรู้ความลับของเจ้าไงข้าไม่เคยมีความลับที่ต้องปิดบังใครนะถ้าบอกใครไม่ได้ก็เลยต้องฆ่าข้าปิดปากนี่ท่านความลับของเจ้าก็คือเจ้าหาใช่เชื้อพระวงศ์องค์หญิงแห่งต้าถังเจ้าจึงต้องการจะปิดบังฮ่องเต้ต่อไปใช่ไหมล่ะ
0: ฮะฉลองเว้ยเจ้าอย่าพูดเหลวไหลนะทำไมนางจะไม่ใช่ลูกของข้าล่ะ
1: อ๋อฝ่าบาทหม่อมฉันน่ะสืบอย่างละเอียดแล้วเจ้าหยางหาใช่เชื้อพระวงศ์ฝ่าบาทฉันถูกนางหลอกมาตลอดเนี่ยท่านมีกุเรื่องขึ้นมาชัดๆสนมเว้ยท่านทำเพื่ออะไรกันเนี่ยฝ่าบาทพี่คะหากหม่อมฉันเพชรทูลจะลงทันสถานใดก็ได
0: ้เอ้ยสนมเว้ยเจ้ามีหลักฐานเหรอถ้าเจ้าหยางเป็นตัวปลอมแล้วใครเราเป็นตัวจริง
1: องค์หญิงตัวจริงก็คืออูสีเต๋อที่อยู่ข้างเจ้านั่นน่ะฮะ
0: นางเป็นลูกของข้าเนอะ
1: ใช่แล้วล่ะพี่คะ
0: แล้วเจ้ามีหลักฐานไหมล่ะฮะ
1: หม่อมฉันมีพยานก็คือสันซังกงหลิวซีกราบทูลฮ่องเต้ก่อน
2: องค์หญิงหม่อมฉันทูลขออภัย
1: ไม่จริงหรอกข้าเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่บ้านเทียนผิงข้าไม่เคยรู้จักท่าน
2: แต่หม่อมฉันเคยเห็นองค์หญิงเมื่อ25ปีก่อน
0: เรื่องมันเป็นมายังไงอ่ะบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เร็ว
2: พี่คะทูลฟาบาทจือเจียงเป็นเพื่อนสนิทของหม่อมฉันเมื่อ25ปีก่อนนางกับสามีได้กระทำความผิดมีโทษประหารก่อนการประหารนางได้มอบบุตรสาวคนแรกคลอดหลี่เสียวหยวนให้หม่อมฉันหม่อมฉันได้พาหนีแล้วก็ผ่านไปยังหมู่บ้านเทียนผิงแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของหญิงที่ปวดท้องคลอดซึ่งก็คือหยี่เอียนตอนนั้นแม่ของหยี่เอียนไปตามหมอตำแยขณะที่ใกล้คลอดเต็มทนหม่อมฉันจึงช่วยนางแล้วนางก็ได้ตายเนื่องจากการคลอดแต่ก่อนสิ้นลมได้วานหม่อมฉันมอบลูกให้กับแม่ของนางแต่เพราะเกรงทหารที่ตามล่าลูกนักโทษประหารหม่อมฉันก็เลยคิดว่าควรสลับทารกทั้งสอง
0: จงเล่าต่อไป
2: หม่อมฉันจึงอุ้มลูกนางไปแทนแต่ยังไม่ทันพ้นหมู่บ้านก็เจอกับทหารหม่อมฉันตกใจมากก็เลยวางทารกลงกับพุ่มไม้เผื่อว่าอาจมีใครนำนางไปชุบเลี้ยงนะเปคะ
1: ต่อมาฝ่าบาททรงประกาศว่าจะรับองค์หญิงเจ้าหยางวัย6ชันษาเข้าวังสันซังกงจึงรู้ว่าที่แท้หยี่เอียนเคยเป็นหนึ่งในพระสนมมีพระธิดาเป็นองค์หญิงทั้งยังดีใจที่เสี่ยวหยวนรอดตายแล้วจะได้เป็นองค์หญิงแต่ขณะเดียวกันก็ระอายใจเพราะได้ทำลายอนาคตขององค์หญิงที่แท้จริงนะเพคะ
0: เจ้าแค่ทำคลอดให้นางและเห็นเด็กทารกเมื่อ25ปีก่อนแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าอูสีเต๋อคือองค์หญิง
2: ตอนที่หม่อมฉันทำคลอดให้หยี่เอียนได้พบว่าทารกนะมีปานแดงเป็นรูปผีเสื้อที่หลังแล้วตอนที่ตามเสด็จพระสนมไปตำหนักองค์หญิงสามพบว่าอูสีเต๋อมีปานแดงนี้เช่นเดียวกันเพคะ
0: กวงกงตรวจสอบเดี๋ยวนี
1: ้ความผิดนั้นพอทำเนาแต่นางว่าจ้างมือสังหารดังที่เคยกล่าวบ้านเมืองมีกฎหมายความผิดนี้ควรประหารไม่ใช่เหรอเพคะ
3: ข้าไม่เคยจ้างมือสังหารข้าไม่รู้เรื่องนะ
0: คนร้ายยังไม่ถูกจับความผิดไม่ชัดเจนจึงไม่ควรด่วนสรุป

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวี

พาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื
2: ้อโทนฝาบาทเซินซังกงกล่าวความจริง
3: ฝาบาทดิคะเซินซังกงรู้ว่ามีโทษหนักก็ยังกล้าทูลแสดงว่าต้องเป็นเรื่องจริงใช่ไหมดิคะ
4: ถึงแม้จะมีพยานแต่หลักฐานก็ยังไม่แน่นหนาพอยากที่ข้าจะเชื่อถือได
2: ้การตรวจสอบพระโลหิตสามารถยืนยันได้พะยะค่ะ
4: นี่งั้นตรวจเลือด
2: พะยะค่ะ

0: ฟาบาทความจริงยังไงก็ย่อมต้องเป็นความจริงการตรวจสอบพระโลหิตครั้งนี้เนี่ยต้องยืนยันได้แน่พี่คะ
1: ขออนุญาตพะยะค่ะฝ่าบาทที่พระโลหิตองค์หญิง
0: พระโลหิตไม่เข้ากันแสดงว่าเจ้าหยางหาใช่พระธิดาพี่คะ
2: รีบตรวจ
1: นี่เป็นของอู๋สี่เต
0: ๋อพระประเนศสิพี่คะพระโลหิตเข้ากันได้ที่แท้อู๋สี่เต๋อคือพระธิดาตัวจริงนางก็คือองค์หญิงไหมคะ
2: เจ้าหยางเจ้าไม่ใช่ลูกข้าเหรอแล้วเจ้าก็คือลูกของข้าเหรอ
3: ข้าเป็นองค์หญิงอย่างนั้นเหรอ
2: เร็วที่สุดประกาศสับเปลี่ยนลูกของข้าก็จะตัดหัวเจ้าทิ้งซะทหาร
3: อย่าแล้วเพคะโปรดสงกระพายบ่มฉันด้วยพระสนมโปรดเห็นแก่ความพักดีเพคะ
0: ฝ่าบาทแม้สันสังกงจะมีความผิดแต่นางก็ได้สำนึกยอมพูดความจริงได้ทำคุณไถ่โทษโปรดทรงเมตตาด้วยเพคะ
2: มันชั่วช้ามากเอาลูกข้าไปสลับกับลูกนักโทษเหมือนฆ่าคนทั้งอ้อมกฎหมายกำหนดไว้นี่คือโทษประหารดังนั้นเซินสังกงต้องถูกประหาร
3: โอ้ทรงโปรดเมตตาบ่มฉันด้วยสบายพระสนมพระสนมหม่อมฉันทำผิดมหันต์ขอประทัยที่ทรงเมตตาหม่อมฉันแต่บัดนี้กรรมได้ตามสนองคำสอนของพระนางแม่ตายดวงวิญญาณของหม่อมฉันก็จะไม่ลืมเลยไปค่ะพระสนมพระสนมพระสนม
2: ไป
0: ฝ่าบาทเซินสังกงก็ได้รับโทษไปแล้วแล้วลูกนักโทษเนี่ยควรประหารหรือเปล่าล่ะพี่คะ
2: การตรวจเลือดแค่พิสูจน์ว่าไม่ใช่ลูกของข้าแต่หาใช่ยืนยันว่านางเป็นลูกของนักโทษไหม
0: ความผิดนั้นพอทำเนาแต่นางว่าจ้างมือสังหารดังที่เคยกล่าวบ้านเมืองมีกฎหมายความผิดนี้ควรประหารไม่ใช่เหรอพี่คะ
3: ข้าไม่เคยจ้างมือสังหารข้าไม่รู้เรื่องนะ
2: คนร้ายยังไม่ถูกจับความผิดไม่ชัดเจนจึงไม่ควรด่วนสรุป

0: ในเมื่อเจ้าหยางไม่ใช่ลูกของข้าก็ย่อมสมควรถูกปลดจากองค์หญิงแล้วนำตัวไปขัง
1: ไม่นึกเลยว่าสี่จะเป็นองค์หญิงตัวจริง
2: องค์หญิงมีจริงมีเก้เหมือนกินแตงกวากลางดึกอะ
3: หมายความว่ายังไงเหรอ
2: ไม่รู้ว่ากินหัวหรือท้ายไง
3: องค์หญิงไม่ใช่องค์หญิงแล้วราชบุตรเขยก็ไม่ใช่ราชบุตรเขยแล้วสิ
4: เรื่องราชบุตรเขยน่ะเรื่องนึงข้าห่วงเขาแต่เรื่องเจ้าหยางถูกกล่าวหา
5: องค์หญิงเป็นคนใจดีจะต้องไม่โหดร้ายอย่างนั้น
0: พี่ตัวลกพี่ตัวลก
5: เอ้าโยเว้ย
0: เกิดเหตุร้ายขึ้นกับองค์หญิงเหรอ
4: ข้าก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอก
0: โทษในความผิดประหันก็จะมีทางช่วยได้ไหม
4: ข้าคิดยังไงก็ยังไม่พบทางออกเลยอ่ะ
0: ถ้างั้นอินผิงก็ต้องโดนด้วยอินผิงอยู่ไหนอ่ะฮะ
6: คนตระกูลจินจงฟังหลีเซียวหยวนปองร้ายพระสนมเว่ยฮ่องเต้ทรงให้ตรวจสอบคนตระกูลจินจึงต้องถูกไต่สวนหลังจากแต่งงานนางมีแอบพบคนแปลกหน้าไหม
5: นางอยู่แต่ในกรอบประพฤติตนดี
6: นางมีพฤติกรรมที่ลับๆล่อๆไหมมีหรือเปล่าน
5: างทำอะไรตรงไปตรงมาเสม
7: อดื่มให้หมด
6: ขอไม่ดื่มได้ไหมอ่ะดื่มมาทั้งคืนแล้วอ่ะ
7: งั้นก็พูดมาบอกมาว่าเจ้าหยางเคยบอกไหมว่าจะฆ่าพระสนมเว้ย
8: บอกแล้วไม่เคย
3: นางไม่ได้ใจแคบนะ
7: งั้นก็ดื่มเข้าไป
6: โทษนางชอบพูดคำหยาบชอบใช้ความรุนแรงไหม
8: ก็ตอบไปแล้วว่าไม่เคย
6: นางเคยทำร้ายราชบุตรเคยบ้างไหม
8: ไม่เคยไม่เคยพี่สะใภ้ข้าใจดีแถมยังเป็นคนอ่อนหวานด้วย
7: ฐานะที่เป็นญาติกับตระกูลจินเนี่ยเจ้าเคย
0: ข้าอยากรู้ว่านางอยู่ที่ไหน
7: ในเรือนจำ
0: องค์พระของนางเสถูอินผิงล่ะฮะอยู่ไหน
7: คาดว่าคงกำลังหลบหนีอยู
0: ่หลบหนีจริงหรือเปล่าหรือว่านางถูกคุมขังด้วยกันจงรีบบอกมามีทรมานนางหรือเปล่าเล่า
7: เฮ้ยเฮ้ยนี่ตกลงใครสอบใครกันแน่เนี่ยฮะ
4: ถึงถามอีกพันครั้งไม่ก็คือไม่ผู้หญิงของข้าทุกคนใส่ร้ายถ้าบอกข้ามาดีกว่าว่านางเป็นยังไงบ้างอะฮะที่นั่นร้อนหรือหนาวมีที่นอนหรือเปล่ามีอาหารพอไหมมีใครดูแลบ้างมีชาดื่มไหมถ้าบอกข้าหน่อยสิ
6: น้าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นข้าน้อยเพียงทำตามหน้าที
4: ่ก็ข้าเป็นห่วงผู้หญิงข้านี่
6: แล้วจะให้เขาช่วยอะไร
4: ตอนนี้องค์หญิงเป็นยังไงบ้างอะ
6: ตอนนี้นางถูกปลดแล้ว
4: ถูกปลดเหรอข้าจะต้องไปเก็บของให้นางแล้ว
6: แต่ว่า
4: ก็ไหนว่าช่วยข้าไปเถอะนะไปไปไปไปไปไป
6: นี่ข้าช่วยท่านแล้วนางถ้าอยากจะเก็บอะไรก็จงเร่งมือเข้านะ
4: ขอบคุณกัวกงกง

0: ดี
1: ฮ่องเต้ทรงเมตตายิ่งนักยอมให้ข้ามาเยี่ยมท่านองค์หญิงเป็นไงบ้าง
0: จงอย่าเรียกข้าองค์หญิงข้าไม่ใช่องค์หญิงท่านยายก็ไม่ใช่ท่านยายแท้ๆข้าเป็นลูกนักโทษประหารแม่ข้าชื่อจือเทียนข้าแซ่หลีชื่อหลีเสี่ยวหยวน
1: ถึงท่านจะเป็นใครก็ไม่สำคัญข้ารู้แต่ท่านคือหูหยินข้าคือคนที่ข้ารักข้ารู้ถ้าไม่ได้ฆ่าใคร
0: ข้าไม่เคยแค้นเคืองกับสนมเว้ยเขาจะฆ่าข้าทำไมล่ะ
1: สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือล้างมลทินให้กับท่านในวังพอมีใครจะช่วยได้บ้างไหม
0: คนเราเมื่อล้มก็มีแต่คนเหยียบซ้ำแถมถ้าใครคิดช่วยก็ต้องกลัวว่าอาจติดร่างแหก็คงมีแต่หลีกหนี

0: ระสนมทรง
1: คนเมื่อหมดอำนาจทุกอย่างก็จบคนในวังคิดเอาตัวรอดกันทั้งนั้น
0: ไม่เป็นไรงั้นเราต้องพึ่งตัวเองข้าจะหาหมอความร่างดีกาถวายต่อฮ่องเต้พลิกฟื้นคดีลบล้างมลทินให
1: ้แต่ศัตรูของท่านคือสนมเว้ยถึงพยายามแค่ไหนก็เหมือนเอาไข่ไปกระทบหิน
0: แต่ฟ้ามีตาเวรกรรมมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่ทิ้งท่านเมฆดำอาจบังแสงตะวันยามเมื่อลมพัดฟ้าสดใสข้อความที่ท่านเก็บมาช่างเข้ากับสถานการณ์นัก
1: นี่ข้าไม่ได้เก็บมานะข้าเป็นคนเขียนขึ้นเอง
0: ท่านเขียนเหรอ
1: ท่านอยากให้ข้าเผยแพร่คำสอนในปรัชญาสอนโลกข้าก็เลยคัดลอกคำสอนเหล่านี้และพับเป็นแมลงปอเมื่อถึงวันเกิดของท่านยายวันที่2เดือน2และวันที่ท่านเสียวันที่8เดือน9ข้าจะขึ้นไปบนยอดเจดีย์ของวังปล่อยให้ลอยตามกระแสลม
0: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเดือนที่และเดือน9จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้แมลงปอกระดาษลอยไปไกลจนถึงชายป่าชิงฟงแล้วข้าก็ได้เก็บมันที่นั่น
1: ท่านเก็บเหรอ
0: ใช่
2: เพราะว่าพวกมันอาจจะทำให้สถานการณ์พลิกได
3: ้พระสนมแต่ฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้ตามล่าถึงยังไงอินผิงก็ไม่รอดหรอกเพคะ
2: เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเราต้องกำจัดอินผิงก่อนที่ฮ่องเต้จะหาเจอเพื่อความปลอดภัย
4: พะยะค่ะกระหม่อมจะรีบไป

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนคทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ข้าเก็บเอาไว้เยอะมากเลยนะแล้วก็ไม่เคยทิ้งเลยอ่ะไม่สนฟ้าฝนสะเทือนลั่นขอเพียงใจเราสงบนิ่งหากมิกล้าฝ่าความหนาวเหน็บย่อมไม่ได้กลิ่นหอมของดอกเหมย
2: ไม่นึกเลยท่านจะเป็นคนเก็บแมลงปอกระดาษของข้า
1: ทุกครั้งที่ข้าท้อแท้ข้าก็จะใช้คำสอนเหล่านี้กระตุ้นเตือนให้เกิดกำลังใจไม่นึกเลยว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะท่านนั่นเอง
2: ที่แท้ก็มีสิ่งที่เชื่อมระหว่างเราสองคนมานาน
1: นี่แหละบุพเพสันนิวาสแหละเพราะเราสร้างบุญร่วมกันมาจึงได้พบเจอได้เคียงคู่กันเจ้าหยางถ้าต้องอดทนนะอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดละข้าจะหาทางลบล้างมนทินต้องช่วยท่านให้ได้ท่านเคยเขียนเองนี่ว่าอย่ากลัวขุนเขาสูงขอมีใจฝ่าฟัน
3: หมดเวลาเยี่ยมละเชิญไปได้
1: เจ้าหยางระวังตัวด้วยนะ
3: ไปได้แล้ว

0: เสด็จพ่อ
1: ตามสบายสี่เต๋อต่อไปนี้เจ้าคือองค์หญิงสามแล้วชื่อใหม่ของเจ้าคือเต๋อซ่าน
0: ขอบพระทัยพี่คะ
1: ที่ผ่านมาเจ้าคงลำบากไม่น้อย
0: ข้าเชื่อดวงชะตาทุกสิ่งเป็นฟ้ากำหนด
1: แต่ข้าปล่อยให้เจ้าลำบากมานานแล้วข้าจะชดใช้สิ่งที่เคยติดค้างเจ้า
0: เต๋อซ่านเรียกว่าตัวเองไม่มีพ่อแม่แต่ก็เคยคิดขอแค่พ่อแม่ยังอยู่แม้จะไม่มีทรัพย์สินแม้จะอดมื้อกินมื้อได้เล่นขี่ม้าไม้กับพ่อได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกับแม่ได้ร่วมปลูกผักได้พูดคุยกันได้ร่วมกันหาไม้ผ่าฟืนทำกับข้าวกัน
1: เจ้าช่างเป็นคนดีรู้จักพอเพียงข้าดีใจมาก
0: ความสุขในครอบครัวคือสิ่งที่ฟ้าประทานถึงมีทองก็ซื้อไม่ได้หรอกเพคะ
1: ข้าต้องยุ่งกับงานเมืองจนไม่อาจจะให้ความอบอุ่นกับลูกได้ข้าเองก็รู้สึกละอายใจ
0: ที่เต๋อซ่านพูดคือชีวิตของสามัญชนนอกจากเสด็จพ่อจะเป็นพ่อของเต๋อซ่านยังเป็นพ่อของปวงชนมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองเพื่อทำให้เหล่าปวงประชาเป็นสุขแค่เสด็จพ่อเสวยพระกยาหารกับข้าสักมื้อข้าก็ดีใจแล้ว
1: ได้งั้นข้ารับปาก
0: ขอบพระทัยพี่คะ
1: เจ้าต้องการอะไรอีกอยากได้เงินทองหรือว่าที่นาล่ะ
0: ข้าแค่อยากให้เสด็จพ่อทรงเมตตา
1: อ๋อเจ้าขอเรื่องเจ้าหยางใช่ไหม
0: เต๋อซ่านเคยดูแลเจ้าหยางมานานจึงรู้นิสัยของนางดีนางรักพวกเราทุกคนเหมือนพี่น้องแล้วจะโหดร้ายคิดฆ่าคนได้ยังไงเสด็จพ่อโปรดไต่สวนด้วย
1: เกิดเรื่องแบบนี้ข้าเองก็ปวดใจข้าเลี้ยงนางมา20ปีทั้งรักและเอ็นดูนางข้าก็อยากให้มันไม่จริงไม่ต้องห่วงนะแล้วข้าจะหาทางช่วยเหลือ
0: ขอบพระทัยเสด็จพ
2: ่อสวัสดีน้องหญิง3
0: พี่หญิง3พี่หญิงรองน้องหญิงทั้ง2เชิญนั่งก่อนชงชา
3: พ่อยะค่ะ
2: น้องหญิง3วันนี้เรานำของขวัญมามอบให้ผ้าแพรใหม่พวกนี้คงจะเหมาะใช้ตัดชุดของน้องหญิงนะ
4: ข้าเชื่อว่าปิ่นปักผมหยกต้องเป็นที่ถูกใจของพี่หญิง3
0: และส่วนนี้ก็ให้พี่หญิง3บำรุงร่างกายโอ้โหของล้ำค่าทั้งนั้นเกรงใจจังเลยอ่ะ
2: นี่จะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเราเป็นพี่น้องกันควรจะมีความปรองดองกันเสด็จพ่อน่ะส่งวุฒิกับงานเมืองพวกเราจึงยินดีที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้า
4: วันนี้อากาศดีมากแล้วไปร่องเรือกันเถอะนะ
0: ช่วงนี้ดอกไม้กำลังบานจะเที่ยวอุทยานก็ได้นะ
2: แต่ข้าว่านะอากาศดีๆแบบนี้ไปเที่ยวบนเขามันก็ไม่เลวนะ
5: พระสนมสุนเสด็จแล้ว
6: ถวายบังคมพระสนมสุน
2: ตามสบายองหญิงรององหญิง4องหญิง5พระเจ้าก็อยู่ด้วยเลยเพื่อเรามาเยี่ยมน้องหญิง3และกะว่าจะชวนกันไปเที่ยวนะเพคะนั่นก็ต้องเป็นโอกาสหน้าแล้วล่ะนะเพราะว่าวันนี้ขจัดงานที่ตำหนักก็เลยจะมาพาองหญิง3ไปร่วมงานด้วย
4: แต่ว่าพวกเรามาชวนพี่หญิง3ก่อนนะ
2: ความอาวุโสควรจะมาก่อนเพราะว่าข้ากับเต๋อซ่านก็เหมือนเป็นแม่กับลูก
0: ความจริงวันนี้ข้าไม่มีอารมณ์อยากไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปสังสรรค์กับใครหรอกนะเพราะข้าเนี่ยเป็นห่วงเจ้าหยางที่อยู่ในคุกหลวงนางถูกปลักปลำจริงๆพระสนมสุนพระนางพอจะช่วยนางได้ไหมเพคะ
2: องหญิงเต๋อซ่านจะเป็นคนมีน้ำใจแต่คนเราน่ะรู้หน้าไม่รู้ใจในวังมีแต่การแข่งแย่งลูกสาวนักโทษประหารอาจจะแว้งกัดเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้นะ
0: แต่ว่า
2: ที่สำคัญผู้หญิงอย่างเราจะก้าวก่ายงานเมืองเราไม่ได้จะบอกเขามาดีกว่าว่าจะชอบอาหารปิ้งๆย่างๆหรือว่าอาหารทะเลเขาจะได้บอกให้หัวป่าเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆได
7: ้พระสนมซุนส่งให้คนส่งผ้าไหมมาน
4: างนี่เหมือนกิ่งหลิวที่ลู่ตามลมจริงๆ
7: ที่เมื่อก่อนก็พึ่งบารมีเจ้าอย่า

0: พอสถานการณ์เปลี่ยนจึงหวังพึ่งพระสนม
1: จัดของขวัญส่งกลับในวังอ่ะไม่เคยมีมิตรแท้และก็ศัตรูที่ถาวรหรอก
0: ทรงพระปรีชา
1: เจ้าหยางคิดใช้เรื่องมือสังหารมาเล่นงานข้าแล้วข้าน่ะจะนิ่งเฉยได้ยังไงกันล่ะตอนนี้มันก็เลยต้องกลายเป็นองค์หญิงปลอมเอาตัวไม่รอดซะละ
0: นับว่านางรนหาที่แต่ฮ่องเต้ทรงโปรดเจ้าหยางอาจทรงอภัย
1: เฮ้ยนี่เป็นกฎมนเทียนบานที่พระองค์ต้องไม่ฝ่าฝืนและถึงยังไงข้าก็จะไม่ปล่อยให้มันรอดหรอกแต่สิ่งที่ข้ากังวลในตอนนี้ก็คือซื่อถูอินผิงกับหลี่คงกงที่หลบหนีอยู่เพราะว่าพวกมันอาจจะทำให้สถานการณ์พลิกได
2: ้พระสนมแต่ฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้ตามล่าถึงยังไงอินผิงก็ไม่รอดหรอกเพคะ
1: เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเราต้องกำจัดอินผิงก่อนที่ฮ่องเต้จะหาเจอเพื่อความปลอดภัย
0: พะยะค่ะกระหม่อมจะรีบไป
3: มีคนมาเมื่อสักครู่

0: ตัวเองเหรอสิจิ้งเฉิง
1: ย้อยหนีไปอินทิงไปช่วยองค์หญิงไปหนีไปไป
2: ข้าไม่นึกเลยว่าหาเจ้าทวดฉางอันแล้วก็ยังหาหมอความไม่ได้อีก
3: ไม่มีใครกล้ารับว่าความให้เจ้าหรอก
4: คู่ความคือฮ่องเต้ใครบ้างอยากจะรุนหาที่
0: มันต้องแพ้อยู่แล้วแล้วใครจะกล้าว่าความให้ล่ะ
2: แล้วจะทำยังไงอ่ะเจ้าหยางรอให้ข้าช่วยอยู่นะ
5: นี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะเอาไว้เราค่อยค่อยคิดนะ
3: นั่นสิโบราณว่าช้าช้าได้พระเล่มงามนะ
4: ฟ้าต้องเชื่อคนดีอยู่แล้วนะ
0: ใช่ข้าว่าเจ้าต้องทำได้แน่
2: ไม่ต้องมาแกล้งปลอบข้ารอข้ารู้ทุกคนฝืนยิ้มอย่างทรมาน
4: ไม่รู
0: ้ผู้หญิงรองถ้าแก่ติงกับผู้หญิงมาค่ะ
6: เจสซี่เกิดเรื่องขึ้นกับองค์หญิงเหรอมีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยนะ
5: ใช่เรื่องเงินไม่มีปัญหานะรู้น้ำใจเมื่อยามทุกนี่
4: เลือดข้นกว่าน้ำ
3: ไม่เสียแรงที่เราเคยช่วยท่านนะ
0: ช่วยเหลือกันและกันสมแล้วที่เป็นญาตินะคะ
2: ท่านช่วยเราในยามยากข้าจินตัวลกจะไม่ขอลืมเลย
6: คือแบบแต่เรื่องบางอย่างถึงไม่อยากพูดมันก็ต้องพูดอ่ะ
5: ไม่อยากทำก็ต้องทำ
6: คือแบบว่ารบกวนเจสซี่ช่วยลงชื่อหน่อย
5: ฮะ
4: ทำไม
5: อะไรเนี่ยตัดความเป็นญาติ
2: ทำไมมาเพื่ออันนี้อ่ะ
0: ข้าก็ด้วย
2: ดีงั้นข้าจะฉีกมันทิ้งอยู่เว้ยมา
7: ข้าขอเสริมอีกนิดพี่สะพ้ายรองบอกว่านางเป็นแบบนี้เพราะคนชั่วใส่ร้ายนางซึ่งคนชั่วคิดตัดรากถอนโคนหากตระกูลจินถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็อาจจะถูกประหารกันทั้งหมด

0: ีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อข้าติงหลายสี่ยินดีตัดความเป็นญาติกับติงไฉหวังนับจากนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับคนตระกูลติงแม้ตายก็ไม่เผาผีจะไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกจึงขอลงนามเพื่อเป็นหลักฐาน
2: รอดถ้าไปพูดดีที่แท้ก็คิดตัดญาติกับแม่เล็กนี่เอง
3: กลัวตระกูลจริงจะทำให้เดือดร้อนหรือไงอ่ะ
4: ก็กลัวเดือดร้อนนะสิถึงได้คิดหนีเอาตัวรอดใช่ไหม
5: นี่แหละคือความเห็นแก่ตัว
3: ยอด
5: แม่ยังเหลือใครที่เห็นแก่ตัว
3: ตอนที่พวกท่านถูกลักพาถ้าแม่ข้าไปยอมเสี่ยงตายพวกท่านทั้งสองคนตายไปนานแล้ว
4: สวรรค์ฉันไม่มีตาฉันเลยคนชั่วรอดตายไปได้ยังไงนี
0: ่ตอนนี้ใจของข้ามันเจ็บจริงๆ
6: เจสซี่อย่าเพิ่งโกรธคือเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะ
4: จะใช่ค่ะที่เราทำเพราะมีเหตุผลนะ
6: เราแก่แล้วกินเกลือเยอะกว่ากินขิงอีกไม่นานก็ตายเราไม่กลัวหรอกนะ
4: แต่เราทำเพื่ออนาคตของโยเหวย
6: โยเหวยเพิ่งอายุ20กว่าครอบครัวก็ยังไม่มีเลยต้องบากบั่นจะได้เป็นขุนนางเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะ
4: แล้วเขาก็เพิ่งจะเข้ารับราชการอนาคตของเขายังอีกไกล
6: ถ้าองค์หญิงผิดจริงเขาก็ติดร่างแหโซอยู่แล้ว
2: อย่าอ้างน้อยเลยนะว่าถ้ามันขี้ขลาดยังหวังแต่สุขสบายเท่านั้น
4: พวกท่านไม่เห็นแก่ตัวตลอดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะ
6: เอาใจสาบานก็ได้อะที่ข้าพูดล้วนมาจากใจเลย
4: เรารู้การอ้อนวอนคนอื่นเป็นเรื่องยากเจสีถึงแม้ว่าข้าขอร้องนะ
6: ได้โปรดเถอะได้โปรดนะได
4: ้โปรดนะได้โปรดจะแซงได้แล้ว
0: ตัวหกเสี่ยวอี้อย่าไปใส่ใจหน่อยเลยหากความวิบัติต้องเกิดยังไงก็ห้ามไม่อยู่หากตระกูลจินมีภัยก็ควรให้คนรอดเยอะที่สุด
6: อ้อใช่ไหมเราไม่เกี่ยวด้วยเลย
2: แล้วเราเกี่ยวเลย
4: กระติงและผู้หญิงน้ำชาค่ะ
2: ไม่ใช่เหรอไม่ต้อง
4: ฮะ
0: เสี่ยวเหอเอาผู้กันมาเดี๋ยวข้าจะลงชื่อให
4: ้ได้ค่ะหูหญิง
6: เจสี่เขาดีจริงๆนะพวกเราก็เลยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วนะ
4: แต่มันแย่ตรงที่ยายฉีซ่านยังอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป
7: อะไรห้ามข้าทำไม
4: นี่บ้านข้าข้ามีสิทธิ์นะ
6: เจ้าจะรีบร้อนไปไหนเนี่ย
7: ยุ่งอะไรด้วยล่ะรีบไปเดี๋ยวนี้นะ
4: เดี๋ยวก่อนหยุดหยุดนะตอนมามีห่อเดียวตอนไปห่อตั้งหลายห่อ
7: มีอะไร
4: มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเปิดให้ข้าดูเปิดดูเดี๋ยวนี้เลย
7: ได
4: ้นะเร็ว
7: ได
4: ้โอ้ยมันขโมยเครื่องประดับของข้าเอาคืนมาเลยนะเอาคืนมา
7: สมควรได้นะ
6: เจ้าหญิง
4: เจ้านี่มันน่าด่าจริงๆเลยนะ
7: องหญิงติดคุกตระกูลจินอาจโดนทั้งบ้านและในฐานะที่เจ้าเป็นญาติยังไงก็ต้องโดน
4: ไม่ต้องบ้าน
6: ี่จะพูดออกมาได้ยังไงเนี่ย
7: ทำไมล่ะนี่มันเรื่องจริงและข้าในฐานะญาติก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันไม่รีบหนีก็โง่แล้วแล้วทำดิดคว้าไปด้วยก็ขาดทุนแย่สิลูกสาวข้าต้องหาคู่ใหม่ข้าต้องเผื่อเอาไว้ไม่ขนสมบัติพวกเจ้าหมดบ้านก็ถือว่าบุญแล้วนะ
6: ไม่ต้องสำนึกไม่ได้หรอ
4: จับมันเลย
6: อย่าจะไปไปคุยรู้เรื่องกันก่อน
3: ท่านพ่อท่านแม่มีอะไรหรอครับอ
7: ยากพังด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมอยากให้ซ้อนตายใช่ไหมฮะ
4: มันจับมันสิแม่รีบจับมันสิ
3: ท่านแม่ท่านหายใจไม่ทัน
6: นี่แม่เจ้าก็เป็นโรคหัวใจอย่าเพิ่งโกรธไปนะ
4: จับมัน
6: น
4: ั่งก่อนนั่งก่อนจับหน่อยหัวขโมยนั่นมันหนีไปได้
3: เดี๋ยวข้ากับพ่อจะไปแจ้งความเอง
6: ถือโซ่ให้มันไปเป็นค่ายารักษาโรคเรื้อนถือโซ่ฟาดเคราะห์ก็แล้วกันดีไหม
3: ก็ใช่นะครับมันไปจะได้สบายใจไง
6: เนี่ยคุณหญิงไว้ข้าซื้อให้เจ้าใหม่ก็แล้วกันดีป่ะรุ่นใหม่ด้วยแ
4: หมนี่ท่านพูดเองนะ
6: แน่นอนอยู่แล้ว
4: ท่านสัญญาแล้วนะ
6: สัญญาจ้ะ
3: นี่ท่านแม่ท่านพ่อเรารักท่านมากนะเงินทองของนอกกายขอแค่เรามีความสุขก็พอแล้วนะ
6: ใช่เราสามพ่อแม่ลูกอยู่กันแบบพอเพียงข้าไม่

0: หวังรวยไปกว่านี้อีกแล้ว
1: ถือว่ามันโชคดีเฮ้อลูกเหวยเออนี่จะว่าแม่เลยนะตระกูลจีนมีปัญหากับฮ่องเต้แล้วตัดความสัมพันธ์กับเขาแล้วแถมอินผิงก็ถูกตามล่าต่อให้เจอนางเจ้าก็ต้องรีบวิ่งหนีนะรู้ไหมฮะขอโทษนะท่านพูดก่อนเถอะถึงข้าจะไม่จงใจแทนที่เจ้าแต่เจ้าต้องลำบากมากว่า20ปีต้องทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดข้าละอายใจมากข้าต่างหากละที่ละอายใจถึงข้าจะกลับมาเป็นองค์หญิงได้กลายเป็นพญาหงส์ขณะที่ท่านกลับกลายเป็นไพร่แถมยังถูกจองจำเป็นองค์หญิงแล้วดียังไงข้าไม่รู้หรอกนะชุดแพรไหมเครื่องประดับไม่เคยทำให้ข้าดีใจการอยู่ในตำหนักก็หาใช้สบายกว่าห้องคนใช้ความสุขที่ข้าต้องการคือการได้อยู่กับพ่อแต่ข้าก็ไม่อยากเห็นท่านเป็นแบบนี้ข้าถูกจองจำไม่ใช่เพราะเป็นองค์หญิงปลอมแต่เพราะคิดสังหารสนมเว้ยท่านจะคิดฆ่าคนได้ยังไงกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วข้ามีตานะใครดีใครเลวข้าแยกแยะได้ไม่ว่าจะกับข้ากับอินผิงจินหูหินหูหินรองท่านล้วนจริงใจซึ่งมันหลอกใครไม่ได้ขอบใจนะอยากให้ข้าช่วยอะไรไหมข้าจะพยายามถ้างั้นโปรดช่วยข้าหน่อยข้าอยากพบคนคนหนึ่งคุณชายรองใช่ไหมคะข้าอยากพบติงอยู่เว้ย
2: ตัวฮกมือของเจ้าเป็นอะไรเนี่ย
3: เปล่าแล้วค่ะเมื่อกี้ท่านพี่ตัดต้นไม้ก็เลยพันผ้าก่อนจะถือขวาน
1: ฮะ
4: เมื่อคืนนี่การ้องทั้งคืนร้องซะจนข้าเวียนหัวไปหมด
1: โอ้
0: ข้าก็เหมือนกัน
3: น
0: ่ะ
3: มันร้องเหมือนเป็นลางร้ายแต่ว่าเราก็จับมันไม่ได้นะคะ
4: ข้าก็เลยโมโหตัดต้นไม้ทิ้งซะเลยมันจะได้ไปมีที่เกาะบ้านแตกไปเลย
0: บ้า
1: อย่าเป็นลางสิ
3: ผู้หญิงรองไต้ท้าติงมาค่ะ
1: อ๋อเยาเวย
5: ท่านป้าพี่โตฮกพี่สะใภ้พี่โตลบน้องซิ่ว
0: พี่เยาเวย
1: ชงชาขอบใจมากนะที่อุตส่าห์มาถามไถ่นะ
4: ไม่เหมือนพ่อแม่เจ้าถึงกับตัดญาติขาดมิตรเลย
6: เขาถึงว่าลูกอาจจะไม่เหมือนพ่อก็ได
7: ้พ่อเห็นแก่ตัวแต่ลูกมีความเป็นคน
3: แต่แค่มีใจก็พอแล้วตระกูลจีนกำลังแย่เจ้าก็ไม่ควรจะเข้าใกล้เนอะ
5: เข้ามาครั้งนี้เพราะพี่สะพ้ายรองไหว้วาน
7: ฮะผู้หญิงของข้าเหรอนับเป็นไงนางกินได้หรือเปล่านางผอมลงหรือเปล่าอ่ะ
3: พี่บอกหน่อยสิจะถูกไปตรงไหนสิ
1: เดี๋ยวก่อนให้โยเวยให้ตอบก่อนสิ
5: พี่สะพ้ายรองตอนนี้สุขภาพดีครับ
7: แม่ค่อยโล่งอกหน่อย
5: พี่ตัวลกพี่สะพ้ายรองวานให้ข้าเอาของมามอบให้กับท่าน
7: จดหมายใช่ไหม
5: เป็นหนังสือครับเป็นหนังสือขอหย่า
7: ขอหย่าเหรอนางจะหย่ากับข้าเหรอเป็นไปได้ยังไง
5: พี่สะพ้ายรองต้องรับโทษนะจึงอยากตัดสัมพันธ์กับท่านเพื่อเป็นการปกป้องให้ท่านปลอดภัย
7: นางช่างคิดโง่โง่นัก
1: ชีวิตคู่ของตัวลกช่างมีอุปสรรคจริงๆเลย
5: 3ครั้งแล้วนี่ครั้งที่3แล้ว
1: ขออย่าถึง3หรือว่าสวรรค์กำหนดให้พวกเจ้าจบสิ้นกันแค่นี้ต่างต้องแยกกันไป
7: ข้าไม่อย่าเด็ดขาดถึงยังไงข้าก็จะไม่อย่า
5: แต่ว่าถ้าไม่อย่าในฐานะสามีท่านต้องรับโทษด้วย
7: ข้าไม่กลัวถึงจะยังไงก็ตามข้าก็ต้องอยู่กับนาง
1: นี่ตัวลกแม่เล็กเห็นด้วยนะ
8: พี่รองข้าก็เห็นด้วย
4: แล้วข้าจะไม่เห็นด้วยได้ยังไงกันแล้ว
3: ข้าก็ด้วย
7: ดีงั้นข้าจะฉีกมันทิ้งอยู่เว้ยมา
5: ข้าขอเสริมอีกนิดพี่สะพ้ายรองบอกว่านางเป็นแบบนี้เพราะคนชั่วใส่ร้ายนางซึ่งคนชั่วคิดตัดรากถอนโคนหากตระกูลจินถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็อาจจะถูกประหารกันทั้งหมด
3: เดี๋ยวถ้าดองรองไม่หย่าแล้วติดร่างแหคนตระกูลจินก็ต้องพลอยตายไปด้วยใช่ไหมท่านพี่โอ้ท่านจะตายไม่ได้นะ
4: คงไม่ถึงขนาดนั้นละมั้งข้าต้องให้กำลังใจน้องรองนะฐานะพี่เนี่ยข้าจะถึงน้องได้ยังไงจริงไหมล่ะฮะ
3: ห่วงแต่น้องแล้วข้าล่ะก็เป็นเมียท่านนะ
4: พี่น้องเหมือนแขนขาเมียเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเปลี่ยนได้แต่ว่าแขนขาเนี่ยมันตัดไม่ได้นะเจ้าเข้าใจบ้างไหมเนี่ย
3: ถึงถ้าไม่ห่วงข้าก็ควรจะห่วงลูก
4: ลูกอะไรหมายถึงอะไรเนี่ย
3: ลูกคนนี้ไงถ้ามีลูกของท่านอยู่ในท้องเนอะถ้าข้าเป็นอะไรลูกท่าน

0: ปด้วยนะ
1: เอาโซตั้งคันเหรอ
2: ของเหรอ
0: ใช่แค่อยากบอกนานแล้วแต่เห็นทุกคนเครียดกับเรื่องสะใภ้รองก็เลยยังไม่อยากพูด
3: ข้าเป็นพ่อคนแล้วเหรอเนี่ย
2: ข้ามีหลานแล้วเหรอฮะ
0: หรือพวกท่านเนี่ยจะเห็นทารกน้อยต้องมาตายก่อนที่จะครบเดือนก่อนลืมตาดูโลกล่ะท่านพี
3: ่คงไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
0: เฮ้ยแม่เล็กค่ะแต่เด็กในท้องน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์นะการหย่าครั้งนี้สำคัญต่อเขามากเลยทุกคนมีสิทธิ์ลงความเห็นนะคะ
2: ก็ได้ในเมื่อความคิดต่างงั้นมาลงคะแนนเสียงฝ่ายไหนเยอะกว่าชนะโยเว้ยช่วยเป็นกรรมการที
4: ทุกท่านใครไม่เห็นด้วยกับการหย่า
2: เสียงเดียวเนี่ยนะข้าด้วยอ่ะสามละ
5: ข้าเรียกเซลอี้กลับมาเอง
1: ท่านย่า
2: ท่านแม
3: ่ท่านย่าแล้วนี่ทำไมท่านถึง
5: อย่าถามว่ากลับมาได้ยังไงข้าแค่ถือศีลในวัดไม่ได้ติดคุกนึกว่าข้าแก่จนโง่เหรอนึกว่าเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้จะปิดบังข้าได้เหรอฮะยังไงข้าก็ต้องกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยอยู่แล้ว

0: 도건 간부지. 뭉 잡나 마이 뭉박 뭉락 너영아이.
1: 엄 너여.
0: 에 당장 와.

0: สียงแพ้ด้วย
1: แม่แล้วก็ฝาเสียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
2: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะ
3: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
2: อ
3: ้
2: าวไม่รอเพื่อน
4: นะเอาใหม่เอาใหม่
5: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
6: The People Show ปรับเวลาใหม
7: ่เมาทุกข่าวดี
8: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
9: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
6: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
7: กับยายใหม่มรกต
9: เป้พานุพง
7: ษ์และโอยดา
10: แล้วพบกันนะคะ
11: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
12: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
13: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
14: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าคามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ลำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about what ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
5: ไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยเอี้ยจะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 นถึง 10:35 นทางททบ. 5

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดข้าวไทยในออสเตรเลียหารือผู้นำเข้าพร้อมสร้างความเชื่อมั่นผ่านเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยหวังเจาะตลาดโอเชียเนียเพิ่มขึ้นนางชนินทร ดิ๋มเจริญรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศหารือผู้นำเข้าข้าวออสเตรเลียในงาน Fine Food Australia 2026ที่นครเมลเบิร์นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดและผลักดันการขยายตลาดข้าวไทยโดยจุดแข็งของข้าวไทยคือคุณภาพความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบซึ่งจะช่วยขยายเข้าสู่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ขณะเดียวกัน

0: านลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากโดยระดับน้ำS3 อยู่ที่ 8.58 เมตรซึ่งระดับตลิ่ง 8.30 เมตรธงสีแดงณตำบลตาลเดี่ยวเขตเทศบาลเมืองหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในระดับคงตัวหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มคาดว่าระดับน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติหน่วยได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักเฝ้าเตรียมรับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทัพนักกีฬาทีมชาติจีนฮ่องกงและอิหร่านเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจีนตัวเต็งเจ้าเหรียญทองส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด815คนชิงชัย38ชนิดกีฬาโดยเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกถึง38คนส่วนฮ่องกงส่งนักกีฬาร่วมชิงชัย580คนใน38ชนิดกีฬาขณะที่นักกีฬาอิหร่านที่ไม่สามารถเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่เนื่องจากภาวะสงครามในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่ทางอัชการาฮิมีออสเซนีหัวหน้าคณะนักกีฬาอิหร่านบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกอย่างในอิหร่านเรียบร้อยดีหวังว่าทีมของเขาจะคว้าเหรียญได้มากกว่าเดิมจาก13เหรียญทองเป็น20เหรียญทองโดยครั้งนี้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด308คน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฮลโลกูหลังโทษทีนะรถมันติดนะ
1: รถติดเหรอคิดว่าถูกรถชนตายซะอีก
0: ถ้าวรยุทธ์เจ้าเก่งเหมือนป่าก็คงจะดีนะนี่คืนนี้เจ้าต้องระวังนะถ้าเล่นไม่สนุกไม่สะใจแล้วก็ตอนที่ข้าจะฟันเจ้าเนี่ยเจ้าต้องยืนเฉยๆให้ข้าฟันแต่โดยดี
1: เจ้าแน่จริงก็ฟันข้าให้ตายซะ
0: เจ้าพูดเองนะข้าจะไม่เกรงใจหรอก
2: เฮ้ย

0: ตาข้าเจ้าไม่ได้ข้าไม่ใช่เจ้าอูจี
1: ้ตาไป

0: 风。哎哎，陆凡，没变来呢？
1: 没变来，阿赞。
2: แน่มากหวังอี้เฟิงมาได้ทันเวลาท่านทำลายแผนการของฉันเย่เย่เย่เย่เป็นอะไรไปฮะ
3: โอ้ยเย่เย่เมื่อกี้สู้กับไวรัสอย่างดุดีกว่าด้าโ
2: อ้ยได้คิดว่าไวรัสพวกนี้จะจัดการฉันได้เหรอฮะเราได้เจอกันแน่เย่เย่ขอบใจมากนะไม่เป็นอะไรนะ
3: เย่เย่ไม่เป็นไรอ่ะพี่เสือเจ้าเก่งมากเลย

0: แต่ยาเย่เก่งกว่านี
1: ่เจ้าคิดจะไม่เอาชีวิตเขารู้ทั้งรู้ว่าเจ้าอูจี้รอบโจมตียังกล้ารับมือตามลำพังดีที่อาจารย์ไม่ไว้วางใจไปได้ทันเวลาพอดีไม่งั้นเจ้าคงตายไปแล้ว
0: ท่านกลับมาทำไมข้าอยากตาย
1: จะว่าไงนะ
0: ไม่มีอะไรขอบคุณที่ท่านช่วยชีวิตข้า
1: ลูกฝันอาจารย์คิดจะกลับหุบเขามานไม่อยากจะยุ่งกับเจ้าแต่ว่าทุกครั้งที่อาจารย์เห็นเจ้าก็นึกถึงตัวเองในอดีตเพื่ออาจารย์แม่ของเจ้าอาจารย์ยอมเป็นศัตรูกับยุทธภพทำตัวเป็นมารจนงอหัวไม่ขึ้นอาจารย์น่ารู้รู้ว่าเจ้าจริงใจกับถังเสี่ยหวานอาจารย์ไม่อยากเห็นเจ้าทุกข์ใจเพราะความรักเป็นหวังอีเฟิงคนที่สองช่วยถังเสี่ยหวานยังมีวิธีอื่นอีกอาจารย์เพียงแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าอาจารย์หวังดีกับเจ้ามากเพียงใด
0: ขอบคุณที่ชี้นั้น
1: ไม่เป็นไรถึงกลุ่มแนวร่วมจะสลายถ้าเราร่วมมือกันในโลกนี้ก็ไม่มีเรื่องยากสำหรับเรา
2: พี่เย่จำยุทธหวังเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
0: เรื่องอะไร
2: น้องเย่จือบอกว่าจะไปนิกายแดงเราตกลงกันว่าจะออกมาทันทีแต่คิดไม่ถึงว่า

0: จ้าแน่มากหวังอี้เฟิงเข้ามาได้ทันเวลาในช่วงเวลาที่คับขันเป็นเกมหมากที่ดีที่สุดในยุทธจักรต้าถังมันช่างน่าโมโหนะ
1: ถึงกลุ่มแนวร่วมแตกสลายแต่วรยุทธ์ของหวังอี้เฟิงยังไร้ผู้เทียมทานมีเขาอยู่เคียงข้างเย่ฝันพวกเราจะไม่มีโอกาสชนะได
2: ้เฮ้ยจะกลัวอะไรทั้งเสี่ยวว่านนิกายแดงเป็นของวิเศษสองชิ้นของเราเย่ฝันหยิกเล็บเจ็บเนื้อเขาไม่กล้าลงมือหรอกแต่ฝ่ายเราจะลุยได้ทุกเวลาจะไปกลัวอะไรฮะเฮ้ย
1: ของวิเศษบางครั้งก็ใช้การไม่ได้อาซาซินของแม่นางชีจินก็เป็นของวิเศษเคยทำร้ายหวังอี้เฟิงสุดท้ายเป็นยังไงขัดขวางเย่ฝันกับน้องขึ้นเขาร้อยยอดไม่ได้ปล่อยให้เย่ฝันรักษาสมองจนหาย
2: เฮ้ย
3: ท่านประมุขพระเสี่ยวเย่จือรันหาที่ข้าคิดวิธีที่จะรับมือกับเย่ฝันกับหวังอี้เฟิงได้แล้วค่ะ
0: วิธีเหรอวิธีอะไร
3: แม่นางชีหยินเคยบอกว่าเสี่ยวเย่จือนางจะเป็นผีดิบที่ดีตอนนั้นเพราะท่านเข้าใจผิดจนทำให้เสียเรื่องครั้งนี้คุณมอบเสี่ยวเย่จือให้แม่นางชีหยินเราจะสร้างยายหนูนั่นให้เหมือนกับซุนเฟยเลี่ยงให้นางไปไหนไม่ได้คอยอยู่ข้างกายท่านประมุขทุกวันและดูสิว่าหวังอี้เฟิงกับเย่ฝันจะลงมือยังไง
4: ท่านประมุขข้ามีความคิดนี้นานแล้วแต่นางเป็นผู้หญิงของท่านเพราะท่านรักนางมากข้าก็เลยไม่กล้าพูดแต่เวลานี้ถึงยามคับขันท่านควรทำตามที่แม่นางมีลี่กูลี่บอกให้ข้าสร้างแม่นางเย่จือเป็นผีดิบแล้วคอยเฝ้าอยู่ข้างกายท่านทั้งชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเพียงแต่สีหน้าไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะ
2: ใช่ท่านประมุขไม่เพียงรับมือเย่ฝันหวังอี้เฟิงได้นะท่านยังได้อยู่กับเสี่ยวเย่จือทุกวันดีจะตายจริงไหม
0: มีคำกล่าวที่ว่าใจหญิงโหดเหี้ยมเมื่อเป็นเช่นนี้ขอข้าคิดดูก่อนแล้วกัน
1: ท่านประมุขเย่ฝันหวังอี้เฟิงกำลังจะมาแก้แค้นท่านข้าคิดว่าเรื่องนี้ช้าไม่ได้
0: พอข้ารู้ว่าจะทำยังไงจะไม่ต้องพูดแล้ว
2: ท่านประมุขแต่มันเป็นวิธีที่ดี
1: ใช่
2: ด
1: ีมาก
2: พอท่านประมุข
3: เดี๋ยวสิ
2: ไม่ฟังเลย

0: เปิดประตู
1: ท่านประมุรีบบอกนางให้รู้เรื่องสิ
2: ที่เข้ามาในวันนี้มีเรื่องหนึ่งจะบอกเจ้าเจ้าเขียนจดหมายให้หวังอี้เฟิงกับเย่ฝันให้เขารีบไปจากหวงซานต่อไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันถ้าเรื่องนี้สำเร็จข้าจะไม่ทำอะไรเจ้ากับถังเสี่ยวว่าง
1: เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าหลอกพี่ห้ากับพ่อข้าอีกเหรอท่านประมุขอย่าพูดมากกับนางเลยนะรีบออกคำสั่งเถอะ
3: ท่านประมุขถ้าคิดจะเริ่มต้นกอบกู้งานใหญ่เรื่องที่อันตรายคือความรักหญิงชายนะ
1: เจ้าอูจี้เจ้าวกวนไปมากับข้าแต่ทำไมลูกน้องเจ้าถึงใจร้อนนักล่ะเจ้าพูดตรงๆจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะ
2: เมื่อเจ้าไม่ยอมรับปากข้าข้าก็จะให้ชีหยินสร้างเจ้าเป็นผีดิบให้เจ้าฆ่าเย่ฝันกับหวังอี้เฟิงด้วยตัวเจ้าเอง

0: จ้าอูจี้ฟังให้ดีนะถ้าข้าเป็นผีดิบคนแรกที่จะฆ่าก็คือเจ้า
1: ข้าให้เวลา2 วันเจ้าคิดให้ดีนะ

0: จ้าวูจี้หยุดลั่นกลองรบไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อไป
1: เฮ้ยน้องเย่จือทำไมโง่อย่างนี้นะเจ้าอูจี้ไม่มียารักษาแล้วก็จะไปหาก็อีกอ่ะมันเท่ากับส่งแพะเข้าปากเสือชัดๆเลยอ่ะ
2: เจ้าเด็กโง่คนนี้ลืมเจ้าโอจี้ไม่ได
1: ้นางคิดจะใช้ความรักเพื่อสยบคนรักละมั้งคิดว่าเจ้าโอจี้คือพี่แย่ฝันที่มีน้ำใจงามนางอ่ะเปรียบเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟขัดขวางไม่ให้พี่ฆ่าเจ้าโอจี้ทั้งจะสละตัวเองแหมคิดแล้วมันเจ็บใจนัก
0: เด็กคนนี้เคยสาบานกับข้าทำไมยังไปมั่วสุมกับเจ้าโอจี
1: ้ข้าคิดว่านางหลงทางแล้ว
2: อาจารย์ข้ามีวิธีให้ข้าไปจัดการเถอะ
3: ข้าทบทวนดีแล้วในที่สุดก็คิดได้ข้าจะทิ้งเรื่องความรักเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นำพาพี่น้องเอาชนะกลุ่มแนวร่วมบุกเข้าหวงซานเพื่อเริ่มต้นใหม่กอบกู้งานใหญ่ข้าเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องข้าไม่ควรใช้คำสัญญาของข้าปกปิดความผิดที่ข้าได้เคยทำไว้เยวันตี
4: ครับท่านประมุ
3: ขเอาดาบมา
4: เฮ้ยอย่าประมุข
5: ท่านประม
4: ุ
5: ข
4: ท่านประ
5: มุข
4: อย่า
5: ทำแบบ
4: นี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้
5: ท่านประมุ
4: ขอย่าทำแบบนี้อย่าทำเลยท่านประมุขท่านประมุขท่านประมุขอย่านะท่านประมุข
6: ไม่หรอก
3: วันนี้ข้าควรจะตัดหัวตัวข้าเองเพื่อขอขมากับพี่น้องนับแต่ตอนนี้หัวข้าเป็นของพวกเจ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปข้าขอใช้หัวสาบานเพื่อจะกอบกู้งานใหญ่จะไม่ทำให้พี่น้องของข้าต้องผิดหวัง
7: ติดตามท่านประมุขจนตายเริ่มต้นใหม่อีกครั้งขอบคุณจักรวรรดิ
3: มิลลี่กุลี
8: ่ข้าน้อยอยู่นี
3: ่นำเซียวเย่จือไปที่พักมา

0: ลุกขึ้นไป
1: ซิวเย่จือคงไม่ลืมท่านประมุขพูดอะไรกับเจ้าครบ2 วันแล้วท่านประมุขบอกว่าเปลี่ยนวิธีใหม่กับเจ้า

0: ว่าข้าเห็นแก่เราเป็นพี่น้องกันต่อไปเจ้ากลายเป็นผีดิบแล้วจะเห็นพี่อยู่กับท่านประมุขก็อย่าหึงนะจ๊ะ
1: ไป
0: พี่สาวข้าล่วงหน้าไปก่อนเธอรักษาตัวด้วยนะ
1: ไปได้แล้วไปพูดมากไป

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนคู่ผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: และสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับ021131150
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เปลี่ยนค่ะยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีจ้ะ
1: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
4: 2ปีแล้วนะครับ
1: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
4: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีกลับไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจนี่จริงป่ะ
4: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
1: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
4: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
1: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องกินแบบว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เค็มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
4: ี
1: ก
4: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
1: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
4: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได
4: ้กาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0%

0: เป็นไขมันทรานส์ 0% นะครับที่สามารถนำมาเปลี่ยนกับกาแฟที่ท่านกินอยู่โดยที่รสชาติอาจจะอร่อยเท่ากันหรืออร่อยกว่าเรากล้ารับประกันเพราะว่ากว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
1: น
0: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
0: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือทุกซองเลย
0: เนี่ยนี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
1: ๆคือ
0: กล้าร ับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: โอ้ดีมาก
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไงคุ้มค่ายังไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วหนึ่ง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะหนึ่งซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199 บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995 บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490 บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9 บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569 มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ท่านประมุขนางมาแล้วค่ะ
1: พวกเจ้าออกไปก่อนข้ามีเรื่องที่จะคุยกับนางตามลำพัง

0: เย่จือทำไมเราถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะ
1: เพราะจะผิดคำพูดเจ้าโกหกเพราะว่าเจ้าหลงในอำนาจลาภยศไงล่ะ
0: เจ้ายังจำได้ไหมว่ามีอยู่วันหนึ่งเราอยู่ริมแม่น้ำเจียงตูเคยพูดอะไรเอาไว
1: ้มันไม่มีความหมายอะไรอีกแล้ว
0: มีสิที่ข้าต้องแย่งชิงยุทธจักรต้าถังข้าเหนื่อยเหลือเกินข้าเคยคิดข้าคิดอยากจะฆ่าเจ้าเพื่อที่จะแลกกับความสงบแต่ข้าทำไม่ได้เพราะว่าข้ารักเจ้า

0: ในหัวใจของข้าเจ้าสำคัญที่สุดเลยถ้าหากข้าไม่รักษาคำพูดเจ้าอภัยให้ข้าได้ไหมยอมรับข้าอีกครั้งหนึ่ง
1: จะให้ข้าให้อภัยยังไงล่ะ
0: แต่งงานกับข้าไงข้าจะสละนิกายแดงหลังจากนั้นคืนให้ถังเสี่ยวว่านแล้วไปจากหวงซานต่อจากนี้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบไม่ยุ่งเกี่ยวกับยุทธภพเรื่องนี้เจ้าเองก็ฝันมาตลอดไม่ใช่เหรอให้โอกาสข้าอีกสักครั้งนะ
1: เจ้าจะยอมสละยุทธภพของเจ้าเหรอ
0: ข้ายินดี
1: แล้วทำไมเราไม่ไปตอนนี้เลยล่ะ
0: ข้ากลัวไงกลัวว่าเจ้าจะเหมือนเมื่อก่อนเจ้าทิ้งข้าให้ข้าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงแค่เจ้าแต่งงานกับข้าข้าก็จะมีความกล้าทิ้งยุทธภพทิ้งพี่น้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ที่พูดมาทั้งหมดเจ้ายังมีเงื่อนไข
0: ถูกต้องเป็นวิธีเดียวที่ยืนยันได้ว่าเราสองคนจะรักกันและจะไม่พรากจากกัน
1: ได้เราจะแต่งงานกันคืนนี้ต่อจากนี้จะอยู่ด้วยกันทุกวันไม่แยกจากกัน
2: เจ้าอูจิเจ้าคนบ้าคนสารเลวหูหนวกตาบอดสุดท้ายเจ้าก็ถูกนางหลอกอยู่ดีเสียแรงที่ข้าจริงใจนางเด็กนั่นมีอะไรดีนักหนาทั้งเอาแต่ใจทั้งดื้อทั้งขี้งอนไม่ใส่ใจคนอื่นทำไมเจ้าถึงชอบนางนักนะไม่ชอบข้าเลยได้จะชอบนางนักใช่ไหมงั้นข้าจะฆ่านางเพื่อให้เจ้าลืมนางให้ได้

0: ข้าใจเรื่องอะไรหนังตัวแสบมันก็ดีแล้วเรามาตายด้วยกันเลยพี่สาวถ้าพี่ตายแล้วพี่จะแต่งงานกับเจ้าอูจี้ยังไงแต่งกับเจ้าอูจี้เหรอน้องพี่มีวิธีเหรอช่วยบอกพี่เร็ว
1: ทุกท่านวันนี้เป็นวันมงคลของข้าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้งานเลี้ยงจึงเรียบง่ายแต่ว่าพวกเราพี่น้องกันเสี่ยงตายมาด้วยกันคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกราทุกคนกินเต็มที่นับแต่วันนี้ไปลืมเรื่องในอดีตเชิญดื่ม
2: ขอแสดงความยินดีกับท่านพระประมุข
3: เอาเลยมา
4: เดี๋ยวข้ารินให้นะคร
5: ับ พี่น้องครับเงียบก่อนท่านประมุขวันนี้เป็นวันมงคลข้ามี3เรื่องอยากจะถามท่านนะถ้าคำถามไม่เหมาะสมขอให้ท่านเห็นแก่วันนี้เป็นวันมงคลให้อภัยกับข้าด้วย
1: ได
5: ้แต่ถ้าถามได้ใจความก็ถือว่าสร้างสีสันให้กับงานมงคลท่านให้พี่น้องทุกคนได้สนุกสนาน
1: ได้วันนี้เป็นวันมงคลของข้าข้าไม่ถือสาเจ้ามีอะไรก็ถามมา
5: คำถามแรกก็คือ
4: เดี๋ยวข้าขอถามก่อนแล้วกัน
1: ได้เจ้าถามก่อน
4: ท่านประมุขหลังท่านแต่งงานกับแม่นางเย่เจือเงาเย่ฝันกับหวังอี้เฟิงจะเป็นอะไรกับท่านน่ะ
1: แล้วเจ้าว่าเป็นอะไรแล้วเมื่อเกี่ยวดองกันแล้วถึงเขาคิดปฏิเสธข้าก็คงจะไม่ได้แล้ว
4: เฮ้ยพี่หยีหวนตีเรื่องแบบนี้ก็ถามไม่ได้
6: ล่าดื่ม
5: เมื่อท่านประมุขตอบเช่นนี้เป้าหมายงานแต่งในวันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเรียกว่าใช้ความสัมพันธ์ต้านศัตรูดีกว่ามีผี

0: ที่เพิ่มอีกหนึ่งตัวเพียงแต่ว่าไม่ทราบท่านประมุขจะกล้ายอมรับหรือไม่เพราะท่านยังตัดเยื่อใยรักกับเสี่ยวเย่อจือไม่ได้ไม่อยากให้นางกลายเป็นผีดิบจึงต้องตัดสินใจแต่งงานในวันนี้
1: เจ้านะเมื่อกี้เนี่ยเจ้าให้คำตอบแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องทุกอย่างเขาไม่ต้องพูดถึงอีก
0: จบก็ช่างไม่จบก็ช่างมันคงไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญก็คือท่านประมุขเคยคิดไม่ว่าเวลานี้ในใจของแม่นางเย่อจือน่ะนางคิดอะไรนี่จึงถือเป็นคำถามที่ข้าอยากจะรู้
1: ผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องติดตามสามีถือเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนจะเลี่ยงไม่ได้ถ้าข้าจัดการผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้พวกเจ้าจะเชื่อฟังข้าเหรอยังเห็นว่าข้าเป็นประมุขอีกไหมล่ะฮะ
2: เยี่ยม
3: เยี่ยมด้วยสิลูกชายตัวเจ๋ง
0: อ่ะเดิมข้าเลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่ง
4: เดิม
1: คำถามที่สามว่ามาเลย
0: ได้งั้นค่ะจะถามคำถามที่สามใครๆก็รู้ว่ามิลลี่กูลี่น่ะหลงรักท่านประมุขมาหลายปีแล้วแต่ว่านางต้องฝันสลายข้าคิดว่านางน่ะคงจะเจ็บปวดอย่างมากถ้าหากว่านางเกิดความแค้นแล้วท่านจะรับมือกับนางยังไง
1: นับว่าเป็นคำถามที่เฉียบแหลมมากได้ข้าจะถือโอกาสในวันนี้พูดเรื่องในใจของข้าเลยแล้วกันเรื่องที่ข้าทำในวันนี้เป้าหมายคือกอบกู้งานใหญ่ของเรามิลลี่กูลี่คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกล่อมน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้านางคิดไม่ซื่อแล้วก็ข้าจะมอบให้นาง8คำ
0: 8คำนั้นคือคำอะไร
1: ใครยอมข้าอยู่ใครขวางข้าตาย
4: เดินขวางอยู่แล้วมา
3: เดิม
0: หมดจอกหมดจอก
3: ได้เลย
0: เดิม
1: มาเดิม
4: เดิม
1: พี่น้องทุกคนพี่น้องทุกท่านทรงแค่นี้ก็พอเรื่องต่อไปนี้พวกท่านทุกคนไม่เกี่ยว
4: ขอตั้งเป็นเพื่อนนะ
3: เฝ้าด้วย
4: ไม่แอบดู
1: เฮ้ยเจ้าหัวแม่งเอ้ยนี่
3: เข้าไปข้าโดนคนเดียว
1: ไปส่งข้าแค่นี้ก็พอแล้ว
4: พวกเราไม่ตื่นเต้นต่อไม่หมด
1: ไม่เลยพวกนี้นี
4: ่รถมันนุ่ม
1: เนี่ยจือเราผ่านเรื่องร้ายมามากในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันมาเรามาดื่มด้วยกันหลังจากเราดื่มเหล้าแก้วนี้แล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปข้ามีความสุขมากเลยนะเป็นอะไรไปเจ้าไม่สบายใจเหรอไหนขอข้าดูหน้าเจ้าหน่อยสิ

น้องเย่จือขอบใจนะเจ้าใช้วิธีนี้กับเขาไม่กลัวเขาตำหนิเลยคนเขาว่าคืนแต่งงานดุจทองคำเพียงได้อยู่กับท่านประมุขถึงต้องตายเขาก็ว่าคุ้มนะคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะรักเขามากขนาดนี้ข้าไม่รบกวนแล้วเจ้ากับท่านประมุขเข้าหอเถอะ

0: านประมุขท่านรู้ไหมหลังศึกในหุบเขามารข้าสวามิภักดิ์กับท่านทั้งหัวใจข้ามีเพียงท่านคนเดียวแต่ท่านกลับชอบแม่นางเสี่ยวเย่จือไม่เห็นข้าในสายตาเลยรู้ไหมข้าเจ็บปวดแค่ไหนเสียใจแค่ไหนข้ารู้นับจากนี้ท่านอาจจะเกลียดข้าหรือว่าอาจจะฆ่าข้าก็ได้แต่ขอเพียงได้อยู่กับท่านแม้เพียงแค่วันเดียวถึงตายข้าก็ยอม
1: ข้าก็ไม่เสียใจ
0: ข้าอยากจะถามประมุขเจ้าทำไมท่านต้องฆ่ามึ่งกุ้ยกับเซียวเย่าเออแต่ไว้ชีวิตข้าล่ะ
1: ก็ตอนนี้ข้ายังขาดหูหยินประจำสำนักข้าเห็นว่าเจ้าสวยดีจึงไว้ชีวิตเจ้าไง
0: จริงเลยถ้าท่านรับปากจะดูแลข้าอย่างดีข้าจะยอมติดตามท่านชั่วชีวิต

0: ลุกขึ้นเถอะข้าไม่ไปไหนแล้ว
1: พี่สาวพี่เป็นพี่ที่มีเมตตามากเลยอ่ะ
0: โตโตตามข้ามาโตโตเจ้าเป็นเด็กดีพี่รบกวนเจ้าเรื่องนึงจะได้ไหมสิ่งนี้เป็นของล้ำค่าของเจ้าอูจี้เก็บไว้กับพี่จะซ่อนไว้ไม่อยู่เจ้าเก็บมันไว้ถ้าพี่กับพี่เสี่ยงว่ามีอันตรายเจ้าก็หมุนเข็มทิศชี้ไปทางทิศใต้จะได้ไหม
1: มันช่วยพี่กับพี่ประมุขได้เหรอคะ
0: ถ้ามีมันพี่กับพี่เสี่ยวว่านจะต้องปลอดภัยแน
1: ่มันเหมือนเครื่องทำนายของปู่ข้าสันส้วนจือข้ามั่นใจนะ
0: ฉลาดมากจ้ะ

0: ากจะมีท่าลงเจ็ตสกีของตัวเองแล้วก็เป็นคนชอบทาน
1: วิกฤตโควิดเราผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไง
2: เรามีวัตถุดิบตัวแพงๆเยอะพี่นกบอกขายเลยกุ้งใหญ่1แถม1ปู1แถม1ดึงกระแสเงินสดขึ้นมาก่อนจริงๆเราส่งเด็กเรียนอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นน้องต้องเอาผลการเรียนมาให้เราถ่ายเล่นถ่ายแซวกันอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนั้นก็มีแบบทักเยอะนะให้ส่งเรียนนะ
1: เปิดมาแล้วกี่ปีคะพี่นก
2: ปีนี้ปีที่18แล้วค่ะ
1: 18ปีจากวันแรกมี10โต๊ะขยายมามีกี่โต๊ะละคะ
2: สัก100กว่าโต๊ะ
1: หลายคนมองว่าการเปิดร้านอาหารเป็นเรื่องง่ายแค่อาหารอร่อยวิวสวยบริการดีก็จบแล้วแต่จริงๆแล้วธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่การแข่งขันสูงมากคำถามคืออะไรที่จะทำให้ร้านอาหารเติบโตจนกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยววันนี้เดอะซาเซจะพาไปที่ร้านอาหารเอกเนก8ริ้วจากร้านอาหารริมแม่น้ำบางปะกงสู่ธุรกิจที่ไม่ได้สร้างเพียงยอดขายแต่เขายังสร้างคุณค่าให้กับสังคมอีกด้วยค่ะและตอนนี้ก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลเลยด้วยค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามโซอี้มาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณนกเจ้าของร้านเอกคเนกแล้วค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบุมากรชลาลิจินดาหรือนกเอกคเนกค่ะ
1: นกเอกคเนกได้ยินชื่อนี้บ่อยมากตามโซเชียลนะคะพี่นกอยากจะถามนิดนึงว่าความเป็นไปเป็นมาของการเปิดร้านเอกคเนกเนี่ยมายังไงแล้วก็มันเป็นธุรกิจร้านอาหารที่แบบการแข่งขันสูงมากทำไมเราถึงเลือกทำร้านอาหารคะ
2: ชอบตะเวนทานข้าวแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่เราอ่ะมาเจอที่ผืนนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากมีท่าลงเรือเราก็มีร้านมีโต๊ะเนี่ยประมาณสัก10โต๊ะ
1: แค่อยากจะมีท่าลงเจ็ตสกีของตัวเองแล้วก็เป็นคนชอบทานเปิดร้านอาหารเลยมี10โต๊ะเริ่มต้นตอนเริ่มต้นมีความท้าทายมีอุปสรรคอะไรที่เจอไหมคะอย่างเช่นบริหารคนการบริหารเงินการลงทุนต่าง
2: ๆเราจ้างแม่ครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแม่ครัวหรืออะไรก็อาจจะทำให้มันผิดเพี้ยนไปเราก็จะมีสูตรของเราที่ว่าเป็นอาหารที่เราคัดเลือกของเราเราเป็นคนกำหนดจะไม่ใช่ตัวพ่อครัวกำหนดละ
1: ไม่ว่าพ่อครัวแม่ครัวเปลี่ยนไปกี่คนก็ทำสูตรนี้สูตรเราเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ละจากการมีสูตรมาตรฐานของเราเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เปิดมาแล้วกี่ปีคะพี่นก
2: ปีนี้ปีที่18แล้วค่ะ
1: 18ปีถือว่าทำเลตรงนี้นี่เป็นทำเลทองเหมือนกันนะคะที่ตรงนี้ได้มาได้ยังไงคะ
2: เข้าอยู่ได้สักประมาณ3ปีเจ้าของที่นะคะท่านอยากขายถ้างั้นเราลองดูละกันก็เลยเขียนแบบทำกู้แบงค์เราจะมีร้านอาหารอีกร้านนึงอยู่แล้วเราก็ใช้เงินเก็บตัวนั้นอะมาทำตัวนี
1: ้18ปีผ่านมาพี่นกตอนเปิดร้านอะเราโปรโมทร้านยังไงให้คนรู้จักเพราะตอนนั้นยังไม่บูมนะไม่มีโซเชียลมีเดียค่ะตอนนั้น
2: จำได้เลยว่าเป็นเดลินิวมาลงคอลัมน์ทีวีช่อง5นะตลาดสดสนามเป้าโฆษณาเล็กๆคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยนะมันก็จะเริ่มมี Facebook

0: ้ามาแรกๆจำได้ว่ามีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วลูกสาวเขาเนี่ยค่ะมาแล้วเขาก็ลงเราก็เริ่มสังเกตลูกค้าเราว่าเอ๊ะทำไมกรุงเทพเยอะจังวันนี้เขาบอกว่าเขาดูจากอันนี้มาเขายื่นให้เราดูเราก็เลยเริ่มสมัครเพื่อที่จะเริ่มทำเพจแล้วก็เหมือนโปรโมทไปเรื่อย
1: ๆคนก็เริ่มบอกปากต่อปากออกไปด้วยแต่หลายปีที่ผ่านมาร้านอาหารเนี่ยปิดไปเยอะมากพี่นกวิกฤตโควิดเราผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงคะ
0: ก่อนจะประกาศปิดที่ร้านนี้เนาะเรามีวัตถุดิบตัวแพงๆเยอะเพราะฉะนั้นพี่นกบอกขายเลยกุ้งใหญ่1แถม1ปู1แถม1ดึงกระแสเงินสดขึ้นมาก่
1: อ
0: นพอตอนหลังก็มันให้ซื้อกลับบ้านได้ก็เอาไอ้ของวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยออกไปอีกร้านนึงไปขายเป็นข้าวแกงก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวขายข้าวแกงเนี่ยเรายังมีอาชีพให้ลูกน้องเรายังมีอาหารที่จะเลี้ยงดูเขาได้ช่วง3ปีเรื่องโควิดเนี่ยถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้ถามว่าเงินเก็บหมดไหมก็หมดนะเพราะเราก็ต้องเลี้ยงลูกน้องไว้ครอบครัวที่ดีหรืออะไรเนี่ยเราต้องรักษาถ้าสมมติว่าเราปล่อยเขาไปเวลาเรากลับมาที่เราจะกลับมาเปิดเรากลับมาเปิดไม่ได้

0: ร้านเอกเนกโปรโมทในยุคดิจิตอลยังไงบ้างคะตอนนี้
1: ต้องบอกว่าเราเคยจ้างอินฟูนะลองก่อนลองจ้างดูก่อนว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ยังไงพอจ้างมาสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คืออาทิตย์นั้นน่ะคนเยอะนะ Facebook คนเยอะพออีกอาทิตย์นึงที่มันเป็นตลาด TikTok อ่ะเฮ้ยคนเยอะกว่าซ
0: ึ่
1: งตลาด TikTok เป็นตลาดที่พี่นกไม่เคยสนใจเลยตอนแรกถ้างั้นฉันจะอยากรู้ตรงนี้ฉันทำไงก็เลยเข้าไปเรียนแล้วก็พอดีได้น้องที่มาสมัครคนนึงที่เพิ่งจบมาก็พาน้องไปเรียนด้วยเพื่อที่จะจัดตั้งทีมทำไอ้ตัวคลิปพวกนี้ออกมาก็ผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพอใจ
0: เห็นว่ายุคโซเชียลนี้พี่นกไม่ใช่อินฟูแล้วแต่ว่าเป็นอินฟูเองวันนี้เราแนะนำร้านเราเองแล้วมีคลิปที่เป็นไวรัลด้วย
2: ผมการเรียนมาให้
3: มือสั่นเดูสิผลการเรียนลดลงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรมันยากเหรอไม่ถนัดเหรออยากให้มันหล่นจาก3กว่าแล้วกันไหวไหม
2: ไหวครับ
1: จริงๆเราส่งเด็กเรียนอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นน้องต้องเอาผลการเรียนมาให้เราถ่ายเล่นถ่ายแซวกันอะไรเงี้ยนะคะม
0: ัน
1: อาจจะแบบไปตรงใจกับคนที่เขาก็รู้สึกว่าลูกหลานหรือว่าตัวเขาเองประสบปัญหาอยู
0: ่แสดงว่าพี่นกเลี้ยงดูหลายๆชีวิตในบ้านเอกเนกนี้เลย
1: ใช่ค่ะม
0: ัน
1: เป็นเรื่องของการที่เราให้โอกาสคนด้วย
0: หลังจากคลิปไวรัลนั้นออกไปพี่นกฟีดแบคนะคะที่เกี่ยวกับพนักงานมีคนมาสมัครเยอะนะคะแล้วก็ฟีดแบคเกี่ยวกับลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ฟีดแบคอย่างที่เกี่ยวกับพนักงานเนี่ยเนาะนอกจากนั้นก็มีแบบทักเยอะเนาะให้ส่งเรียนนะ เราคงไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรใครได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจที่อยากจะมาทำงานตัวเนี้ยพอเต็มที่ลูกค้าก็เหมือนแบบให้ติ๊บน้องๆให้อะไรใช่
0: ทุกวันนี้ยังมีอินฟูมารีวิวอยู่ไหมคะพี่นก
1: มีเรื่อยๆยังมีความสุขในทุกครั้งที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆอินฟูที่แบบแวะเวียนมายังต้อนรับเหมือนเดิม
0: จากวันแรกมี10โต๊
1: ะ
0: ต
1: อ
0: นนี้ขยายมามีกี่โต๊ะละคะ
1: ร้อยกว่าโต๊ะ
0: ตอนนี้มีต่อเติมขยายร้านยังไงบ้างคะ
1: เราทำเป็น2ชั้นเราต้องการโชว์วิวโชว์บรรยากาศต้องการโชว์เมืองเนี่ยตัวนี้คือแม่น้ำบางมะกงหมดเลยนะแปดริ้วเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆน
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ไกลกรุงเทพชั้นหนึ่งเนี่ยนั่งริมน้ำว่าสวยแล้วนะเวลาขึ้นไปชั้นสองเนี่ยนะสุขยิ่งกว่าสวยยิ่งกว่าอะไรเงี้ยเราอยากทำ
0: ทำไมเราถึงเลือกขยายร้านแทนที่จะขยายจำนวนสาขาให้มากขึ้นพี่นกมีหลักคิดยังไงคะตรงนี
1: ้เราชัดเจนในตัวเราชอบแบบนี้เราชอบอยู่ต่างจังหวัดเราชอบบรรยากาศแบบนี
0: ้
1: เราชอบที่จะอยู่ตรงนี้เราชอบที่จะเห็นความเติบโตตรงนี้อันนี้มันเป็นความสุข
0: ตอนนี้ร้านเอกเนกกลายเป็นร้านที่คนมาถึง8ริ้วต้องมาหาที่นี่เลยนะคะอะไรที่ทำให้ร้านเนี่ยเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วลูกค้าเก่าต้องกลับมาซื้อซ้ำคะ
1: การที่เราอ่ะรักษาคุณภาพแล้วเหมือนลูกค้าไม่ผิดหวังอ่ะมากี่ครั้งก็อร่อยมากี่ครั้งก็ยังคงคุณภาพเดิมอันนี้คือที่ลูกค้าชมเราด้วยนะเป็นจุดนึงที่ทำให้เราเหมือนมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นที่ทำให้เราเติบโตได้มันเป็นเรื่องของความตั้งใจจริงๆที่เราพยายามจะตอบโจทย์เนาะไม่ใช่แค่ว่าแค่เรื่องของอาหารอร่อยมันจะเป็นเรื่องของบรรยากาศด้วยมันจะเป็นเรื่องของการบริการด้วยม
0: ัน
1: จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของสถานที่รวมไปถึงการตั้งราคาด้วยตอบโจทย์ได้มากเท่าไหร่นี่แหละเราก็ครองใจลูกค้าได้มากเท่านั้น
0: คิดว่าอะไรคือ key success ของร้านเอกเนก8ริ้วคะ
1: ความมุ่งมั่นของพี่เนี่ยแหละแพชชั่นที่มันแบบเราอยากทำยังไงนะให้คนที่ก้าวเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยประทับใจ

0: อนาคตพี่นกมองว่าร้านอาหารเราค่ะจะเติบโตไปยังไงสมมติมองไปเอกเนกอีก10ปีหรือ5ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้นะเราก็มีโซนของตัวของรีโนเวทร้านเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่ของ8ริ้วละร้านอาหารที่จะมีเรื่องของเชฟทาเบิลมาผสมก็คือนำความรู้ของลูกนี่แหละมาผสมผสานในการที่จะช่วยกันปั้นเอกเนกที่อีก5ปี10ปีก็ยังนึกถึงเรา
0: อยากให้พี่นกฝากถึงผู้ประกอบการที่เขาอยากจะเริ่มต้นทำร้านอาหารเขาจะต้องเริ่มยังไงบางเพื่อให้ประสบความสำเร็จเหมือนร้านเอกเนกค่ะเพราะว่าจริงๆเซกเตอร์ร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่คนทำเยอะที่สุดเลย
1: ใช่ค่ะก็ต้องให้เขามีความอดทนรู้ว่าเราจะต้องไปต่อสู้กับงานที่มันหนักในเรื่องของหลังร้านในเรื่องของหน้าร้านที่เราจะต้องเจอพบปะเจอผู้คนเจอลูกค้าเนี่ยซึ่งมันเป็นงานบริการเนี่ยเราใส่ใจกับมันมากพอแล้วเราตั้งใจกับมันมากพอพี่นกว่าทำได้สำเร็จได
0: ้อยากให้พี่นกฝากร้านเอกเนกกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: 8ริ้วนะคะหรือว่าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะมาก็อย่าลืมนะคะที่จะมาแวะที่เอกเนก8ริ้วของเรานอกจากอาหารอร่อยเนี่ยเราพร้อมที่จะมอบความสุขริมน้ำที่คุณสามารถจับต้องได
0: ้และนี่ค่ะคือเดอะซักเซสของเราค่ะพบกับไอเดียแรงบันดาลใจแล้วก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องททบ5ค่ะ
2: The People Show ปรับเวลาใหม
3: ่เมาทุกข่าวดี
4: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
2: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
3: กับยายใหม่มรกต
2: เป้พานุพง
3: ษ์และโอยดา
2: แล้วพบกันนะคะ
5: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: ทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยอี้จะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานเริ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ถึง 10:35 น.ทางททบ5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการต่อไปนี้มีเนื้อหาที่น่ารักเกินไปผู้ชมควรได้รับการแนะนำขอต้อนรับสู่โลกแห่งความน่ารักไร้ขีดจำกัดการเริ่มต้นใหม่เติมเต็มสถานที่แห่งนี้เตรียมสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของความน่ารักตั้งแต่ก้าวแรกสู่โลกกว้างและการผจญภัยกับเพื่อนใหม่พัฒนาการของลูกแมวสามสายพันธุ์และพวกมันจะทำให้คุณหลงรักหัวปักหัวปั๊มเพราะลูกแมวเหล่านี้น่ารักเกินไปอยากรู้อยากเห็นจนใจละลายการนัดหมายครั้งสุดท้ายของวันสิ้นสุดลงแล้วที่ซาลอนน้องหมาลูกค้า

อยากอวดการแปลงโฉมใหม่แต่พีชคิดว่าลูกแมวยังเด็กเกินกว่าจะชอบพุดเดิ้ลที่เสริมสวยจนเนี๊ยบสุดท้ายพวกมันก็ยังไม่ได้ออกไปไกลกว่าจุดเดิมแต่ดูเหมือนวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะซาลอนปิดเร็วและเมื่อหมาไม่อยู่ลูกแมวก็ร่าเริง

มันจะทำความคุ้นเคยกับที่นี่แม้การสำรวจหลังร้านจะเป็นเรื่องน่าสนุกแต่แคลลี่ก็ยังอยากรู้ว่าหน้าร้านเป็นอย่างไรและเมื่อแม่กำลังวุ่นวายกับการไล่จับพี่ชายแมวคาลิโก้ใจกล้าจึงออกสำรวจแต่พีชทำงานได้หลายอย่างเพราะก่อนที่แคลลี่จะไปไกลแม่ก็กำลังเฝ้ามองจากที่สูงเดาว่าวันนี้คงสนุกได้แค่หลังร้านเท่านั้นตอนนี้เมื่อลูกน้อยอายุได้7สัปดาห์มัฟฟี่แม่แมวแท็บบี้จึงมีเวลาปีนป่ายขึ้นไปชมวิวบนต้นไม้ต้นโปรดโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม็กซ์ลูกของมันก็กำลังชมวิวอยู่เหมือนกันและวันนี้ด้วยการจับตาดูอย่างเฝ้าระวังในที่สุดแม็กซ์ก็ได้ออกมาผจญภัยที่สวนหลังบ้านแม่มัฟฟี่รีบปีนลงมาแนะนำให้ลูกๆรู้จักพื้นที่แห่งใหม่แต่แม็กซ์ไม่ต้องการคำแนะนำดูเหมือนมันจะเกิดมาเพื่อปีนป่ายแต่เมื่อปีนขึ้นไปแล้วมันกลับไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรต่แมวปีนต้นไม้ได้ตามสัญชาตญาณแต่การลงจากต้นไม้เป็นเรื่องที่ต่างออกไปอุ้งเท้าที่งุ้มเข้าช่วยให้มันเกาะได้แน่นเมื่อปีนขึ้นต้นไม้แต่รูปทรงขององุ้งเท้าแบบนี้กลับไม่ช่วยหากมันปีนเอาหัวลงวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการกลับหลังลงน่าเสียดายที่แม็กซ์ยังไม่รู้ความจริงข้อนี้โชคดีที่แม่ของมันถนัดเรื่องช่วยเหลือมันช่วยชี้แนะทิศทางลงที่ถูกต้องและปล่อยให้แม็กซ์หัดลงด้วยตัวเองทำให้แม็กซ์ลงต้นไม้ได้ในที่สุดในวัย8สัปดาห์ลูกแมวเอกโซติกขนสั้นยิ่งถอดแบบลาล่าแม่ของมันแต่พวกมันไม่ค่อยทำตัวเหมือนแม่ขณะที่ลาล่าเป็นคุณนายที่ชอบพักผ่อนซาช่าลูกสาวมักไม่อยู่นิ่งหรือพูดให้ชัดเจนขึ้นคือชอบล่าแต่อย่างน้อยก็มีลูกหนึ่งตัวที่เหมือนแม่มีอาตัวน้อยชอบการถูกเอาอกเอาใจมากที่สุดและวันนี้มันกำลังจะได้ประสบการณ์ความสวยไปอีกระดับแต่มีอาก็ค้นพบว่าการเสริมสวยบางอย่างก็สง่างามน้อยกว่าบางอย่าง

ตอนนี้เมื่ออาบน้ำเสร็จมันจึงดูสวยเหมือนภาพถ่ายทำไมไม่ถ่ายสักรูปหรือหลายรูปเหมือนมีอาจะรู้ว่ากล้องหลงรักมันมากขนาดไหนและชัดเจนว่ามันเองก็รักกล้องมากเช่นกันขนาดอะไรที่ดูไม่เข้าท่ามันยังทำให้ดูน่ารักได้หลังเหน็ดเหนื่อยจากการทำสวยมีอาจึงหาวิธีผ่อนคลายตัวเองแต่เมื่อไปถึงสนามเด็กเล่นเกมการเล่นก็จบพอดีกลับมาที่ซาลอนลูกแมวทั้ง3อายุ6สัปดาห์แล้วและได้ออกมาแผนกต้อนรับในที่สุดพวกมันตื่นเต้นมากจนไม่ทันสังเกตเห็นใครบางคนเดินเข้ามา

เมื่อลูกค้าผู้เป็นมิตรพยายามเข้ามาทักทายซักกับไมโลพี่น้องคู่นี้กำลังเล่นสนุกเกินกว่าจะเสียเวลาพูดคุยส่วนแคลลี่กำลังง่วนกับงานตรงหน้าจนแทบไม่ทันสังเกตลูกค้าก็ทั้งมันทำบอลหลุดมือจึงได้เจอกับการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่แคลลี่ผู้มั่นใจไม่สนอะไรนอกจากเล่นลูกแมวพวกนี้ดูเป็นเพื่อนเล่นสนุกได้ดีลูกค้าจึงอยากเล่นด้วยแต่มีบางอย่างดึงมันกลับมาตามกฎของซาลอนสุนัขต้องใส่สายจูงเสมอแต่ไม่ได้ระบุว่าใครต้องเป็นคนจับสายจูงแซคกับไมโลขออาสาทำงานนี้และตัดสินใจพาสุนัขไปเดินเล่นหรือบางทีพวกมันอาจถูกจูงเสียเองกระทั่งถึงเวลานัดลูกค้าการลากจูงนี้จึงสิ้นสุดลงเมื่อแม่กลับมารับลูกๆเด็กผู้ชายยังไม่อยากเลิกเล่นสนุกแต่แคลลี่อยากแสดงให้แม่เห็นว่ามันโตขึ้นมากขนาดไหนแล้วรีบกลับไปหลังร้านอย่างมืออาชีพตัวจริงมาถึงช่วงคำถามถูกคิ้วแมวสามสายพันธุ์นี้แมวสายพันธุ์ใดเป็นแมวประจำรัฐแมรี่แลนด์จะเป็นแมวคาลิโก้ใจกล้าเอกโซติกขนสั้นสง่างามหรือแท็บบี้ที่โดดเด่นแมวสายพันธุ์ใดใน3สายพันธุ์นี้เป็นแมวประจำรัฐแมรี่แลนด์คำตอบคือแมวคาลิโก้ในปี2001แมวคาลิโก้ถูกประกาศให้เป็นแมวประจำรัฐเพราะสีของแมวคาลิโก้บางตัวไปเหมือนสีของนกประจำรัฐนกบัลติมอร์โอริโอ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: อุ๊ยดี
2: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆ
3: เลยนะเร็ว
2: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10 นาทีก็ได้ทาน

0: คัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
1: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีก1เมนู
0: อัน
1: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
0: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
1: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
0: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้

ผ่านไป2สัปดาห์แล้วที่แม็กซ์ผู้กล้าหาญปีนขึ้นต้นไม้ต้นโปรดของแม่ได้เป็นครั้งแรกขณะที่พอลส์น้องสาวชอบอยู่แบบติดดินส่วนพี่น้องวัย9สัปดาห์ตัวอื่นต่างก็ชอบต้นไม้ของแม่เมื่อเริ่มรู้สึกแออัดเกินไปแม็กซ์จึงตัดสินใจปลีกตัวและแสดงความเป็นเจ้าของต้นไม้ของมันและเช่นเดียวกับลูกแมวเพราะต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันแต่ละต้นจึงมีความท้าทายเฉพาะตัวที่จริงตอนนี้ต้องเป็นเวลาที่แม่จะเข้ามาช่วยนี่แม่ไปไหนนะวันนี้แม่ไปช่วยลูกตัวอื่นแม็กซ์จึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองด้วยความพยายามเล็กน้อยบวกกับลองผิดลองถูก

0: แม็กซ์จึงฝ่าฟันชนะอุปสรรคไปได้ที่บ้านเอกโซติกขนสั้นมีอากำลังเพลินกับการถูกเอาอกเอาใจขณะที่พี่น้องของมันกำลังไล่ลูกบอลเรื่อยไปจนถึงห้องนั่งเล่นลูกแมววัย9สัปดาห์มุ่งมั่นจะไล่ตามบอลหนูและเชือกทุกเส้นในบ้านแต่ลูกแมววัยอยากรู้อยากเห็นก็อาจทำให้ตัวเองตกอยู่ในความอยากรู้นั้นมีอากลับจากการเสริมสวยและพร้อมเล่นสนุกแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ทั้งห้องเป็นของมันและเมื่อไม่มีพี่น้องมาแย่งของเล่นมีอาเจ้าระเบียบจึงเล่นเป็นนักล่าเพียงลำพังแน่นอนช่วงเวลาความสนุกนั้นสั้นเพราะไม่นานแมวอีกตัวก็กระโดดออกมาจากถุงกระดาษบ้านนี้จึงมีนักล่าหน้าใหม่มาร่วมลงสนามแข่งมียาน้อยได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีอะไรมากกว่าความน่ารักห่างออกไปไม่กี่ไมล์ธุรกิจยังดำเนินตามปกติที่ซาลอนน้องหมาหรือเกือบปกติวันนี้พีชแมวประจำซาลอนมีผู้ช่วยพิเศษตัวน้อยด้วยวัย8สัปดาห์ในที่สุดคารี่ก็ได้โอกาสติดตามแม่มาทำงานเหมือนเงาตามตัวตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาคารี่ก็กระตือรือร้นอยากจะมีส่วนร่วมที่ซาลอนและตอนนี้มันได้นั่งเก้าอี้แถวหน้าแล้วแต่แคลลี่มีปัญหาเรื่องการนั่งนิ่งๆบนเก้าอี้แม่รีบให้กำลังใจและอาจให้มากเกินไปด้วยซ้ำขณะที่แคลลี่ตั้งใจทำงานอยู่หลังร้านผู้พี่ๆก็ตั้งใจเล่นสนุกอยู่หน้าร้านพวกมันอดใจรอไม่ไหวว่าใครจะเดินเข้าประตูมา
1: ไงจ้าเด็ก
0: ๆและดูเหมือนจะไม่มีลูกค้าตัวไหนที่ตัวใหญ่หรือมีสไตล์เกินกว่าลูกแมววัยกำลังซนจะรับมือได้พวกมันยินดีเสมอที่ได้สร้างความสุขให้ลูกค้าในห้องนั่งรอ
1: จ้ารูปหล
0: ่อขณะเดียวกันแคลลี่น้องน้อยดูจะติดใจกับการเป็นแมวประจำซาลอนดูเหมาะเจาะกับที่บ้านและลักษณะของงานมากแมวคาลิโก้ตัวน้อยผู้อยากรู้อยากเห็นได้เห็นอะไรอย่างใกล้ชิดชนิดที่แมวส่วนใหญ่ไม่มีทางเห็นแม้แต่ในความฝัน
1: กลับบ้านกันเถอะที่รัก
0: ที่บ้านแท็บบี้ด้วยวัย10สัปดาห์แม็กซ์กลายเป็นนักปีนป่ายตัวฉกาจแต่ยังไม่ยอมกลับไปปีนต้นที่มี3ลำต้นอีกพอสน้องสาวไม่ยอมปีนต้นไม้เลยแต่วันนี้พอสน่าจะพร้อมมันปีนขึ้นไปไม่สูงนักแต่ก็พอจะกระตุ้นแม็กซ์ให้กลับไปปีนต้นไม้สุดท้าทายต้นนี้

0: มันปีนได้สูงกว่าที่เคยปีนก่อนหน้านี้มองเห็นวิวโดยรอบเป็นเวลา10สัปดาห์แล้วที่ลูกแมวแทบบี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้แม็กซ์เกิดมาเพื่อปีนป่ายและชอบสำรวจตั้งแต่แรกจนหลายครั้งที่แม่มัฟฟี่ต้องคอยเข้ามาจัดการแต่หลังจากฝึกอยู่หลายครั้งมันก็ปีนขึ้นต้นไม้สูงได้วันนี้แม็กซ์จะได้เจอครอบครัวใหม่และได้ไปอยู่บ้านถาวรหลังใหม่พร้อมคู่หูใหม่2คนที่อดใจรอแทบไม่ไหวจะอวดต้นไม้ต้นโปรดกับแม็กซ์
1: ขอบคุณนะทุกคน
2: บาย
0: พี่น้องตัวอื่นก็กำลังตื่นเต้นกับการผจญภัยกับครอบครัวใหม่เหมือนกันขณะที่พอสจะอยู่ที่เดิมกับแม่มัฟฟี่ที่มันจะได้เรียนรู้การปีนต้นไม้ในแบบของมันเองในวัย10สัปดาห์ลูกแมวเอกโซติกขนสั้นกลายเป็นนักล่าที่มีสไตล์เฉพาะตัวที่สุดโดยมีเมียเป็นผู้นำการล่าลูกแมวขนปุยทั้งสี่เดินทางมายาวไกลภายใต้การชี้แนะของแม่ลาล่าพวกมันเปลี่ยนจากลูกแมวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลายเป็นแมวรุ่นยาวแสนสวยได้เรียนรู้การเล่นสนุกที่เสียงดังและวุ่นวายและการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันแม้ว่าสองพี่น้องมีอาและซาช่าจะมีความสนใจแตกต่างกันแต่พวกมันเรียนรู้ที่จะเล่นด้วยกันได้อย่างลงตัวลูกแมวยังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะแยกย้ายไปอยู่บ้านใหม่แต่ไม่ว่าพวกมันจะไปอยู่ที่ไหนพวกมันจะกลายเป็นขวัญใจของบ้านแน่นอนกลับมาที่ซาลอนน้องหมาแม่แมวพีชกำลังพยายามรับมือกับลูกชายซึ่งมีอายุครบ9สัปดาห์และกำลังสนุกสนานกันสุดขีดโชคดีที่แคลลี่น้องสาวจัดการทุกอย่างอยู่ด้านหลังซึ่งมันวางบทบาทและหน้าที่ของมันในฐานะแมวซาลอนลูกแมวทั้ง3เดินทางมายาวไกลตั้งแต่เกิดมาด้วยการชี้แนะจากแม่พวกมันเลยได้เติบโตขึ้นเป็นแมวรุ่นเยาว์ที่น่ารักที่ผ่านมาพวกมันทำความรู้จักเพื่อนใหม่อาจทำความวุ่นวายบ้างแต่ก็สร้างความสุขให้ทุกคนที่เจอนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นวันนี้มีแขกพิเศษมาเยี่ยมที่ซาลอน
2: แกพิเศษมากเลยนะ
0: เพื่อนสองคนที่อาศัยห่างกันไม่กี่ช่วงตึกรับสองพี่น้องแซคและไมโลไปเลี้ยงทั้งสองจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกและจะสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นในครอบครัวใหม่แน่นอนสำหรับแคลลี่น้องน้อยมันมีงานใหม่แล้วคือช่วยแม่ต้อนรับลูกค้าและดูแลความเรียบร้อยที่ซาลอนMax. มีต้นไม้โปรดต้นใหม่แล้วและมันมีความสุขที่ได้แบ่งปันPause. เอาชนะการกลัวความสูงไปได้ความสูงไร้ขีดจำกัดมียาเพลิดเพลินกับชีวิตแสนสุขสบายซาช่าตอนนี้พิชิตถุงกระดาษทุกอันที่เจอได้แล้วแซคและไมโลประสบการณ์ที่แซคได้จากซาลอนน้องหมานำไปใช้ได้จริงในบ้านหลังใหม่ไมโลก็เช่นเดียวกันแคลลี่เป็นแมวประจำซาลอนที่ยอดเยี่ยมมาก
3: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเราสองคนครับ
1: ค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5 โมงครึ่งทางช่อง5 SD ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนนะฮะเราก็จะนำเสนอนะครับเรื่องราวที่เป็นของดีของเด็ดในแต่ละชุมชนนะฮะเรียกได้ว่าจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้คุณชมได้ติดตามกันนะครับในรายการของเรานั่นเองนะครับ
1: แล้ววันนี้นะคะมินก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ชุมชนจีนโบราณที่นี่นะคะเขามีประวัติยาวนานมากว่า100 ปีและยังมีการส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ยังคงเอกลักษณ์ไว้ด้วยเพื่อสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและยังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายด้วยค่ะ
0: ถูกต้องนะฮะโดยในวันนี้นะครับน้องสนุกครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ซีซั่น1ของเรานะครับจะมาทำคลิปนะฮะพาเราไปดูชุมชนแห่งนี้นะครับบอกเลยว่านี่เป็นผลงานแรกของน้องสนุกนะครับกับโครงการของเรานะฮะจะมีบรรยากาศน่าไปเยี่ยมชมแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้สนุกพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดจีนโบราณชาติแง้วที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแต่ว่าด้านในจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวสนุกพาไปชมกันค่ะ
3: จีนโบราณช่างแง้วที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นตลาดชุมชนชาวจีนโบราณที่อพยพมามีอายุมากกว่า100 ปีจะมีของขายตั้งแต่ของกินพื้นบ้านของที่ระลึกต่างๆมาให้เราได้เดินชมแบบชิลๆกับบรรยากาศสุดวินเทจของตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานความเป็นไทยและจีนไว้อย่างดี
4: เราแวะมาเติมพลังที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเลกันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากๆเป็นร้านเด็ดร้านดังในย่านนี้เลยใครมาเนี่ยห้ามพลาดจะต้องลองชิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะคือก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเลนะคะคือจะบอกว่าชามใหญ่มากและอีกหนึ่งขนมที่มาถึงตลาดนี้แล้วห้ามพลาดที่จะลองกินเลยนะคะก็คือขนมกะลอจี้ค่ะทุกคน
3: ขนมเข่งมีความเหนียวหนึบแต่จะมีความหอมจากถั่วปนและงาดำโรยที่หน้ามาแล้วต้องทานให้ได้นะคะเพราะขนมชนิดนี้เป็นขนมที่หาทานได้ยากมากและถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลย
4: แบบมันจะมีความแบบว่ากรุบกรุบนิดนึง
2: ที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของตลาดแห่งนี้ค่ะถ้าใครมาแล้วเนี่ยไม่ได้แวะที่นี่เนี่ยแปลว่ามาไม่ถึงชาติแนวนะคะเขาเป็นแหล่งรวบรวมของเกิร์ลต่างๆจะมีรูปภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีของให้เราได้ชมกันเต็มไปหมดเลยค่ะทำให้เราเนี่ยนึกถึงวันเก่าๆเลยที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยสามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะและกิจกรรมที่มีให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชุมชนแห่งนี้นะคะก็คือการเพ้นหน้ากากเปเปอร์มาเช่ค่ะทุกคนก็สามารถนำกลับเป็นของฝากที่บ้านได้ด้วยนี่ค่ะและก็คือผลงานของเรานะคะในวันนี้หนูตั้งใจทำมากแต่ทำได้แค่นี้จริงๆค่ะใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาได้นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่100 บาทต่อหน้ากากค่ะก็สนุกแล้วก็ฝึกสมาธิมากๆเลยวันนี้สนุกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะชุมชนจีนโบราณชากแงวนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับ
1: คนหรือชุมชนคะ
0: หมายถึงว่าทั้งคนแล้วก็ชุมชนเลยหมายว่าคนที่นำเสนอก็คือแบบนำเสนอแบบน่ารักเป็นกันเองธรรมชาตินะฮะแล้วก็ชุมชนเองบรรยากาศก็คือดีมากน่าไปเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายที่สำคัญนะอะไรที่ว่าหายากที่นี่มี
0: มีหมดนะฮะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพบางละมุงใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ของเรากันหน่อยดีกว่านะครับน้องพันธิราวงทองหรือว่าน้องสนุกนะฮะนี่เข้ามาร่วมในโครงการของเราแล้วก็มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและทำไมถึงเลือกนะฮะที่จัดนำเสนอชุมชนจีนโบราณบ้านชากแงวนะครับตอนนี้น้องสนุกอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเย้น้องสนุกโอ้โหนี่จะบอกว่าเป็นผลงานชิ้นแรกนะครับหลังจากที่เขาร่วมโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ของเราในซีซั่นที่1เลยใช่ไหมแล้วทำไมถึงเลือกที่จะนำเสนอชุมชนจีนโบราณบ้านชากแงวครับ
5: ก็โดยส่วนใหญ่ถ้าชลบุรีคนก็จะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะ
0: ใช
5: ่แต่ว่าสนุกเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้มีดีแค่ทะเลค่ะยังมีวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นตลาดชุมชนจีนบ้านชากแงวเนี่ยก็มีวัฒนธรรมจีนโบราณที่เก่าแก่ของย่านนี้ที่น่าสนใจมากค่ะแล้วส่วนตัวก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วด้วยค่ะ
0: นี่ไงต้องขอบคุณน้องสนุกจริง

0: จริงนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดพูดถึงชลบุรีใช่ไหมบางละมุงแน่นอนนึกถึงทะเลอันนี้ไม่คิดเลยนะว่าจะมีแบบตลาดจีนชุมชนจีนโบราณอยู
1: ่แล้วน้องไม่ได้พูดถึงทะเลเลยจนเราไม่ได้รู้เลยว่าเราอยู่ทะเลนะ
0: ใช่จริงๆแล้วคือน้องนำเสนอได้ดีมากๆ
2: หนูไม่เคยได้ยินเลยนะคะคือขนาดเป็นคนชลบุรีก็ยังโฟกัสแต่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหาข้อมูลเห็นปุ๊บก็เอ้ยน่าสนใจดีก็ลองไปถ่ายดูน่าสนใจมากค่ะเซอร์ไพรส์มากค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์มาก
1: ทีนี้เราต้องตามไปแล้วนะ
0: ต้องตาม
1: เพราะขนาดเขาเป็นคนที่นั่นเขาไปเขายังรู้สึกเซอร์ไพรส์เลย
0: น้องคิดว่าที่ชุมชนแห่งนี้เสน่ห์อยู่ที่ตรงไหน
2: เสน่ห์เหรอคะอยู่ที่แบบเป็นเหมือนชุมชนที่เขารักษาความเป็นวัฒนธรรมเก่าเก๋ของคนจีนนะคะคือเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนเราอยู่ในเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงเลยค่ะพี่อยู่ในชุมชนเก่าแก่แล้วเขาก็จะมีวงดนตรีต่างๆด้วยนะคะเล่นให้เรารู้สึกถึงแบบว่าเรามาในชุมชนจีนให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลย
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ไปถ่ายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้เอาตัวเองไปอยู่กับบรรยากาศตรงนั้น
2: ก็รู้สึกว่าประทับใจมากค่ะยังตัวสนุกเนี่ยไม่เคยแบบว่าได้ไปเพ้นหน้ากากมันจะมีตัวเพ้นหน้ากากเราไม่เคยทำมาก่อนพอไปลองทำจริงสนุกแล้วก็แบบเพลินมากสามีคือมีแต่คนชอบแล้วหนูก็ได้กินขนมกะลอจี
0: ้
2: หนูไม่เคยกินมาก่อนเลยพอกินแล้วก็แบบตอนแรกกลัวว่าจะยะอร่อยไหมหรืออะไรแต่พอกินปุ๊บอร่อยมากค่ะแบบเปิดโลกมาก
0: เยี่ยมเลยนะนอกจากความสนุกแล้วก็การเปิดโลกแล้วได้มาร่วมงานกับโครงการของเราเป็นยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกดีมากค่ะพี่ได้แบบได้ทำอะไรในสิ่งที่เราแบบอาจจะไม่เคยทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วได้ลองไปทำอะไรแปลกๆได้กินอะไรแปลกๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดีมากเลย
0: ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้นะไอ้ยังไงเดี๋ยวให้น้องสนุกเชิญชวนหน่อยนะครับใครที่อยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้องสนุกแบบนี้ควรจะเริ่มต้นยังไงดี
2: ก็ไม่ยากเลยค่ะก็คือให้แบบว่าหาของดีของเด็ดในชุมชนหรือในจังหวัดของเราเองนะคะเราก็กล้าคิดกล้าทำค่ะลงมือทำเลยส่งคลิปมาเข้าร่วมโครงการนะคะอย่างนุ๊กเนี่ยมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็สามารถถ่ายคลิปส่งเข้าประกวดได้เลยก็ไม่มีอะไรยากเลย
0: เออนี่เยี่ยมเลยนะโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากช่องทางของตัวเองหน่อย
2: ก็สามารถติดตามนุ๊กได้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะชื่อช่องว่าสนุกแชนแนลก็เป็นเกี่ยวกับคาเฟ่สถานที่ดังๆหรืออะไรที่เป็นกระแสในตอนนี้ค่ะก็สามารถดูผ่านช่องหนุกได้เลย
0: โอ้โห
1: โอเค
0: เยี่ยมเลยน่ารักมากๆนะวันนี้ขอขอบคุณน้องสนุกมากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณ
0: นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวน้องสนุกจะพาไปเที่ยวไหนอีก
1: ได้รอนะคะรอนะส่งคลิปเข้ามาเยอะๆนะคะ
0: โอเคครับบ๊ายบาย
1: คร
0: ับผมแหมเวลาน้อยน
1: ะ
0: อยากจะคุยนานๆกว่านี้หน่อยนะครับน่าจะมีอะไรแทนได้อีกเยอะเลย
1: น้องเป็นคนพูดเก่ง
0: พ
1: ูดเก่งแล้วก็ไม่เขินที่จะพูดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนมองโลกบวกอ่ะพอเราคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกเลยว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาคุยด้วยละเพลิน
0: อยากคุยด้วยเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าครั้งหน้าน้องสนุกจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมฮะที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้องสนุกก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับยังไงดี
1: ค่ะอย่างที่น้องพูดไว้เลยแค่มีโทรศัพท์1เครื่องแล้วเราก็แค่หาของดีของเด็ดในชุมชนหรือในจังหวัดของเราเองนะคะก็ไปถ่ายเล่าเรื่องราวของคุณมาแล้วก็ส่งมายังรายการของเราไม่แน่ค่ะอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่คนต่อไปอาจเป็นคุณ
0: ชอบตรงนี้ง่ายๆนะเดี๋ยวเรามี QR code ที่หน้าจอลองสแกนเข้าไปดูก่อนนะครับกฎกติการายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ส่งมานะฮะอย่างที่น้องมิ้นบอกนั่นเองนะครับ
1: และช่วงหน้านะคะเรายังอยู่กับชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: ู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะรายการชุมชน
1: แชมเปี้ยน
0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
2: นี่คุณลุงคุณป้าทำท่าถูกด้วยนะครับ เราอยู่กับตัวแทนนะฮะจากชุมชนจีนโบราณบ้านชากแงวนะครับก็คือคุณลุงนิยมนะครับแล้วก็คุณป้าพรพิมลนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นะฮะซึ่งคุณป้าบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยมักจะเรียกคุณป้าว่าเจ๊งเอกถามมาก่อนเลยดีกว่านะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของชุมชนจีนโบราณบ้านชากแงวของเราเป็นยังไงบ้างครับเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้น่าไปมากเนาะ
3: ชุมชนจีนชากแงวเนี่ยเป็นชาวใต้จิ๋วนะครับได้อพยพเข้ามาอยู่ที่ชุมชนเนี่ยปี2460น่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่6
2: ครับ
3: ยุคแรกๆที่เข้ามานะครับเห็นว่าที่ดินบ้านหนองชากแงวนี่อุดมสมบูรณ
2: ์ครับ
3: ก็ชวนญาติชวนมิตรสหายเข้ามาตั้งในชุมชนโดยมาทำไร
2: ่ครับ
3: มีนามสกุลหลักๆที่มาเนี่ยอยู่4สกุล

0: นะครับแซ่นาแซ่จังแซ่ตังแล้วก็แซ่เซียวสี่สกุลนี้นะครับได้บริจาคที่ดินสร้าง
1: ศาลเจ้า
0: ศาลเจ้าเรามีศาลเจ้าอาม่านะคร
2: ับ
0: มีศาลเจ้าแม่ทับทิมสร้างโรงเรียนสร้างวัด
1: สร้าง
0: อนามัยก็กลายเป็นชุมชนใหญ่นะคร
2: ับคนที่อยู่ในชุมชนนี้ก็คือเป็นลูกๆหลาน
0: เป็นรุ่นที่3ครับ
2: รุ่นที่3แล้ว
0: รุ่น3
2: อ๋อนี่คือรุ่นที่3กันแล้ว
0: ก็
2: คือแบบสืบทอดมาตั้งแต
0: ่รุ่นต่อรุ่น
2: ที่มาจากจีนเลยใช่ไหมครับ
0: อาหารเนี่ยมาร
1: ุ่นที่เขาโลเรือสำ
0: หรับมาส่งมารุ่นต่อรุ่น
2: อันนี้เดี๋ยวนะอาหารที่เห็นอยู่นี้คือส่งมาจากเมืองจีนเลยเหรอฮะ
1: เป็นสูตรของ
3: ต้นลูกเขา
1: สืบทอดมาค่ะ
2: สืบทอดมา
1: แต่ละอย่างที่สืบทอดมาอย่างเงี้ยเขาเป็นประเพณีที่เราไหว้เจ้ากันค่
2: ะ
1: ขึ้น5ค่ำของจีนเราก็จะไหว้บ้าจ่า
2: ขนมบ้าจ่า
1: แล้วอย่างนี้ก็จะเป็นการไหว้ขอบคุณพระเจ้าประสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ย
2: อันนี้เป็นขนมถ้วยฟู
1: อันนี้เขาเรียกมันโถ
2: มันโถแล้ว
1: สมัยนี้เขาเรียกมันโถละ
2: คล้ายๆกับถ้วยฟูแต่แบบใหญ่นะ
1: แล้วก็อันนี้กาลอจี
2: นี่กาลอจ
1: ีเขาก็ไว้ไหว้เวลาช่วงตรุษจีนกินแล้วจะได้ร่ำรวยเพราะมันเป็นก้อนกลมๆไงที่ว่าเป็นเหมือนเงินของจีนเขาจะไหว้กันวันขึ้นปีใหม่ของจีนเขาจะรับประทาน
2: เ
1: องอันนี้เราก็มีขนมกุช่าย
2: กุช่าย
1: อันนี้มันมีไส้มะละกอกับไส้ผักค
2: ่
1: ะ
2: มีไส้มะละกอด้วยเหรอ
1: ค่ะซึ่งเป็นของในชุมชนเราซึ่งอร่อยมาก
2: โอ้นี่แล้วทำเป็นแป้งสีชมพูแบบนี้เอาไว้สำหรับช่วงเทศกาลไหว้เจ้า
1: ช่วงเทศกาล
2: เป็นสีแห่งมงคล
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วนี่แหละฮะ
1: แล้วก็มีหอยจ้อแล้วก็ไหว้วันพระบุรุษอะไรอย่างเงี้ยช่วงเทศกาลตรุษจีนอะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วขนมเปี๊ยะเขาก็จะไหว้พระจันทร
2: ์
1: เวลามีเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีใหญ่ของชุมชนเรา
2: อ๋อครับ
1: อันนี้เป็ด
2: พะโล
1: ้เป็ดพะโล้ในหมู่บ้านก็คือเขาก็ไปไหว้เจ้าเป็นตัวแล้วก็มาสับแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีข้าวหน้าเป็ดอะไรขายอยู่ในชุมชนเรา
2: อ๋อครับผม
1: ซึ่งก็เป็นเจ้าดังอยู่ค่ะซึ่งก็มีขายทุกวันและอย่างหมูหยองก็เป็นหมูหยองทำด้วยมือไม่ใช้เครื่องเพราะในช่างแง้วนี่เราจะใช้หมูหยองนี่ทำมือของเราถือว่าเป็น
0: เลือกเด่นของหมูอย่างดี
3: ต่อไปก็ถึงเวลาชิมค่ะ
2: ใช่ต้องชิมแล้ว
3: ต้องชิมแล้ว
2: อยากจะบอกว่าอาหารแต่ละอย่างที่นำมาในวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารมงคลนะฮะใช้ในเทศกาลมงคลต่างๆแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อในชุมชนของเราด้วยนะครับเริ่มจากอะไรดี
3: เป็ดไหมคะ
2: เป็ดก่อนเลยของดีของเด็ดนะบอกเลยอ่ะชิมเป็ดพะโล้นะครับนุ่มหอมพะโล้มาก
1: ค
2: ือพะโล้เข้าไปในตัวเป็ดเลยอ่ะเนาะ
3: หอม
2: หมูเยี่ยมต่อกันที่หอยจอก่อนนะครับจริงแล้วอาหารชนิดนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าหอยจอใช่ไหม
1: เขาเรียกหอยจ้อค่ะ
2: หอยจ้อ
1: หอยก็คือปูนี่แหละ
2: หอย
1: คนจีนเขาเรียกปูจ้อนี่ก็คือกลมๆเนี่ยจ้อที่เป็นเม็ดๆกลมๆ
2: ก
1: ็
2: คือปูที่เอามาทำเป็นลูกกลมๆ
1: ก
2: ็
1: ค
3: ือหอยจ้อที
1: ่
3: ไม่ใช่หอย
2: ไม
3: ่
2: ใช
3: ่
2: หอย
3: แต่เป็นปู
2: แต่เป็นปู
1: จ
2: ิ้
1: มบ๊วยถึงจะเข้ากันอื
3: มอ
1: ื้อห
3: ือใจอ่ะมันวุบไปเลยอ่ะ
2: ปูเป็นปูอ่ะหอมอร่อยของพริกไทยดีอะไรต่อเนี่ยฮะ
1: กุช่ายไหม
3: กุช่ายได้ค่ะ
2: กุช่ายกุช่าย
1: ไส้มะละกอเนี่ย
3: ทำไมหนอมะละกอ
2: เนี่ยผมไม่เคยชิมกุช่ายไส้มะละกอเลยอ่ะนี่ฮะผมไอผมอย่างนี้เลยผมอย่างนี้เลย
1: จิ้มเลย
2: นี่แป้งดีมากแป้งนุ่มมากผ
1: มมะละกอเป็นของแปลก
2: ใช่
1: โดยไส้มะละกอ
2: ผมไม่เคยกินไส้มะละกอมาก่อนเลยอ่ะ
0: อาหารจีนเนี่ยโดยมากเขาจะเป็นมงคลกับทุกอย่างนะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: เขาเอาวัฒนธรรมเข้ามา
2: อร่อยอ่ะแป้งนุ่มเหมือนเดิมกุยช่ายก็คือหอมมาก
3: แป้งคง
0: มีความหมายมีความหมายทุกอย่าง
2: หมายทุกอย่างใช่ครับแล้วตัวแป้งคือไม่หนา
3: ละลาย
2: กำลังดี
3: ละลายไปเลย
1: เขามีสูตรพิเศษของเขาละค่ะ
2: ชอบมากชอบมาก
1: เขาขายอยู่ที่ในช่างแง่วันธรรมดาก็มีขายค่ะเขาจะมีวันอังคารกับวันเสาร์
3: แต่ต้องไปที่นี่เท่านั้นค่ะ
2: ครับผมโอเคมาต่อนี่เจ๊งเหยบอกว่าบ้าจ่างนี้คือสูตรเด็ดเลยใช่ไหมมาชิมบ้าจ่างได้เลยนี่โอ้โหคุณผู้ชมให้ดูก่
3: อ
2: นความแน่นของเครื่อง
3: เบลเลอร์หูกุ้งเป็นตัว
2: ก็ไปเจ๊งเหยบอกเลยว่าบ้าจ่างเนี่ยไม่ได้หากินกันง่ายๆทำยาก
3: หอมกิน
1: เครื่องเทศข้างในอ่ะใส่เพราะว่ามันเป็นของในชุมชนเราชาวบ้านเขาทำของเขาสืบทอดมา
2: ใช่อร่อย
1: เสร็จจากของคาแล้วทีนี้เอานี่เลย
3: อันนั้นเลยนะ
1: กะหล่อจี๊ด
2: นี่อ่ะต่อไปกะหล่อจี๊ฮะ
1: ซึ่งมะพร้าวในชุมชนเรามีเยอะ

0: แล้วก็บุกมะพร้าวกันเยอะอีกแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: กรอบหนุบหนับ
2: กรอบน้องนุ่มในอ่ะ
1: หวานเบาๆ
2: ข้างทอดร้อนๆนะน่าจะกรอบน้องนุ่มใน
0: ถ้าร้อนๆกินที่นู่นเลยค่ะจะอร่อยมาก
1: วันนี้ดี
0: อันนี้เขาเรียกหมั่นโถลองดูอันนี้คือไส้ฟักทองค่ะ
1: เอามีไส้ด้วยเหรอครับอันน
0: ี้ไม่ไม่คือฟักทองทำจากฟักทองกับเปลือก
1: เดี๋ยวลองเปลือก
0: ลองดูเนี่ยอันนี้คือเปลือกนี่คือฟักทอง
1: เราลองเปลือกเราลองเปลือก
2: ลงก่อนเลย
1: ชนชน
2: ติวโควิดปะเนี่ย
1: ไม่หอมอ่ะ
2: นุ่มมาก
1: ดี
2: อิ่มคุณเยอะไม่ได้แล้วนะอิ่มแล้วไม่ได้กิน
1: จริงอยากกินกับขาหมูอ่ะเขากินกันไหมฮะ
3: ใช่
1: ใช่ไหมกินกับขาหมู
0: แล้วมีค่ะ
1: มีด้วยเหรอฮะ
0: แกงนี่มีมันโถกับขาหม
1: ูมันโถขาหมูคืออย่างนี้อร่อย
0: ยังไม่หมดขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเอก
1: มีไส้อะไรบ้าง
2: มีไส้อะไรบ้างคะ
0: อันนี้เผือกนะคะเผือกวนถั่ว
2: เ
0: หลืองแล้วก็อันนี้ไส้ไข่เค็ม
1: ไข่เค็ม
2: ไข่เค็มหนูชอบ
1: ไปเลยชิมไข่เค็มเดี๋ยวพี่ชิมเผือกให้อ่ะ
2: ชอบกินเผือกแน่เลยอ่ะ
1: ชอบกินเผือกอ่ะชิมเผือก
2: มันโถก็หยิบเผือก
0: เลยค่ะ
2: อันนี้ก็หยิบเผือก
0: ไข่เค็ม
2: อันนี้ไข่เค็มใช่ไหมคะ
0: อ่ะมีไข่เค็ม
2: นี่นะคะ
1: ไปแน่นมาก
3: ครับอาหารที่เอามาวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีผู้ค้าทั้งหมด150ถึง
0: 110 160ล้านค
3: ่
0: ะ
3: ใช่คร
1: ับ เยอะมากย้ำว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นใครที่อยากจะไปชิมอาหารที่เรียกว่ามากมายกว่านี้เดี๋ยวไปได้เลยที่ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแงวรับรองว่าแบบพุงกลางกับบ้านอ่ะแต่เห็นว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมฮะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมทำกันมากเลยนั่นก็คือ
0: นี่ไงรูปหน้ากาก
2: หน้ากาก
1: หน้ากากอันนี้คือหน้ากากอะไรครับ
3: หน้ากากกินหน้ากากนิ้วนะ
1: หน้ากาก
3: น
1: ิ้ว
3: เราเอามาจากในเรื่องสามก๊กนะฮะอันนี้ให้นักท่องเที่ยวเขาได้มา
0: เป็นกิจกรรม
3: ใช่ได้ระบาย
1: อ๋อโอเคเห็นว่าวันนี้ให้พวกเราได้ทดลองด้วยใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: โอเคนี่ฝั่งนู้นเห็นเตรียมไว้อยู
2: ่
1: เดี๋ยวเราไปเพ้นสีหน้ากากนิ้วกันฮะ
2: เราจะเป็นศิลปะหรือศิลปะ
1: ศิลปะไม่รู้ไปดูกัน
2: ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกัน
1: นี่
3: ครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับน้องนิพาชูชัยวนศักดิ์ซึ่งมีความรู้แล้วมีความชำนาญเรื่องการทำเพ้นหน้ากากจีนเนี่ยนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เห็นว่าที่ตลาดเรียกว่า
4: เจ๊คิม
1: เจ๊คิมนี่เจ๊คิมอธิบายหน่อยฮะว่าการเพ้นหน้ากากนิ้วเนี่ยต้องรู้อะไรก่อนบ้างเห็นว่ามีหลากหลายลายเลย
4: ใช่ไหมใช่กิจกรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำได้ทุกเพศทุกวัยเด็กๆมาก็ชอบทำผู้ใหญ่มายิ่งคนต่างชาตินี่ก็จะชอบทำ
1: แต่เห็นว่าในแต่ละลายที่เราดูเนี่ยเหมือนมีชื่อแล้วก็มีคำอธิบายด้วย
4: ใช่ค่ะ อันนี้เป็นอุปรากรจีนนะคะซึ่งในเรื่องสามก๊กในทุกๆใบเนี่ยจะมีเขียนว่าคนนี้คือใคร
1: เป็นใครมาจากไหน
4: มีอุปนิสัยในคอเป็นอย่างไร
1: พอเลือกตัวได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากแบบนี้ให้
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องวาดลายด้วยดินสอเองก่อน
4: ใช่ค่ะจริงๆหน้ากากที่เราให
1: ้
4: ที่เราให้นักท่องเที่ยวทำเนี่ยนะคะมีสองแบบ
1: ครับ
4: อย่างอันนั้นเป็นงานซีเวเนียเป็นงานที่สำหรับสะสม
1: อันเล็ก
4: ใช่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นงานเปเปอร์มาเช่ทำจากกระดาษ A4
1: อันนี้อันใหญ
4: ่ใช่
1: ใส่ได้
2: ใส่ได้จริงๆ
4: อันนี้จะใช้เวลาประมาณอย่างมีฝีมือที่สุดก็เป็นชั่วโมงขึ้นไป
1: โอ้โห
4: แต่อย่างอันนี้ก็ประมาณสัก20นาที
1: โอเคผมว่าพวกเราทำเนี่ยไอ้20นาทีอาจจะเป็นสัก2ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเป็น20นาทีนี่แหละเอาเป็นตัวเล็กก่อนทีนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างฮะ
4: ก็มีครูกันนะคะมีครูกันเล็กครูกันใหญ่นะคะก็สำหรับตกแต่ง
1: สีที่ใช้เป็นสีอะไรครับ
4: สีทาภายในบ้าน
1: สีทาภายในบ้านอ๋อสีบ้านเลย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วหลักมันนี้มันเป็นปูนไงถ้าคุณใช้สีพอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลางานเนี่ยเก็บไว้นานๆปุ๊บเนี่ยโดนน้ำโดนอะไรก็จะด่างเป็นด่างเป็นรู
1: อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจะเป็นศิลปะหรือศิลปะ
2: มาดูกัน
4: ยิ่งคนต่างชาตินี่ชอบนะ
1: ใช่ไหมฮะ
4: ฝรั่งเนี่ยชอบ
1: ฝรั่งเขาไม่มีแบบนี้ไงเขามาทำแล้วเขาก็สนุกแล้วก็ได้เป็นของซูเนียร์กลับไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นฝีมือตัวเอง
4: คือมันเป็นของที่เขาน่าจะพกพาขึ้นเครื่องบินอะไรได้
2: แค่ทาสีให้ไปในทิศทางเดียวกันยังไม่ได้เลย
1: ในระหว่างเราทำอันเล็กนะเจ๊คิมก็ระบายหน้ากากใหญ่ไปนะครับ
4: ใช่
1: คาดว่าเจ๊คิมน่าจะเสร็จก่อน
4: ไม่ แต่กิจกรรมเนี่ยแปลกนะคะคนมีอายุก็ชอบทำนะ
1: ใช่ไหม
4: ผู้ใหญ
2: ่สมาธิ
4: ใช่ผู้ใหญ
3: ่ระบาย
4: บางทีเรายังมี
3: จริงๆนะ ระบายอารมณ์
4: มีคนแก่อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบชอบมาทำใช่
2: สมาธิสั้นน่าจับทำ
4: ไม่หรอกบางครั้งมากับครอบครัวใหญ่ๆบางครั้งเขาเดินไม่ไหวค่ะเมื่อยหรือว่าคนเยอะไม่อยากเบียดกับคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอมานั่งบางทีเขาเอ้ยเห็นงานหนึ่งพรุ่งนี้เขาก็อยากทำเขาทำเสร็จแล้วงานพรุ่งนี้เวลาทำเสร็จแล้วเราก็ให้นักท่องเที่ยวใส่ถุงกลับบ้านไปเลย

0: บางทีเขาก็อยากเอาไปอวดร้านๆอะไรอย่างเงี้ยตลาดจีนช่างแง้วเนี่ยมันเป็นเหมือนตลาดที่แบบว่ากลุ่มครอบครัวนะคะผู้อยากผู้ใหญ่มาบางทีมาเดินเที่ยวเขาก็โอ้มาเห็นบ้านเขาก็รำลึกความหลังได้อ๋อบ้านเขาช่องอย่างนี้ประมาณอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่เที่ยวที่คิดว่าน่าสนใจนะในพัทยามันมีความปลอดภัยสูงด้วยแล้วก
1: ็ใช่นี่ผมก็เพิ่งรู้
0: เที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะ
1: ที่แบบพัทยามีที่เที่ยวอะไรแบบนี้ด้วยปกติเราไปแต่ทะเล

0: ุดที่ทำหน้ากากนี้คือมีหลายจุดไหมฮะหรือว่ามีรวมกันที่จุดเดียวไปเลย
1: ถ้าอย่างที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะรับนักท่องเที่ยวที่ประมาณสัก10ท่านอย่างเงี้ยถ้ามานั่งทำพร้อมกันอย่างเงี้ยสถานที่เราประมาณนั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นเราก็จะไปใช้สถานที่ของสมาคมเจ้าแม่ทับทิมเขาเรียกว่าลงนี
0: ้
1: เอาเป็นคล้ายๆกับเป็นอาคารอเนกประสงค์แบบจีนนะคะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปในชุมชนบอกลงฮิ้วเนี่ยใครๆก็
0: ร
1: ู้
0: จัก
1: ใช่
0: มิ้น
2: เสร
0: ็
2: จแล้วเหรอ
0: ถึงไหนแล้วฮะ
2: มิ้นเร็วจังอ่ะ
0: เสร็จแล้วนะเติมลูกตาแล้วจบแล้วผมเดี๋ยวเติมลูกตาอ่ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อย
1: โหใช้เวลาเยี่ยมมากเลยอ่ะ
0: เวลาจำกัดได้ไหมได้ไหมได้อยู่เนาะสวยงาม
3: โชว์ของหนูบ้างดิ
2: ตายยังไม่มาเลยครับ
1: กรีดอยู่กรีดตาย
0: อยู่อุ้ยกรีดยังสวยอยู่สวยอยู่เลยระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องมิ้นระบายให้เสร็จก่อนเอาผมเป็นไงบ้างฮะ
3: สวย
0: นี
3: ่มือ
0: ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ทางเจ๊คิมนะฮะเชิญชวนหน่อยนะครับให้มาเที่ยวที่ชุมชนของเราครับ
1: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกๆท่านนะคะลองไปเยี่ยมชมชุมชนจีนช่างแง้วของเราสักครั้งนะคะเราเปิดทุกวันเสาร์นะคะในเวลาบ่าย 3:00 ถึง 3:00 นะคะ
0: ทุกเสาร์
1: เลยค่ะ
2: ทุกวันเสาร
0: ์ปิดท้ายด้วยคุณลุงนิยมครับเชิญชวนหน่อยครับ
3: เรามีเพจนะคะมีเพจ
0: ต้องการติดต่อ
3: ตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้ว
0: ครับ
3: ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับ
0: โอเคนะครับอยากจะบอกว่าพัทยาไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะฮะนี่คืออีกหนึ่งชุมชนนะครับที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีของคนจีนโบราณจีนแต้จิ๋วนะฮะตั้งแต่โลสัมเภามาเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงอัตลักษณ์แบบนั้นอยู่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณลุงนิยมครับแล้วก็เจ๊คิมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับให้มิ้นจัดการหน้ากากตอนนี้ถึงไหนแล้วโชว์กล้องนิดนึงโชว์กล้องนิดนึง
2: ได้แล้วได้ครึ่งนึง
0: โอเคได้อยู่ได้อยู
2: ่กำลังทำตาแล้วทุกค
0: นเฮ้ยเก่งเก่งเก่งอ่ะคู่กันคู่กันเห็นละเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอุ้ยเยี่ยม
2: เอาจริงดูก็รู้ว่าใครเป็นโจรนะ
0: ดูนี่แหละโจรนี่แหละโจรเลยโจรเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เวลามิ้นระบายสีให้เสร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกิจกรรมดีๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่รออยู่สักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
0: ระบายมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชม
2: ช่วงสุดท้ายของรายการ
0: ชุมชนแชมเปี้ยน
4: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
0: เอาล่ะหลังจากที่เรามีการอบรมนะครับในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ซีซั่น2กันไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังรอผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกันอยู่นะฮะในหัวข้อของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีเป็นคลิปตัวอย่างเป็นคลิปตัวอย่างจากหัวข้อนี้มาให้ได้ชมกันก่อนนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
5: จีนก็ต้องมีอันนี้แหละค่ะที่ต้องกินให้ได้เวลามาค่อนจำปาดะทอดสงกรานใครกับคอนบ้างมาทันปลาเขาชี้หน่วยจำปาดะพอดีเลยนะคะเมื่อนเอวเมื่อนไปยุ่มแล้วก็กินกินกินนิดแบบว่าป้าอย่าเพิ่งเอาลงแป้งข้อกินก่อนพอเขาดึงเมล็ดออกมาจากหน่วยลูกจำปาดะแล้วเขาก็จะเอาไปคลุกกับแป้งแล้วก็เป็นมะพร้าวขูดแบบนี้ดูน่ากินนี่ต้องเสร็จแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆแบบนี้คือมันแบบกรอบนอกนุ่มในจุยซี่สุดๆพอทอดเสร็จนะคะห้อมเรื่องน่ากินก็จะหน้าตาเนี่ยได้เป็นพันเนี้ยลูกจำปาดะเนี่ยนะคะเม็ดละ10บาทลูกใหญ่มากกินไปเลยค่ะคนเดียว10เม็ดได้เลยออกที่กัดร้านนะคะอยู่ทางเข้าออกของลานจอดรถวัดพระมหาธาตุนะคะทำบุญตักบาตรเสร็จก็ลองมากินแลตาร้อยนี่อยากให้ลองละใครไปแบบมูเตลูที่คอนั้นแวะลองชิมดูจำปาดะทอดห้ามพลาดเด็ดขาด
0: นี่ตัวอย่างคลิปนะฮะในหัวข้อของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันเป็นไงจำปาดะ
2: มันคือขนุนไหม
0: คล้ายๆขนุนแต่ว่าไม่ใช่ขนุนนะจำปาดะไม่ใช่ขนุนนะฮะ
2: หนูงงเลยอ่ะเมื่อกี้หนูพูดเลยขนุนขนุน
0: เฮ้ย
2: มันใหญ่มากเหมือนมาก
0: ใช่ที่เขาไม่เคยกินนี่ก็ไม่เคยกินนะแต่บอกเลย

0: ว่าอร่อยแรงอร่อยแรงมาก
1: อร่อยแรงไม่เคยกินในย่างอร่อยขนาดไหน
0: ไม่เ
1: คยก
0: ิน
1: เลย
0: อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนก็ต้องไปชิมนะฮะตามในคลิปไปเลยนี่ใครอยากจะชิมต้องตามรอยนะฮะคุณอลิงไป
1: คุ
0: ณอล
1: ิ
0: งไปนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างคลิปเท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอละกันนะครับว่าผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วแล้วก็ส่งคลิปมาในหัวข้อนี้จะมีใครนะครับเอาของกินพื้นถิ่นอะไรที่น่ากินเนี่ยมาให้เราได้ชมกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมีส่วนร่วมนะครับทำคลิปส่งมาได้ไม่จำเป็นต้องหัวข้อนี้นะจะเป็นหัวข้ออะไรก็ได้นะครับลองส่งกันเข้ามาสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันก่อนไม่แน่นะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะได้แจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ประจำโครงการของเราก็ได้นะครับ
1: ค่ะและสำหรับพรุ่งนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนนะคะไปพบกับกระเป๋าซูชิที่มีลายหนึ่งเดียวในโลก
0: โอ้โหหนึ่งเดียวเลยเหรอ
1: ใช่หนึ่งเดียวในโลก
0: น่าสนใจแต่ว่าพี่ฮะจะพาไปเดินเที่ยวสุดคูลนะครับที่ย่านเก่ากูดีจีนั่นเองน
1: ่
0: าสนใจเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับ
1: กระเป๋าซูชิไปเดินเล่นย
0: ่
1: านสุดคู
0: สุดยอดสุดยอดต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีนัดกัน 5:30 ทางช่อง 5HD แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจันโลธนภัท
1: รและมินพุทธิดา
0: ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จริงๆเคยเห็นข่าวประกาศขาดแคลนเลือดอยู่ตลอดเลยค่ะเคยลองเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นพอดีวันเกิดก็เลยอยากมาทําบุญวันเกิดแต่ว่าตอนนั้นน้ําหนักไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ได้มาบริจาคเลือดค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ร่างกายพร้อมน้ําหนักถึงเกณฑ์แล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอลองเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะถือเป็นการส่งต่อเลือดส่งต่อความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจํานวนมากเลยที่ขาดแคลนเลือดอยู่ค่ะ
1: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as

0: We always have to compile the evidence.
1: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
2: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยแล้วกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
3: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
4: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
5: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
6: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
7: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
8: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
9: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
10: ครับ
4: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
4: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: ซึ่งจะนำไทยเก็บเพชร TKO พร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เข็มเพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ5กดหมายเลข5
4: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
16: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับติดตามข่าวเด่นทันสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสที่17กันยายน2569พบกับคุณแตงกวาธนัญญาผมโก้ทวลิตล่ามภาษามือของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5 HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะ
1: ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ติดตามกันนะครับเรื่องของการเมืองนะครับก่อนหน้านี้เราได้ยินคำว่าสวสีน้ำเงินคุณแตงกวาวันนี้มีสวสีส้มโผล่มาแล้วจะเป็นยังไงติดตามกันแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับก็ต้องจับตามองตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วไทยจะเป็นที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันในข่าวนะครับแต่ว่าวันนี้มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจจะมีประเด็นอะไรบ้างไปติดตามกันก่อนครับ
0: สำนักงานปปช.ผนึกกำลัง3 ป.บุกจับนายกอง

0: ีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา77คนจาก229คนนะครับในคดีหัวสวนะครับซึ่งใน77คนที่ถูกฟ้องเนี่ยก็ไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกลุ่มการเมืองหรือว่าเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเลยฉะนั้นวันนี้ครับก็มีผู้สื่อข่าวครับไปเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีก็สอบถามประเด็นนี้เพราะว่าหลังจากที่มีมติกกต.ออกมานะครับก็มี2ฝ่ายนะครับส่วนหนึ่งในสังคมก็บอกว่าก็เชื่อคล้อยตามมติกกต.แต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีคำตัดสินออกมาแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวถามนายกประเด็นนี้ด้วยครับนายกก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามครับท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้พบเจอกับผู้สื่อข่าวนะครับก็มีการพูดคุยสอบถามหลากหลายประเด็นก็มีการถามถึงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับที่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา77รายต่อศาลฎีกาในคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกกันว่าคดีหัวสว.นะครับซึ่งหลังจากมีมติออกมาแล้วเนี่ยกระแสสังคมก็มีบางส่วนที่ตั้งข้อสงสัยและไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยท่านนายกก็พยายามจะเลี่ยงการตอบคำถามกล่าวเพียงสั้นๆบอกว่าคนเชื่อก็
1: ม
0: ีนะครับซึ่งส่วนที่กกต.ที่เป็นเสียงข้างน้อยนะครับที่ออกมาแถลงถึงเหตุผลที่เห็นด้วยกับการส่งฟ้องนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวนะครับโดยก็ขอตัวเลยอ่ะบอกว่ามีประชุมต่อนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลย
1: ค่ะมีแรงกระเพื่อมตามมามากมายหลังจาก14กันยายนซึ่งกกต.ได้แถลงมตินะคะว่าจะส่งสารทั้งหมด77รายชื่อใน77รายชื่อนั้นมีสว.รวมอยู่ด้วย26คน
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวตามมานะคะจริงๆ77คนนั้นอาจจะเป็นเพียงสำนวนคดีหัวสว.ในล็อตแรกกกต.อาจจะอยู่ระหว่างการไต่สวนสำนวนคำร้องอื่นๆซึ่งก็มีการพาดพิงว่ามีสำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการไต่สวนเกี่ยวข้องกับสว.สีส้มล่าสุดวันนี้พรรคประชาชนเคลื่อนไหวทันทีนะคะโดยคุณรังสิมันต์โรมค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนและส.ส.บัญชีรายชื่อเปิดเผยถึงกระแสข่าวว่ามีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนของกกต.แล้วก็มีกระแสลือสะพัดเลยว่าไอ้สำนวนดังกล่าวตรงเนี้ยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าหรือเรียกรวมๆว่าเกี่ยวข้องกับสว.สีส้มนั่นเองคุณรังสิมันต์ชี้แจงว่าการพยายามจะหยิบยกจะสร้างคำว่าสว.สีส้มขึ้นมากล่าวอ้างนั้นเป็นเพียงความพยายามสร้างความเท่าเทียมในความผิดพลาดแต่กลุ่มขั้วอำนาจอื่นอย่างสว.สีน้ำเงินสีน้ำเงินก็รู้ๆกันนะคะเป็นสีของพรรคการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือพรรคภูมิใจไทยมีความชัดเจนในเชิงโครงสร้างมากกว่าซึ่งสำหรับพรรคประชาชนค่ะดูเหมือนจะไม่ได้กังวลอะไรกับที่มีกระแสข่าวนี้ออกมากกต.สามารถจะเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองหรือบุคคลที่พรรคประชาชนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่คุณรังสิมันต์บอกแบบนี้เลยนะคะทางพรรคยินดีให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสควบคู่ไปกับกระบวนการการตรวจสอบภายในพร้อมกับเรียกร้องให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและข้อมูลการติดต่อสื่อสารข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่ว่าก็คือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสว.ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นใครโทรหาใครบ้างมีการเปิดข้อมูลออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งคุณรังสิมันต์ก็เรียกร้องว่าอยากจะให้คณะไต่สวนเอาไอ้ข้อมูลที่ว่าเนี่ยไปประกอบในการพิจารณาไต่สวนด้วยสาวให้ไปถึงตัวการที่แท้จริงและถ้าหากพบหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลในสังกัดพรรคการเมืองใดก็ตามค่ะ
2: ผมเข้าใจว่าความพยายามในการที่จะตีตราว่ามันมีสว.สีส้มเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่ามันมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านก็ดีนะครับของภาคประชาสังคมก็ดีทำให้คุณต้องการที่จะตีตราเรื่องนี้แล้วบอกว่าถ้าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนกับผมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันแปลกประหลาดมากนะครับอันที่3นะครับผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราเนี่ยนะครับไม่เคยออกมาปกป้องและเราก็ไม่เคยนะครับที่ออกมาเรียกร้องนะครับในการที่จะบอกว่าจะต้องเลือกปฏิบัตินะครับกับสว.กลุ่มหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติกับสว.อีกกลุ่มหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือเราอยากจะเห็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดมันมีพยานหลักฐานใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสว.คนไหนก็แล้วแต่เขาจะเป็นสว.ประชาชนเขาจะเป็นสว.กลุ่มอิสระเขาจะเป็นสว.สีน้ำเงินอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนะครับ
1: ตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมการได้มาซึ่งสสกับสวมีที่มาแตกต่างกันถ้าเป็นสสต้องสังกัดพรรคการเมืองดังนั้นจะบอกเป็นสสสีส้มสสสีน้ำเงิน

0: ไม่มีใครติดใจอะไรเลยเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายอยู่แล้วแต่พอมากล่าวหากันว่าเป็นสว.สีส้มสว.สีน้ำเงินฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เป็นข้อกล่าวหาที่ไปในทางเชิงลบทันทีและอาจจะถูกตั้งข้อครหาจากสังคมได้นะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าพรรคประชาชนเองเขาแสดงเจตนารมณ์ว่าถ้ากกต.มีสำนวนไต่สวนตรงนี้จริงทางพรรคพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจเรื่องนี้เต็มที่ค่ะ
1: ครับคุณรวมก็ยังบอกอีกนะว่าก็ถ้ามั่นใจว่ามีหลักฐานเนี่ยก็สืบสวนเลยว่ามีสว.สีส้มจริงแล้วก็ยืมคำนายกมาใช้บอกปิดชื่อแล้วก็ดูพฤติกรรมเป็นหลักนะครับก็อยากให้มีความเท่าเทียมกันในการตรวจสอบทั้งสองฝั่งนะครับกลับมาที่ท่านนายกกันต่อนะครับวันนี้ก็มีการประชุมผู้ราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั่วประเทศนะครับก็มีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยท่านนายกเนี่ยก็นั่งพูดไปแล้วก็เหมือนจะระบายความอัดอั้นมีประโยคนึงที่แบบโอ้โหผู้สื่อข่าวไปพาดหัวกันเลยบอกว่าเนี่ยทำแบบเนี้ยมันเหมือนมาโกงกันบนหัวผมนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลครับก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยครับวันนี้ก็ประชุมร่วมผู้กับบริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั่วประเทศนะครับตอนหนึ่งครับถึงการดำเนินการสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลกำกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยต้องขยายผลเรื่องนี้หากพบว่าข้าราชการมีส่วนกระทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายไม่พอครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่ามีการดำเนินการอย่างเต็มที่โดยที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆพร้อมกับย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ต้องจบภายในเวลาที่กำหนดก็คือ30กันยายนนะครับขอให้ปลัดแล้วก็รองปลัดที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกันเพื่อดำเนินการในคณะกรรมการแล้วก็จะไม่มีการปกป้องไม่มีการช่วยเหลือใครเรื่องนี้ขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จถือว่าอันนี้เป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนนะครับท่านนายกก็ยังให้สัมภาษณ์กรณีที่ได้ไปสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกรณีที่มีรายชื่อนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ตอบกลับมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้ครับ
0: ในคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการเพิกถอนข้าราชการที่คะแนนมีปัญหาเนี่ยดำเนินการไปแล้วดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะเหลือเรื่องของการเพิกถอนเงินเดือนกับสวัสดิการที่เคยได้รับอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างไรก็ตามจากการเพิกถอนก็ทำให้มีคนที่ได้เลื่อนขึ้นไปในบัญชีการบรรจุราชการด้วยตอนนี้ยังไม่ได้บรรจุนะคะเดี๋ยวเตรียมจะเรียกบรรจุในบัญชีรอบที่4เดือนตุลาคมนี้ค่ะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่ากกลางวันนี้กกลางประชุมเรื่องสำคัญค่ะคุณผู้ชมคือการบรรจุคนกลับเข้าไปในตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่เพิกถอนกลุ่มคนที่กระดาษคำตอบมีปัญหาส่อไปในทางทุจริตซึ่งมันมีหลายคนมากๆเลยนะคะที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจและเขาสมควรจะได้บรรจุรับราชการอย่างโปร่งใสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเร่งรัดให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นการเรียกบัญชีบรรจุในรอบที่4เพราะที่ผ่านมาสำหรับข้าราชการล็อตดังกล่าวเนี่ยค่ะได้มีการเรียกบรรจุไปแล้วทั้งหมด3รอบนี่คือส่วนของที่เตรียมจะบรรจุใหม่นะคะคนที่ทำการสอบอย่างโปร่งใสคะแนนถึงแต่ก่อนหน้านี้เหมือนกับสอบไม่ผ่านอันนี้คืนความเป็นธรรมให้อย่างไรก็ตามในส่วนของคนที่โดนเพิกถอนจากราชการไปค่ะไม่ใช่ว่าเรื่องจบนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีการดำเนินการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการโดยอยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรค่ะ
2: อันนี้กำลังรอทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเนี่ยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกลับมานะครับรวมไปถึงในเรื่องการเรียกเงินเดือนเนี่ยอาจจะต้องรอดูเรื่องของปปช.ด้วยนะครับที่ต้องเอามาประกอบแล้วก็ทำเรื่อง
3: แต่ยังไม่ชัดใช่ไหมคะว่าจะต้องเรียกคืนเมื่อไหร่อะไรยังไง
2: เรามีเป้าที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่กรอบระยะเวลาตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรอข้อมูล 2-3 ส่วนมาประกอบกัน
1: ก็ 5,900 กว่ารายนะครับที่เข้าข่ายว่าจะต้องคืนเงินเดือนแล้วก็เงินที่ได้รับมาก่อนหน้านี้นะครับมาติดตามเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่าปปช.ครับผลิตกำลัง3ป.บุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่ศรีสะเกษนะครับในกรณีที่

0: เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับนำโดยนายชัยวัฒน์ทองเกษมครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะครับรวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ครับก็3ป.อย่างที่โปรยหัวไปนะครับมีภารกิจร่วมกันจับกุมนายยศพลครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็มีหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3นะครับก่อนหน้านี้ครับได้เบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานครับพอได้เบาะแสมานะครับก็ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับนายยศพลเนี่ยมีการเรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดแล้วก็แจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างทั้งหมด28รายนะครับซึ่ง28รายเนี่ยก็สัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วก็บอกอีกว่าผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพลรายละ 30,000 บาทด้วยกันก็รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 840,000 บาทซึ่งภายหลังก็ยังมีการพบว่าใครที่ไม่จ่ายนะครับมีการเร่งรัดกดดันให้พนักงานเนี่ยจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดถ้าใครไม่จ่ายเงินภายในกำหนดขู่ด้วยจะไม่พิจารณาต่อสัญญาจ้างให้แล้วก็จะดำเนินการสรรหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนรวมถึงอาจจะยุบยกเลิกภารกิจในบางตำแหน่งนะครับก็ทำให้พนักงานจ้าง28รายเนี่ยก็กังวลว่าอ้าวแล้วถ้าตัวเองไม่ได้ต่อสัญญาจ้างจะทำอย่างไรก็ไปหาเงินมา 30,000 สำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำข้าราชการบางทีก็เป็นเงินที่ก้อนใหญ่นะครับบางคนก็ต้องไปหยิบยืมเพื่อที่จะมาจ่ายแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะได้รับการต่อสัญญาจ้างซึ่งจากการตรวจสอบในสถานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับพบว่ามีเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งภายในห้องทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดเงินส่วนนี้เอาไว้เป็นของกลางนะครับแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: เรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นคดีร้อนแรงและสังคมให้ความสนใจเลยนะคะส่วนหนึ่งคือเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับอีกส่วนหนึ่งคือพฤติการของการทุจริตไม่ได้แตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมมีคนมีอำนาจหน้าที่เรียกรับสวยจากคนที่ต้องการจะเป็นพนักงานราชการท้องถิ่นต่อซึ่งพนักงานราชการท้องถิ่นอ่ะตีง่ายๆเงินเดือนหลักหมื่นนะคะแล้วก็หาเช้ากินค่ำมีภาระครอบครัวที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูแต่โดนเรียกเก็บเงินคนละ 30,000 แบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมไปกู้หนี้ยืมสินมาลองคิดดูเขาแลกมาเรื่องเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตคือเขาหวังอะไรเขาก็ต้องหวังว่าเดี๋ยวเขาจะได้เงินตอบแทนคืนมาจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วไปโกงเอาจากประชาชนหรือเปล่า
0: เป็นวงจรอุบาทไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่องนอมินีในประเทศไทยกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็มีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งดำเนินการโดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นคือทางตำรวจที่ลงพื้นที่กวาดล้างต่อเนื่องค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายไทยเดินหน้าปราบปรามการใช้นอมินีคนไทยครอบครองทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติและกรณีการใช้คนไทยเป็นนอมินีโดยยืนยันว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทุกชาติเพียงแต่เวลาเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องเคารพต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยใครทำผิดตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีค่ะถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายใช้คนไทยถือทรัพย์สินแต่จริงๆแล้วคนไทยนี่ไม่ได้อะไรเลยนะคะขณะนี้ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการใน6จังหวัดมีทั้งการตรวจสอบการยึดทรัพย์สินรวมถึงที่ดินที่มีการใช้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนถือครองโดยผิดกฎหมายบางคดีได้เข้าสู่กระบวนการศาลและมีคำพิพากษาแล้วในขณะที่เรื่องของการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆนั้นย้ำว่าผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมการชุมนุมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะซึ่งทางตำรวจเองก็มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการรองรับหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในศาสนสถานค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า เป็นประเด็นที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนซึ่งตำรวจจะประสานความร่วม

0: มือกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่และดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีตามฐานความผิดส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งสถานียุทธศาสตร์ในพื้นที่14อำเภอนำร่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโดยย้ำว่าเป็นงานที่ต้องบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งตำรวจทั้งหน่วยงานความมั่นคงส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ใช่แค่ภารกิจหลักของตำรวจเพียงหน่วยงานเดียวนะคะ
1: ไปที่ปากช่องนะครับเกิดเหตุระทึกนะครับมีเพลิงไหม้ใกล้ๆกับโรงพยาบาลปากช่องนากลางดึกเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุนะครับพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้ๆกับโรงพยาบาลฉะนั้นควันไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลต่อผู้ป่วยก็ต้องมีการย้ายผู้ป่วยกันทันหันด้วยเหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ 5:15 นาทีนะครับโหเพลิงลุกโชนแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเหตุเกิดปุ๊บสถานีตำรวจภูธรปากช่องเนี่ยครับก็รับแจ้งเหตุแล้วก็ส่งรถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุจุดตรงนี้นะครับก็คือบริเวณด้านหลังอาคารอุบัติเหตุ100ปีโรงพยาบาลปากช่องนานะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับก็มีรถดับเพลิงเข้ามาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานแล้วก็รถดับเพลิงพร้อมรถกระเช้าของไร่ทองสมบูรณ์คลับเนี่ยนะครับก็มาระดมระงับเหตุกันถึงจุดนี้เนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพลิงกำลังลุกไหม้โชนเลยนะครับจุดที่เกิดเหตุครับเป็นบ้านพักไม้2ชั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมสกัดเพลิงอย่างเต็มที่ครับทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนาครับนายแพทย์สกลด่านพักดีสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ภายในอาคารอุบัติเหตุเนี่ยก็อยากจะให้ออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนเพราะว่ากลุ่มควันมันลอยขึ้นไปยังบริเวณอาคารเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้โดยอาคารบ้านพักที่เกิดเหตุครับอยู่คนละฝั่งถนนกับอาคารอุบัติเหตุที่ของเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับทำให้เพลิงเนี่ยไม่ลุกลามไปยังอาคารอื่นเบื้องต้นครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการไปตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวนะครับเดิมเป็นบ้านพักแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์และก็เครื่องมือช่างรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับภายในมีคอมพิวเตอร์มีจักรยานยนต์2คันมีถังออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รอซ่อมแซมนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ครับถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดเบื้องต้นทราบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจำในช่วงเวลากลางวันแต่ว่าขณะที่เกิดเหตุคือตอนดึกประมาณ 4-5 ทุ่มเนี่ยนะครับไม่มีคนซึ่งมีคนบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนที่จะพบว่ามีเพลิงลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับก็เลยประสานให้รถดับเพลิงเนี่ยเข้ามาระงับเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนสาเหตุแล้วก็มูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
0: ค่ะไฟไม่ได้ลุกลามไปถึงบริเวณตัวอาคารที่เป็นที่พักของผู้ป่วยนะคะแต่ว่าที่บรรยากาศมันโกลาหลวุ่นวายเนื่องจากว่าควันมันไปถึงแล้วต้องมีการอพยพผู้ป่วยกันกลางดึกเลยเหตุเกิดช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าแล้วด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับควันค่ะเป็นหมอกควันลอยข้ามพรมแดนมาเราติดตามข่าวกันมาต่อเนื่องว่าอินโดนีเซียนะคะปีนี้เจอปัญหาหนักคือภูเขาไฟเขาระเบิดแล้วก็มีลาวาไหลออกมามีเท่าฐานพ่นสูงหลายกิโลเมตรล่าสุดควันก็ลอยข้ามมาประเทศไทยด้วยประชาชนหลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับผลกระทบค่ะสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียพัดข้ามพรมแดนเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างของไทยนะคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยแน่นอน4จังหวัดโดนเต็มๆค่ะสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็จะมีจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบบางส่วนนี่คือเหตุการณ์แบบเนี้ยฟ้าขมุกขมัวนะคะติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ในเขตตัวเมืองยะลานะคะผลการตรวจวัดค่า PM 2.5 พบว่าที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาวัดค่าได้ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเบตงอำเภอเบตงนี่ปกติอากาศดีเป็นที่เที่ยวนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้ PM 2.5 วัดได้ 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ขยับขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ระดับสีส้มเพราะต้องไม่ลืมว่าตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยค่ะคุณภาพอากาศที่ไม่เป็นอันตรายจะต้องไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะมีคำแนะนำสำหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและประชาชนกลุ่มที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจควรสวมใส่หน้ากากอนามัย

0: ใหม่นายวีรพัฒน์บุญดริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำหนดมาตรการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเบื้องต้นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะจะเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟเป็นพิเศษเวลาเจอปัญหาหมอกควันเนี่ยมักจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะดังนั้นขอให้งดกิจกรรมนอกอาคารและถ้าหากมีอาการผิดปกติขอให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนพร้อมกันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและสถานพยาบาลเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาจจะเพิ่มขึ้นขอพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะยังไม่ใช่สถานการณ์ที่อันตรายถึงขั้นต้องมีการอพยพอะไรก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดคาดการณ์ว่าหมอกควันไฟป่าที่ลอยมาจากอินโดนีเซียจะยังคงปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ก็ระหว่างนี้หาหน้ากากที่ป้องกัน PM2.5 ใส่เอาไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ดีกว่านะครับจากใต้ครับไปที่เชียงใหม่กันนะครับก็มีการพบว่ามีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยไปบุกรุกป่านะครับเพื่อที่จะไปปลูกขิงทั้งหมด3แปลงเจ้าหน้าที่ทราบดังนี้นะครับก็เลยส่วนที่กำลังหลายภาคส่วนครับเข้าไปเพื่อที่จะไปจับตัวผู้ที่กระทำความผิดนายกฤษยามคงสตรีครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยนายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยปราการครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า200นายนะครับเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับเบาะแสการลักลอบบุกรุกแผ่ถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกขิงเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้3แปลงครับรวมเนื้อที่รวมประมาณ 19.2 ไร่แต่ไม่พบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่ก็เลยนำเรื่องส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยปราการเพื่อหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับพื้นที่ตำบลแม่ทะลบครับส่วนใหญ่อยู่ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยแล้วก็ทำการเกษตรมาก่อนหน้านี้แต่จากการตรวจสอบครับพบว่ามีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ใหม่หลังปี2557ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกุมดำเนินคดีไปแล้ว10คดีด้วยกันก็เป็นเนื้อที่ประมาณ112ไร่พร้อมกับได้นำเอาเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศนะครับในช่วงปี2567ถึง2568มาใช้ติดตามพื้นที่ที่ถูกแผ่ถางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันแล้วก็ดำเนินการกับผู้ที่บุกรุกใหม่นะครับขณะที่พื้นที่ในส่วนของสวนป่าชัยปราการพบว่ามีการบุกรุก8คดีเนื้อที่รวม 7,028 ไร่2งาน67ตารางวาทางนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากนี้ครับทุกหน่วยงานก็จะประสานความร่วมมือกันต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามผู้ที่บุกรุกป่าในอำเภอชัยปราการแล้วก็เตือนกลุ่มทุนผู้ที่ลักลอบแผ่ถางป่าเพื่อปลูกขิงหรือว่าทำเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับบอกว่ายุติการกระทำทันทีเพราะว่ามีความผิดแล้วก็ถ้าถูกจับได้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
0: เตือนภัยสำหรับคนที่ชอบซื้อเครื่องสำอางตามอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีโปรดีก็ดึงดูดใจให้เราเนี่ยอยากจะซื้ออยากจะลองแต่คุณผู้ชมคะของปลอมเพียบไม่รู้เลยว่าเราใช้ไปน่าจะพังหรือเปล่าเสี่ยงไหมกับความสวยงามที่แลกมาด้วยความไม่มีคุณภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคเขาไปจับกุมโกดังแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการของกลางเพียบแล้วของทั้งหมดเนี่ยคือของปลอมเครื่องสำอางทาหน้าบ้างทาตัวบ้างลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้มีการผ่านอย.แต่อย่างใดนะคะส่งขายกระจายทางออนไลน์ขายทางเน็ตนี่แหละนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะสืบเนื่องจากตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ได้รับแจ้งร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เทพถูกวางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วขายราคาถูกผิดปกติข้อสังเกตที่1ให้ดูเรื่องราคาไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมถูกจนน่าตกใจซึ่งเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะคะมันใช้กับใบหน้าใช้กับร่างกายเนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆเลยถ้าเราแพ้หรือถ้าเกิดเขาใส่สารอะไรที่มันไม่ได้ถูกควบคุมมานะคะจากการไปตรวจสอบเนี่ยทราบว่ามีโกดัง2แห่งในสมุทรปราการถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมเหล่านี้เจ้าหน้าที่บุก2จุดพร้อมกันเลยค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายตรวจยึดของกลางได้ทั้งหมด117รายการรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาท นี่คุณผู้ชมดู

0: แพ็คเสร็จแล้วเตรียมจะนำส่งนะคะใครชอบกดซื้อของออนไลน์พัสดุมาทุกวันดูภาพนี้ไว้แล้วอยากไว้ใจเครื่องสำอางในเน็ตนะจากการสืบสวนเพราะว่าโกดังทั้งสองแห่งเนี่ยค่ะไปรับของมาจากต่างประเทศแล้วก็เอามาซุกเก็บไว้โดยจะมีการย้ายสถานที่ในการจัดเก็บเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้วางของไว้แบบนี้ตลอดเวลานะคะเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวอย.ลงเดี๋ยวปคบ.ลงเขาก็ต้องย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆให้ทำธุรกิจต่อไปได้ให้ง่ายต่อการกระจายสินค้าด้วยทั้งนี้จะมีการประกาศขายสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ค่ะมีผู้รับคำสั่งซื้อสินค้าอยู่ที่ต่างประเทศจากนั้นรายการคำสั่งซื้อจะส่งมาให้ผู้ดูแลโกดังสินค้าซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นผู้แพ็คและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อคุณผู้ชมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เหมือนเราสั่งของจากต่างประเทศเอาง่ายๆสั่งจากจีนแต่ของมันมาถึงไววันเดียวบางทีมีพัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเขามีรูปแบบของโกดังมาตั้งอยู่เก็บสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่ได้มาตรฐานเก็บสินค้าพวกเครื่องสำอางปลอมไว้เพียบเลยนะคะต้องดูดีๆมีวิจารณญาณในการเลือกซื้อค่ะ
1: สั่งซื้อจากแหล่งออฟฟิเชียลของแบรนด์นั้นๆปลอดภัยสุด
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็ยากคุณแต่กว่าบางทีออฟฟิเชียลเป็นออฟฟิเชียลที่ถูกเลียนแบบอีก
0: ปลอมกันทุกรูปแบบเลยนะคะ
1: นะครับมาต่อกันที่เรื่องของยาเสพติดกันนะครับที่เชียงรายนะครับตำรวจส่วนที่กำลังการสกัดกั้นขบวนการขนลักลอบยาเสพติดเข้าประเทศนะครับซึ่งพบกระบะต้องสงสัยก็พยายามสกัดจับนะครับคนร้ายหลบหนีไปได้แต่ว่าทิ้งของกลางเอาไว้ครับเป็นไอซ์24กระสอบน้ำหนักรวมกว่า800กิโลกรัมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารกองกำลังผาเมืองเข้าไปตรวจสอบรถจนกระบะสีน้ำเงินครับหมายเลขทะเบียนงองูสอวอลุสี5506เชียงรายครับประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ริมถนนหมายเลข1290พื้นที่ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับพบว่าภายในรถคันนี้มีถุงสีดำจำนวนมากครับอัดแน่นเต็มคันรถแต่ว่าไม่มีผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับพบว่ามียาเสพติดประเภท1หรือว่าไอซ์นะครับจำนวน24กระสอบรวมประมาณ800ก้อนน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้เพื่อดำเนินคดีครับทีนี้พอไม่เจอบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถคันดังกล่าวนะครับขับมาจากอำเภอเชียงแสนเส้นทางมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงของนะครับก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็คนขับเนี่ยอาศัยความชุลมุนหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปถึงนอกจากการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถนะครับพบว่าไม่มีลายน้ำคาดว่าก็จะเป็นป้ายปลอมที่ตบตาเจ้าหน้าที่ตอนนี้ตำรวจก็เร่งตรวจสอบหมายเลขตัวถังแล้วก็เร่งไล่ล่าผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนครับ
0: จับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดจริงๆนะคะคุณผู้ชมกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทำงานกันแบบทุกวินาทีเลยเมื่อสักครู่จับกลุ่มที่เชียงรายเดี๋ยวให้ดูปฏิบัติการนี้บ้างที่จังหวัดเลยค่ะนำสิ่งของต้องสงสัยลักลอบข้ามฝั่งมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตจังหวัดเลยแต่ไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูเป็นยาเสพติดนะคะกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพลานที่2104ยังคงเดินหน้าคุมเข้มพื้นที่ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงจัดกำลังพลซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงบริเวณสะพานห้วยหนองบ้านหาดเบี้ยตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนและอยู่ในเขตรอยต่ออำเภอเชียงคานเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ตอนในค่ะในระหว่างที่ลาดตระเวนนะคะชุดเฝ้าตรวจได้ยินเสียงเรือกีบติดเครื่องยนต์แล่นมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามายังฝั่งไทยเมื่อเข้าใกล้จุดดังกล่าวประมาณสัก200เมตรทิศทางมุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงคานเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบที่บริเวณริมตลิ่งอย่างละเอียดผลการตรวจสอบพบกระสอบต้องสงสัยสีดำ4กระสอบเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาเข้าร่วมตรวจสอบตรวจนับด้วยเบื้องต้นพบวัตถุผลึกใสค่ะดูแล้วน่าจะคล้ายเป็นยาเสพติดประเภท1ไอซ์ถูกบรรจุอยู่ภายในกระสอบซึ่งจากการตรวจนับปรากฏว่าเป็นของกลางนะคะไอซ์กระสอบละ30ก้อนน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น4กระสอบเท่ากับจับกุมน้ำหนักรวมประมาณ120กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจยึดพร้อมจัดทำบันทึกการตรวจยึดและนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนโรงพักเชียงคานเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการเฝ้าระวังสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะซึ่งกำลังพลของเราทำงานด้วยความเข้มแข็งลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจนะคะ

0: แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดก่อนที่จะเข้าถึงพื้นที่ตอนไหนค่ะ
1: มาติดตามเรื่องของมหกรรมพืชสวนโลกนะครับที่จะจัดขึ้นในปี2572หรือว่าอีก3ปีข้างหน้าครับเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะจัดที่อำเภอคงนะครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความเห็นชอบให้ย้ายงานนี้มหกรรมพืชสวนโลกไปที่อำเภอปากช่องนะครับทำให้ภาคเอกชนภาคราชการก็เตรียมขานรับนโยบายนี้นะครับพร้อมเสนอเร่งจัดทำมาสเตอร์แพลนแล้วก็ไทม์ไลน์ให้ชัดเจนเพราะว่ามีเวลาเหลืออีกแค่3ปีเท่านั้นขณะที่พื้นที่เดิมเนี่ยครับก็เตรียมที่จะต่อยอดเปลี่ยนไปสู่เป็นศูนย์กลางการเกษตรภาคอีสานนะครับไปติดตามในห้องข่าวหมายเลข5ครับ

0: คิดถึงปลาร้าต้องจาวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: การย้ายสถานที่จัดงานโคราชเอ็กซ์โป2029จากอำเภอคงมายังอำเภอปากช่องถือได้ว่าเป็นการปรับแผนครั้งสำคัญของมหกรรมพืชสวนโลกที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปี2572ขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอคงซึ่งเป็นพื้นที่เดิมก็มีควรถูกทิ้งให้สูญเปล่าแต่ควรต่อยอดเป็นตลาดกลางเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ศักยภาพในพื้นที่ติดถนนมิตรภาพพัฒนาเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในระยะยาวซึ่งการย้ายมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้จึงไม่เพียงการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานแต่คือโอกาสในการยกระดับปากช่องเขาใหญ่สู่จุดหมายท่องเที่ยวในระดับนานาชาติพร้อมกับการสร้างอนาคตใหม่ในพื้นที่เดิม
2: ครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่นะว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการย้ายจากอำเภอคงมาที่อำเภอปากช่องนะครับก็ในส่วนของหอการค้าก็คงเป็นคำถามที่ผมถามไว้ในคณะกรรมการพืชสวนโลกแล้วนะครับก็คือข้อที่หนึ่งไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนับจากถึงปัจจุบันเนี่ยมันเหลือระยะเวลาเพียงแค่3ปีกับ2เดือนซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราเท่ากับเริ่มนับหนึ่งใหม่จะต้องมีเชิญทาง AIPH เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลามันก็จะล่าช้าไปอีกนะครับก็อยากจะได้ความชัดเจนจากทั้งทางทีเซปแล้วก็รัฐบาลนะว่าจะเสร็จทันปี72หรือไม่นะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นการเรื่องของการชดเชยให้กับอำเภอคงนะครับซึ่งผมได้เสนอไปแล้วว่าเราควรมีการชดเชยให้กับอำเภอคงโดยที่อย่างแรกนะครับในข้อเสนอของหอการค้าก็คือจัดตั้งตลาดกลางการเกษตรนะครับหรืออตก.ของภาคอีสานเลยนะครับซึ่งจริงๆผมไปศึกษามาก็งงอยู่ว่าภาคอีสานเราไม่มีตลาดกลางการเกษตรเลยคือถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยทำให้อำเภอคงคึกคักมากๆนะครับเพราะว่าทำเลถือว่าทำเลดีมากนะครับติดถนนมิตรภาพเป็นกิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้พื้นที่มาแล้วเราก็เอามาต่อยอดได้สามารถจะทำเป็นศูนย์วิจัยการเกษตรของมหาลัยเกษตรหรือมหาวิทยาลัยมทสก็ได้นะครับหรือเป็นอื่นๆหรือมีกิจกรรมคล้ายๆการพืชสวนโลกเนี่ยมาลงที่พื้นที่แห่งนี้ก็ยังได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของหอการค้าได้เสนอต่อทางคณะกรรมการไปเรียบร้อยครับ
1: ด้านภาคท้องถิ่นเห็นด้วยการย้ายมาจัดงานที่อำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญแต่ต้องเตรียมระบบหลังบ้านให้พร้อมโดยเฉพาะการจัดการขยะน้ำเสียการจราจรที่จอดรถและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงไฮซีซั่น
3: โดยส่วนตัวที่ร่วมเป็นคณะทำงานมาตั้งแต่แรกๆนะคะก็รู้สึกว่าExpo Economy หรือการที่มีแนวคิดไปจัดที่อำเภอคงตั้งแต่แรกในส่วนเพื่อการพัฒนาโคราชตอนเหนือเนี่ยก็เห็นว่ามีประโยชน์นะคะแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายว่าเวลาผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนมันได้ตามแผนมันก็เลยต้องมีการปรับแผนมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยงานก็อาจจะถูกเลื่อนหรืออาจจะไม่ได้จัดเลยซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่รับได้ลงทุนไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยแนวคิดในการย้ายอำเภอแต่ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวคิดที่หรือเป็นทางออกก็แล้วกันนะคะที่พอจะรับกันได้นะคะในทุกภาคส่วนต้องบอกว่าพอมาอยู่ปากช่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากวันที่หนึ่งไม่ได้เริ่มจากการนับหนึ่งเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงที่พักหรือการอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการเดินทางมาโดย M6 เนี่ยมันก็สะดวกสบายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการ

0: ตัดสินใจที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งก็เต็มไปด้วยความผันผวนอย่างยิ่งค่ะคืออยากให้มองว่านี่ยังไงก็ตามอ่ะนะคะงานเนี้ยก็เป็นงานของคนโคราชที่ในฐานะโฮสต์ซิตี้ในฐานะประเทศคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่งานอีเวนต์นะคะอยากให้มองว่าก่อนที่เขาจะมาจัดสวนเนี่ยเขาก็ต้องมาอยู่3เดือน6เดือนหรืออาจจะอยู่ถึง1ปีก็ต้องมาสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนนะคะแล้วก็ระหว่างจัดงาน110วันเองแล้วก็หลังจากจัดงานก็หวังว่าพื้นที่ในการจัดงานนั้นจะสร้างเลกาซีนะคะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้เป็นภาระกับงบประมาณของภาครัฐน้อยที่สุดในการที่จะดูแลพื้นที่ค่ะ
1: และโจทย์ที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือเวลาเพราะเหลือเพียง3ปี2เดือนการวางแผนที่ชัดเจนการบูรณาการทุกภาคส่วนการเดินหน้าอย่างเป็นระบบจะเป็นกุญแจสำคัญให้กับโคราชเอ็กซ์โป2029พร้อมต้อนรับจากคนทั่วโลกทีมข่าวภูมิภาคตะบอ5จังหวัดนครราชสีมารายงาน

0: พักก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวต่อค่ะ
1: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: มากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ห้องที่ไม่มีใครกล้าอยู่นานเมื่อหญิงสาวย้ายเข้ามาเรื่องราวสุดหลอนก็เริ่มต้นขึ้นและความลับของห้องนี้กำลังรอเธออยู่อพาร์ตเมนต์1303อพาร์ตเมนต์ผีดุหลอนระทึกจนคุณไม่กล้าปิดไฟติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
2: จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระองค์เนี้ยได้ทรงอุทิศพระวรกายนะครับในทรงงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: ทีล่าสุดมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน2ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจู

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปที่จีนนะคะไปเข้าร่วมในเวทีชื่อว่าเป่ยจิงเซียงชานฟอรัมครั้งที่13ซึ่งเป็นเวทีความมั่นคงระดับนานาชาติครั้งสำคัญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงวิสัยทัศน์บนเวทีนะคะชูวิสัยทัศน์ไทยเข้มแข็งจากภายในเป็นมิตรกับทุกประเทศมุ่งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพร่วมกันพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชุมเป่ยจิงเซียงชานฟอรัมครั้งที่13ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อ Build Consensus on Stability Advanced Security Governance Together โดยมีผู้นำและผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมเต็มคณะระเบียบวาระที่1หัวข้อ International Order and Strategic Stability หรือระเบียบระหว่างประเทศและเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าสำหรับประเทศไทยค่ะ Strategic Autonomy ไม่ใช่การอยู่โดดเดี่ยวแต่คือความสามารถในการอยู่ร่วมกับทุกฝ่ายโดยที่ไม่สูญเสียความเป็นอิสระในการตัดสินใจในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ดำเนินนโยบายที่เปิดกว้างเป็นมิตรกับทุกประเทศและยึดมั่นในหลักการประเทศไทยเชื่อว่าเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่าความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นของประเทศใดประเทศหนึ่งจะไม่ทำให้อีกประเทศหนึ่งต้องสูญเสียความมั่นคงย้ำประเทศไทยต้องการเห็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความมั่นคงโลกที่มีความสงบสุขและอนาคตที่ทุกประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินอกจากการเข้าร่วมการประชุมแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือทวิภาคีกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับจีนรวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางของกระทรวงกลาโหมในการดำเนินความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์กับมิตรประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6สรุปผลงานรอบปีเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธียกระดับการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยบกเรืออากาศและตำรวจพร้อมกับกำชับให้เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือกับอุทกภัยและวาตภัยที่กองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญในรอบปีกองบัญชาการกองทัพไทยเน้นเสริมสร้างความพร้อมรบปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติพร้อมพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและ Tactical Data Link เชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นภาพสถานการณ์ร่วมกันรองรับการปฏิบัติการใน5มิติทั้งบกทะเลอากาศอวกาศและไซเบอร์กองทัพบกเดินหน้าพัฒนากำลังพลยุทโธปกรณ์และโครงสร้างหน่วยรบให้รองรับภัยคุกคามยุคใหม่ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยไม่เพิ่มกรอบอัตรากำลังกองทัพเรือมุ่งรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลสกัดกั้นยาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาหรือ C4ISR กับ Data Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพส่วนกองทัพอากาศครับเดินหน้าป้องกันประเทศในมิติทางอากาศไซเบอร์และอวกาศพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุม รวมถึงเครือข่ายไทยลิงก์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอากาศยานเรือรบและหน่วยภาคพื้นดินพร้อมเตรียมพร้อมรองรับเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงร่วมกับกองทัพทั้งการดูแลชายแดนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการสกัดกั้นยาเสพติดและอาชญากรรมตลอดจนเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยการประชุม World Bank IMF Annual Meeting 2569ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดและเตรียมกำลังพลรวมถึงยุทธโภคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและวาตภัยช่วงฤดูฝนพร้อมขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
0: คุณผู้ชมคะสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะ 14-16 กันยายนที่ผ่านมามีการพูดคุยภายใต้กรอบ UNCLOS ที่ประเทศสิงคโปร์

0: บรรยากาศที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นไปด้วยดีพูดคุยกันเหมือนจะรู้เรื่องมีทิศทางทั้งบวกเพียงแต่ว่าณสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จริงเนิน450มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาที่ทำให้คนไทยไม่สบายใจทหารกัมพูชามาขุดคูเลตที่บริเวณช่องสะงำนะคะล่าสุดเหตุการณ์คลี่คลายแล้วค่ะโฆษกกองทัพบกเผยชุดประสานงานได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีการดำเนินการมาทำเครื่องกีดขวางมาขุดคูเลตที่เนิน450ช่องสะงำนะคะล่าสุดชุดประสานงานในพื้นที่ได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่หลังพบว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นลักษณะของการเข้ามาทำเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยของตนเองแต่พอทราบข้อมูลว่าอ้าวมาอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยก็เลยมีการทักท้วงและประสานงานกันเกิดขึ้นนะคะโฆษกกองทัพบกระบุว่าการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนมีหน่วยขนาดเล็กกระจายอยู่ตลอดพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตรจึงอาจมีเหตุการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่สามารถขยับกำลังหรือดำเนินการบางอย่างได้เต็มที่แต่ที่ผ่านมาเวลาเกิดปัญหาก็สามารถพูดคุยเจรจาผ่านชุดประสานงานในพื้นที่และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้เรื่องความกังวลของประชาชนนะคะโฆษกกองทัพบกขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเนื่องจากในสื่อออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมต้องยอมรับอย่างนึงว่าธรรมชาติของข่าวในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะข่าวเหตุการณ์ชายแดนเนี่ยมันไปเร็วและมันสร้างความตื่นตระหนกมากๆทำให้เกิดความกังวลมากไปกว่าเหตุการณ์ในพื้นที่จริงฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนฟังข่าวสารของทางราชการเท่านั้นโฆษกกองทัพบกยืนยันด้วยนะคะเหตุการณ์บริเวณช่องสะงำสามารถที่จะพูดคุยประสานและแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วขอให้ประชาชนใช้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการในการติดตามสถานการณ์ชายแดนค่ะ
1: มาติดตามข่าวนี้ครับชายไทยที่อายุไม่เกิน26ปีนะครับและกำลังหางานที่มั่นคงนะครับแล้วก็อยากเติบโตในอาชีพทางสายทหารนะครับกระทรวงกลาโหมครับเปิดรับพลทหารอาสาประจำปี2570ครับจำนวน 25,000 นายนะครับเพื่อเป็นกำลังสนับสำรองสนับสนุนภารกิจของกองทัพนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ครับทั้งหมด 25,000 นายนะครับเป็นการจ้างตามสัญญา4ปีด้วยกันเพื่อเป็นการเตรียมกำลังพลสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินคุณสมบัติผู้สมัครครับมีดังนี้ทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง 2552และทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครรับราชการต่อโดยมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษาครับด้านสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนรวมถึงสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยทหารได้ทั่วประเทศพร้อมโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนอกจากนี้ครับยังมีโอกาสศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับจุนการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่24มกราคมปีหน้าครับ2570ครับสำหรับการรับสมัครทหารพลทหารอาสานั้นนะครับเป็นการเปิดรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมเพื่อทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2570ครับซึ่งพลทหารอาสาจะมีความแตกต่างจากทหารอาสาประเภทอื่นนะครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารทำสัญญาจ้าง4ปีและไม่สามารถต่อสัญญาได้แม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันกับทหารอาสาประเภทอื่นแต่ว่าจุดต่างสำคัญครับอยู่ที่สถานะกำลังพลรูปแบบสัญญาและระยะเวลารับราชการและภารกิจของแต่ละประเทศสำหรับใครที่สนใจเส้นทางชีวิตทหารนะครับก็ตรวจดูคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละประเภทอย่างละเอียดเพราะว่าแต่ละเส้นทางก็มีโอกาสก้าวหน้าและลักษณะงาน

0: ที่แตกต่างกันครับ
1: กองทัพเรือนะคะฝึกจัดรูปกระบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่6ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะสำหรับการฝึกซ้อมจัดรูปกระบวนเรือในครั้งนี้นะคะขบวนเรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาโดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณสะพานพระราม8และจะล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงจุดสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามโดยประชาชนโดยรอบเดินทางมาร่วมชมการฝึกซ้อมเพื่อที่จะชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตามจุดรับชมสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเช่นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างเป็นต้นทั้งนี้กองทัพเรือจะดำเนินการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ไปจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระพักตินคือในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569รอบต่อไปของการฝึกซ้อมคือวันที่23กันยายน2569ค่ะซึ่งก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะมาร่วมรับชมความงดงามในการฝึกซ้อมกระบวนเรือพระราชพิธีโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายต่างมีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
0: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์พาคุณผู้ชมสัมผัสคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ไทยและแหล่งเรียนรู้สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย2569ติดตามจากคุณนวลนภาสมัครสมานครับ
2: จากเรื่องราวในอดีตสู่พื้นที่การเรียนรู้ในปัจจุบันวันนี้ดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมร่วมออกเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์กับกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย2569ที่จะพาทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสถานที่จริงที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นปีนี้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเส้นทางแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์รวม6อาคารในกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิญชวนประชาชนออกเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านสถานที่จริงที่สะท้อนเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์หมุดหมายแรกที่พาคุณผู้ชมย้อนรอยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นตึกฝรั่งสีเหลืองที่ตั้งโดดเด่นอยู่ตรงข้ามสนามหลวงนี้นั่นคือศิลปากรสถานที่ว่าการยุคแรกของกรมศิลปากรซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและได้รับการอนุรักษ์ภายในได้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5ในชุดความทรงจำแห่งพระพุทธเจ้าหลวงนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความศรัทธาของประชาชนรวมทั้งการจัดแสดงพระบรมรูปหล่อจำลองในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพบกพร้อมสายสะพายและดาราแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างสง่างามควรค่าแก่การระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันในบริเวณใกล้ๆกันมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลปีรศรีอนุสรณ์และหอประติมากรรมต้นแบบจัดแสดงนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านผลงานศิลปะของศาสตราจารย์ศิลปีรศรีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ตลอดจนแบบร่างอนุสาวรีย์และประติมากรรมต้นแบบทั่วประเทศที่ถ่ายทอดถึงความประณีตและความละเอียดของชิ้นงานขณะที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานที่ทำการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางศิลปะเมื่อปีพุทธศักราช2522จากพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวังเจ้านายและงานช่างสู่การจัดตั้งเป็นหอศิลป์ในสถาน

0: ศึกษาอาคารแห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ขณะเดียวกันค่ะยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และแสดงออกให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินหลากหลายแนวคิดที่เชื่อมโยงศิลปะเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการภายใต้สำนักศิลปะวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีอาคารถาวรวัตถุหอสมุดวชิรวุธที่จัดแสดงนิทรรศการตู้ลายทองหรือตู้พระธรรมซึ่งเป็นตู้ไม้โบราณที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานและหนังสือพระธรรมทางพระพุทธศาสนาโดดเด่นด้วยศิลปะลายรดน้ำอันวิจิตรสะท้อนถึงภูมิปัญญาความปราณีตและฝีมือช่างไทยในอดีตและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเหรียญกษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่5ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการด้านเงินตราของไทยในยุคนั้นด้วยยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนะคะคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกับนิทรรศการพิเศษสยามภัทราภรณ์พิไลเทิดไทองค์ราชันถ่ายทอดความรู้เรื่องผ้าสิ่งทอของแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะผ้าทอที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นวิธีการทอผ้าเทคนิคการสร้างลวดลายด้วยการมัดหมี่ที่เกิดจากการมัดเส้นไหมก่อนนำไปทอนั่นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตจัดแสดงตัวอย่างผ้าทอชิ้นเยี่ยมแบบต่างๆผ้ามัดหมี่ของชาวไทยมุสลิมหรือที่เรียกว่าผ้ายกตานีหรือว่าจะเป็นผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนเป็นรูปแบบผ้าสิ้นตีนจกจากเมืองเชียงแสนมีลักษณะเป็นสิ้นตาลายริ้วขวางลำตัวค่ะปิดท้ายเส้นทางที่วัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชวังบวรสถานมงคลอันเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงสมัยรัชกาลที่5ภายในพระอุโบสถยังมีงานพุทธศิลป์และจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเต็มพื้นที่ทั้ง4ด้านของพระอุโบสถซึ่งเป็นผลงานของช่างฝีมือในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลวดลายอันประณีตสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมไทยคุณผู้ชมคะในทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คนในอดีตกับปัจจุบันสืบไปนวลนภาสมัครสมานและทีมข่าวททบ5รายงาน
1: และช่วงนี้ขอบคุณผู้บรรยายภาษามือคุณธัญพรปองทองค่ะไปติดตามเรื่องนวัตกรรมการแพทย์กันบ้างคุณผู้ชมคะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยใครจะต้องเข้าผ่าตัดกระดูกสันหลังทีกลัวมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวผ่าแล้วอาจจะเดินไม่ได้อาจจะเจ็บแผลนานคุณภาพชีวิตไม่ดีนะคะแต่นวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่อย่างเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ล่าสุดเนี่ยค่ะมีนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังสามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริการวิชาการสุขภาพด้านกลุ่มโรคกระดูกและข้อประจำปี2569ภายใต้แนวคิด CRA Move Forward ก้าวใหม่ของการรักษาผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อทุกก้าวที่มั่นใจซึ่งศูนย์ออร์โธปิดิกส์นำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังมาผสานกับความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์เฉพาะทางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนและการผ่าตัดลดการกระทบต่อเนื้อเยื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนมีงานเสวนาซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์และเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและสหวิชาชีพครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยการสังเกตสัญญาณเตือนปวดแบบไหนต้องรักษาการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ามาช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังมีข้อดีหลายอย่างค่ะเวลานำมาใช้ร่วมกับเทคนิคผ่าตัดแผลเล็กในผู้ป่วยที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดการกระทบต่อเนื้อเยื่อช่วยลดขนาดแผลช่วยลดการเสียเลือดและความเจ็บปวดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยในแต่ละช่วงวัยและการกลับมา move หลังผ่าตัดก้าวต่อไปของชีวิต

0: คะแนนสะสม MEA Point กับ Max Point ระหว่าง MEA กับบริษัท Magmi Corp จำกัดในกลุ่มบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือว่า PTG เพื่อเพิ่มทางเลือกให้การใช้คะแนนสะสมและขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าของทั้งสององค์กรโดยมีนางสาวภัทราสุวรรณเดชรองผู้ว่าการ MEA ลงนามร่วมกับนายรังสรรค์พวงปรางกรรมการบริษัท Magmi Corp จำกัดโดย MEA มุ่งพัฒนาบริการดิจิทัลส่งเสริมการชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาระบบคะแนนสะสม MEA Point เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยความร่วมมือครั้งนี้จะเพิ่มทางเลือกในการใช้คะแนนผ่านเครือข่ายพันธมิตรและต่อยอดความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมในอนาคตโครงการดังกล่าวผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแลก MEA Point เป็น Max Point เพื่อนำไปแลกรับส่วนลดค่าน้ำมันสินค้าบริการหรือของรางวัลในเครือข่ายของ PTG รวมถึงนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าได้อีกทั้งกลุ่ม PTG มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ MEA เพื่อเพิ่มความสะดวกและความยืดหยุ่นในการใช้คะแนนสะสมให้สมาชิกของทั้งสององค์กรเข้าถึงสินค้าบริการและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
1: สิ่งที่ทาง MEA ต้องการก็คือการเพิ่มนะคะยกระดับการบริการในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าจากพอยท์ที่เกิดจากการที่มีการใช้งานจากการชำระค่าไฟเนี่ยให้เกิดคุณค่าแล้วเป็นการเอนเกจลูกค้าว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะ
2: เราก็เห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ของลูกค้าของทั้งสององค์กรเราก็มาร่วมมือกันและอย่างนึงทางด้านของMaxmi เองเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเราเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนได้ก็มาจับมือเข้ากับทางด้านของ MEA เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางด้านของแต้มสะสมนะครับที่ทั้งสององค์กรมีอยู่เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าของเราของทั้งสององค์กรให้มากที่สุดนะครับ
0: ทั้งสองหน่วยงานจัดแคมเปญส่งเสริมการชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน MaxMe โดยผู้ใช้ไฟฟ้า MEA ที่เป็นสมาชิกของทั้งสองฝ่ายและชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน MaxMe โดยตรงจะได้รับ Max Point 50คะแนนต่อบินจำกัด3สิทธิ์ต่อสมาชิกต่อเดือนตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง31ตุลาคม2569ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่5นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกฉ่ำๆเลยรวมถึงคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะสำหรับผลกระทบนะคะก็จะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง20กันยายนนี้เริ่มส่งผลกระทบฝนตกหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะมวลตรงเนี้ยแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะยังไม่ได้ทำให้อากาศหนาวแบบปุบปับนะคะแต่ว่ามันจะดันให้ร่องฝนที่มันอยู่ตอนบนของประเทศไทยเลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากภาคเหนือก็จะมีน่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายภาคใต้ระนองกับพังงาส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17-20 กันยายนนี้ชาวเรือค่ะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยนะคะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่ Google Flood Hub ค่ะคุณผู้ชมได้ลองเข้าไปสำรวจลองใช้งานหรือยังแจ้งเตือนบริเวณน้ำท่วมนะคะซึ่งจากแผนภาพเนี่ยจะเผยให้เห็นบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนนทบุรีปทุมสมุทรปราการมีพื้นที่ที่ถูกแสดงเป็นสีแดงสีแดงหมายถึงอะไรนี่ภาพนี้นะคะสีแดงเนี่ยความหมายก็คือน้ำท่วมในเขตเมืองมีโอกาสเกิดสูงส่วนถ้าตรงรอบๆตรงกรอบจะเห็นว่าเป็นสีส้มสีส้มนี่คือมีโอกาสเกิดน้ำท่วมอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลการคาดการณ์ความเสี่ยงน้ำท่วมตามที่ Google Flood Hub มีในขณะนั้นๆแต่ก็ต้องสอดคล้องกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยหลายๆข้อมูลประกอบกันนะคะ
0: ที่คุณแตงกวารายงานไปนะครับพื้นที่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะอยู่ในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งใน 3-4 วันหลังจากนี้นะครับทั้งภาคกลางรวมไปถึง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ค่ะทั่วไทยเตรียมรับมือกับฝนถล่มได้เลยค่ะปัจจัยสำคัญเนื่องจากว่ามีความกดอากาศสูงค่ะแผ่เข้ามาปกคลุมแถบประเทศไทยตอนบนแถวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะจึงดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะพื้นที่ไหนมีร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่นั้นค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากได้ด้วยเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากฝนจะตกหนักแล้วนะคะคลื่นลมยังมีกำลังแรงค่ะฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่21จนถึง23นะคะบ้านเราฝนจะลดลงไปบ้างแต่ภาพรวมค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงเขาอ่อนกำลังลงแต่ว่าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในพื้นที่เดิมค่ะคือตอนกลางของประเทศอย่างไรก็ตามค่ะช่วงเวลานี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้าเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักกันทุกพื้นที่เลยนะคะสำหรับลมฟ้าเตือนภัยในวันนี้ค่ะเตือน64จังหวัดทั่วไทยค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากจะอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ค่ะแถวจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายระนองแล้วก็พังงาเป็นต้นส่วนในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นทั่วไทยเหมือนกันแต่จะไปตกหนักมากแถวภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะเดียวกันค่ะคลื่นลมก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือกันด้วยค่ะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะวันนี้หลายพื้นที่ค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากแต่พื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดของประเทศก็คือแถวภาคเหนือนะคะมีฝนมากถึง170%ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือนั้นก็จะมีฝนตกหนักมากแถวน่านแพร่อุตรดิตถ์พื้นที่เหล่านี้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยเช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคอีสานค่ะมีฝนเยอะเหมือนกันมีฝนมากถึง180%ของพื้นที่นะคะครอบคลุมเกือบทั้งภาคเลยทีเดียวส่วนพื้นที่ของภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนเยอะค่ะคลื่นลมก็แรงด้วยพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากจะอยู่แถวระนองแล้วก็พังงาค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ของอินโดนีเซียค่ะไม่ใช่แค่กระทบในพื้นที่ของอินโดนีเซียเท่านั้นยังกระทบต่อพื้นที่ของอาเซียนแล้วก็มีความเกี่ยวโยงกับเอลนิโญอีกด้วยค่ะทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขามีความกังวลว่าหลังจากที่อินโดนีเซียนั้นเกิดไฟป่าลุกลามก็ลองมาประเมินดูว่าสาเหตุบางสาเหตุนั้นมันก็เกิดจากเรื่องของเอลนิโญค่ะเนื่องจากว่าพออุณหภูมิสูงขึ้นแน่นอนว่ามีความแห้งแล้งเข้ามามันจะทำให้เกิดไฟป่าได้อินโดนีเซียค่ะตอนนี้มีจุดความร้อนมากถึงกว่า 12,000 จุดแล้วจึงต้องมีการแจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็หมอกควันที่มันลอยข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยรวมไปถึงพื้นที่ป่าพลุของอินโดนีเซียค่ะตรงนี้เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเลยแต่ปัญหาก็คือว่าแหล่งกักเก็บคาร์บอนนี้เมื่อไหร่ที่มันถูกเผาทำลายอย่างรุนแรงแห้งแล้งอย่างรุนแรงหรือแม้แต่มีการระบายน้ำออกมาค่ะมีโอกาสที่จะเกิดระเบิดคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วยแน่นอนว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลกเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตือนประเทศไทยค่ะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมก็คือว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยเองได้รับผลกระทบแน่นอนว่าทิศทางลมค่ะเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยพื้นที่ภาคใต้จึงได้รับผลกระทบนั่นเองรวมถึงการระบายอากาศก็ค่อนข้างต่ำลมก็อ่อนค่ะจึงทำให้พื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะปกคลุมไปด้วยหมอกควันและแน่ๆเลยก็คือความชื้นสัมพัทธ์ค่ะมากกว่า90%จึงทำให้คนในพื้นที่ภาคใต้นั้นมองเห็นหมอกควันอย่างชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่าเป็นท้องฟ้าหลัวๆค่ะนั่นเกิดจากความชื้นสัมพัทธ์นะคะดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ารับชมข่าวต่างประเทศค่ะ
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
3: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
5: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวลือนะครับแพร่สะพัดว่าผู้นำจีนในสีจิ้นผิงนะครับป่วยด้วยอาการสมองขาดเลือดระหว่างประชุมที่อินเดียนะครับทางการจีนก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันถึงกระแสข่าวเรื่องนี้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีอาการป่วยระหว่างเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียซึ่งมีการอ้างว่านายสีเนี่ยหมดสติแล้วก็เกิดภาวะสมองขาดเลือดหรือว่าสโตรกระหว่างการประชุมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันจากทางการจีนนะครับมีเพียงข่าวลือจากแหล่งข่าวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจีนอ้างว่าผู้นำจีนมีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการของจีนออกมาและมีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีเข้าร่วมภารกิจตามกำหนดการครบถ้วนและได้เดินทางกลับกรุงปักกิ่งในวันที่13กันยายนตามแผนและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเขามีปัญหาด้านสุขภาพหรือไม่อย่างไรโดยวันนี้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวว่าผู้นำโลกหลายคนล้มป่วยหลังจากที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่กรุงนิวเดลีนะครับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและเตือนให้ระมัดระวังในการโพสต์ที่อาจจะปีเจตนาร้ายลักษณะนี้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับ
1: สภาคองเกรสของสหรัฐนะคะมีมติเห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียครั้งใหม่ค่ะโดยสภาคองเกรสนะคะที่นำโดยพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียด้วยคะแนนเสียง262ต่อ159คะแนนหลังจากนี้ร่างกฎหมายที่ครอบคลุมหลายด้านจะถูกส่งไปให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามหลังจากที่ล่าช้ามานานหลายเดือนทรัมป์ระบุว่าเขาประสงค์จะลงนามในมาตรการนี้มานานแล้วหลังจากที่ร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาอย่างราบรื่นด้วยคะแนนเสียง86ต่อ11เมื่อเดือนที่แล้วร่างกฎหมายนี้มุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานและกลาโหมของรัสเซียรวมทั้งตัวบุคคลนะคะได้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของรัสเซียไปจนถึงเรือบรรทุกน้ำมันที่เรียกกันว่ากองเรือเงาของรัสเซียซึ่งใช้ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกด้วยภายใต้กฎหมายฉบับนี้จะทำให้คณะบริหารของทรัมป์สามารถเรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อน้ำมันและแก๊สรายใหญ่ของรัสเซียอย่างเช่นจีนและอินเดียได้มากถึง 100% ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงที่รัสเซียใช้ในการสนับสนุนสงครามต่อยูเครน

0: อย่างไรก็ตามมีสมาชิกเดโมแครตกว่า10คนค่ะที่ลงมติสนับสนุนมาตรการนี้ด้วยซึ่งก็ช่วยชดเชยเสียงคัดค้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเองจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรในครั้งนี้โดยอ้างเหตุผลเรื่องตลาดเสรีหรือการไม่แทรกแซงกิจการภายในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรในครั้งนี้โต้แย้งว่าการกดดันทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น
1: กู้ภัยอินโดนีเซียเตรียมที่จะพลิกเรือโดยสารที่ล่มกลางทะเลเพื่อติดตามหาผู้ที่สูญหายครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียมีแผนที่จะพลิกซากเรือโดยสาร Virgo Transport เอกที่อับปางกลางทะเลชวาเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเหตุนี้ครับมีผู้เสียชีวิต6คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีก129คนโดยสำนักงานกู้ภัยแห่งชาติและกองทัพเรือของอินโดนีเซียจะประเมินแผนการพลิกซากเรือลำดังกล่าวซึ่งตอนนี้ตัวเรือคว่ำแล้วก็จมอยู่กลางทะเลรวมไปถึงการหาเรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยด้านหัวหน้าสำนักงานกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่าพวกเขามีแผนที่จะพลิกเรือลำดังกล่าวให้ตั้งตรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อปฏิบัติการค้นหาและอพยพและเมื่อมั่นใจว่าปฏิบัติการดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเจ้าหน้าที่จะลากจูงเรือลำนี้ออกไปเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อพร้อมเสริมว่าขณะนี้ได้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยปกติครับการพลิกเรือที่คว่ำอยู่ให้ตั้งตรงจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงหรือว่านานกว่านั้นหากว่ามีอุปสรรคที่ซับซ้อนเกิดขึ้นสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปโดยเมื่อวานนี้ครับทีมกู้ภัยของกองทัพเรือ2ทีมได้เริ่มค้นหาใต้น้ำแต่เจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลังออกไปเพราะว่ามีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวด้านผู้บัญชาการกองทัพเรือในเมืองบัญจามาซินเปิดเผยว่าหลักฐานบางส่วนที่พบระหว่างการดำน้ำจะส่งมอบให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติเพื่อทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่พบและในวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายทั้งทางทะเลและภาคพื้นดินต่อไป
0: พักสักครู่นะคะช่วงหน้าวงจรกีฬาค่ะ
2: เชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์ฮวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยฮวนสู่เวทีโลกเราจะชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
3: โอ้โนไทยพวนเอ๋ย
2: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
4: The People Show ปรับเวลาใหม
5: ่เมาทุกข่าวดี
6: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
7: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
4: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
5: กับยายใหม่มรกต
7: เป้พานุพง
5: ษ์และโอยดา
8: แล้วพบกันนะคะ
9: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
10: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
11: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
9: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef

0: จาะครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเราสองคนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวงจรกีฬาค่ำนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ IG นาโกย่ากันก่อนนะคะโดยที่แข้งสาว

ไทยโอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างริบหรี่แล้วนะคะหลังจากที่แพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดน้ำเงินค่ะลงเตะนัดที่2ในกลุ่ม E เกมนี้เราพบไชนีสไทเปนะคะโดยที่อัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งกัญญาณเชษฐบุตรลงมาเล่นเกมรุกร่วมกับจิราพรมงคลดีและการธนทัศน์พุ่มศรีค่ะครึ่งแรกนี้ทั้ง2ทีมยังมีโอกาสลุ้นประตูแต่ว่ายิงไม่เข้าเสมอกันอยู่แบบไร้สกอร์นะคะแต่ว่าเกมในครึ่งหลังค่ะในช่วงนาที77นี้ต้านไม่ไหวจริงๆมาโฮทานากะเป็นฮีโร่พังประตูชัยให้ไชนีสไทเปค่ะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไทยไปได้1ประตูต่อ0ก็ไชนีสไทเปชนะ2นัดรวดเก็บ3แต้มนะคะขณะที่ไทยแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วตอนนี้เรายังไม่มีคะแนนนัดสุดท้ายจะพบเวียดนามวันที่21กันยายนนี้นะคะเวลา 17:30 นตามเวลาในบ้านเราก็จะเอาอันดับ3ในที่ดีที่สุด2ทีมใน3กลุ่มนะคะเข้ารอบนะคะส่วนบาสเกตบอลหญิงค่ะในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมแม่นห่วงสาวไทยชุดน้ำเงินค่ะพบกับอินโดนีเซียต้นเกมนี้ถือว่าสูสีแต่ว่าจบควอเตอร์ที่2ไทยเราตามอยู่10แต้มนะคะ26-36คะแนนส่วนเกมใน2ควอเตอร์หลังค่ะแม้ว่าจะทำแต้มได้มากกว่านะคะเราได้สุภาวดีกุลชวนทำแต้มมากที่สุดในเกมนี้20คะแนนแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันค่ะจบเกมนี้4ควอเตอร์ไทยแพ้อินโดนีเซียไป52-61คะแนนนัดต่อไปก็จะพบกับจีนนะคะ19กันยายนค่ะทางด้านทัพนักกีฬาทีมชาติจีนฮ่องกงแล้วก็อิหร่านค่ะเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าแล้วจีนตัวเต็งเจ้าเหรียญทองส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด815คนชิงชัย38ชนิดกีฬาค่ะในส่วนของนักกีฬาจีนนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกถึง38คนนะคะขณะที่ฮ่องกงส่งนักกีฬาร่วมชิงชัย580คนใน38ชนิดกีฬาเช่นกันส่วนนักกีฬาอิหร่านที่ไม่สามารถเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่เนื่องจากภาวะสงครามในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าทางอัชการาฮิมีฮอสเซนีหัวหน้าคณะนักกีฬาอิหร่านบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะทุกอย่างในอิหร่านเรียบร้อยดีแล้วก็หวังว่าทีมของเขาเนี่ยจะคว้าเหรียญได้มากกว่าเดิมจาก13เหรียญทองตั้งเป้าเป็น20เหรียญทองครั้งนี้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด308คนค่ะทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยค่ะให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาจักรยานในประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนที่จะไปสู้ศึกเอเชียนเกมก็ขอให้ทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีคว้าชัยชนะให้ได้คู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรนะคะเจ้าภาพได้เพิ่มระยะทางแข่งขันด้วยแต่ว่านักปั่นไทยถือว่าเตรียมตัวมาดีค่ะขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยที่ทัพจักรยานไทยจะประเดิมชิง2เหรียญทองแรกนะคะจากทางทริอัลบุคคลหญิงแล้วก็บุคคลชาย20กันยายนค่ะส่วนทีมเซปักตะกร้อไทยนะคะได้อาจารย์กมลตันกิมหงกลับมานำทัพลุยเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งตั้งเป้าคว้าครบ4เหรียญทองเลยนะคะติดตามในช่วงโรดทัวร์เอเชียนเกมค่ะ

0: ีฬาเซปักตะก้อในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฟาดลูกพลาสติกชายหญิงของไทยได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนคือต้องกวาดมาให้ครบทั้ง4เหรียญทองจาก4อีเวนท์ที่ส่งลงแข่งขันโดยทีมชายต้องการแชมป์ทั้งทีมชุดและทีมเดี่ยวดังนั้นความคาดหวังต่อความสำเร็จสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยที่น่าสนใจก็คือกีฬาเซปักตะก้อของไทยไม่ได้ถูกประเมินเหมือนกีฬาประเภทอื่นๆทั่วไปซึ่งการได้ 2-3 เหรียญทองจาก4รายการอาจถือเป็นความยอดเยี่ยมของหลายๆชาติทั่วเอเชียแต่สำหรับประเทศไทยแล้วนั้นนะคะการพลาดเหรียญทองเพียงเหรียญเดียวอาจถูกมองได้ว่าเป็นความล้มเหลวประจำทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากนักกีฬาชายทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานอยู่ที่มูลนิธิตะก้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีเพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคนิคเฉพาะบุคคลให้มีความพร้อมมากที่สุดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ค่ะ
1: นักกีฬาเราก็ได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับสำหรับความพร้อมในตอนนี้ก็คือเราจะเร่งมากไม่ได้เต็มที่ของเวลาที่เรามีอยู่ว่านักกีฬาส่วนหนึ่งก็มีอาการไม่ถึงกับบาดเจ็บครับมันเป็นอาการที่ต้องพักจากการซ้อมเพื่อฟื้นฟูให้มันกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเราก็จะมีการเสริมในเรื่องของ

0: แผนการเล่นรูปแบบการเล่นนะครับในทีมชายเนี่ยเราส่งทำการแข่งขันได้2ประเภทคือประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวเราก็ต้องทำให้ได้ทั้ง2ประเภทนี้ครับผู้แข่งขันของเราเท่าที่ประเมินจากเบอร์เชมเปี้ยนชิพที่มาเลเซียและคิงส์ครับที่กรุงเทพเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศนะครับที่มีการพัฒนารูปแบบการเล่นรวมทั้งเกมลุกที่มีประสิทธิภาพมากจากการแข่งขันคิงส์ครับครั้งล่าสุดนี้เราจะเห็นว่าในประเภททีมเดียวเนี่ยทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมาเกาหลีมีโอกาสแพ้ชนะกันได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะในการแข่งขัน5แต้ม
1: สำหรับทีมเซปักตะก้อชายไทยที่มีโปรแกรมประเดิม3แมตช์แรกประจำทีมชุดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ซึ่งตัวฟาดหลักประจำทีมอย่างฟิลจิรศักดิ์ผักบัวเงินยอมรับค่ะว่าตั้งความหวังที่จะประสบความสำเร็จทั้ง2ประเภทเพื่อประกาศศักดาการเป็นเบอร์1ของโลกในกีฬาชนิดนี้ค่ะ
2: ความคาดหวังตรงๆก็อยากจะประสบความสำเร็จครับทุกรายการเลยเพราะว่าอยากจะสร้างมาตรฐานในการเล่นในระดับที่สูงสุดของกีฬาประเภทนี้นะครับแล้วก็อยากจะรักษาศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นเบอร์หนึ่งของกีฬาชนิดนี้ของโลกของเราไปด้วยครับ
1: ขณะที่ทีมหญิงที่ได้สมฤดีปลื้มปรักมลิกาบุญทศรวมทั้งวิไลวันโคตรพรมทำหน้าที่ประคองทีมในการชิงชัยประเภททีมชุดและประเภท4คนหญิงซึ่งหากผลการจับสลากเป็นใจตั้งแต่รอบแรกๆการันตีได้เลยนะคะว่าต้องมีเหรียญทองกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยอย่างแน่นอนค่ะ

0: ส่วนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะนัดที่2ชนะคีร์กีซสถาน3เซตรวดการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะวงจักรกีฬาค่ำนี้หมดเวลาแล้วค่ะเชิญกลับไปที่คุณโก้คุณแตงกวาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและอีกสักครู่ติดตามรับชมรายการ VR Soldiers ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัดประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาโดยธรรมพระบรมราโชวาทรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสนายทหารชั้นนายพลได้รับพระราชทานยศ11 สิงหาคม 2560

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะเกาะติดทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทำเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะได้ไปเป็นประธานการเสวนาแถลงผลการปฏิบัติงานของกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ2569ค่ะย้ำนะคะในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยและดูแลกำลังพลควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงกรุงเทพมหานครพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานการเสวนาแถลงผลการปฏิบัติงานของกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ค่ะมีการสรุปผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยใน5ด้านสำคัญเริ่มจากKingdomเพื่อราชอาณาจักรไทย

มุ่งพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนการถวายความปลอดภัยโครงการพระราชดำริงานจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้านคอมมิตเมนต์พร้อมปฏิบัติภารกิจและเผชิญความท้าทายกองทัพไทยบูรณาการขีดความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์ความขัดแย้งรวมถึงสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดน่านด้าน People ค่ะเพื่อกำลังพลครอบครัวประชาชนมุ่งดูแลสิทธิสวัสดิการสุขภาพกายและใจพร้อมพัฒนาศักยภาพกำลังพลและสนับสนุนการพัฒนาของประเทศขณะที่ Modernization เดินหน้าสู่กองทัพสมัยใหม่ตามแนวคิดนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบคลาวด์และการวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับมาใช้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศส่วน Flagship Projectรู้เร่งบูรณาการนะคะงานด้านการข่าวการปฏิบัติการพิเศษและการปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกันเพื่อเสริมขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทุกมิติและก็รักษาเอกราชอธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงของประเทศต่อไปขณะเดียวกันค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการระดับสูงของกองบัญชาการกองทัพไทยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีการประกวดค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานพร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับปีนี้นะคะมีหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม6ประเภทโดยรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฐานหรือตำรวจมณฑลฐานบกที่43จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานต้นแบบได้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24จังหวัดอุดรธานีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3จังหวัดพังงาส่วนประเภทครอบครัวข้าราชการค่ะได้แก่ร้อยตำรวจตรีจักรินทร์ศรีนวลขาวสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่434จังหวัดพัทลุงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อได้แก่บ้านเขาดินจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีกองบิน4เป็นหน่วยส่งเสริมและประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่นายพีมากรนพฤทธิ์ค่ะอยู่ที่จังหวัดพังงานะคะโดยมีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่42เป็นหน่วยส่งเสริมโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลทุกคนที่ร่วมเป็นฝันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและขยายผลศาสตร์พระราชาโดยผลงานต้นแบบเหล่านี้จะเป็นทั้งแรงบันดาลใจและแหล่งเรียนรู้ให้กำลังพลและประชาชนในพื้นที่อื่นๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะกรมสรรพาวุธทหารบกนะคะจัดพิธีเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าสรรพาวุธและพิธีอำลาชีวิตราชการประจำปี2569เพื่อแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิตแก่กำลังพลที่ครบวาระการรับราชการค่ะกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าสรรพาวุธและพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำปี2569เพื่อแสดงความขอบคุณแก่กำลังพลที่ครบวาระการรับราชการและเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความเสียสละจนสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่หน่วยและกองทัพบกโดยมีพลเอกโอภาสสมจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลโทณัฐพรปัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธฐานบกและกำลังพลเข้าร่วมพิธีค่ะเริ่มจากการสักการะพระพุทธชินราชจำลองและอำลาเจ้าพ่อปู่แสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยก่อนถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้พระราชทานกำเนิดกรมสรรพวุฒิฐานบกจากนั้นเจ้ากรมสรรพวุฒิฐานบกมอบของที่ระลึกพร้อมกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละพร้อมขอให้คุณงามความดีและแบบอย่างการทำงานเป็นแรงบันดาลใจแก่กำลังพลรุ่นหลังในการสืบสานภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนต่อไปค่ะ

0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าส่วนที่กำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะไปสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสามารถจับกุมได้15คนพร้อมผู้ให้การพักพิงค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อวันที่16กันยายนเวลา 16:30 นาทีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมูโนะฝ่ายปกครองกำนันตำบลมูโนะแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลมูโนะออกลาดตระเวนแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านป่าดังยอหมู่ที่3ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมบุคคลที่ให้การพักพิงจึงได้ดำเนินการควบคุมตัวแล้วก็ตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม15คนนะคะก็แบ่งเป็นผู้ให้การพักพิง2คนในข้อกล่าวหาช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือว่าช่วยด้วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าว12คนในข้อกล่าวหาค่ะเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตบุคคลต่างด้าว1คนค่ะในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดการปฏิบัติครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจฝ่ายปกครองและก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนตลอดจนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไปค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44นะคะแสดงกำลังตามแผนเชิงรุกค่ะโดยรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีเพื่อควบคุมและก็กำกับดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง4อำเภอจังหวัดปัตตานีค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วด้วยรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีไปลงพื้นที่นะคะแสดงกำลังตามแผนเชิงรุกโดยอาศัยข้อมูลข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกำลังพลค่ะยังจัดตั้งจุดสกัดชั่วคราวแบบเคลื่อนที่หรือว่าจุดตรวจเฉพาะกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังปัญหาภัยแทรกซ้อนโดยเฉพาะการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่การปฏิบัติการดังกล่าวค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อป้องปรามและก็สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุหรือว่าสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตัวดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ4อำเภอของจังหวัดปัตตานีได้แก่อำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงแล้วก็อำเภอไม้แก่นตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รู้หรือไม่คำว่าทหารอาสาในกองทัพ บกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2พลอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรการสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารตะทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570กองทัพ บกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569ไปจนถึงวันที่24มกราคม

2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพบก Royal Thai Army ค่ะ

ส่วนทหารแทนคุณแผ่นดินวันนี้นะคะไปเริ่มมาที่เรื่องราวของคนดีทำดีต้องชื่นชมค่ะกองทัพบกนะคะชื่นชมจ่าสิบเอกพินัยดอกจันค่ะกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่902กองพันทหารราบที่3ในความกล้าหาญและเสียสละค่ะในการช่วยเหลือเด็กน้อยวัยเพียงแค่ขวบเศษนะคะที่ตกน้ำบริเวณสะพานท่าเรือพลีจังหวัดชลบุรีค่ะสามารถปฐมพยาบาลและช่วยให้น้องปลอดภัยค่ะไปชมภาพพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพที่เห็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานท่าเรือพลีจังหวัดชลบุรีค่ะขณะที่เด็กน้อยวัยเพียงแค่ขวบเศษพลัดตกลงไปในน้ำแล้วกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายต้องบอกว่าจ่าสิบเอกพินัยดอกจันนะคะกำลังพลของกองร้อยฐานราบที่902กองพันฐานราบที่3ซึ่งประสบเหตุได้เข้าช่วยเหลือน้องอย่างทันท่วงทีค่ะพร้อมดำเนินการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะจนน้องปลอดภัยดีกองทัพบกเองต้องขอชื่นชมค่ะจ่าสิบเอกพินัยที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละและการมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ลังเลนะคะเมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉินสะท้อนถึงคุณค่าของฐานอาชีพที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่และดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากคุณผู้ชมค่ะทางด้านกองพันฐานม้าที่18กองพลฐานม้าที่1นะคะช่วยน้ำท่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะต้องบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันค่ะในจังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยทางกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1ก็ได้เร่งจัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างเร่งด่วนโดยได้จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจิตอาสาพระราชทานระดมกำลังลงพื้นที่ประสบภัยเพื่ออพยพผู้คนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่วิกฤตทันทีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากมีมวล น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำที่จุดตรวจวัด S3 พุ่งสูงถึง8เมตร58เซนติเมตรซึ่งเกินกว่าระดับวิกฤตตลิ่งที่กำหนดไว้ที่8เมตร30เซนติเมตรทางการเองค่ะจึงได้ยกระดับการเตือนภัยเป็นธงสีแดงครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวแล้วก็เขตเทศบาลเมืองหล่มสักเพื่อแจ้งเตือนให้กับประชาชนระวัดระวังอันตรายอย่างใกล้ชิดด้วยอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยรายงานว่าระดับน้ำเริ่มที่จะทรงตัวหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในระยะนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าโดยทางหน่วยงานทหารค่ะยังคงตรึงกำลังแล้วก็เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนค่ะทางด้านกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะสกัดจับยาบ้าจำนวน 32,000 เม็ดหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบรับส่งยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายค่ะไปดูปฏิบัติการนี้กันนะคะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะโดยส่วนสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดตอนบนหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่14กองบังคับการควบคุมที่2กรมฐานราบที่13ได้จัดกำลังในเรื่องของการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพื้นที่เพ่งเล็งหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการรับส่งยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านแดนเมืองหมู่ที่3ตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสงสัยขับรถจักรยานยนต์มาจอดริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนที่จะเดินลงไปหยิบกระเป๋าผ้าเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและขอตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน16มัดรวม 32,000 เมตรจึงจับกลุ่มผู้ต้องหา1คนพร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์1คันแล้วก็โทรศัพท์1เครื่องเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรพลพิสัยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ร่วมกับอำเภอกระพ้อนะคะไปจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนค่ะในพื้นที่อำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยร้อยโทสราวุธยอดทองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4415นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับชุดปฏิบัติการสันติสุขที่101หมวดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปัตตานีที่33สถานีตำรวจภูธรกระเพาะฝ่ายปกครอง

อำเภอกระเพาะตลอดจนกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลกะรุปีรวมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันปลาสัตว์น้ำนะคะที่สระน้ำบ้านกำปงบาโลแล้วก็สระน้ำหลังวัดกระเพาะวนารามอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีพัฒนาคสง่าในอำเภอกระเพาะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทั้งนี้ค่ะเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและก็สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการนะคะหน่วยงานความมั่นคงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการรวมพลังจิตอาสาครั้งนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วยังเป็นกิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกระชับความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่อำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นะคะรุดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถล้มค่ะในพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านได้เข้าช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าโดยมีฟันหน้าหัก2ซี่รวมถึงมีบาดแผลถลอกบริเวณหัวเข่าและข้อศอกและมีอาการเจ็บบริเวณซี่โครงเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าช่วยเหลือพร้อมให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ประเมินอาการอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะประสานญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถพยาบาลจากโรงพยาบาลรือสอเข้ารับการส่งตัวนะคะเพื่อส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมโดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีค่ะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่13นำผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านลานจังหวัดขอนแก่นนะคะเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพันเอกพานุวัฒน์เหล็กยังผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่13มอบหมายให้พันตรีเดชาประสมศรีหัวหน้าชุดครูฝึกที่6รับผิดชอบศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีจำนวนสถานศึกษา24สถานศึกษาเข้ารับการฝึกมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น579นายห่วงการฝึกนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึง21กันยายนโดยนำนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านลานเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพิ่มการเรียนรู้วิชาทหารโดยเข้ารับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากวิทยากรพันตำรวจเอกประเจนสุนันท์ค่ะที่สวนกาญจนาตั้งอยู่ที่26นะคะเลขที่26หมู่ที่16บ้านหัวนาตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่โดยมุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมภายในแหล่งเรียนรู้ก็มีการสาธิตค่ะการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชผักแล้วก็ไม้ผลอาทิผักหวานป่าประมาณ 2,000 ต้นฝรั่งกิมจูมะระพร้าวหอมแล้วก็ขนุนตลอดจนการเลี้ยงสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำได้แก่กุ้งปลานิลกบแล้วก็หนูนาซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าการสร้างอาหารและรายได้จากหลากหลายกิจกรรมแล้วก็การพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะช่วยนักศึกษาวิชาทหารเห็นความสำคัญของการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงสามารถนำแนวคิดเรื่องความพอประมาณมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะส่วนทางพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการฐานพันดีมณฑลฐานบกที่37ค่ายเมืองรายมหาราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการได้ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองพร้อมทั้งร่วมกันบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะคณะเยาวชนค่ะได้เรียนรู้

กิจกรรมสำคัญ2ฐานเลยได้แก่โครงการเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้เสริมโดยเริ่มต้นจากการเตรียมพื้นที่และก็โรงเรือนการคัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีดที่แข็งแรงการจัดหาแหล่งอาหารที่หลากหลายทั้งพืชและก็อาหารเสริมการเตรียมภาชนะแล้วก็การให้น้ำการให้อาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยตลอดจนการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันศัตรูและก็โรคระบาดอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ค่ะยังได้เรียนรู้โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีเป้าหมายหลักเพื่อลดต้นทุนการทำการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็การสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรโดยมีกระบวนการค่ะตั้งแต่การเตรียมสถานที่เลี้ยงในที่ร่มที่มีความชื้นเหมาะสมการจัดหาอาหารจากมูลสัตว์หรือว่าเศษอินทรีย์วัตถุการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปการศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการฐานพันธุ์ดีในครั้งนี้มุ่งหวังให้เยาวชนค่ะได้รับทั้งประสบการณ์จริงช่วยส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็เสริมทักษะความรู้ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เยาวชนนะคะสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้ค่ะกองพันเสนารักษ์ที่4นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานค่ะร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีค่ะกองพันเสนารักษ์ที่4ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมิลตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคมและสนับสนุนการจัดหาโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษาพยาบาลในโอกาสนี้ค่ะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานยังได้ร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือนางสาวแพรวเกตทองอายุ52ปีซึ่งมีความประสงค์นะคะขอรับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ประกอบการรักษาโรคมะเร็งโดยขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมหญิงชั้น6ของโรงพยาบาลดังกล่าวซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการเสสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และก็สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมด้านร่างกายเข้าบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือนางคำสุริยะแล้วก็นายคำแดงวงชัยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาอย่างเร่งด่วนที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายหลังจากได้รับแจ้งค่ะถึงความต้องการโลหิตหน่วยก็ได้เร่งจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคทันทีสามารถรวบรวมโลหิตได้ 1,350 ซีซีเพื่อสนับสนุนการรักษาแล้วก็ช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยการดำเนินการครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยสนับสนุนระบบการแพทย์และสาธารณสุขแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกำลังพลจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชนและทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดทำความดีด้วยหัวใจและยึดมั่นในภารกิจทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการ VR Soyer แล้วนะคะช่วงต่อไปรับชมรายการ Cyber Flat และข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้ดิฉันชลิรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพบกสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยสนับสนุนเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการในอัตราตามกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบกในโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวกว่า 3,562 คนแบ่งเบาภาระกำลังพลที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวควบคู่ไปกับหน้าที่รั้วของชาติมาร่วมเป็นพลังสำคัญกับเราได้

เมื่อใส่แว่นความเชื่อในการมองโลกสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นครับมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อพื้นฐานที่มีอยู่เดิมนักจิตวิทยาเรียกมันว่า confirmation bias ซึ่งมิจฉาชีพและผู้เผยแพร่ข่าวปลอมจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไม่ชอบคนกลุ่มใดคนหนึ่งอยู่แล้วพอมีข่าวบอกว่าคนกลุ่มนี้ทำผิดทำในสิ่งที่ดูแล้วแม้ว่ามันจะไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่เราก็จะหลงเชื่อได้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเพราะมันมี bias ความลำเอียงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเชื่อสื่อหลักอย่าไปเชื่อในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนว่ามีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงผ่านการใคร่ครวญอย่างมีสติแล้วความจริงไม่ได้อยู่ที่แว่นที่เราใส่แต่อยู่ที่การเปิดใจและใช้ปัญญาครับเจอข่าวที่ตรงใจมากผิดปกติต้องหยุดคิดแล้วก็ตรวจสอบว่ามันเป็นไบแอสที่มาช่วยเสริมทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ผิดหรือเปล่าและตรวจสอบในเรื่องข่าวปลอมจากศูนย์แอนตี้เฟกนิวส์ครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี๊ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้า

0: หาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการ

นางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกนิกรชาวไทยในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนารารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงสำหรับงานของดีเมืองนาราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่วนสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนำเสนองานการสนองพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขของประชาชนตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปชีพและงานกระจูดซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อศิลปชีพนาราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปชีพและงานกระกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปชีพกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปาหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้ยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปชีพสู่รั้วโรงเรียนรวมทั้งการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 นเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรชายหญิงจากนั้นทรงเปิดแผ่คลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานซึ่งจัดสร้างขึ้นแทนอาคารโรงอาหารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่โรงเรียนประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีและครุภัณฑ์ในโรงอาหารเกิดความเสียหายทั้งหมดโดยในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้าง 3,920,000 บาทลักษณะเป็นอาคารกว้าง 10.7 เมตรยาว 18 เมตรความ

จุ84ที่นั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม2567โอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือกพด.ตามพระราชดำริฉบับที่5มีเป้าหมายหลัก8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งทางวิชาการจริยธรรมและการงานอาชีพรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนมีนักเรียนรวมจำนวน411คนมีนายอาฮัมัดซะดามะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการทางโรงเรียนได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยวางแผนเป็นรายสัปดาห์ยึดหลักโภชนาการ5หมู่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว2อย่างพร้อมผลไม้หรือขนมหวานหมุนเวียนเมนูให้หลากหลายเสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูและแม่ครัวคอยดูแลเรื่องอาหารพร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยสัปดาห์ละ2คนการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมชั้นและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์ของโรงเรียนรวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อโดยรายได้จากการจำหน่ายเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไปและปันผลให้แก่นักเรียนในชุมนุมเมื่อสิ้นปีการศึกษาส่วนกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบาล์มสมุนไพรสอนตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรจนถึงขั้นตอนการแปรรูปสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักได้แก่อ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านโดยมีสมุดบันทึกรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนอกจากนี้มีการจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวบรรดารักน้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดบันทึกหนังสือที่ได้รับใหม่ลงในสมุดทะเบียนและอ่านนิทานหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆสู่สมาชิกชุมนุมด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียนมีห้องพยาบาลมีครูประจำห้องพยาบาลคอยดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบและในทุกปีการศึกษามีการรายงานเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการคัดกรองสายตาและด้านทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าเรียนรู้การอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโดยได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลอย.น้อย plus ระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสำหรับสหกรณ์โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมต่างๆเช่นขนมที่ชุมชนนำมาฝากขายและขนมจากชุมนุมเบเกอรี่ของโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลผลิตต่างๆจากกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนผ่านระบบสหกรณ์และจำหน่ายต่อเพื่อนำกำไรมาปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ปีละ1ครั้งส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรมการเกษตรโดยบรรจุให้อยู่ในตารางเรียนมีทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มีแปลงปลูกผัก16แปลงประกอบด้วยแปลงผักบุ้งกวางตุ้งมะเขือกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรมะระขี้นกบวบแตงกวาและถั่วฝักยาวโดยรอบแปลงมีการปลูกพืชผักชนิดอื่นหมุนเวียนตามฤดูกาลซึ่งนักเรียนจะช่วยกันดูแลทั้งรดน้ำถอนหญ้าและพรวนดินด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่ไก่ไก่พันรสไอซ์แลนด์เรดและเป็ดอี้เลี้ยงโดยนักเรียน

0: มีส่วนร่วมในการให้อาหารและดูแลความสะอาดโรงเรือนรวมทั้งเก็บและบันทึกข้อมูลไข่และด้านประมงเลี้ยงปลาดุกปลาทับทิมนักเรียนช่วยกันดูแลให้อาหารรวมทั้งสังเกตการเจริญเติบโตของปลาโดยในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมนำไปจำหน่ายเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้โรงครัวซื้อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันต่อไปนอกจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านปานันในครั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยโดยมีโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสร่วมออกหน่วยให้บริการมีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนโรคที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนนักเรียน 1,697 คนโดยเข้าร่วมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนผลการประเมินคะแนน NT และ O-NET ที่ยังต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนได้แก้ไขโดยจัดการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาดังกล่าวด้านจริยธรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเน้นแปลรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชโดยนำกล้วยน้ำว้าสุกในท้องถิ่นมาผสมธัญพืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าผลผลิตการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะการเกษตรผ่านการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวโดยนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพและฝึกการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินงานร้านค้าออมทรัพย์และการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังขยายผลสู่ผู้ปกครองให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าตลอดจนการสร้างและส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานรวมถึงการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งได้รับพระราชทานจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บเพื่อใช้นำมาฝึกสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ส่วนกิจกรรมห้องสมุดมุ่งส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองและสร้างนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้รับการตรวจรักษา 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากนั้นทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงขับเคลื่อนและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ2B No.1 ในพื้นที่จังหวัดระยอง
1: วันนี้เวลา 21:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จ

ไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้น้อมนำหลักการดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดโดยภายในศูนย์เพื่อนใจมีการให้บริการคำปรึกษาพัฒนา emotional coaching หรือ EQ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่หลากหลายเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดระยองซึ่งขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ปีตาม3ยุทธศาสตร์หลักโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปัจจุบันจังหวัดระยองอยู่ในระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งในโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างกำลังใจในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนรวมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยก่อนเริ่มการแสดงได้ทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีเวลา 14:25 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนของโรงเรียนธรรมาธิปไตยสำหรับโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2531โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเคยเป็นสถานที่ทรงซ้อมรบเสือป่าในอดีตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อมาในปี2557ได้เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนและครูบุคลากร7คนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ต่อมาเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปจากนั้นเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับข่างอำเภอเขาย้อยในการนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและมอบพันไม้กับเมล็ดพันธุ์แก่ผู้กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่13มิถุนายน2521เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2525มีความจุระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนรวม900คนและพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแผนโดยมีแผนปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมและก่อสร้างระบบส่งน้ำใหม่ระยะทาง3กิโลเมตรคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน

2569นอกจากถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569โดยในช่วง11เดือนที่ผ่านมาการดำเนินงานมีความก้าวหน้า91%ของเป้าหมายผ่านการขับเคลื่อน6กลยุทธ์สำคัญเช่นโครงการวิจัย29โครงการได้เกิดนวัตกรรม9รายการมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวท์ลาเวนเดอร์รวมถึงพืชทางเลือกเช่นแก้วมังกรสีเหลืองทองแตงเปรี้ยวเม็กซิกันและถั่วแขกสีเหลืองสีม่วงซึ่งช่วยส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรสมาชิกกว่า 1,400 รายสร้างรายได้รวมกว่า857ล้านบาทนอกจากนี้มีผู้เข้ารับการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้โครงการหลวงมากกว่า 87,000 คนตลอดจนมีการมอบสิ่งของพระราชทานเสื้อกันหนาวและการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลแก่ประชาชน 1,216 คนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกรอบแนวทางแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้การพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพรวมถึงโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจัดขึ้นโดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2566ถึง2580โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพร้อมด้วยคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดบุคลากรและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า800รูปและคนโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีเพื่อเตรียมความพร้อมมงคลสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2570อันเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีเดเรกฤทธิ์เขตหลัก4พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานชนะเลิศการประกวดจากการน้อมนำพระปณิธานด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคมาปรับใช้ตามยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในงานมีการจัดแสดงพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการเป็นอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญการแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดเนื่องในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามีสภากายภาพบำบัดบริษัทมิลส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทรีการามวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนไทยเยอรมันนายคลองศิลป์วีระเดชะและคณะบริษัท ACC Foods จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดคฤหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทยันวอหยุ่นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดจังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดโชลธีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมและคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบกนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย Wacker ซิลิโคนยาแนวจากเยอรมนียาวนานกว่า100ปี
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการตั้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ในวันพฤหัสที่17กันยายนแขกรับเชิญวันนี้รับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงแขกรับเชิญนะคะวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับแขกนะคะพี่วินคุณเมธวินอังคทวณิชค่ะและแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะ
2: สวัสดีครับเซอร์ไพรส์เลย
1: เซอร์ไพรส์นั่งผิดที่ไหม
3: ไม่รู้ถ้าไม่ใช่รายการแต้มต่อ
1: ไม่มา
3: ไม่รู้ว่าผมก็เรียนตัวเป็นนะ
2: นี่
3: ความจริงรัดคิวให้นะ
1: คิวทอง
2: วันนี้จะตอบทุกคำถาม
3: ตอบได้หมด
1: ใช่
3: เพราะไม่ถึงแก่ความตาย
1: เพราะชื่อตอนวันนี้ก็คือผู้การแต้มกับเรื่องที่ไม่เคยเล่าพี่วินอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องราวของผู้การแต้มเนี่ยเป็นคนดังอยู่ในแวดวงหลายแวดวงเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยหลายคำถามถูกถามมาเยอะมากแล้วแต่วันนี้รับรองเฉพาะแต้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์เท่านั้น
2: แต่ตอนนี้เราปูง่ายๆก่อน
1: อ้าว
2: ปูง่ายๆก่อน
1: ตั้งแต่อดีตก่อน
2: ตั้งแต่อดีตก่อนนิดนึงสำหรับบางคนที่ยังไม่เคย
3: จะมาทำอะไร
2: จริง
1: เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยค่ะ
2: จริงๆแต้มนี่ก็คือจริงๆทำงานเรื่องของตำรวจชอบตำรวจชอบทหารตั้งแต่เด็กๆก็ไหมฮะ
3: ชอบคือจริงๆอ่ะตอนเด็กๆเราก็อยากจะเป็นข้าราชการเน
2: า
3: ะบ้านผมอยู่ริมน้ำเนี่ยผมจะเห็นทหารทุกวันจะเห็นข้าราชการสองข้าราชการคือรายการทหารอากาศบ้านผมอยู่ยะแล้วบ้านผมเนี่ยไม่มีถนนจะใช้มีเรืออย่างเดียวเช้าเที่ยวหนึ่งลำหนึ่งเนี่ยส่งข้าราชการทำงานอีกเที่ยวหนึ่งส่งเด็กนักเรียนในลำคลองนั่นอ่ะมาเรียนหนังสือในตัวเมือง
2: ครับ
3: งั้นตอนเช้าก็จะเห็นฐานอากาศกับครูเป็นหลักเลยที่ในลำคลองนั้นและฐานอากาศก็แต่งตัวสวยมาก
2: ม
3: ีสีฟ้าๆนะสีฐานอากาศที่กรามแล้วเวลาวันสำคัญเขาจะใส่ชุดขาว
1: เครื่องแบบเนาะ
3: เท่ใส่หมวกโอ้โหเท่มากไอ้เราก็อยากจะเป็นข้าราชการทั้งสองอย่างเนี่ยใช่ไหมเรา
2: ไม่ครูก็ทหาร
3: สังเกตสองอย่างนี่แหละแต่พอเขาเอาก็จริงๆเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะเราสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารไม่ได
2: ้
3: พอเตรียมเข้าไม่ได้ชีวิตมันก็เปลี่ยนละ
2: ครับ
1: จริงผู้การแต้มเนี่ยก็ถ้าประวัตินะคะก็ผู้การแต้มเนี่ยเป็นครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำนาแล้วกัน
3: ทำนา
1: เนาะแต่ว่าก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตคนหนึ่งแต่ว่าในวันที่ชีวิตเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีมากเพราะฉะนั้นผู้การแต
3: ้
1: ม
3: ไม่ว่าพิธีดีจนเลยล่ะ
1: จนเลยใช่ไหมคะ
3: ลำบากมากเพราะว่า
1: ใช้คำนี้ได้ไหมคะผู้การแต้มแบ่งปันถึงความแร้นแค้นใช้คำนี้เลยได้ไหมคะ
3: คือถามว่า
1: แ
3: รงแค้นก็ไม่แรงแค้นแต่ว่าอยู่ถือว่าเป็นยากจนเราต้องยอมรับพ่อเราจบป.4 นะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แม่เราอ่านหนังสือไม่ออกนั้นพื้นฐานของตระกูลนั่นก็คือทำนาใหญ่ที่สุดก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็แค่นั้น
1: น่ะก็ใหญ่นะต่างจังหวัด
3: เป็นผู้นำก็คือมีอยู่แค่นั้นดังนั้นความอะไรความอ่อนด้อยหรือความที่จะมีโอกาสเขาเนี่ยเราไม่มีถ้าไม่ฝนฝายไม่ดิ้นรน
1: ไม่ดิ้นรน
3: เอาว่าสมัยก่อนเนี่ยในลำคลองผมเนี่ยนอกจากที่เราเห็นฐานอากาศก็ยศไม่ใหญ่นะที่เราเห็นลำคลองเนี่ยเป็นพวกจ่าสิบตีสิบเอกนั่นแหละ ผมว่าผมมาเป็นคนแรกๆนะที่มียศมีตำแหน่งและสร้างชื่อเสียงให้ลำคลองนะ
1: โอ
3: ้
1: โห
3: เอานี่เรื่องจริงเพราะสมัยก่อนเราต้องยอมรับเราเรียนผมเรียนหนังสือเนี่ยเราได้กินโรงเรียนในวันสลึงนะ
1: ในยุคนั้น
3: ผมได้กินไปโรงเรียนวันสลึง10สตังค์เนี่ยซื้อบุษาเชื่
1: อม
3: มากอกมั่งอะไรนะเม็ดมะยมเนี่ยกินข้าวเพราะเราข้าวไปกินไง
1: ห่อข้าว
3: เราพี่น้อง3คนเอาโตไปเถาหนึ่งเถาหนึ่งมี5ชั้นข้าว3ชั้นแกงถ้าชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็เปลือกโดยมากปลาเค็มเพราะปลาเค็มเราหาง่ายแม่จะใส่ปลาเค็มกินทุกวันก็สามชั้นดังนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะตังค์ตะลึงหนึ่งก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้น

0: ำ50ตังค์เราไม่มีสิทธิ์ได้กินเพราะเราก็ไปซื้อ10ตังค์ซื้อพุทราเชื่อมมะกอกอะไรเนี่ยอีก10ตังค์ก็ซื้ออะไรรู้ป่ะไอ้โรตีที่กดแล้วมันหมุนโรตีอ่ะใส่ไหมอ่ะ
1: ใส่ไหมใส่ไหม
0: แล้วพอกดเอาเหรียญไปแล้วมันจะวิ่งปุ๊บเรามันจะเขียนว่าถ้าสูงสุดมี5อัน2อันและอันนึงแต่ในชีวิตที่กดไม่เคยได้เกินอันหนึ่งเพราะมันล็อกอยู่แล้วแต่มันหลอกไงหลอกให้กดอ่ะเราก็เรากินนั้นถ้าไม่กินโรตีก็กินไอติมไอติมจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วไม้เสียบ
2: อ๋อไอติมตัดเขาเรียกไอติมตัด
0: หรือไม่มีก็กินน้ำแข็งกดน้ำแข็งที่เอาน้ำแข็งใส่บดใส่แล้วน้ำหวานน้ำแดงแล้วก็เสียบไปน
2: ะ
0: กินดังนั้นก็มีอยู่สองอย่างและอีกห้าตังกินอะไรรู้ป่ะ
2: ค่ะ
0: อีกห้าตังกินลูกอมลูกอมสมัยก่อนเนี่ยเพื่อเราต่างจังหวัดมีลูกอมอะไรซ่าๆนี่มัน
2: กินชื่นใจชื่นใจ
0: เบรบันโนกไงได้กินในเพื่อซ่าๆแล้วมัน
2: ฟิน
0: ก็นั่นหลงกินได้แค่นี
1: ้แต่ที่พี่แต้มพูดมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจำได้นะว่าเราก็เคยกินมาสมัยเด็กๆนะ
2: แต่ว่า
1: ทานไอติมตัดนี่ยังทาน
0: น
1: ะ
0: ที่ใส่ไอที่เขาตะพายตีกลมๆตะพายนั่นแหละหรือก็อีกอันก็มีรถเข็นรถเข็นที่เป็นถังสี่เหลี่ยมไอ้ติมกดก็ยังอยู่อย่าง
1: นั้นที่สายใหม่ก็ยังทันอยู่
2: ทันอยู่ใช่ไหม
0: ก็มีแค่นั้น
2: แต่ว่าดูเหมือนว่าถึงท่ามกลางความไม่มีเนี่ยผู้การแต้มก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขท่ามกลางความไม่มีได
0: ้คือสมัยก่อนบางคนมันก็เป็นอย่างนั้นหมด
2: มันก็ไม่ใช่แค่เรา
0: ก็ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหมดยกเว้นคนบ้านมีตรงมีตังหน่อยเขาอาจจะได้กินดีอยู่ดีหน่อยแต่บ้านทุกคนมันก็เป็นสภาพแบบนั้น
1: มีพี่น้องกี่คนฮะ
0: เจ็ดคน
1: เจ็ดคน
0: ผมเป็นคนที่สี่แต่จริงๆแล้วถ้าจะนับจริงๆก็มีแปดแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยก่อนผมเนี่ยจะมีลูกกอกคนโบราณเรียกกอกคือหมายว่าแม่เกิดลูกพี่ชายผมเกิดมาตัวเท่านี้เขาเรียกลูกกอกแต่แล้วก็เกิดมาก็เหมือนผมว่าแท้งลูกเรื่องอะไรแต่เขาเรียกสมัยก็เรียกลูกกอกแล้วผมก็เลยเป็นคน
2: ที่สี่ไหมคะ
1: แต่พอกลาง
0: หลักคนมีถ้าเป็นที่มีชีวิตอยู่คนที่4แต่ถ้าไปไม่มีชีวิตก็เป็นคนที่คือจะเป็นที่
2: 5มั้ยคะเพราะพี่ชายก่อน
0: ที่5ที่5
2: พี่ชายก่อนหน้าเสียชีวิตผู้การแต้มวันที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นห้วงชีวิตที่เราลำบากมากที่สุดเลยในวัยเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราถึงลำบากได้ขนาดนี้มีอารมณ์รู้สึกแบบนั้นบ้างมั้ยคะ
0: ไม่สมัยก่อนเราเด็กเราไม่ได้คิดหรอก
2: ไม่คิดใช่มั้ย
0: เพราะว่าตื่นมาถึงว่าเอาว่าเราตื่นมาในถ้ำของกลิ่นขี้ควายอ่ะกลิ่นควายอ่ะ
2: กลิ่นโคลน
0: คือบ้านผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยทำนาใช่ไหม
1: ครับ
0: และใต้ถุนบ้านเนี่ยเขาจะกลางคืนเนี่ยเขาจะควายวัวมาไว้ที่ใต้ถุน
2: มาผูกไว
0: ้แล้วมีคอกดังนั้นเวลาขี้มันก็เหม็นอยู่นั่นแหละดังนั้นเราได้กลิ่นขี้ควายว่างั้นเนี่ยแล้วมันชินไงมันชินตื่นมาเช้าก็เราเล็กๆหน่อยพ่อก็ไม่ให้ไปทำอะไรก็ให้ขนขี้ควายแบ่งหน้าที่กับพี่สาวขนขี้ควายพอโตขึ้นหน่อยก็ไปเลี้ยงควายนั่นชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้ไอ้คนทั้งบ้านมันก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ฝนฝายไม่ปากกัดตีนถีบมันก็สังคมมันก็อยู
2: ่แต่
0: เขาทำงาน
1: ไปถ้าพูดถึงว่าที่บ้านบอกว่าเรียกว่าฐานะไม่ค่อยดีแต่ลูกเยอะนะ
0: ก็ลูกเยอะคนโบราณไม่ทำอะไรนี
2: ่
0: ก็ตกเย็นก็นอนกันแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: เข้าบ้านกลางมุ้งนอนมันไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำ
0: มันไม่มีอะไรนี่มันไม่มีทีวีดูเนี่ยพอหกโมงทุ่มหนึ่งก็นอนแล้ว
2: แต่ประเด็นก็คือว่าผู้การแต้มเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวที่ได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะอะไรถึงได้มาใช้ชีวิตในกรุงเทพในวันนั้น
0: ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เรียนแล้วพอจบป.7เนี่ยเราไม่ได้เรียนแล้วพ่อก็ไม่มีตังค์ส่งแล้วก
2: ็
0: ให้ทำนาแล้วก็ทำไปประมาณถ้าเป็นเรียนหนังสือก็3เดือนแล้วเพื่อนๆไปเรียนหมดแล้วนะในลำคลองที่รุ่นเดียวไปเรียนในตัวเมืองหมดผมไม่ได้เรียนแล้ววันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันดีก็คือพี่ชายผมเนี่ยเป็นนักมวยนักมวยเวทีราชดำเนินตอนนี้ถ้าไม่ได้ชกเนี่ยเขาก็จะไปหาชกต่างจังหวัดตามงานวัดเพื่อหาเงินไงวันหนึ่งก็ไปชกที่นครสวรรค์เขาก็ชกเสร็จดึกนี่คืนน่ะเพราะมวยมันจะชกหัวค่ำกว่าจะเสร็จก็มืดเขาก็ดึกเขาก็ขับรถเข้ากรุงเทพแต่ก็เลยมานอนแวะบ้านก่อนมานอนไว้บ้านตอนเช้าตื่นมาเขาเอ๊ะผมทำไมไม่เรียนหนังสือเขาบอกเอามึงทำไมไม่ไปเรียนหนังสือเราก็บอกพ่อแม่เรียนพ่อบอกทำนาดีกว่าแต่จริงๆนะผมรู้ไม่มีตังค์ส่งเรียน

0: ครอบ
1: คนพวกนั้นเนี่ยเรียนดังนั้นเขาเลยไปฝากผมเขาเลยรับ
0: ก็เลยได้เรียน
1: ได้รับงั้นไม่ได้รับเพราะเขาเรียนจบเขาเรียนหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่มีเงินไปเรียนที่ดีๆด้วยก็เป็นโรงเรียนเนี่ยผมเนี่ยเพื่อนๆด่าผมว่าผมเนี่ยเอาเปรียบ
0: เพราะ
1: ในชีวิตไม่เรียนโรงเรียนเสียตังค์เลยเรียนอะไรที่ลงชื่อประชาสงเคราะห์หมดโรงเรียนวัดสแกสุทธิพระมาประชาสงเคราะห์โรงเรียนบางยี่ขันสงเคราะห์อะไรสงเคราะห์หมดเลยคือไม่เสียตังค์เลย
0: คือ
1: ไม่มีตังค์จะไปเรียนนะเรียนสงเคราะห์หมด
2: แต่ว่าการเรียนเนี่ยก็ยังอยู่มีความฝันอยู่ว่าฉันอยากเป็นทหาร
1: ตอนนั้นยังไม่มีฝันแล้วเพราะว่าพอเราฝันนั้นเรานั่งดูไงแต่พอเรามาเรียนเนี่ยตอนนั้นพอเข้ามาก็สอบตกเลยเพราะเราไม่มีคะแนนเก็บสมัยก่อนก็เรียนแค่50คะแนน
0: 50%
1: เขาวัดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มี1 2 3 4ไม่มี 50%
0: นั้น
1: ขาดคะแนนนึงก็ตก
0: ใช่
1: เกินคะแนนนึงก็สอบได้แล้วผมเนี่ยสอบได้48
0: อ๋อหายไป2
1: ไปเพราะไม่ได้มีคะแนนเก็บไงผมไม่ได้ก็สอบตกเลยแล้วภาษาอังกฤษเราก็ไม่สู้เขาไม่ได้เพราะเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยป.5 ถึงป.7 วิชาอื่นเนี่ยผมสู้ได้หมดผมเก่งแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะครูที่สอนนั้นก็เป็นครูที่จบที่นั่นดังนั้นผมเรียนป.5 ถึงป.7 เนี่ยจะสอนอย่างเดียวดีจะแชร์ดีจะบุกอะลูเลอร์ลัมเบอร์ไม่มีเทนไม่มีอะไรอ่ะเราก็รู้ความรู้แค่นั้นเพราะครูก็จบที่นั่นครูก็ลัมเบอร์ลูเลอร์เหมือนกันเนี่ยเราก็มาเรียนเทพเราก็สู้เขาไม่ได
2: ้
1: สู้ไม่ได้แต่พอผมซ้ำชั้นเนี่ยผมดูหนังสือผมสอบที่1ถึงที่5ทุกรุ่นทุกเทอม
2: เริ่มมาแล้ว
1: ที่1ถึงที่5เราถึงภาคภูมิใจเราถึงจะไปสอบเตรียมทหารเรานึกว่าแน่
0: ท้ายที่สุดก็ไปสอบเตรียมทหารแต่
1: ไม่ได้
0: ไม่ติด
1: ไม่ได
0: ้ไม่ติดแต่นี้พอสอบเตรียมทหารไม่ติดชีวิตเลยต้องหักเหอีกรอบละเพราะว่าก็เลยเบนเข็มมาเพราะด้วยความที่ยังอยากเป็นตำรวจทหารอยู
1: ่คือ
0: ผู้กันแจ้งว่าเลยมาสอบ
1: คือสมัยก่อนเนี่ย
0: พอ
1: จบม.3เขาจะสอบโรงเรียนหลวงกันสอบทั่วประเทศเลยถ้าคุณสอบที่นี่ไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์โรงเรียนหลวงเลยต้องไปเรียนโรงเรียนราช
2: ครับ
1: ไม่ว่าคุณจะไปสอบเตรียมทหารไปสอบนู่นสอบนี่เป็นโรงเรียนหลวงจะสอบขึ้นม.8 ม.7 ม.8 ไงสมัยก่อนเรียกคุณสอบหลวงก็ไม่มีสิทธิ์จะเรียนดังนั้นผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะเรียนโรงเรียนหลวงแล้ว
2: เพราะว่าไม่ได้เตรียมทหารแล้ว
1: ไม่เรียนเตรียมทหารแล้วสิ่งเดียวที่นึกได้คือกลับบ้านเก่าก็ไปยุธยาอีกก็ทำนายอีก
2: อ๋อกลับไปทำงาน
1: ก็คงทำนายก็กลับไปก็เริ่มจะทำนาแล้วเริ่มปรากฏมีญาติคนเขาบอกว่าเฮ้ยมึงไปเรียนที่นี่ดิเป็นโรงเรียนหลวงอันเดียวที่ยังสอบไม่ตรงกับเขาแล้วเป็นโรงเรียนช่างกลแล้วเป็นโรงเรียนที่ถ้าใครสอบได้ที่หนึ่งถึงที่3หรือไงเนี่ยจะได้ส่งไปเรียนที่เยอรมัน
2: ว้าว
1: จะมาตอนนั้นมนตรีพงพานิชเนี่ยเขาเป็นไอดอลของคนอยุธยา
0: เป็นอดีตรัฐมนตรี
1: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เรียนช่างกลได้ดิบดีทุกคนในจังหวัดยามาเรียนช่างกลหมดพยายามมาสอบที่โรงเรียนพระนครเหนือ
2: ครับ
1: แล้วแม่เราก็สอบอ้าวไปเรียนนี่ก็ดีไปเรียนตั้งแต่ปี1ถึงปี2ปี3ไม่เคยเห็นฝรั่งมาโรงเรียนสักคนนึงถูกหลอกไปเรียน
0: ความฝันที่จะไปเยอรมัน
1: ผมก็ไปเรียนที่นี่เรียนช่างกลก็พูดตรงๆอ่ะตีเขาดักตีผมเกเรผมมาหนักมานั่งไปถามคนรุ่นเดียวกันผมมานั่งสถานีรถไฟทุกวันอยุธยามาดักตีเด็กเขาสมัยก่อนเราก็เกเรแต่สมัยก่อนเนี่ยเราใช้ไม้ที
2: เหล็กฟุตรู้ไงว่าสมัยก่อนเขาเป็นยังไงกัน
1: เขาตีกันใช้ไม้ที
2: ที่เป็น
1: ที่ตัวนี
2: ้นะ
1: แล้วก็เหล็กฟุตถ้าแรงที่สุดก็เหล็กกุชาร์ป
2: โอ้โห
0: อันนั้นถึงตายนะ
1: ถึงตายแต่ไม่มีปืนไม่มีระเบิดแต่มายุคประมาณปี3เริ่มทำระเบิดขวดแล้ว
0: นี่ยุค2499จะพันครองเมืองเลยนะคะ
1: เพื่อนคนหนึ่งที่ทำระเบิดขวดและระเบิดใครรู้ป่ะ
2: ใครฮะ
1: ท่านประธานวุฒิสภาปัจจุบันเนี่ยมงคลสมฤทธิ์จัต
0: ตะอ๋อค่ะ
1: นั่นก็เกเรทำระเบิดขวดด้วยกันระเบิดขวดแขนดำไปข้างนึงเนี่ยนั่นมงคล
2: แต่แล้วสมัยนั้นเขาถามหน่อยตอนนั้นเนี่ยถึงว่าเราไปนั่งแล้วจะไปตีเขาเนี่ยคือเป้าหมายคือใคร
1: ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีว่าไม่ได้
2: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักกันเลย
0: ใครก็ได
1: ้ไอ้นั่นมันเดินแอคยกไหล่ก็ไม่พอใจไอ้นั่นเดินกับผู้หญิงก็มันไส้อะไรเงี้ยมันมีเป้าอย่างเงี้ย
0: แต่
1: ผมเนี่ยผมก็ไปเกเรกับเพื่อนนะแต่ผมกลับบ้านเนี่ย

0: ขยันอ่านหนังสือมา
1: ผ
0: มอ่านหนังสือดึกดื่นเลยนะแล้วผมเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งทุกเทอม
2: เป็นลูกครึ่งนะฮะครึ่งดีครึ่งเกเร
0: คือเกเรก็เกเรแต่พอกลับบ้านเนี่ยผมขยันผมเชื่อไหมตอนผมเรียนปีหนึ่งถึงปีสามเนี่ยผมไปสอบเทียบม.8สายสามัญเก็บตุนไว้นะเอาคุณคิดดูดิมีใครบ้างที่เรียนช่างกลแล้วไปสอบ
2: เทียบ
0: สายสามัญไว้อะผมสอบเทียบได้
1: เก่งจริง
2: แต่ประเด็น
0: ผมไปสอบเรียนที่จังหวัดแล้วสอบเทียบไปผมเพื่อจะเอาอันนี้มาสอบเรียนในร
1: ้อ
2: ยแต่นี่ประเด็นก็คืออย่างนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายเบรกนี้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าผู้การแต้มเนี่ยไปดักตีดักอะไรเขาด้วยความเกเรเนาะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยคนที่มันแอคอาร์ตเดินกวนๆแล้วเขามาดักตีเราหรือเปล่าเวลาเราเดินแบบ
0: ก็เหมือนกัน
2: เดินยังไงเดินให้ดูปิดท้
0: าย
2: เบรกนิดนึง
0: เอาว่าคือยกไหล่ก็
2: ยังไง
0: เด
2: ินนิดนึง
0: ท่าที่เดินที่โดนตีที่สุดใครรู้ว่าเดินแบบนี้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไปดูรูปท่านประยุทธ์เนี่ยท่านประยุทธ์เดินแบบนี้ไอ้ที่เดินไปเดินอย่างเงี้ยเอาจริง
1: ๆไหนๆเดินให้ดูหน่อย
2: เดิน
1: ยกไหล่เดินให้ดูหน่อยเดินให้ดูหน่อย
2: บอกแล้วว่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าต้องโชว์หน่อยเดินกันยังไง
1: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
0: กระดุมหน่อยพับแขนไอ้พับแขนก็เท่ากันมันไม่เท่มันต้องพับข้างเดียวอะไรเงี้ยคือทำให้คนก็หมั่นไส้เขาจะตีเราไอ้เราก็หมั่นไส้ไอ้คนที่มัน
2: จะไปตี
0: เท่ๆแบบนี้อะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ท้ายที่สุดค่ะผู้การแต้มก็ได้เป็นตำรวจสมใจแต่ว่าเส้นทางชีวิตก็ไม่ได้ง่ายนักในช่วงต้นนะคะทำอย่างไรถึงได้เป็นตำรวจเบรกหน้ามาคุยกันต่อกับตั้งต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: สนับสนุนโดยอุปกรณ์ประตูหน้าต่างโค้ดคิดดีไซน์คู่คุณภาพ
1: ในที่สุดนะคะนายวิชัยสังประภัยก็ได้มาเป็นนักเรียนพลตำรวจวิชัยสังประภัยทำยังไงคะในตอนนั้นท้ายที่สุด
2: คือพอเราจบช่างกลใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็ญาติพี่น้องและมีคนเนี่ยสอบเป็นตำรวจผมก็เราสอบม.8สายสามัญได้เราก็กะว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอบโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์สมัยก่อนเขารับมาจากเตรียมทหารด้วยรับตรงด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าไปเป็นตำรวจเนี่ยเป็นพลตำรวจเนี่ยจะใช้สิทธิ์พลตำรวจเนี่ยไปสอบเรียนในร้อยได้ได้ง่ายขึ้นไงเราก็เลยมาสอบนักเรียนพลตำรวจพอเราติดพลตำรวจเราก็ใช้วุฒิตัวเนี้ยไปสอบเรียนในร้อยสัมพัน
1: ธ์อ๋อเป็นในร้อยอบรมซึ่งตอนนั้นสามารถใช้สิทธิ์
2: ไม่ใช่ในร้อยเลยในร้อยสัมพันธ์เลยตอนนั้นถ้าผมสอบติดผมก็จะรุ่นเดียวกับอำนวยนิมโนท่านสมยศผู้พันม่วงรุ่นเนี่ยรุ่น31เนี่ยผมมาสอบเกิด2498ด้วยกันก็มาสอบตอนนั้นเราสอบไม่ติดเพราะว่ามันถ้าเล่าแล้วมันก็เหมือนโจมตีองค์กรจริงๆผมก็ประกาศชื่อไม่ติดแต่มีคนมาติดต่อผมให้ผมเสียเงิน 35,000
1: โหในยุคน
2: ั้นแล้วจะได้นนยุคนั้นน่ะ 35,000
1: เยอะมากนะคะ
2: ใช่มั้ยผมก็เขาไม่เอาเราก็มาบอกพ่อบอกอุ้ยต้องขายนาเท่าไหร่นาไร่แล้ว 2,000 ต้องขายกี่ไร่ถึงก็ได้ 35,000 ผมก็เลยไม่เอาบอกพ่อไม่ต้องฮะเดี๋ยวผมสู้เองผมก็มาเรียนนิติศาสตร์ผมเนี่ยเงินเรียนนิติศาสตร์ก็ไม่มีผมเป็นตำรวจเนี่ยผมไปรับจ้างอะไรหรือเปล่าเฝ้ายามเฝ้ายามตั้งแต่6โมงเย็นถึง6ทุ่มจาก6ทุ่มถึงสว่างวันเว้นวันอีกวันหนึ่งให้จ่าในดาบอีกคนเข้า
1: สลับเวรกัน
2: หกโมงเย็นถึง6ทุ่มไปเฝ้าอู่รถเมย์เพราะรถเมย์เขาจะเอาเงินมาให้ไงมาเก็บตอนจะเลิกเพื่อกันคนร้ายปล้นก็ไปอยู่จาก6ทุ่มไปเข้ายามตรงตอนนั้นเขาสร้างสะพานสาทรเขาตั้งแคมป์อยู่ฝั่งทนแล้วของมันหายเขาก็เลยเอาผมเนี่ยจ้างวันละร้อยไปตรวจยามนั้นคืนหนึ่งเนี่ยเราได้200เดือนหนึ่งก็3,000เพราะเข้า15 วัน
1: ก็ไม่น้อยนะ
2: โอ้ยทำไมไม่เยอะดิเพราะเงินเดือนผมเข้าตำรวจครั้งแรก450แล้วมา750
1: สรุปว่าเป็นยามได้มากกว่าตำรวจ
2: เอ้ยหมวกดิแล้วตอนเป็นตำรวจ

0: ได้พันหนึ่งเรามาได้นี่ได้อีกพันห้าเนี่ยผมมีทีวีสีดูเลยไม่ต้องไปรีดไถเขาหรอกไอ้คนเพื่อนนั้นไม่มีหรอกผมเนี่ยมีทีวีสูทีวีสีดูเริ่มรุ่นกุนดิกอ่ะกุนดิกอ่ะเราไม่ต้องนั่นเลยเราไปซื้อได้เพราะเราได้เงินเดือนพิเศษอีก 3,000 เยอะมากนะ
1: แต่เขาบอกว่าผู้การแต้มเนี่ยในสุดก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจากตำรวจมาเป็นนายร้อยอบรมท้ายที่สุดก็รับราชการตำรวจตอนนี้เส้นทางชีวิตตำรวจผู้การแต้มเล่าสั้นๆนิดหนึ่งว่าปลายทางเห็นแล้วแหละว่าท้ายที่สุดก็คือจบที่ยศพลตำรวจตีแต่ว่าเส้นทางระหว่างนั้นมันมีอะไรที่ทำให้ผู้การแต้มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายสำหรับชีวิตเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันเล่าให้คนอื่นฟัง
0: คือทุกอย่างเนี่ยถ้ามันต่อสู้แล้วก็เอาจริงเอาจังมันไปได้หมดนะและคุณฟังรู้สึกกันพวกทำไมผมบอกต้องต่อสู้ตอนที่ผมบอกให้ผมเป็นพลตำรวจเนี่ยสอบเรียนมาน้อยไม่ได้เนี่ยเชื่อไหมว่าตอนที่จบนักเรียนพลตำรวจเนี่ยผมเขาคัดเลือกผมเป็นอะไรรู้ไหม
2: เป็นอะไร
0: ตอนนั้นเราคือเราก็อยากจะมีชื่อมีเสียงอ่ะเขาคัดผมเนี่ยไปเป็นหัวหน้าไฮแจ็คพวกผมตัวสูงไงไฮแจ็คซึ่งเป็นหน่วยจู่โจมที่เวลาเกิดชิงอะไรบนเครื่องบิน
2: ครับ
0: จะใช้หน่วยผมไปผมก็ได้คัดเลือกไปไงไปอยู่2ปีโอ้โหฝึกเราก็ไม่เห็นอนาคตน่ะเราอยู่งี้ตายแน่เราไม่เจริญตัวผมก็แอบไปเรียนที่ศาสตร์ไงพอไปเรียนที่ศาสตร์แล้วก็เราก็ทิ้งตัวนี้เพราะว่าตั้งแต่ฝึกมา2ปียังไม่เคยไปช่วยตัวประกันบนเครื่องบินเลยมีคดีนึงเค้ามีตัวประกันที่ดอนเมืองเขาก็ให้พวกเราไปเราดีใจมากจะไปปะทะประเทอกล่าวป่าเขาบอกเพื่อคุณเนี่ยไปอยู่รอบสนามบินดอนเมืองอ
2: ่
0: ะว่าถ้ามันตกเครื่องบินแล้วพวกเราก็ไปช่วยเราก็น้อยใจลูกฝึกไงเราที่นายทำไมไม่ไว้ใจเปล่าเครื่องบินนั้นเนี่ยประเทศใดเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินนั้น
2: ครับ
0: เป็นเครื่องบินของอินโดนีเซียเขาเอาหน่วยปราบจราจรของอินโดนีเซียมา
2: บ
0: ู
2: ไปใช่ไหมแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่สูงใหญ่
0: ตัวใหญ
2: ่และต้องบอกว่าหล่อด้วย
0: เรื่องนี้คนเขารู้กันหมดแล้วเขารู้หมดแล้วไม่รู้ได้ไง
1: ประเด็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้การแต้มในยุคที่รุ่งเรืองมากในอาชีพตำรวจเนี่ยเขาเป็นตำรวจที่ต้องเข้าไปในทำเนียบเพราะว่าต้องไปดูแลบุคคลสำคัญเขาบอกว่าเป็นขวัญใจนักข่าวทำเนียบ
2: นี่อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็เป็นยังไงบ้างตอนนั้น
0: ไปเชื่อพี่ติ่งมาลิกาผมนี่ไม่ใช่หรอกผมเป็นหัวหน้าสายสืบปยาไทยแล้วก็ตอนนั้นทำเนียบอยู่ในกองข้าราชการตำรวจนครกองกับการนครบาลสามผมก็จะถูกส่งไปเวลามีชุมนุมอะไรต่างๆนั้นเราก็จะเข้าไปในทำเนียบบ่อยๆพอเข้าทำเนียบเนี่ยเราก็มีรถช็อปปงช็อปเปอร์เลยพอขับไปตัวใหญ่เนี่ย
2: โอ้เท่นั้นนะ
0: คนที่แย่มากที่สุดคือเพื่อนนักข่าวนักข่าวจะเยี่ยวยิ้วมาแล้วอะไรเงี้ย
1: ใช้กรีดการ์ดดีกว่าไหม
0: ไอเราก็อายแต่เราก็พยายามเข้าเยอะบ่อย
2: ๆทั้งหล่อแล้วก็ทั้ง
1: เท่
2: ด้วย
1: ก็ถือว่าเป็นตำรวจที่เท่ในยุคนั้นแต่ผู้การแต้มท้ายที่สุดก็คือว่าเส้นทางชีวิตดูเหมือนว่าเจริญเติบโตมาตามลำดับเป็นรองผบ.ชน.ในยุคนั้นเขาบอกว่าเอาเป็นว่าจ่อๆอย่างน้อยก็ต้องเกษียณด้วยตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.หรือรองผบ.ตร.
2: นั่นสิ
0: ชีวิตมัน
1: เกิดอะไรขึ้นกับ
0: ชีวิตมันคนเราผมว่าเขากำหนดมาละคือผมคิดว่าตอนสมัยผมมีเรื่องเนี่ยตอนนั้นผมเป็นรองผบ.ชน.นะแล้วผมสู้คดีมา7ปีคุณคิดดูดิ
2: ครับ
0: จากรองผบ.ชน.อีก7ปีผมต้องไปขนาดไหนถ้าผมไม่แป๊กผมไม่ถูกใช่ไหมแต่เราไม่ว่าคาดหวังแต่ว่าคือเรามาจากพลตำรวจได้แค่นี้เราก็ถือประเสริฐแล้วดีแล้วชีวิตอนาคตชื่อเสียงวงตระกูลเราสร้างได้มาแล้วแค่นี้ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าชีวิตมันก็ขีดได้ว่าพอเราไม่เป็นตำรวจเนี่ยเรายังไปทำหน้าที่อื่นผมไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร4ปีนะเป็นข้าราชการการเมืองอีกเห็นไหมชีวิตเราก็เอ้าจังไม่ได้เป็นตำรวจเราเป็น
1: มันมีจุด
2: ไปอย่างอื่นไปอี
0: กเราก็ได้ทำงานก็ช่วยเหลือสังคมเหมือนเดิม
2: และสมัยนั้นมีฉายาเยอะด้วย
0: ฉายานี่เยอะมากผมนี่เป็นคนมากฉายา
2: ไหนฮะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
0: ผมเป็นสวัสดิ์จาจรเนี่ยทุกคนเขาผมมีฉายาจากสื่อมวลชนเรียกว่าสารวัตรอมยิ้ม
1: น่ารักเชียว
0: ผมโบกรถแล้วผมยิ้มไปไง
1: ไหนๆทำท่าให้ดูหน่อยโบกไปยังไง
0: ก็ยิ้มไปอ่ะคือก็

0: ยิ้มให้สาวสาว
1: ด้วยยิ้มด้วยโอ้โห
2: เรื่องของยิ้มให้สาวสาว
0: ใช่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมปีใหม่ผมเอาอมยิ้มไปแจกนักข่าวเขาสัมภาษณ์ผมตอนนั้นดังมากก็เป็นเรื่องชื่อเขาเลยตั้งฉายาสารวัตรอมยิ้มใช่ไหมพอผมอยู่นั้นเจ็ดเดือนผมก็ถูกย้ายมาเป็นคุมทำงานสืบสวนเหมือนเดิมปราบปราม
2: ครับ
0: ก็ตอนนั้นก็ทำงานผมแบบไอ้แจ๊ะไอ้จ๋อนี่แหละ
2: จ๋อแจ๊ะ
0: เพราะปีนี้มันก็ลูกน้องผมเก่าจ๋อเนี่ยก
2: ็สืบสวนสอบสวน
0: สืบสวนสอบสวนก็ได้ฉายาว่ามือปราบอมยิ้มเริ่มเป็นมือปราบแล้วตอนปราบเป็น
2: มันยังไงปราบไปยิ้มไปอ่ะ
0: ก็เวลาผมทำงานเนี่ยผมแถลงข่าวเนี่ยผมไม่ได้ไปเสนอหน้าแถลงข่าวเราก็จะอยู่หลังแต่คนเขารู้ผู้ใหญ่เขารู้ว่าเราทำแล้วข่าวแล้วก็จะเบนหน้าไปผมก็จะยิ้มเราไม่พูดไงเราไม่พูดก็เลยเรียกว่ามือปราบอมยิ้ม
2: มือปราบอมยิ้ม
0: แล้วก็มาอยู่เป็นผู้กับสืบแปดก็ได้ฉายามือปราบสัปเหร่
2: อ
0: มือปราบวิสามัน
2: และจน
0: พอเป็นนายพลก็ใช้ว่ามือปราบหูดำ
2: ตามสัญลักษณ์
0: ตามสัญลักษณ
2: ์ปานดำที่หูซ้ายแต่ผู้การแต้มถามหน่อยค่ะคือจริงๆผู้การแต้มใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตอยากเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตวันหนึ่งที่จะต้องด้วยเหตุอะไรก็ตามทำให้ผู้การแต้มต้องลาออกจากชีวิตข้าราชการตำรวจจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมคะว่าเรารู้สึกยังไง
0: คือหมายว่าเราไม่ได้มีรู้สึกไงหรอกแต่ว่าเราต่อสู้มาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนองค์กรมันไม่ได้ช่วยเรานะเหมือนตอนที่ผมยิงคนตายบนทางด่วน
2: ตอนนั้น
0: ไม่ใช่วิสามันสู้กับ
2: ต่อสู้กับคนร้ายค
0: ่
2: ะ
0: กับคนกับตำรวจด้วยกันเนี่ย
2: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ยิงกับบนทางด่วนเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมถูกแจ้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาผมเป็นผู้ต้องหาผมถูกตั้งกรรมการสอบสวนและผู้ใหญ่เนี่ยจะไล่ผมออกนะไล่ผมออกแต่มีผบ.ตร.ท่านหนึ่งเนี่ยคือผบ.สันแล้วกัน
2: สันสรุตานนท
0: ์ผมไปหาท่านบอกเนี่ยผมได้ข่าวว่ารองผบ.เนี่ยจะไล่ผมออกผบ.สันบอกเฮ้ยจะไล่มึงได้ไงมึงสร้างชื่อสร้างเสียงให้ตำรวจเยอะแยะแล้วมึงยังไม่จะสอบสวนแล้วมึงผิดหรือถูกจะไล่มึงได้ไงผบ.สันนี่โทรไปหารองนะบอกเฮ้ยมึงจะไล่แต้มออกเหรอพูดต่อหน้าผมเลยมันถือผิดอะไรมึงสอบสวนยังเนี่ยรองคนนั้นบอกอะไรเพื่อลดกระแสสังคมผบ.สันบอกเฮ้ยไม่ได้คุณจะได้ไงต่อไปใครจะมีอะไรนะ
2: ทำงาน
0: ก็ทำงานนะก็ไม่ได้ออกถ้าออกวันนั้นนะชีวิตอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะฝันจะเข้ามาตำรวจต้องสอบสวนเสร็จแล้วกี่ปีอ่ะใช่ไหมพอไม่ออกเนี่ยก็ตั้งกรรมการสอบสวนปีหนึ่งผมก็กลับเข้ามาได
2: ้
0: มาทำงานเหมือนเดิม
1: แ
0: ต่ถ้าวันนั้นออกไปก่อนเนี่ยผมต้องต่อสู้แล้วฝ่าจะได้เข้าต้องโอ้โหผมชีวิตผมอะใช่ไหมมัน
2: น่าจะพลิกผันอีกเยอะ
0: อีกเยอะ
1: แต่ความรู้สึกตอนที่ออกเนี่ยเรารู้สึก
0: แต่พอออกตอนออกหลังเนี่ยนายมันเปลี่ยนไปผู้ใหญ่ตอนหลังก็ไม่ละไม่เอ๊ะไม่ออกมาแอคชั่นผมเลยลาออกเลยดีกว่
2: า
0: ผมมาต่อสู้คดีดีกว่าแล้วก็ผมก็ต่อสู้ชีวิต7ปีผมไม่เห็นผมไม่ได้ผิดอะไรแล้วถามว่าพอไม่ผิดอะไรเนี่ยชีวิตเรากลับมาได้
1: แต่จากตำรวจที่ลาออกมาแล้วเข้าสู่วงการเมือง
0: ก็มาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์
2: แต่ว่าก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือผู้การแต้มเดินเข้าสู่ถนนการเมืองก่อน
1: ใช่ใช่
2: จุดตัดนะคะที่ตอนนั้นไปเป็นที่ปรึกษาคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยแล้วรู้สึกว่าวันนี้สงสัยเป็นเวลาของเราแล้วที่เราจะต้องกระโดดเข้าสู่ถนนการเมืองใครทำให้ตัดสินใจแบบนั้น
0: คือตอนนั้นเนี่ยพูดตรงๆผมอยู่ท่านสุขุมพันธ์บริพัตรตอนนั้นท่านก็อาจจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่แนวทางไม่เคยตรงกับ
2: พรรคที่สังกัด
0: เขาก็อะไรนะต่อว่าไปกันมาหรือผมเนี่ยเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
2: เข้าได้กับทั้งสองฝ่าย
0: นี่ก็รักทั้งสองฝ่ายผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงจะอยู่ท่านสุขุมพันธ์ก็คนทั้งนี้ก็มองอยู่ฝั่งนี้ก็มองผมเลยลาออก
1: อ
0: ้างโดยอ้างว่าผมจะมาเป็นคณะกรรมการสมาคมฟุตบอล
1: ครับ
0: แต่จริงไม่ได้มาหรอกแต่ผมก็อ้างว่าอยากจะลาออกก็ออก
2: ค่ะ
0: พอลาก็ออกปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นกับใครแล้วและผู้ใหญ่ก็เลยทับถามให้ไปลงการเมืองไปลงเล่นการเมือง
1: ก็มันไปลงมา2รอบ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: 2รอบนะ
2: 2สมัย

0: สองสมัยประเด็นคือก็คือว่าผู้การแต้มเนี่ยลงสสในนามพรรคประชาธิปัตย์ลงสสเขตสองรอบแต่ก็ต้องยอมรับขอว่าณวันนั้นเนี่ยด้วยกระแสพรรคด้วยอะไรก็ตามเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเดินเข้าสภา
1: แต่เราภูมิใจนะเราก็ได้คะแนนเยอะนะ
0: แต่ว่าถามจริงๆมันเคยมีบางมุมบ้างจริงก็เคยไปเดินช่วยหาเสียงในวันนั้นก็เห็นผู้การแต้มจริงจังมากที่จะทำหน้าที่รอบแรกก็โอเคอาจจะเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองรอบสองก็ปรากฏว่าก็ไม่สมหวังอีกมันมีมุมที่เรารู้สึกไหมว่าพอเถอะมันคงไม่ใช่เส้นทางของเรา
1: คือ
0: รู้สึกผิดหวังอะไรไหมคะ
1: ก็ผิดหวังก็คือหนึ่งอาจจะผิดหวังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย
0: อ
1: ันที่สองผิดหวังกับประชาชนด้วยเพราะเรามองว่าเอ๊ะเราทำไมเราช่วยประชาชนเยอะมากนะผมลงพื้นที่เยอะมากเวลามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยผมโอ้ยทุกอย่างเลยแต่เวลาพอจะลงคะแนนทำไมเขาไม่เลือกเราวะเขาต้องไปรับเงินคนที่ที่มาทำและคนที่จ่ายเงินมันก็ไม่ได้มีฟูนความรู้หรือว่าเก่งกาจกับเราเลยนะเรามองว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะเล่นการเมืองทำไ
2: ม
1: เล่นไปก็อะไรไม่ได้ประโยชน์อ่ะ
0: ค่ะ
1: คือเราก็ช่วยสังคมถึงเวลาคุณก็ไม่มาเลือกเราถามว่าเรามีความรู้ไหมเรามีความรู้บางมากกว่าบางคนอีก
0: ค่ะ
2: แต่ถึงเสียใจแบบนี้แล้วยังมีไฟอยู่ไหมฮะ
1: ไม่เอา
2: แล้
1: วผมเลิกเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ผู้การแต้มเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ถึงแม้จะไม่ได้เป็นส.ส.ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภ
2: าน
0: ะคะท่านโสพลสารัมเพราะฉะนั้นจากเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าท่านโสพลสารัมเป็นนักการเมืองสังกัดภูมิใจไทยถึงแม้วันนี้ท่านจะพูดว่ามีสังกัดไม่ได้เพราะท่านเป็นประธานสภาแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้จากสีฟ้าย้ายมาสีน้ำเงินผู้การแต้มก็อาจจะถูกตั้งคำถามในสังคมเหมือนกันว่าวันนี้ผู้การแต้มก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่เปลี่ยนสี
1: โอ้ยเปลี่ยนสีก็เราลาออกแล้วนี
0: ่
1: เราจากพรรคเราลาออกจากสมาชิกพรรค
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้มาเป็นสมาชิกพรรคของน้ำเงินก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นอะไรต่างๆของน้ำเงินไม่มีแต่ถ้าที่ผมไปช่วยกับท่านโสพลเนี่ยผมมีสนิทการ
0: ส่วนตัว
1: รักการส่วนตัวตอนผมไปถูกย้าย24ชั่วโมงไปบุรีรัมย์เนี่ยคนที่สนิทคุ้นเคยและช่วยเหลือก็คุ้นกันก็คือท่านโสพลสารัม
2: ครับ
1: และอีตอนท่านมาได้มาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยท่านก็ให้ความเมตตาผมแต่งตั้งผมเป็นคณะกรรมการเป็นบอร์ดรถไฟไปเป็นสจล.ดูแลการจราจรทั่วประเทศไปเป็นดูแลขนส่งไปเป็นคณะตรวจสอบอะไรสุวรรณภูมิอ
0: ่ะ
1: ก็ให้ตำแหน่งผมดีๆหมดไปทำงานไม่ใช่ตำแหน่งเงินทองนะไปให้ตำแหน่งงานเขามีการทุจริตในเรื่องจอดรถมาฟงมาเฟียก็ส่งผมไป
2: เรียกว่ารู้มือกัน
1: ก็ได้ทำงาน
2: รู้มือกัน
1: ท่านมาเป็นรองนายกท่านก็ให้ผมไปเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป็นผู้ทรงเป็นผู้อะไร
0: ผู้เชี่ยวชาญ
1: ผู้เชี่ยวชาญ
2: ครับ
1: แล้วมาเป็นที่นี่ท่านก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษา
0: ค่ะ
1: นั้นผมไม่ได้เป็นสังกัดพรรคไม่ได้อยู่พักนั้นพักนี้แล้วเพียงแต่พักพวกแล้ว
2: ครับแต่จริงๆผู้การแต้มก็มีเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเยอะเรียกว่ามีต้นแบบในใจไหมฮะต้นแบบการทำงาน
0: ใครเป็นไอดอล
1: ต้นแบบไหนทำการเมืองหรือ
0: ก็ทุกอย่างสมมติทางการเมืองก่อนเอาทางการเมืองก่อน
1: ทางการเมืองถ้าพูดไปคนนั้นต้นบงต้นแบบมันก็มองว่าเออเราไปโหนกระแสเรื่อยกระแสเอาเป็นว่าต้นแบบของผมเป็นคนตรงไปตรงมาเอาเป็นคนตรงไปนะผมเนี่ยใครจะว่ายังไงผมเป็นคนผมไม่คดโกงเลยไปดูประวัติผมได้คนที่เราเคารพได้คือคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็หลายคนนั้นเลยจะไปเอ่ยชื่อเลย
0: ในฐานะที่เคยรับราชการอะไรที่ผู้การแต้มรู้สึกว่านี่คือความภาคภูมิใจที่สุดในการได้เป็นข้าราชการ
1: ก็คือผมเนี่ยได้รับรางวัลเยอะมากผมเนี่ยรับราชการมาเนี่ยผมได้รับรางวัลสำคัญเนี่ย24ครั้งผมได้เงินไอ้นั่นนะขั้นเนี่ย221มาทั้งชีวิตได้2ครั้งแล้วก็เว้นครั้งหนึ่งและไอ้เว้นน่ะเผลอๆได้ครั้งครึ่งนะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมเนี่ยได้2ขั้นมาตลอดได้รางวัลเยอะแยะมากงานสอบสวนผมก็ได้รับรางวัลสอบสวนดีเด่นของกรมตำรวจของบชน.ของบก.ผมได้หมดสมัยก่อนในรางวัลคนเดียวนะผมได้รางวัลสอบสวนดีเด่นของกรมตำรวจคนเดียวคิดด
0: ู
1: ผมได้สืบสวนดีเด่นผมได้ขั้นอัศวินแหวนเพชรแล้วไม่ภูมิใจได้ไงเราได้หมด2เราเป็นข้าราชการดีเด่นของสำนักนายก

0: เป็นข้าราชการดีเด่นนะผมได้ดีเด่นในการปราบปรามยาเสพติดทั้ง3ครั้งผมได้รับรางวัลปราบปรามยาเสพติดจากพระองค์โส
1: ม
0: ผมได้รางวัลดีเด่นแบบอันดับของประเทศหมดผมได้รางวัลตำรวจต้นแบบอ่ะผมเป็นนายตำรวจต้นแบบของกรมตำรวจนะ
1: ครับ
0: เอาคิดดูรางวัลนี้แค่ได้บ้างอ่ะผมได้นะผมได้เหรียญทองของบชน.แล้วคือรางวัลใหญ่ๆหมดอ่ะผม
2: ได้หมดแล้ว
1: จริงๆพี่แต้มนี่ดูแบบสุดทุกทางน
2: ะ
1: วิชาการก็ได้ที่หนึ่งนะเรียกว่าเท่ก็เท่น
2: ะ
1: หล่อก็หล่อยังได้รางวัลนู่นนี้นั่นอีกนะฮะแต่เกเรด้วย
0: ผมทุกอย่
1: างทำทุกอย่างครบมาหมดละ
2: เรื่องที่สุดอีกหนึ่งเรื่องและบอกเลยว่าท่านผู้ชมถ้าติดตามรายการอยู่ห้ามพลาดเบรกหน้าเพราะว่าเรื่องครอบครัวก็สุดเหมือนกันเพราะว่าไปคว้าสาวสวยมาครอบครองได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้ากับตั้งต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ค่ะ
0: ดูหน้าตาผมทุกคน

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเราสองคนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: สนับสนุนโดย Collect Because We Care เพราะเราห่วงใยโดยบริษัท Billion Million Trading จำกัด
1: เป็นลูกชาวนาฐานะก็ไม่ค่อยดี
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไปคว้าสาวสวยประจำลำคลองนั้นมาครอบครองได
2: ้นั่นน่ะสิต้องมีดีต้องมีเด็ดนะ
3: ดูหน้าตาซะก่อน
2: เอาแต่สมัยหนุ่มๆเขาบอกว่าเท่หล่ออยู่แล้วนะ
1: ได้ข่าวว่าเคยเป็นอดีตดราเมีย
2: ร์นะ
3: ตอนเรียนช่างกลเนี่ย
2: ครับ
3: เราผมก็ได้รับเลือกเป็นดราเมียร์ของโรงเรียน
2: ครับ
3: ยังไงสมัยก่อนนั้นเป็นดราเมียร์เขาคัดก็ต้อง
1: ความสูงเหรอฮะ
3: ก็อาจจะเป็นได้เคยโดนเหนียวไหมก็เราก็ได้คัดเป็นดราเมียร์เพรา
1: ะ
3: ฉะนั้นเวลามาแข่งจังกีฬาจังหวัดเนี่ยเขาก็จะต้องเดินจากโรงเรียนไปสนามเลยนะ
2: ครับ
3: ดังนั้นมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากและเข้าสนามก็ต้องเดินรอบสนามอีกเพื่อจะเข้าแถวประธานมาเปิดกีฬาการแข่งขันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ละครับเลือกเป็นดัมเมเยอร์ตอนนี้ผมเนี่ยเป็นดัมเมเยอร์ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นโรงเรียนอื่นก็จะแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวแล้วเวลาเดินก็
2: ใช่
3: แต่ผมเดินเนี่ยไม่เหมือนใคร
2: ยังไง
3: เพราะผมเนี่ยได้รับการฝึกได้รับการสอนไม่ใช่สอนนะนะคือตอนที่เรียนอ่ะผมในลำคลองผมเนี่ยมีบ้านคนนึงเป็นผู้พันเป็นทหารยศพันตีคือผู้พันโป่ง
2: ครับ
3: เป็นคนมีตังค์นะตระกูลมีอยู่แถวราชวัตรแต่เขาไปได้เมียตรงใกล้ๆบ้านผมบ้านใหญ่โตมากและในลำคลองนั้นมีบ้านแกหลังเดียวที่มีทีวีนั้นเราก็จะไปดูทีวีบ้านแกตอนเด็กๆแล้วก็รู้จักแก
2: ครับ
3: แต่นี่พอตอนผมไปดัมมิเยอร์ผมไม่รู้จะแต่งชุดอะไรผมก็รู้สนิทกับแกสนิทกับท่านผมก็ไปยืมชุดทหารแกเป็นทหารม้า
2: ครับครับ
3: ทหารม้าเขานุ่งเกงขารีบๆมาแล้วมีปีกอ่ะมีตรงนี้มีปีก
2: นะ
3: มีปีกอ่ะมีปีกผมก็ไปยืมท่านมาแล้วก็ใส่รองเท้าอุ้มส้นหน่อยแล้วก็เสื้อในแล้วเสื้อของทหารม้าตรงเนี้ยมันเหมือนเสื้อคอแบะ
2: ครับ
3: ที่มีกระดุมแล้วก็ผูกท้ายอ
2: ่
3: ะแต่ผมไม่ได้ผูกท้ายแต่เอาเสื้อยืดคอกลมของเรียน
2: อ่ะจะเท่อยู่นะ
3: มันเท่ดีแล้วก็ใส่ถุงมือขาวอ
1: ่
3: ะ
2: นั่นแหละสิ
1: สาวกรีด
3: เอาทำไมไม่กรีดล่ะใช่ไหมแล้วเราเดินก็ไม่เหมือนใครอีก
1: ยังไง
3: เดินเนี่ยเห็นไหมบอลดำเยอะเขาเดินแบบเนี้ยแต่ผมเวลาดึงขึ้นมาผมนี่เนี่ยมันต้องใช่ไหมเราก็เดินเอา
1: คุณ
3: มันต้องให้มันเพราะทหารฝึกอ่ะเราเดินเราก็ทำตามทำตึ๊กเงี้ยเดิน
2: แล้วมันเป็นที่มาของสาวคนนี้ยังไง
1: ปรากฏ
3: ตอนเดินไงเดินมาปุ๊บมาผ่านกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มนี้หน้าตาดีหมดทุกคนเลยผมก็จะโชว์อะไรนะ

0: คาถาล่วง
1: คาถาล่วงคือดูเขาด้วยแล้วควงเรื่อยปาล์มก็แต่มันล่วงแบบมีฟองพอล่วงเนี่ยผมมาโดนที่ขาผมไม่ได
2: ้
1: ผมก็ยกมาปุ๊บก็จับได้ผมก็เดินกรีดมันอ่ะ
0: กรีดทั้งกลุ่มเลย
1: เป็นที่มาถึงไปสนใจสาวกลุ่มนี
0: ้แต่ประเด็นก็คือว่าก
1: ลุ่มนี้เขาสวยทุกคน
2: แล้วหนึ่งในนั้นก็คือคู่ชีวิตเราอะ
0: ภรรยาในปัจจุบัน
1: แล้วก็บ้านเขาก็อยู่ในตัวเมืองบ้านเขาเป็นคนมีตังค
0: ์
1: รวยแล้วก็มีตังค์อะว่างั้นเถอ
0: ะ
1: แล้วสมัยก่อนไม่มีถนนจะไปจีบบ้านเขาไม่ได
0: ้
1: ผมก็อยู่ฝั่งอีกคลองนึงก็จีบไปแล้วเนี่ยก็จะรู้มีสัญญาณกันผมจะไปหน้าบ้านเพื่อไปเห็นเขาอะแล้วก็ไปเห็นบ้านเขาเนี่ยก็จะไปกับเพื่อนผมอ่ะมีรูป3คนน่ะไป3
0: อ๋อรูปหนุ่ม3คนเนี่ย3คนเนี่ยเพื่อนกันน่ะ
1: ผมก็จะเอาหินก้อนใหญ่ๆไปทุ่มน้ำตุ้มภรรยาก็จะรู้แล้วว่าผม
2: มาแล้ว
1: โอ้ก็จะแกล้งเอาถ้วยชามเนี่ยมาล้างเพื่อเห็นหน้ากันไง
2: โอ้โห
1: ทำอย่างเงี้ยทุกวันน่ะจนแม่ยายจำได้ตอนหลังตุ้มแม่ยายมาล้างเอง
0: หมดแล้วว่า
1: หมดฟอง
0: แฟนไม่ออกมา
1: ก็แผลทำไมก่อนรุ่นนั้นอายุไปนั้นก็มีแผลอยู่แค่นี้ถ้าทำไงได้มันมีแค่น
2: ี้แต่นี่เป็นที่มาของคาถานะคาถาที่เป็นจุดเริ่มต้น
1: และตอนหลังก็มาแต่งมาชอบกันเป็นตำรวจก็มาแต่งงานกันบ้านเขาก็รังเกียจเรานะผมไปรถไปตอนรถน้ำสังเมียแม่ยายผมรถไงรู้ป่ะ
0: ทำไมคะไม่มองหน้าผมเพราะไม่อยากได้ลูกเคยจน
1: ลูกเขาจะมาลำบาก
2: เข้าใจ
0: ค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ได้แต่งงานนะคะภรรยาก็จริงๆไม่เคยเปิดในรายการไหนเลยนะคะภรรยาก็คือพี่จิ๋มที่บอกว่าผู้การแต้มเป็นมือปราบเนี่ยมือปราบคือผู้หญิงท่านนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเจอที่ไหนนี่ก็คือมือปราบของผู้การแต้ม
1: ที่
0: สม
1: ั
0: ยหนุ่มสาวเห็นไหมครับว่าสวยมากเลยสมัยสาว
1: ๆ
0: หน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพรา
1: เขาเป็นดาวยามงาน
0: เป็นดาวอยุธยาไอเราก็ดาวเหมือนกันค่ะ
1: ดาวซินโดม
0: เห็นไหมนี่ผู้การแต้มตอนแต่งงานใช่ไหมคะแล้วก็ที่แม่ยายไม่ยอมรับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ครองรักกันมาก็มีลูก2คนวันนี้ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็มีหลานหลานก็น่ารักมากทีนี้ผู้การแต้มเล่านิดหนึ่งค่ะเข้าใจว่าตอนที่เป็นตำรวจใหม่ๆเนี่ยผู้การแต้มอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพสิ่งหนึ่งที่พี่จิ๋มทำแล้วทำให้ผู้การแต้มรู้สึกประทับใจก็คือว่าก่อนออกไปทำงานทุกครั้งพี่จิ๋มจะพูดอะไรกับผู้การแต้ม
1: คือไม่พูดอะไรหรอกก็ผัวเมียมันก็พูดเรื่องปกติแต่สิ่งหนึ่งตอนที่สมัยก่อนตอนเราแต่งงานใช่ไหมเราลำบากหาเงินเรียนหนังสือเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วที่สุดคือสมัยเรามียศแล้วมีตำแหน่งแล้วเอาพูดตรงๆอ่ะมันก็มีผู้หญิงคนนั้นคนนั้นพยายามจะมาเนี่ย
2: ครับ
1: คือถ้าเราเลือกนะผมเลือกเยอะมากนะมีบางบ้านนี่รวยนะผมเอ่ยชื่อตอนนี้ก็ได้
0: ค่ะ
1: บางบ้านเป็นลูกผู้ใหญ่นะที่มาชอบผมอ่ะตอนผมเป็นร้อยตีร้อยโทร้อยเอกแต่ผมเราก็ทิ้งไม่ได้ไง
0: ทิ้งภรรยาคนนี้ไม่ได
1: ้เพราะเราสู้กันมาไงใช่ไหมดังนั้นคนมาติดโอ้เราถ้าเราทำ ทำตัวเหลวแหลกหรือทำอะไรเงี้ยเราอาจจะทิ้งไงแต่มีหลายครอบครัวถ้าทิ้ง
2: ที่เคยบอกว่ามี
1: แล้วผมถามเลยว่าที่เราทิ้งได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ผมถามเขาผิดอะไร
2: ถูก
1: นี่เรามีลูกแล้วอ่
0: ะ
1: นี่เราจะพูดกับลูกยังไงว่าเราเลิก
0: มันไม่มีเหตุผลอธิบายแต่จำได้ว่าผู้การแต้มเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนเวลาก่อนออกจากบ้านเนี่ยพี่จิ๋มมักจะมีประโยคบอกว่าให้ไปแล้วก็ให้แบบไปทำงานให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยกลับมามีสิ่งเหล่านั้นไหมคะ
1: ก็พูดอยู่แล้วเขาพูดไปเขาก็บอกให้ไปก็ทำงานเขารู้อยู่แล้วเราเป็นตำรวจเราไปต่อสู้เราคิดว่าเอ๊ะเวลาเรามาทำงานเนี่ยเขาจะนอนหลับหรือเปล่าเขาต้องนอนไม่หลับนะเพราะเราแล้วผมมือปราบไงผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เราจะไปยิงกับคนร้ายแล้วยังไงไม่รู้เขาก็ต้องเป็นห่วงอ่ะแต่เป็นห่วงหนักที่สุดแล้วเรื่องอย
0: ่
1: าไปมีผู้หญิง เขาบอกจับได้มีฐานเดียว ตายดังนั้นทุกวันนี้แค่คิดก็ลำบากแล้ว
2: แต่ถึงบอกว่าความสำเร็จของผู้ชาย มาจากผู้หญิงถูกไหมฮะ
1: ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือแม่บ้านเนี่ยสำคัญถ้าคนไหนมีอำนาจหรือแม่บ้านไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยก็จะทำให้สามีเสียด้วยเพราะบางคนฟุ่มเฟือยใช้ผัวก็ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหม อยากได้ใครดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเดือดร้อนดังนั้นถ้าเกิดครอบครัว

0: ว่าเราอยู่ในกรอบในเกณฑ์ผมเนี่ยตั้งแต่งงานมาเนี่ยภรรยาไม่เคยมาที่ทำงานเลยไม่เคยมายุ่งไม่เคยมาอะไรต่างๆใครเรียกคุณนายเขาโกรธเลยเขาบอกอย่าเรียกฉันไม่ฉันไม่คุณนายเนี่ยใช่ไหมเขาไม่เคยเลยขนาดผมเป็นผู้การเป็นรองผู้จัดการเขาจะต้องมีแม่บ้านแม่บ้านนครบาลหนึ่งแม่บ้านผมว่าชโนอะไรเงี้ยผมนี่เมียผมไม่เอาผมว่าขี้เกียจเขาขี้เกียจมาต้องแต่งตัวทำผมทรงกระบะนั่งกันนินทาคนนั้นคนนี้เมียผมไม่เอาผมเลยต้องไปเอาเมียรองผู้การเนี่ยไปเชิญมาเมีย
1: ไปเชิญเมีย
0: รองผู้การเนี่ยมาเป็นแม่บ้านกับผมเวลาไปไหนผมต้องพวงภรรยาลูกน้องเนี่ยไปเป็น
1: เพราะภรรยาตัวเองไม่ยอมออกงาน
0: ภรรยาผมไม่มา
2: เออนะ
0: มันขาดไงเวลาเดินคู่ก็ต้องมีแม่บ้านผู้การหนึ่งผมก็ไปเอาเมีย
1: ไป
0: เชิญเมียท่านวิชานวัฒน์รองวิชานวัฒน์จะเป็นมา
1: เป็นตัวแทนใช้คำว่ามาเป็น
2: สมัยเดี๋ยวนะสมัยหนุ่มๆเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีความหวานมากนะมีตุ้มตั้มแล้วก็มาเจอกันนะอย่างเงี้ยมาบอกเจอทุกวันแม่แบบเนี้ยนะเดี๋ยวนี้ยังหวานกันอยู่ไหมฮะ
0: ไม่หวานแล้วมีแต่เข้ม
1: ฝั่งนู้นนะที่เข้ม
0: เข้มมาฝั่งนู้น
1: ไม่ใช่ฝั่งเรานะ
0: ฝั่งเรายังเหมือนเดิมแต่ฝั่งเขาเข้มขึ้นหรือ
1: เปล่าถามผู้การแต้มหน่อยการเลือกคู่ชีวิตวันนี้ก็อยู่กันมาก็มีลูกสองคนเนาะอะไรที่ผู้การแต้มประทับใจในตัวผู้หญิงคนนี้มากที่สุด
0: ถามแต่ผู้หญิงนะถามเรื่องงานมั้ง
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อน
0: ก็
1: ไม่คุยเรื่องครอบครัวอะไรที่เป็นสิ่งที่ผู้การแต้มประทับใจในตัวพี่จิ๋มมากที่สุด
0: ก็ไม่มีอะไรก็ขยัน
1: ขยัน
0: เป็นคนสะอาดเป็นคนทำงานเป็นคนสะอาดแล้วเป็นคนไม่ค่อยจุกจิกอ
1: ่
0: ะแต่คนตรงไปตรงมานะผ่านว่าบ้างบางทีญาติๆก็ไม่ชอบเขาพูดตรงๆเขาต้องพูดตรง
1: ๆ
2: เราก็ตรงไปตรงมาเหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันเขาเป็นคนตรงไปตรงมาพูดไม่เยอ
1: ะ
0: พูดแล้วก็เราไปบัดตาม
1: แล้วน้องทีมงานบอกว่าคำถามนี้ต้องถามผู้การแต้มให้ได้นะถามจริงๆใช้คำว่าอะไรอ่ะเอาเบาๆเลยเกรงใจภรรยาไหมคะ
0: มันใช้เกรงใจไม่ได้ผมว่ากลัว
1: เอาตรงๆเลยไหมอุตส่าห์เบาให้แล้ว
0: กลัวเปล่า
1: เวลาอยู่ด้วยกันเวลาประชุมรายการอะไรอย่างเงี้ยพี่วินถ้าพี่จิ๋มโทรมานี่เขาจะอีกบุคลิกเลยนะจากที่แบบแม่ว่าไง
2: เป็นมือปราบของมือปราบ
0: คุณไม่รู้เวลาผมดุทางโทรศัพท
1: ์คน
0: ยังบอกเลยโอ้โหทำไมดุจัง
1: ดุยังไง
0: เขาวางสายไปแล้วพูดคนเดียวพูดคนเดียวเอาเพื่อให้เพื่อนเห็นว่าเฮ้ยกล้า
1: ชอบพาว
0: เออชอบพาวเลย
2: แต่เขาวางไปแล้ว
1: แต่วางไปนานแล้วว
0: างไปนานแล้ว
1: ฟังเดียว
0: ให้รู้ว่าเราไม่กลัว
1: ไอ้เราก็ไม่ธรรมดา
2: โอ้ชีวิตพี่แต้มนี่มีความหลากหลายมากนะตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้นี่ตั้งแต่เด็กจนโตนี่ก็มีความหลากหลาย
1: มีสีสัน
2: มีสีสันตลอด
0: ค่ะ
1: แต่ผู้การถ้ามีลูกสองคนพูดถึงลูกหน่อยค่ะมีลูกชายกับ
0: ลูกสาวลูกชายเป็นตำรวจ
1: ไม่คุณพ่อ
0: ตอนนี้เป็นพันเอกพิเศษเป็นรองผู้การ
1: ค่ะอ
0: ยู่ที่กรมลูกสาวก็เป็นพ่ออยู่การประปานครหลวง
1: รู้สึกดีใจแม่ที่ลูกได้สืบทอดอาชีพตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นตำรวจ
0: ผมว่าเราภูมิใจแต่เขาไม่ภูมิใจ
1: เพราะ
0: เขาไม่อยากเป็นตำรวจ
2: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็เขาเนี่ยไม่อยากเป็นผมก็บังคับให้เขาเป็น
2: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เขาไม่อยากเป็นตำรวจตอนที่จบเทพศรินทร์เขาก็ไปเรียนอังกฤษพอไปเรียนอังกฤษค่าเงินบาทขึ้นผมก็บอกเอาเขากลับพอเขาจบปริญญาเอาเขาก็ไปเรียนขับเครื่องบินที่รัสเซียเทิร์นขับเครื่องบินจัมโบ้ไปเรียนจะจบพอขึ้นเครื่องบินทีนึงก็1,000 เหรียญเราไม่มีตังค์ส่งเราก็เขากลับก็คือเหมือนกับเขาก็โกรธเราอ
1: ่
0: ะเหมือนบังคับเขาอ่ะพอกลับมาก็มาเป็นตำรวจอีกเขาอยากจะเป็นอย่างอื่นน่ะทำไมเขาเป็นตำรวจอีกทำไมเขาก
1: ็
0: ถามว่าเขาก็ไม่ใช่ใครชอบอ่ะแต่เราก็อยากจะให้มาสืบสายเป็นตำรวจไง
2: มีหลานแล้ว
1: มีหลานแล้วหลานน่ารักมากด้วยนะคะมีหลานเพราะว่าลูกสาวก็มีลูกแล้วลูกชายก็มีลูกแล้วหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นคุณปู
2: ่
1: คุณตาเนี่ยเป็นคนที่รักหลานมากแล้วหลานน่ารักมากด้วยนะคะ
2: ใช่สวยนะคะ
1: ดูคุณแม่เขาเป็นลูกครึ่ง
0: พระลูกสะใภ้
1: เป็นลูกครึ่งนะคะ
0: ฝรั่งหน่อย
1: อันนี้ก็เป็นครอบครัวภาพครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นผู้การแต้มครับวันนี้เส้นทางชีวิตก็ต้องยอมรับว่าเดินทางมาถึงวันนี้ผู้การแต้มอาจจะเลือกที่จะไม่สามารถไปอยู่ในการเมืองก็

0: ส่วนหนึ่งการให้ความรู้ผู้การแต้มก็เลือกที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำสื่อเพราะอะไรคะ
1: ผมถามสุดท้ายได้ไหม
0: ได
1: ้ตั้งพรรคการเมืองไหมฮะ
2: ผมไม่เอาที่ขนาดพรรคพวกคนดังผมเนี่ยโทรมาหาผมท่านเลวะโทรบอกแต้มเอ้ยแฟนคลับอยากให้เขาเรียกผมพี่แต้มมาอยู่พรรคด้วยกันผมก็บอกผมก็เรียกเขาพี่คือต่างคนเรียกพี่พิรวัตรผมแมวแล้วผมเลิกการเมืองแล้วเขาบอกมาช่วยหน่อยที่มาแค่วางพงวางแผนหน่อยผมไม่เอาผมไม่เอาผม
1: ไม่เอาได้การเมืองแล้ว
2: เลิกการเมืองผมไม่เอาจริงไม่เอาจริงไม่เอาแล้วผม
1: ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้ว
2: เพื่อนี้ดีเพราะเราก็ให้ความรู้คนคือผมเนี่ยผมก็มีประสบการณ์เยอะแล้วหลายประสบการณ์สามารถจะมันเข้ากับชีวิตปัจจุบัน
0: สถานการณ์บ้านเมือง
2: ได้หมดดังนั้นเราเอาประสบการณ์เนี่ยไปสอนคนดีกว่าไปสอนเด็กนักเรียนไปสอนมหาวิทยาลัยไปให้ความรู้ต่อประชาชนตามทีวีต่างๆอันนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นรับใช้ประชาชนมันก็เหมือนนักการเมืองคนหนึ่งนะเราทำตัวนี้นะผมว่าแค่นี้เราก็ดีแล้ว
0: การให้ความรู้นะ
2: ผมไม่กระเสือกกระสนไม่ทะเยอทะยานเอาแค่นี้
0: เส้นทางชีวิตตลอด71ปีของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อวิชัยสังประไพแน่นอนล่ะค่ะวันนี้มีคนรักมีคนเคารพนับถือเป็นไอดอลของคนมากมายในสังคมผู้การแต้มคิดว่าคือจากวันที่เราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่เดินทางไกลมาถึงทุกวันนี้เนี่ยอยากให้ตัวเองเป็นบทเรียนอะไรที่ดีให้กับสังคม
2: คือพอพูดถึงไอดอลผมเนี่ยเป็นไอดอลของตำรวจเยอะมากคือผมเป็นรุ่นแรกๆที่เป็นพลตำรวจแล้วก็มาเป็นในร้อยนะและหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจทุกคนเอาตามอย่างผมเยอะมากหลังจากเป็นพลตำรวจแล้วก็ไปเรียนแล้วก็เป็นในร้อยเยอะมากนั้นผมเนี่ยเป็นไอดอลรุ่นแรกๆเลยที่จากพลตำรวจมาดังนั้นอันนี้มันก็เป็นภาคภูมิใจเวลาเราไปไหนตำรวจจะบอกโอ้ท่านผมท่านเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างของผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำบุญละหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่พี่ปูถามเนี่ยคือการช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมว่าอันเนี้ยผมชอบอยู่แล้วถามบางทั้งทีเราทำอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้หวังเงินบางทีไปสอนเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาตังค์ใครนะผมก็มอบให้กับสถาบันนั้นไปเลยไม่เคยทำไปก็เป็นความสุขที่เราจะได้ไปถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้เด็ก
0: ๆค่ะแล้วในฐานะที่เป็นคนที่เคยบังคับใช้กฎหมายสิ่งหนึ่งที่ผู้การแต้มยึดถือเป็นคติประจำใจแล้วก็อยากให้สังคมนี้ตระหนักเรื่องของกฎหมายแบบเดียวกันคืออะไร
2: คือเวลาผมพูดไปผมชอบพูดว่าบ้านเมืองสงบต้องจบด้วยกฎหมายทุกวันเนี่ยที่บ้านเมืองไม่สงบเพราะไม่ได้ใช้กฎหมายไม่แบ่งบังคับใช้กฎหมายและคนใช้กฎหมายก็ไม่ใช้กฎหมายให้ถูกต้องบ้านเมืองเหมือนทุ่งวุ่นวายทุกวันนี้หลายประเทศเขาใช้กฎหมายบังคับหมดแล้วบ้านเมืองเขาสงบเรียบร้อยหมดเอาละเหตุการณ์อย่างอื่นอาจจะมีแต่เรื่องกฎหมายเนี่ยเขาบังคับตรงไปตรงมาดังนั้นในฐานะที่เราเป็นข้าราชการเราต้องรู้นะว่าเราข้าเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการของแผ่นดิน
1: ครับ
2: เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเราต้องยึดหลักของความถูกต้องยุติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตอันเนี้ยเป็นหัวใจของข้าราชการแต่ทุกวันเนี้ยหายากมากคำว่าซื่อสัตย์สุจริต
0: เบื้องหลังความสำเร็จของคนหนึ่งคนมักจะมีครอบครัวเป็นกำแพงอยู่เสมอนะคะชีวิตของผู้การแต้มก็เช่นกันแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้ากับช่วง Art of Life by พลอยค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

Art of Life by พลอยสนับสนุนโดยรัตนาบดีแลนด์คลังสินค้าขนาดใหญ่ต้องรัตนาบดีแลนด์โทร0826

0: 02-6289789
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วง Art of Life by พลอยรากของความแข็งแกร่งจากครอบครัวสู่สังคมครอบครัวสร้างรากให้กับผู้คนและประสบการณ์สร้างความแข็งแกร่งและคนคนหนึ่งเลือกใช้ความแข็งแกร่งก็เพราะหน้าที่เพียงเพื่อที่จะสร้างความสงบให้กับสังคมเราอาจมองความสำเร็จของใครบางคนจากตำแหน่งที่เขาไปถึงแต่หากมองย้อนกลับมาค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งก้าวมาได้ไกลขนาดนี้และนี่คือเรื่องราวของพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพหรือผู้การแต้มค่ะเส้นทางชีวิตอาจไม่ได้เริ่มต้นจากความพร้อมเสมอไปผ่านความยากลำบากผ่านประสบการณ์และทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าเส้นทางของความมั่นคงในชีวิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและรากฐานที่ทำให้เกิดความแข็งแกร่งก็คือครอบครัวครอบครัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบ้านที่เราเกิดค่ะแต่คือครอบครัวที่เราตั้งใจสร้างในวันที่เราเติบโตขึ้นมาจากคนที่เคยได้รับความรักก็กลายเป็นคนที่ต้องเรียนรู้วิธีการส่งต่อความรักนั้นและนั่นจึงเป็นที่มาของในทางจิตวิทยาที่เรากำลังพูดถึง attachment theory หรือทฤษฎีของความผูกพันค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงและอบอุ่นนั้นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยภายในใจและเมื่อเรารู้ว่าเรามีคนที่รักเรามีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเรามีที่ที่สามารถทำให้เรากลับไปได้สิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นฐานที่มั่นคงซึ่งทำให้เรากล้าออกไปเผชิญกับโลกความรักจึงไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอค่ะบางครั้งความรักเป็นพลังและที่ทำให้เราแข็งแรงเพียงพอที่จะรับมือกับชีวิตซึ่งความรักเพียงอย่างเดียวค่ะไม่สามารถทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้เพราะในความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั้นชีวิตค่ะย่อมมีบททดสอบและนั่นจึงทำให้เราเห็นอีกทฤษฎีค่ะซิซิเรียนก็คือพลังของการฟื้นฟูและการยืนหยัดค่ะคนที่มีซิซิเรียนเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่เคยล้มค่ะแต่คือคนที่ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามก็ยังสามารถที่จะปรับตัวเรียนรู้ยืนขึ้นแล้วก็เดินต่อได้ค่ะและเมื่อผู้การแต้มพูดถึงเรื่องของการทำงานแนวคิดความเข้มแข็งของเขาจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การดูแลตัวเองค่ะแต่ขยายวงไปสู่การดูแลสังคมและมีคำพูดหนึ่งของผู้การแต้มที่น่าสนใจค่ะบ้านเมืองจะสงบต้องจบที่กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ค่ะทำให้เราเห็นถึงความรับผิดชอบซึ่งครอบครัวอาจเป็นพื้นที่แรกค่ะที่ทำให้เรารู้จักหน้าที่และเมื่อเราโตขึ้นหน้าที่นั้นก็ขยายวงกว้างและเมื่อวันหนึ่งค่ะเราอาจจะเป็นรากให้กับครอบครัวตัวเองและคำถามก็คือว่าเราจะเป็นรากที่แข็งแกร่งให้กับใครได้บ้างเพราะวันหนึ่งนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยความดีที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมและความรับผิดชอบของเราก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้สังคมดีขึ้นได้แล้ววันนี้อะไรคือรากที่คุณยังสามารถที่จะยืนอยู่ในวันที่โลกไม่ง่ายและถ้าคุณจะต้องส่งต่อและยืนเป็นหลักเป็นรากให้กับคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะเลือกที่จะส่งต่อความรับผิดชอบและความแข็งแกร่งหรือความรักแบบไหนให้กับคนเหล่านั้นเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีความหมายและศิลปะของการใช้ชีวิตพบกับ Art of Life by พลอยคุณภาพชีวิตที่ดีมีแต้มต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: และนี่คือตัวตนของคนชื่อพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพกับหลายเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะผู้ดำเนินรายการรับเชิญคุณเมธวินอังคทวานิชและคนต้นเรื่องค่ะผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพค่ะแต้มต่อ Special The Series สำหรับในวันนี้นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสททบ5หลังข่าวในพระราชสำนักขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: ดีครับ

0: ภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวเจอกันท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็เลิกประมาณสี่ทุ่มครึ่งทางททบ5ก็รีโมทก็กด5ถ้าดูออนไลน์ก็กดในส่วนของเพจของช่อง5แล้วก็ถ้าจะดูออนไลน์อื่นๆคลิปก็ว่ากันในเพจของรายการตัวต่อตัวใน TikTok ของตัวต่อตัวใน YouTube ของตัวต่อตัวท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมจะมอมโม่เรื่องราวของวงการโทรทัศน์ครับวงการโทรทัศน์ต้องบอกว่าเป็นวงการที่ในช่วงที่ผมติดตามมาในช่วงหลังๆนะครับมีประเด็นร้อนๆมากมายเหลือเกินจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวงการโทรทัศน์หรือวงการทีวีหรือวงการสื่อหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นลูกไซโครงคืออ้อมๆ อย่างเช่นเรื่องราวของเขาเรียกอะไรเรื่องราวของปัญหาในกสทช.ปัญหาของประธานกสทช.ปัญหาเรื่องราวของการต่อใบอนุญาตที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2ปี 2-3 ปีที่จะเกิดขึ้นแต่เรื่องหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนสุดๆก็คือในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวคราวที่ต้องบอกว่าคนในแวดวงสื่อวงการโทรทัศน์ไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต่วงการสื่อเนี่ยฮะเงี่ยหูแล้วก็จับตาดูอย่างยิ่งก็คือคุณสุวิทย์มิ่งมนครับท่านเป็นประธานน้องสุวิทย์เนี่ยเป็นประธานสหภาพของกสทช.ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข่าวคราวครับมีข่าวคราวว่าจะมีแนวคิดเรื่องการควบรวมของสถานีโทรทัศน์สำคัญของประเทศนี้ก็คือช่องผมใช้คำง่ายๆนะครับช่อง9อสมทแล้วก็สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งมีต้องบอกว่าหลังจากข่าวนี้ออกมาเนี่ยมีปฏิกิริยามากมายเหลือเกินท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมจะคุยกับคุณสุวิทย์มิ่งมนประธานสหภาพของอสมทในเรื่องราวแล้วก็ข้อเท็จจริงแล้วก็ความเห็นทั้งหมดว่าเรื่องนี้จะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายของคนในวงการโทรทัศน์ของคนในช่อง9อสมทของคนในสถานีไทย BS หรือของคนในคณะรัฐมนตรีตอนนี้แขกรับเชิญของผมครับคุณสุวิทย์มิ่งมนน้องวิทย์น้องสุวิทย์ของผมนั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้ต้องอย่างนี้นะพี่ต่อก็ขออนุญาตนะครับเราเห็นกันมา
2: ในสนามข่าว
1: เนาะหลายปีละนะฮะตั้งแต่พี่ต่อสมัยทำการมงการเมืองจนสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมคือมาเป็นสื่อพี่ต่อเห็นข่าว
2: ครับ
1: เห็นข่าวสุวิทย์คุณสุวิทย์น้องวิทย์นะฮะน้องวิทย์ขออนุญาตนะ
2: ครับ
1: น้องวิทย์ยื่นหนังสือจดหมายเปิดผนึกถึงนายกเรื่องของไอ้การควบรวมอสมทช่อง9อ่ะนะนะกับไทย PBSเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าอะมันเกิดอะไรขึ้น
2: อย่าง
1: น
2: ี้อย่างแรกก่อนพี่ต่อ
1: เออ
2: ถามว่าเราฐานะคนในบ้าน
1: เออ
2: เรารู้ว่าอสมทขาดทุนมาระยะหนึ่งแล้ว
1: ครับ
2: แต่พอมันปรากฏข่าวเนี้ยเรารู้สึกเราตกใจ
1: อืม
2: เราน้อมรับว่าวันนี้อสมทมันขาดทุนอยู
1: ่ครับ
2: ซึ่งมันเหมือนกับสื่อหลายๆที่ที่ตอนนี้มันขาดทุนหมดเพราะนโยบายที่ผิดพลาดซึ่งอันนี้เล่าไปพี่ต่อเขาจำได้ว่าหลายปีก่อนสหภาพอสมทนี่แหละ
1: ครับ
2: ที่เราแข่งขันว่ามันวงการสื่อมันไม่ควรมีการประมูลขึ้นความถี่พูดง่ายว่าทุกช่องไม่ควรประมูลว่านโยบายเนี้ยประเทศไทยทำเป็นที่แรกในโลกอันนี้ถ้าหลายคนจะจำได้ซึ่งเรื่องเนี้ยผมพูดไว้เมื่อวัน8ปีที่แล้วแล้วว่าวงการสื่อจะลงเหวแบบเนี้ยแล้ววันนี้มันลงเหวแบบนั้นจริงๆซึ่งอสมทก็ตกกระไดพลอยโจรด้วยซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก่อน หลายคนยังไม่เข้าใจ
1: วิทย์เราเต็มได้เต็มที่เลยเน
2: า
1: ะ
2: สื่อของรัฐวันนี้อ่ะมีช่อง5เพราะคำว่าความมั่นคงก็คือรัฐขาหนึ่งมีไทยพีมีช่อง11กรมประช
1: า
2: 3แห่งนี้ไม่ต้องประมูลกฎหมายกสทช.ให้สิทธิพิเศษแต่ช่อง9เป็นสื่อของรัฐอยู่ภายใต้การกำกับกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ
1: ่ครับ
2: แต่เผอิญเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ในกฎหมายกสทช.บอกว่าช่อง9เป็นช่องเดียวที่ต้องประมูลคลื่นตรง

0: นี่มันสำคัญยังไงพี่ต่อพี่ต่อเป็นคนอยู่ในวงการสื่อเกิดก่อนผมพี่ต่อต้องเข้าใจว่าถ้าเราเป็นอย่างไทยพีถ้าเราเป็นอย่างช่อง11ที่เรามีเงินสนับสนุนหรือเราไม่ต้องประมูลใบอนุญาตเวลาเราจะทำสื่อเราจะคิดอีกแบบนึงเราจะต้องคิดว่าเราจะทำเนื้อหาออกมายังไง
1: ให้ดี
0: ให้มันดีที่สุดแต่ถ้าคนที่ต้องไปประมูลคลื่นอย่างช่อง9หรืออย่างหลายๆช่อง
1: ครับ
0: วิธีคิดอันนี้มันยังต้องมีอยู่พี่ต่อว่าเราช่อง9เนี่ยเราคิดอยู่ตลอดแล้วผมวันนี้ผมยังกล้าพูดว่าเราน่าจะเป็นช่องที่ให้ยาพิษกับสังคมน้อยเพราะยังไงก็แล้วแต่มันยังอยู่ในมโนสำนึกเราแต่ถามว่าเราต้องคิดมากกว่าตรงนี้คือว่ารายการนั้นน่ะมันยังกำไรหรือเปล่ามันจะไปรอดหรือเปล่
1: า
0: เพราะต้นทุนใบอนุญาต 3,000 กว่าล้านนะครับพี
1: ่เออเนาะ
0: นะซึ่งตรงนี้ที่ผมต้องย้ำเพราะว่าหลายคนอันนี้นี่น้อมรับความคิดเห็นประชาชนด้วยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นระหว่างการรวมอสมทกับรวมไทยพีท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเราสองคนอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันสิ้นเชิงในการทำธุรกิจและวิธีคิดถ้าเป็นปลาก็ปลาน้ำเค็มกับปลาน้ำจืดเลยพี่
1: หรือถ้าเป็นอันนึงเป็นปลาอีกอันนึงเป็นนก
0: ใช่คนละเรื่องที่คนละเรื่องเลยถามว่าทันทีที่ปรากฏข่าวนี้พี่ต่อโดยส่วนตัวตกใจผมถามว่าอยู่อสมทมา30กว่าปีเรามีความรักอสมท
1: ครับ
0: มันมีสถานีโทรทัศน์กี่แห่งพี
1: ่
0: ที่วันสถาปนาทุกวันที่9เมษายนพี่ต่
1: อ
0: ผมภาคภูมิใจมากพี่ต่ออยู่ในวงการทีวีพี่ต่อน่าจะรู
1: ้ครับ
0: มีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่แห่งหรอกในแผ่นดินนี้ได้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน
1: ครับ
0: จากพระบรมวงศานุวงศ์ครบทุกพระองค์
1: ครับ
0: แต่พอมันปรากฏข่าวเปรี้ยงลงมาแบบนี้ในหันตกใจพี่เราตกใจว่าเฮ้ยเอาแบบนั้นเลยเหรอควบรวมเลยเหรอแล้วในเชิงวิชาการอีกขอบคุณท่านนักวิชาการหลายคนที่ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าโอ้มันไม่น่าจะได้เพราะว่าไทยพีเพื่อนไทยพีก็มีพันธกิจอย่างนึงอสมทก็มีพันธกิจอย่างนึงที่สำคัญแต่ละคนเนี่ยที่มาที่ไปพูดกันถึงมุมกฎหมายอีกพ.ร.บ.จัดตั้งกับคนละแบบม
1: ัน
0: ต้องนำไปสู่การแก้กฎหมายมันต้องมี1 2 3 4 5หลายคนบอกว่ายากหลายคนบอกแต่สำหรับผมมองว่ากฎหมายร่างด้วยคนกฎหมายก็แก้ได้ด้วยคนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดยังถูกฉีกยังถูกแก
1: ้
0: ยังถูกร่างให้จนแก้ไม่ได้พี่ต่อแล้ววันนี้เนี่ยน้ำภาษาอะไรกับกฎหมายของสื่อสองที่ถ้ารัฐมีอำนาจและรัฐต้องการยุบรวมจริงรัฐทำได้แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้ถ้าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบหรือรวมอสมทมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ผมคิดว่าเราต้องมานั่งคุยกันเริ่มตั้งแต่เนี่ยสารตั้งต้นที่เป็นข่าวก็คือ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยววิทย์เดี๋ยวนะพี่ต่อจะพยายามใช้50นาทีตรงนี้ให้ประชาชนได้ให้ตัวแม้ทั้งตัวพี่ต่อเองนะที่บางทีก็ละเลยนะ
0: ไม่เข้าใจ
1: เออไม่เข้าใจไม่อย่าใช้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจดูพี่ต่อฉลาดไปไม่รู้
0: อ่าได้ครับ
1: คืออันที่หนึ่งก่อนนะที่วิทย์มาพูดมาเนี่ยให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงก่อนคือหนึ่งถ้าเทียบทีวีของรัฐถ้าพี่ต่อพูดผิด
0: รีบ
1: แก้นะน้องนะช่อง9
0: ครับ
1: ช่องงี้ช่อง5
0: ครับ
1: ช่อง9
0: ครับ
1: ช่อง11
0: ครับ
1: ไทย PBS
0: ครับเป็นของรัฐหมด
1: ในรูปแบบไหนตีภาษาชาวบ้านว่าเป็นของรัฐ
0: ประชาชนก็เข้าใจแบบนั้น
1: แต่
0: ประชาชนจำนวนมากเลยพี่ไม่รู้ว่าช่อง9เป็นช่องเดียวที่ต้องประมูลคลื่น
1: เออนี่ไงในขณะที่ขอโทษนะ11มีงบจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ไทยพีมีของภาษีบาปขอโทษผมใช้คำง่ายๆนะเงินที่ได้จากหักค่าตรงจากเหล้ายาปลาปิ้งทั้งหลายทั้งปวงบุรงบุรีทั้ง3อันเนี่ยข้อ1นะข้อ2อสทก็มีงบถูกไหม
0: ไม่มี
1: เฮ้ยไม่มีเลยเหรอ
0: ไม่มี
1: สลึงนึงไม่มีเหรอ
0: ไม่มีสนับสนุนแม้แต่สลึงเดียวก้าวพูดที่สำคัญมากกว่านั้นที่เคยเป็นรายได้เป็นลูกสัมปทานก็คือช่อง3หรือคลื่นวิทยุก็ไม่เหลือ
1: เขาก็ไปจ่ายให้
0: เขาก็สทช.ยึดไปหมดไม่มีอะไรเหลือครับ
1: นี่นะนี่คือก่อนจะด่าหรือก่อนจะชมช่อง9เนี่ย
0: ต้องรู้ด้วย
1: ต้องรู้จักเขาก่อนว่าเขาเป็นอะไร
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: ที่หนึ่งวันนี้นะช่อง9ไม่ได้งบสนับสนุนจากรัฐเลย
0: ไม่ได้
1: จากกระทรวง
0: รัฐไม่ได
1: ้แต่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถ
0: ือ หุ้นแม้กระทั่งกฎระเบียบสักนิดนึงว่ารัฐวิมีโฆษณาต้องเจือจานมาให้ช่อง9สักนิดนึงก็ไม่มี
1: เดี๋ยว
0: ไม่มีผมยืนยันว่าไม่มีทุกอย่างถ้าช่อง9จะได้งานจากรัฐก็ต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลต้องไปประมูลต้องไปทำงานแรก
1: ไม่มีสิทธิพิเศษ
0: ไม่มี
1: ไม่
0: ต้องไปอีบิดแข่ง
1: ไม่เหมือนกับอย่างพวกเราพี่ต่อเคยนั่งบริหารหลายกระทรวงเนี่ยผมถ้าเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัด
0: ต้องนั่งกับมีไทยก่อน
1: อ๋อนี่เขาไม่ได้มองว่า
0: ไม่เหมือนอสมทไม่เหมือนไฟ

0: ถือทั้งคลังทั้งออมสินซึ่งก็คือ
1: ก็อันเดียวกัน
0: อันเดียวกัน
1: ที่สำคัญก็คือสุวิทย์มิ่งมนบอกกับพี่ต่อบอกว่า3ช่องนะเขาไม่ได้ผิดนะย้ำนะ
0: ไม่ผิด
1: เพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้อัน
0: นี้เขาทำอะไรไม่ได้
1: มันตามกฎหมายตามจุดกำเนิดเขาตามภารกิจเขาฉะนั้นเนี่ยเขาทำอะไรก็ได้ภายใต้งบที่มีอยู่ให้ดีที่สุด
0: ถูกต้อง
1: อย่างไทยพีเอสก็จะจ้างใครจะนู่นนี่นั่นจะอะไรก็ว่ากันไปช่อง11ก็ว่าไปแต่ช่อง9ต้องจ่ายค่าตรงให้กสทชเท่าไหร่พี่ต่อขอโทษย้ำ
0: 3,000 กว่าล้านตอนที่กดประมูลเพราะว่าเราประมูล HD ไง
1: ช่วงนั้นทุกคน
0: ความคมชัดสูง
1: ช่วงนั้นทุกคน
0: ตอนนั้นประมูล2ช่องเลยซ้ำแล้วก็ประมูลช่องเด็กมาอีกอยากจะรักเด็กเพราะเรารู้สึกว่าเราเกิดด้วยเด็ก
1: เ
0: กิดมาพี่ต้องเคยดูโดเรมอนน
1: ู่
0: น
1: นี่สุดท้าย
0: รักเด็กไม่ได้พี
1: ่
0: คือมันจะตายไงพี่ก็ต้องคืนไปช่องนึง
1: แล้ววิทย์ก็บอกกับพี่อีกว่าวิทย์เนี่ยผู้มาก่อนการก็เคยตั้งแต่สมัยคนตื่นทองนะ
0: ครับ
1: ตื่นว่าใครเป็นเจ้าของรายการโทรไอ้เจ้าของสถานีโทรทัศน์เนี่ยรวยทุกคน
0: ทุกคอลัมน
1: ์
0: เขียนด่าผมหมด
1: ว่า
0: เพราะว่าผมบอกแล้วว่าเขาศึกษามาแล้วประเทศไทยจริงๆนะพี
1: ่ประเทศไทยเป็นรายเดียวเลยเหรอที่ประมูลแบบนี
0: ้ประเทศแรกในโลกยืนยันครับ
1: แล้วที่ดาวคงดาวคานไม่มีหรอ
0: ไม่มีเพราะว่าเรื่องนี้ก็คืออีกขาหนึ่งอสมทเป็นสื่อที่ว่าเป็นแห่งเดียวผมใช้คำนี้อาจจะมีที่อื่นอีกแต่เขาน้อมรับเป็นแห่งเดียวที่สหภาพสามารถมันมีบทบาทได
1: ้จริงจริงจริงเอาทีนี้มานั่งนะไล่นะจะได้ให้ความเป็นธรรมคือพูดง่ายอสมทเนี่ยชาวบ้านไม่ต้องจ่ายอะไรแต่อสมทมีต้นทุนที่ลงไปแล้วเนี่ย 3,000 กว่าล้าน
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันฉะนั้นพออย่างที่พี่ต่อบอกว่าเฮ้ยช่องอื่นทำให้ดีที่สุดทำให้มีรายการคุณภาพดีที่สุดไทย PBS ได้มาได้ปีละ 2-3,000 ล้านก็ใช้งบตรงนั้นไม่ต้องคิดถึงงบปีหน้าเพราะปีหน้าเดี๋ยวก็มาอีก
0: เดี๋ยวก็มาอีก
1: อันนี้เขาไม่ได้ผิดนะย้ำ
0: ไม่ผิดเพราะภารกิจต่างกันผมถึงบอกว่าน้อมรับนะครับประชาชนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าไม่อยากให้ช่อง9ต้องไปแปดเปื้อนไปทำอะไรอันนี้น้อมรับเพราะแฟนแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
1: อีกเรื่องนึง
0: บางจริตในการเสพสื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่อยากขอความเป็นธรรมคือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละที่มีรากเหง้าและที่ไม่เหมือนกัน
1: ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพออสมททำอะไรเนี่ยวิทย์จริงๆแล้วทั้งชีวิตของการเป็นสื่อนี้พี่นับได้ไหมว่าวิทย์อยู่ช่อง9ช่องเดียว
0: เคยอยู่บ้านที่อยู่บ้านนี้นิดหน่อย
1: แต่อยู่ที่นี่ทั้งชีวิตเนี่ย
0: 39
1: นะฉะนั้นวันนี้ช่อง9เนี่ยถ้าจะทำอะไรเขายังมีกำไรขาดทุน
0: ครับ
1: อ่ะต่อมาไอเหตุนี้หรือเปล่าไอที่กำไรขาดทุนนำมาสู่ที่แนวคิดซึ่งเดี๋ยวพี่จะถามว่าไอแนวคิดเนี้ยมันมีจริงหรือไม่จริงหรือว่าแค่เป็นข่าวออกมาแต่ให้เดาก็น่าจะจริงนะเพราะไม่งั้นคนอย่างวิทย์คงไม่ต้องถึงขนาดต้องทำจดหมายเปิดผนึก
0: มันจริง
1: อ่ะงั้นเล่ามาอันเหตุเดี๋ยวนะเหตุผลที่เขาจะควบเนี่ยเพราะว่าเขามองเรื่องกำไรขาดทุนใช่ไหมหรือเขามองว่าไทยพีบีเอสเป็นเสือนอนกินขอโทษอันนี้พี่พูดเอง
0: อันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้แต่ถามผมผมคิดว่าแต่ละที่มีพันธกิจเฉพาะตัวอยู
1: ่อ
0: ย่างเช่นวันนี้ไม่ได้ว่ามานั่งช่อง5แล้วอวยนะช่อง5ก็เข้าใจในพันธกิจของตัวเองอย่างล่าสุดเนี่ยใบอนุญาตจะหมดปี72
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าผู้บริหารช่อง5ผู้บริหารกองทัพมีวิสัยทัศน์มากเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจว่าช่อง5ดำเนินการทางกฎหมายอะไรสักอย่างนี้แหละปี72ช่อง5ก็ยังคงอยู
1: ่
0: เพราะว่ารู้สึกว
1: ่
0: ากฎหมายนั้นว่าผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแล้ว
1: พี่เห็นแล้วพี่เห็น
0: ซึ่งตรงเนี้ย
1: เหมือนมีรากจิตจาออกมา
0: แอบชื่นชมผู้บริหารและกองทัพเลยโดยส่วนตัวแอบคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ไปตรวจสอบได้นะครับอันนี้พูดแทนเลยว่าช่อง9เราเนี่ยเวลาเรามองอะไรเรามองภาพรวมเพราะเราเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยของเอเชีย8ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วที่เราสู้เรื่องกสทช.ครั้งนี้เรากำลังจะสู้ใหม่ประสานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไว้แล้วว่าในขณะที่กสทช.เนี่ยประชุมบอร์ดล่มไป9ครั้ง10ครั้งแล้ว
1: ยัง
0: แล้วก็มีกสทช.ออกมาพูดค่อนข้างชัดเลยว่าถ้าท้ายที่สุดกสทช.ต้องทำตามกฎหมายถ้าทำตามกฎหมายคืออะไรพี่ต่อ
1: ก็ตอนนี้ยังตี
0: ความก็เป็นประมูลช่องกันอีกไงถ้าทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนสมทสหภาพสมทกำลังคิดไว้และจะทำให้กับทุกช่องทำให้เป็นคุณอุปการกับประเทศไทยอีกครั้งนึงเราต้องแก้กฎหมายครับพี่แก้กฎหมายกสทช.ไม่ให้มีการประมูลคลื่นความถี่นี่คือสิ่งที่แอบคิดไว้ก่อนที่ข่าวนี้จะออกมาครับพี่ต่อ
1: พี่ต่อถามข้ามช็อตนะเอานิดเดียวนะก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับช่องเก้ามากกว่
0: า

0: อีก 2-3 ปีเนี่ยมันจะมีใครประมูลเหรอวะ
1: ก็เราอยู่ในวงการสื่อเราพูดแบบนี้ไงแต่คำพูดที่ผมบอกพี่ต่อเมื่อครู่นี้ออกมาจากปากกสทจริงๆอย่างน้อย2ท่านน้องที่ไปทำข่าวบอกมาพี่อาจารย์เขายังพูดอย่างนี้อยู่ตัวขอพาดพิงท่านกันตัวอาจารย์ท่านอาจารย์พี่ลงรองยังพูดเลยพี่ว่าถ้าอาจารย์เป็นกสทชคนเดียววันนี้อาจารย์จะทบทวนแต่ว่าอาจารย์เป็นเสียงเดียวแล้ววันนี้ถ้ากฎหมายยังเป็นแบบนี้ไม่มีการแก้ก็คงต้องทำตามกฎหมายถ้าทำตามกฎหมายหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าต้องประมูลช่องพี่ถามผมแบบนี้ไงว่าจึงมีคนประมูลหรือแต่กสทชบอกต้องทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทางเดียวพี่ตอนนี้ที่ผมคิดไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะมีข่าวยุบกสทชคือกฎหมายเกิดโดยคนต้องแก้ด้วยคนแล้วก่อนหน้านี้ผมคุยกับทุกพรรคไว้แล้วแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงเยอะที่สุดตอนนี้ว่าทุกคนเห็นด้วยแล้วว่าเออว่ะสิ่งที่สวิตมิ่งมนสิ่งที่สภาพกสทชเคลื่อนไว้มันเป็นจริงวันนี้มันควรต้องแก้กฎหมายทุกคนไม่ควรต้องไปประมูลแล้วมันแล้วมันควรกลับไปสู่กระบวนการที่นานาชาติที่สากลเขาใช้คือกระบวนการ beauty contest ถ้าปี72สมมติถ้าสมมติเลิกกฎหมายประมูลขึ้นจริงๆปี72ปี72จะมีช่องใหม่พี่ต่อก็ทำได้จะมีกระบวนการ beauty contest คือถ้าคุณอยากจะทำสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งคุณเขียนผังเข้ามาก
2: สทช.ให้ตังค์มั้ย
1: ไม่ให้แต่ให้ได้คลื่นฟรีได้คลื่นฟรี
2: ได้คลื่นฟรี
1: พี่ได้คลื่นฟรีแต่พี่ต่อหรือว่าผมหรือว่าใครก็แล้วแต่ต้องการทําช่องโทรทัศน์ต้องเอาผังรายการมาเสน
2: อ
1: ว่าพี่จะทํารายการอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนดูและถ้ามันเป็นแบบนั้นประโยชน์มันเกิดขึ้นมั้ยเราไม่ต้องมาทนเห็นรายการทีวีที่ทุกวันนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์พวกเราที่ทําอยู่ก็ไม่ได้มีใครมีความสุขทุกวันนี้สื่อทุกสํานักพูดกับผมหมดว่าวันนี้ทำไปอ่ะแอบข่มแอบ
2: อะไรเอาง่ายๆเลย
1: ข่มขืนไปเหมือนกับว่าวิชาการจรรยาบรรณหลักการอะไรที่ครูบาอาจารย์สอนมามีพี
2: ่
1: แต่มันมีได้ครึ่งเดียวต้องตาบอดข้างนึง
2: เ
1: พราะถ้ากอดอุดมการจ่าท้ายที่สุดสื่อทุกคนมีครอบครัวต้องรับผิดชอบต้องกินต้องใช้ต้องอยู
2: ่
1: ขณะที่คนดูประเทศไทยคนดูประเทศไทยก็ยังเป็นเหมือนคนเป็นเบาหวานพี่หมอไม่ให้กินขนมหวานก็ยังแอบจะกินคือด่าดูไปด่าไปพี่ต
2: ่อ
1: แต่ถ้าคุณทำรายการน้ำดีไม่ค่อยมีคนดู
2: ถูกถูกถูก
1: มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมซึ่งถ้ามันยังไม่มีการแก้กฎหมายมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าประมูลมาเรตติ้งมันสำคัญที่สุดไงพี่แต่ถ้าเราเลิกการประมูลแล้วกลับมาสู่ทางที่มันควรจะเป็นอย่างหลักสากลว่ากันด้วยกระบวนการ beauty contest พี่ให้พันธสัญญาไว้แบบนี้คุณต่อวัชระให้ไว้แบบนี้ว่าโทรทัศน์ของคุณจะมีช่องมีรายการแบบนี้แต่ถ้าคุณได้ไปแล้วคุณทำไม่ได้ก็ยึดคืนมาย
2: ึด
1: แบบนี้แล้วตรงเนี้ยมันจะเกิดสิ่งที่คิดไว้นะพี่หนึ่งประมูลขึ้นความถี่กับสองมีลักษณะอย่างนี้เลยว่าสังคมดีเพราะทุกคนช่วยกันถ้าพี่เป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์สมมติพี่มีเงินโฆษณา100ผมไม่ขอพี่หมด100ผมขอพี่แค่20บาทเอามาใส่ตะกร้าร่วมสร้างสังคมแล้วในเงินร่วมตะกร้าร่วมสร้างสังคมเนี่ยบริษัทพี่20บริษัทผม20หลายๆคนรวมกันรายการไหนดีที่คิดว่ารายการของช่องพี่ดีที่มาขอเงินตรงนี้เอาไปสนับสนุน
2: มันก็เหมือนมีกองทุนอยู่ไม่ใช่เหรอน้อง
1: ก็เป็นกองทุนแต่คนที่จะได้กองทุนตัวนี้ก็ต้องทำรายการดีให้กับสังคมไงมันจะทำให้รายการที่ดีแต่อาจจะไม่มีเรตติ้งมันอยู่ได
2: ้พี่ต่อชอบแนวคิดนะไอเรื่องของบิวตี้
1: แต่วันนี้มันไม่เกิดขึ้นแล้วไงเขาจะยุบเขาจะ
2: ยุบเดี๋ยวสิเอานี่ถามข้อมช็อตแล้วเดี๋ยวเบรก2แล้วเบรก3จะเรื่องยุบอสมทนะ
1: อันนี้พูดภูมิทัศน์สื่ออ
2: ันนี้ทำให้คนเห็น
1: ให้คน
2: น้อยประชาชนหรือคนที่น้องๆสื่อ
1: นี่คือความคิดคนอสมทพี
2: ่นี่จริงๆนะวันนี้ใครอยากได้ช่องทีวีถ้าตามแนวเดิมใครอยากเป็นเจ้าของทีวี
1: เอาเงินไปกด
2: คุณเสนอสูงสุดกสทช.ให้อาจจะบอกมีคล
1: า
2: สสิฟายว่าช่องเด็กช่อง
1: ใหญ่ขายซองตอนนั้นซองละล้านวันที่ขายซองอ่ะผมขึ้นสเตตัสเฟซบุ๊กว่าหายนะทีวีไทยนับหนึ่งวันนี
2: ้โอ้เอกสารซองละล้าน
1: ขายซองไปดูได้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงถ้าผิดกสทช.มาฟ้องผมเลยขายซองประมูลซองละล้านพี
2: ่โ
1: อ้พี่จะไปประมูลช่องอย่างแรกพี่ซื้อซองอ่ะล้านนึง
2: คือเขาวัดก่อนว่ารวยหรือเปล
1: ่านั่นแหละ
2: โอ้นี่คือเอานะถ้าพูดภาษาง่ายๆนะมันกลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกค
1: ือ
2: ตอนนี้เราในมุมเรานะ
1: อันนี้ปฐมบทที่อสมทกัดทุนอาจถือว่าเราปูพื้นฐานสื่อแล้วเพื่อนเพื่อนช่องอื่นด้วย
2: สมัยก่อนเนี่ยใครยังมีฐานีโทรทัศน์คุณไม่ต้องมาอธิบายหรอกว่าคุณจะผลิตฐานีที่ดียังไงคุณประมูลให้สูงสุดแล้วคุณชนะ
1: ใช่
2: แต่ถ้าหลังจากนี
1: ้ถ้าคิดจากนี้ที่คนอสมท
2: คิดไปถ้า7273ถ้าเกิดเป็นบิวตี้คอนเทส ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากรรมการกสทช.ท่านจะเอาด้วยหรือเปล่า
1: ซึ่งท่านเอาหรือไม่เอาไม่รู้ไงผมกำลังจะข้ามช็อตว่าที่คิดไว้คือเสนอให
2: ้
1: แก้กฎหมาย
2: ภายใต้หลักคิดของสุวิทย์มิ่งมนคือกฎหมายเกิดจากคนฉะนั้น
1: ก็แก้ได้ทุกคน
2: นะพี่ตอบปิดเบรกก่อนนะ
1: ครับ
2: ท่านผู้ชมฮะพักเบรกสักครู่ครับ

0: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
1: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
2: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้เป็นคำว่าจอมเทพ
0: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef
3: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเดือดลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: เบรก2ครับท่านผู้ชมครับตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญครับคุณสุวิทย์มิ่งมนประธานสหภาพแรงงานอสมทวิทย์จริงๆแล้วที่ดูเดือดแบบนี้เนี่ย1วิทย์คือทั้งชีวิตเนี่ยเป็นนักข่าวพี่ต่อใช้คำง่ายๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: สายการเมืองตอนพี่ต่อเจอกับสุวิทย์มิ่งมนคือสายการเมืองแล้วก็ปัจจุบันในสายทหาร
2: ครับ
1: ฮะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรก็แหกตาสวิตไม่ได้
2: ไม่คือเรารู้สึกอย่างนี้ไงพี่ต่อที่ต้องเต็มที่กับวงการ
1: อันนี้
2: เรารู้สึกว่าเราลูกชาวบ้านคนหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วก็มาตรงนี้ได้
1: สวิตรักคุณแม่มาก
2: อาชีพ
1: ได้ให้คุณแม่ซื้อหุ้นบ้างป่ะ
2: ไม่มีเรารู้สึกว่าอาชีพสื่อมันให้หลายอย่างกับเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าในความวาดหวังของสังคมพี่ต่อเรียนมาก่อนผมตำราเล่มเดียวกันเราถูกยกย่องว่าเป็นฐานันดรที่4
1: ถูกต้อง
2: วันนี้เราอยากให้มันรักษาความภูมิใจตรงนั้นของเราไว้ผมถึงได้ดิ้นรนตรงนี้มากกว่าใครและอาจจะเป็นว่าโอกาสที่เรามีอย่างนึงผมอยากชวนประชาชนอย่างนี้ว่าชวนทุกท่านตัดภาพกลับไปช่วงที่บ้านเมืองเรายุ่งที่สุดช่วงที่พี่ต่อพูดว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวการเมือง
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองด้วยผมเป็นสหภาพด้วย
1: ครับ
2: ผมกล้าพูดเลยว่าทุกรัฐบาลเวลาที่มากำกับดูแลสื่อของรัฐสื่อของรัฐตอนนั้นมี2ที่คือช่อง11กรมประชา
1: ครับ
2: และช่อง9อสมท
1: ครับ
2: แต่ผลลัพธ์ในการทำข่าวผู้ชุมนุมระหว่างช่อง9และช่อง11ออกมาไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนกันคือสหภาพแรงงานซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าหรือไม่ก้าวล่วงเพื่อนช่อง11เพราะเขาไม่ได้มีเกราะคุ้มครองตรงนี
1: ้
2: ผมกำลังจะบอกพี่ต่อเพื่อชวนคนไปดูว่าก่อนที่ช่อง9เราจะมาถึงจุดนี้ในยุคนึงที่เรามีคุณงามความดีอยู
1: ่
2: ผมกล้าพูดได้ว่าช่วงกีฬาสีแดงสีเหลืองเนี่ย
1: ครับ
2: ช่อง9เราเป็นช่อง

0: ู้เดียวที่ยืนอยู่กลางผู้ชุมนุม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยยืนรายงานอยู่นะตอนสีเหลืองเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าทำเนียบตรงเสด็จเตี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ตามไปทุกที่จนไปยกเลิกการชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิ
1: ครับ
0: ส่วนพอมาสีแดงผมก็ยืนอยู่ลานเจษฎาบดินทร
1: ์ครับ
0: ตามไปลาดประสงค
1: ์ฮะ
0: แล้วก็จบตรงนั้น
1: ครับ
0: ผมกล้าพูดเลยว่าช่อง9เป็นช่องเดียวที่เห็นบุคลากรเราเนี่ยไปยืนรายงานอยู่ตรงนั้นที่อื่นยังอาจจะต้องไปแอบรายงานตรงนู้นตรงนี้แต่ช่อง9เนี่ยพักยืนอยู่ด้วยตัวเองแล้วตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้แล้วมันภาคภูมิใจนะพี่ต่อว่าตอนนั้นช่อง9ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำคือรางวัลที่คนในวงการสื่อเรายอมรับถูกไหมพี่ว่าซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้ตอนนั้นช่อง9ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสถานการณ์ดีเด่น3ปีติด
1: ครับ
0: แล้วตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้คุณอุปการแบบเนี้ยให้เกิดขึ้นกับทุกๆช่องวันนี้สิ่งที่เราคิดไว้ที่เราค้างไว้เมื่อกี้คือกฎหมายแก้ร่างด้วยคนแก้ด้วยคน
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งที่เราอยากใส่เข้าไปคือนอกจากกระบวนการที่คอนเทสต์แล้วเรามีความรู้สึกว่าผู้ประกอบการทุกที่ที่จะมายื่นขอใบอนุญาต
1: ครับ
0: คุณควรจะต้องทำสื่อคุณต้องสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกไหม
1: ถูกครับ
0: คุณต้องเริ่มจากสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของคนทำงานของคุณก่อนสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ทุกที่มีสหภาพแรงงานเพื่อจะได้มีคนที่ถึงมากล้านั่งพูดแบบนี้
1: คนในบ้านยังไม่มีสละก็คุณอย่าไปบอกว่าคุณจะ
0: แม้กระทั่งซึ่งตัวนี้อันนี้ขอพูดแทนเพื่อนไทยพีด้วยซ้ำว่าไทยพีก็ควรจะมีสหภาพแรงงานทุกที่ควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่ฝ่ายบริหารตรวจสอบได้แต่มันก็มีปัญหาอีกว่าช่อง9วันนี้ขนาดว่ามีสหภาพแรงงานมีผมที่มานั่งพูดเป็นสหภาพอยู
1: ่
0: แต่มันจะมีกฎหมายแล้วมีกระบวนการมากกว่านั้นอย่างเช่นช่อง9เนี่ยวันนี้กฎหมายร่างด้วยคนแก้ด้วยคนที่เราพูดวันนี้เรากลับมาที่ร้อนๆตอนนี้เลยว่าการควบรวม
1: เดี๋ยวนะงั้นพี่ต่อถามเลยนะง่ายๆนะควบรวมเนี่ยกับคำว่ายุบมันอันเดียวกันไหม
0: ไม
1: ่อะขยาย
0: ถ้าควบรวมก็คือยังอยู่แต่ถ้ายุบคือเขาอาจจะให้ผมกลับไปบ้านใครบ้านมันผมก็กลับไปเป็นลูกชาวบ้านคนนึง
1: แล้วไม่ในความหมายพี่ต่อเนี่ยควบรวมเนี่ยดูดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับพูดว่าควบรวมบริษัทอะไรดีสมมุติว่าบริษัทใน
0: ปัญหาคือสคร.จะเข้าไปดำเนินการได้หรือพี่เพราะสคร.แน่นอนจะทำยังไงกับอสมทก็ทำได้เพราะคุณอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นอสมท
1: 70%
0: แต่ไทยพีอ่ะคุณเขาไม่ได้มีหุ้นสคร.ไม่ได้ถือหุ้น
1: กฎหมายคนละฉบับ
0: กฎหมายคนละฉบับกระบวนการแก้กฎหมายต้องไปว่ากันแต่ท้ายที่สุดอาจที่ผมว่าไงกฎหมายแก้ได้คนนั่งถ้ารัฐบาลจะทำได
1: ้งั้นพี่ต่อถามย้ำอีกทีไอ้ที่เขาจะควบรวมเนี่ยด้วยเหตุผลหลักคืออะไร
0: ผมมองว่าคือจะอ้างอะไรยังไงแล้วแต่มันเกิดจากขาดทุนถ้าวันนี้อสมทยังมีกำไรอ่ะรัฐก็ไม่คิดมาทำแบบนี้หรอกแต่ผมก็กล้าพูดว่าสิ่งที่เราให้รัฐไม่ได้วันนี
1: ้
0: คือเราไม่ได้ให้เงินปันผลรัฐแค่นั้นแหละแต่เรายังไม่เคยได้รับการสนับสนุนใดๆจากรัฐเลยแม้กระทั่งในระหว่างทางที่สมทขาดทุนมาเนี่ยต้องไปกู้เงินมาในบางช่วงอ่ะต้องเอาสินทรัพย์ของเราเองเอาที่ดินไปอ่ะเอาไปค้ำจากธนาคารโดยที่กระทรวงการคลังก็ไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรเลยแทนที่เราจะกู้จากคลังแล้วกู้จากก็ไม่ได้พี่แล้วที่มันมากกว่านั้นที่ผมอยากจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ก่อนที่มันจะเกิดการยุบรวมอะไรในอนาคตก็แล้วแต่มันต้องเคลียร์แต่ละที่ถูกไหมพี
1: ่ครับ
0: อสมทยังมีปัญหาหลายอย่างที่มันควรจะต้องเคลียร์ก่อนที่จะเอาไปรวมกันเช่นเรื่องบัญชีทรัพย์สินเรื่องปัญหาค้างคาอยู่เรื่องเงินชดเชย
1: ครับ
0: คลื่น2006
1: ครับ
0: ซึ่งตรงเนี้ยสำคัญและผมอยากในเบรกนี้ผมจะโฟกัสตรงนี
1: ้มาเล่ามา
0: เพราะเงินชดเชยคลื่น 2,006 เนี่ย 3,200 ล้านพี่คิดดูว่าวันนี้เงิน 3,200 ล้านเนี่ยนะครับถ้าอสมทได
1: ้ทยอยหยอดลงมา
0: หยอดลงมา
1: จบแล้ว
0: มันพลิกมันเป็นตัวเขียวอันนี้กลับบ้านเลยแผนยุบมันไม่มีหรอก
1: ตอนนี้ขาดทุนสักเท่าไหร่พี่ต่อถามแบบงงๆเลย
0: ขาดสภาพคล่องปีนึงก็ตกประมาณตอนนี้อ่ะต่อเดือนเลยเอาต่อเดือนเลยก็ได
1: ้
0: ต่อเดือนตอนเนี้ยชักทุนประมาณ20ล้าน
1: ก็คือปีละ240กลม
0: ๆ
1: อัตรีไม่เกิน300
0: ซึ่งคนบอกว่าขาดทุนประมาณเดือนละ20ล้านอ่ะถ้ารัฐจะช่วยจริงๆมันขี้ประติ๋วมากพี
1: ่
0: แก้กฎหมายอะไรยังไงก็ได้ว่าเงินโฆษณาหรือกิจกรรมรัฐนี้หรือรัฐจะจัดอีเวนต์อะไรต้องมาเลือกใช้อสมทก่อนเหมือนกับคุณจะขึ้นเครื่องคุณต้องขึ้นการบินไทย
1: เ
0: หมือนกับอะไรมันทำได้หมดไงพี่มันอยู่ว่ารัฐจะเอายังไงในเมื่อรัฐมีอำนาจ

0: แต่ณวันนี้สิ่งที่ผมตั้งคำถามคือคุณใช้อำนาจผ่านสคร.ที่ผ่านมาก่อนที่วันนี้สคร.จะลุกขึ้นมาใช้อำนาจในการผ่าตัดในระหว่างทางคุณใช้อำนาจอะไรบ้างคุณไม่ใช้เลยคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เดี๋ยวเพื่อพี่ต่อเข้าใจสคร.คือหน่วยงานในสังกัด
0: กระทรวงการคลัง
1: การคลัง
0: ในนามผู้ถือหุ้น
1: ชื่อเต็มว่า
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1: ซึ่งมีหน้าที
0: ่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจทุกที่เนี่ยสำนักงานเลยช่องห้าขึ้นไปหน่อยนึงเพราะผมเคยไปเหยียบมาแล้วเคยไปยื่นเรื่องมาแล้ว
1: สคร.เนี่ยเป็นเหมือนมือผ่าตัดเป็นเหมือนมือออดิเตอร์ของกระทรวงการคลัง
0: เพราะข่าวเนี้ย
1: ขึ้นอยู่กับใครก่อน
0: มันออกมาขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังคุณเอกนิติ
1: ท่านรองเอกนิติ
0: ท่านกำกับดูแลแล้วก็มีผอ.สคร.ขึ้นมา
1: ซึ่งคนนอกอย่างพี่ต่อแล้วเวลาได้ยินนะผอ.สคร.เนี่ยต้องเป็นคนเก่งประมาณนั้น
0: ครับครับ
1: อ่ะต่อ
0: ผมไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือไม่เก่งอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ก้าวล่วงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าผมคาดหวังแล้วก็ตลอดเวลามีการสะท้อนผ่านแต่เราไม่เคยเห็นบทบาทจากสคร.ยกตัวอย่างเช่นกลับมาเมื่อคู่ที่ผมพูดเลยว่าขาดทุนผมพูดเรื่องผมโฟกัสเรื่องเงินชดเชยคลื่น 3,200 ล้านที่ผมอยากให้มันกลับมาลงอสมทอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยสหภาพธรรมคืออะไรครับพี่ต่อเราร้องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1: ทำไมต้องไปร้องตรงนี้พี่ต่อไม่รู้จริงนะพี่ต่อ
0: เพราะตอนนั้นเกิดกรณีนี้อดีตกรรมการผู้ตรวจการใหญ
1: ่
0: นะฮะเราได้เงินชดเชยมาจากกสทชแล้วก็มีบริษัทเอกชนคู่สัญญาอยู่ๆอดีตผอ.บอกว่าเงินชดเชยก้อนนี้ต้องไปให้เอกชนคู่สัญญาครึ่งนึง
1: เดี๋ยวเราได้มาครบเลยเหรอหรือได้เป็นเท่าไหร่ตอนนั้นเราไม่พูดชื่อก็ได้อ่ะพี่ต่ออยากรู้ไงจะได้ไล่เรียงภาพ
0: ตอนนั้นเขาบอกว่าจะทยอยจ่ายเป็นงวดจ่ายเป็นงวดแต่เบ็ดเสร็จแล้วทุกงวดรวมกันคือ 3,200 ล้าน
1: ครบแล้วเหรอ
0: ณวันนี้จ่ายกันไปครบแล้ว
1: แล้วอยู่ไหน
0: ปรากฏว่าเงินจำนวนนี้ไปตกที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 2,200 ล้านตกมาที่อสมทแค่พันล้าน
1: อ่ะงั้นพี่ต่อถามง่ายๆนะถามแบบโง่ๆไอ้เงิน 3,200 เนี่ยมันเงินของอสมทล้วนๆใช่ไหมตอนจ่าย
0: เป็นเงินที่จริงๆแล้วมันควรเป็นของอสมทแล้วก็เอกชนที่ถือสัญญาอยู
1: ่
0: ก็ควรจะได้บ้างแต่มันต้องพิสูจน์ก่อนว่าเอกชนรายนั้นเสียหายยังไงแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้พอยต์มันอยู่ตรงที่ว่าแล้วอยู่ๆทำไมอดีตกรรมการผู้การใหญ่ไปยกให้เอกชนครึ่งหนึ่งมีข้อกฎหมายใดรองรับเพราะตอนนั้นเนี่ยบอร์ดออกมายืนยันว่าไม่เคยมีมติให้ผอ.ไปทำแบบนั้นบอร์ด
1: ยุคเดียวกันนะ
0: ยุคใช่บอร์ดในยุคเดียวกับผอ.ท่านนั้น มีใบลาออกเขียนชัดเจน5 ท่านเขียนใบลาออกชัดเจนเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับในการต่อสู้ว่าพอยื่นเรื่องปปช.เสร็จเรายื่นเรื่องไปที่ผอ.สคร.ด้วย
1: ฮะ
0: เพราะเรามองว่าผลประโยชน์เนี้ย
1: ประมาณปีไหนน้องคุณไปถามพี่ไปถามคนอะ
0: โอ้ประมาณ 5-6 ปีแล้วพี
1: ่ okay.
0: มหากาพย์มากเรื่องนี
1: ้พี่ได้ยินพอได้ยินบ้าง
0: เราไปยื่นเรื่องที่สคร.ว่าอยากให้สคร.ออกมาแสดงบทบาทเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเรามองว่านี่มันคือเงินชาติเงินผลประโยชน์ชาติคือถึงแม้ว่ากสทช.จะให้อสมทให้มันก็คือเงินรัฐแต่วันนี้เงินรัฐมันกำลังจะตกไปสู่เอกชนโดยที่ผอ.อดีตผอ.เนี่ยมาบอกว่าต้องให้เอกชนครึ่งนึงเราคนอสมทสภาอสมทถามว่ามันมีกฎหมายใดรองรับแล้วผมใส่ YouTube ไว้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีตัวแทนกระทรวงการคลังมีตัวแทนสคร.อยู่ด้วยณวันนี้ไม่มีหน่วยงานใดตอบเรื่องที่ไปยื่นที่ผอ.สคร.จนวันนี้ผอ.สคร.ท่านนั้นก็เกษียณไปแล้ว
1: ตอบเป็นทางการก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: แล้วตอบไม่เป็นทางการ
0: ก็ไม่มี
1: มากระซิบกับสุวิทย์บอก
0: ไม่เคยมี
1: น้องสุวิทย์ครับอย่างนี
0: ้ไม่เคยมีตรงนี้ไงครับที่ผมถึงบอกว่าวันนี้ก่อนที่สคร.จะมาใช้อำนาจตรงนี้ผมอยากให้สคร.ไปใช้อำนาจทั้งที่ลองดูกันแล้วตามเงินตัวนี้ให้มันกลับเข้ามาเข้าสมท.
1: สุวิทย์มิ่งมนกำลังตั้งคำถามโยนลงบนโต๊ะเนี้ยกันในรายการบอกว่าก่อนที่จะมาเทคแอคชั่นอันเนี้ย
0: ใช้อำนาจผ่าตัดตรงเนี้ยในระหว่างทาง
1: ระหว่างทางเนี่ย
0: คุณไม่เคยใช้อำนาจอะไรในฐานะผู้ถือหุ้น คุณจะโยนไปว่าเป็นเรื่องของรัฐมนตรีสำนักนายกในการกำกับดูแล
1: ซึ่งสุวิทย์มั่นใจมากๆว่าถ้าอสทไม่ขาดทุนแนวคิดเรื่อง
0: ไม่เกิดไม่เกิด
1: ก็ต้องไม่เกิดแล้วจริงๆมันพี่ต่อก็ไม่ได้เก่งธุรกิจนะ
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่ากลมๆขาดทุนเดือนละ20เนี่ยงบหลวงงบรัฐเนี่ยถ้าโยกงบพีอาร์ง่ายๆ
0: ก็ไม่ได้ไงพี
1: ่
0: ผมถึงบอกแล้วไง
1: คือต่อให้ไม่แก้กฎหมายนะแค่สั่งการกันนิดๆหน่อยๆ
0: ก็เขาก็จะบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเอกชนจะมาร้องเรื่องการแข่งขันเท่าเทียมมันมีสารพัดข้ออ้างอ่ะพี่ที่จะไม่ช่วยอ่ะแล้วนี่คือความเป็นธรรมที่พยายามร้องอยู่ไงว่าครั้งหนึ่งพี่เคยได้ยินเรื่องซูเปอร์โฮลดิ้งไห
1: ม
0: เขาก็ซูเปอร์โฮลดิ้งคือเหมือนกับเงินกระเป๋าเดียวกันในเมื่อสคลคุณกำกับทุกรัฐวิแล้วแต่และบางรัฐวิมีงบโฆษณ
1: า
0: ปตท.การบินไทยการไฟฟ้าอะไรเราเคยเห็นสปอตทั้งนั้นเนี่ยผมถามว่าเอาสปอตที่ยิงในรัฐวิพวกนั้นอะมาลงช่อง9ผมไม่เอาทั้งหมดก็ได้ผมเอาแค่ 5% ของทุกรัฐวิที่ใช้อะมันก็ไม่ขาดทุนแล้ว
1: ไม่พี่ว่าไม่ถึง5ก็ไม่ขาดทุน
0: ก็ไม่ทำ
1: นะเม็ดเงิน20นี
0: ่
1: ถ้าลงทั้งช่องนี้ก็จอกมากนะ
0: ครับ
1: เออว่ะ
0: กับตรงนี้อะที่มันไม่เกิดขึ้นนะพี่เราไม่เห็นบทบาทสคล.อีกในเรื่องของคณะกรรมการบริษัทอสมท.ไม่ใช่เพิ่งจะขาดทุนปีแรกสคล.ถึงจะลุกขึ้นมาใช้อำนาจผ่าตัดสคล.ใช้คำว่าขาดทุนต่อเนื่องสะสมแต่ตั้งแต่เราขาดทุนจนถึงวันนี้ไปดูย้อนหลังคณะกรรมการบริษัทที่คุณส่งมาสิคือสคล.จะบอกว่าเป็นอำนาจการเมืองส่งมาแต่ทั้งหมดมันต้องขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ซึ่งที่ประชุมใหญ่คนที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือตัวแทนสคล.ที่ไปนั่งประชุมอยู่คุณปล่อยใครมานั่งเป็นบอร์ด
1: สวิตกำลังตั้งคำถามว่า
0: เซิร์ช Google ชื่อบอร์ดอสมท.ตอนนี้สิพี
1: ่สวิตวิ่งบนกัน
0: คุณใช้อำนาจที่มันตลอดสิหรือไม่งั้นคุณบอกว่าคุณไม่มีอำนาจพร้อมกับการแก้กฎหมายอสมท.แก้กฎหมายสคล.ด้วยไหมหรือถ้าทำอะไรไม่ได้เป็นสคล.แล้วพูดประโยคเดียวเป็นนะผมพูดแทนรัฐวิทุกที่เลยถ้าเป็นสคล.แล้วพูดประโยชน์ว่าทุกรัฐวิต้องมีกำไรไม่มีกำไรยุบเลิกแต่ในระหว่างทางการตั้งบอร์ดในระหว่างทางการตรวจทุจริตตรวจอะไรก็แล้วแต่สคล.ไม่ลงมาช่วยเลยบอกว่าเป็นอำนาจของการเมืองเป็นอำนาจของแบบนี้ในมุมผมนะยุบสคล.พร้อมกับยุบอสมทไปเลยไม่ต้องมี
1: เอางี้งั้นพี่ต่อถามอันนี้อสมทวันนี้ขาดทุนเดือนละ20ล้านกลม
0: ๆประมาณนั้น
1: อันจากการขาดทุนก็คืออย่างเอาง่ายๆวันนี้ถ้ามองว่าขาดทุนเนี่ยขาดทุนเพราะอะไร
0: เอาให้ประชาชนเข้าใจง่ายเลย
1: เออ
0: โฆษณาพรามทำนาทีเดียวเป็นแสนแต่ก่อน
1: เ
0: ออันเดียวนี้มันเหลือเท่าไหร่พี่อ
1: ันนี้เราเข้าใจว่าโลกมันdisruption โลกมันผันผวนมันเพี้ยนไปแล้วทุกช่องโดนหมด
0: ทุกช่องโดนหมด
1: ซึ่งอันนี้
0: ผมถึงบอกไงในนี้ก็บอกว่าในหนังสือถึงนี้เราก็บอกว่าการขาดทุนของอสมท.ถ้าเกิดจากเราด้อยประสิทธิภาพอย่างเดียวเลย
1: อย่างเดียว
0: เราน้อมรับ
1: ยินดีรับโทษประหาร
0: ยุบเลิกไปเลย
1: เพราะ
0: ผมก็ยอมรับว่าอสมท.พี่เหมือนทุกองค์กรมีทั้งคนดีคนไม่ดี
1: ถูก
0: มนุษย์ไขมันก็มีอยู
1: ่
0: แต่สคล.ไปใช้อำนาจที่มันจริงจังอย่างที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาตรงนี้นะพี
1: ่
0: เสนอผ่านรัฐมนตรีไปหลายท่านเสนอผ่านสคล.ไปหลายท่านเลยว่าเราสหภาพไม่เคยปิดกั้นคนนอก
1: หมายความว่า
0: ครั้งหนึ่งในอสมท.เกิดปัญหาเรื้อรังพี่ว่ามีการใช้อำนาจลุกแก่อำนาจใช้ระบบอุปถัมภ
1: ์
0: ตั้งผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพขึ้นม
1: า
0: องค์กรไหนก็แล้วแต่ที่ผู้บริหารขึ้นมาด้วยแก่ขึ้นมาด้วยการเมืองวิ่งเต้นขึ้นมาอย่างไม่มีประสิทธิภาพมันเจ๊งทุกที่พี
1: ่
0: ซึ่งอันนี้กล้าพูดสารภาพบอกแล้วทันตีเลยว่าคนพวกนี้ให้อยู่แค่นั้นไม่ต้องโตการเมืองเอาคนนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารแล้วมาผ่าตัดเลยเอามานั่งไล่วัดแต่ละคนของพนักงานเลยคนไหนทำอะไรยังไงบ้างไอ้ที่เงินเดือนสูงแล้วผลตอบแทนไม่คุ้มก็เอาออกไปผมไม่ปกป้องทุกคนพี่ผมไม่ใช่ส
1: าภาพในฐานะประธานสภา
0: อยู่กันด้วยเหตุด้วยผล
1: คือ
0: โลกมันเปลี่ยนทุกคนต้องเปลี่ยน
1: คือไม่ตั้งกำแพงบอกถ้าคนการเมืองมาฉันไม่เอาถ้าแต่ท้าเลยว่าถ้าเอาคนดีมาช่วยมาเอาคนไม่ใช่คนดีโทษคนมีความสามารถ
0: คนมีความสามารถแล้วเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่คนที่เซิร์ช Google ขึ้นมาก็ไม่เจอประวัติ ก่อนมาถึงจุดนี้สคล.ทำจุดนี้ให้ผมก่อนสิ
1: อ่ะถ้าสมมุติกับรัฐวิสาหกิจอื่นพี่ต่อจะไม่ถามเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เฉพาะโฟกัสไปที่สคล.กับช่อง9
0: ครับ
1: สิ่งที่สุวิทย์ต้องการแม้กระทั่งจะพี่ยังไม่ได้อ่านจดหมาย
0: ต้องการจากสคล.นะ
1: 1
0: คัดเลือกบอร์ดที่มีความรู้ความสามารถ2 อสมทซึ่งทุกองค์กรเนี่ยเบอร์หนึ่งมันสำคัญในอสมทเรียกตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อสมทไม่มี4 ปีแล้วสคลก็รู้

0: ต่ไม่แก้ปัญหาไม่ผ่าทางตันให
1: ้เอ้ยพี่ต่อไม่รู้เพราะอะไรไม่มันถึงเพราะอะไรไม่รู้เหตุผล
0: มันมีคนคนนึงที่ในมุมผมมองว่าคุณสมบัติเขาไม่ได้เพราะอสมทเนี่ยเหมือนการบินไทยเหมือนการท่าเหมือนรัฐวิหลายๆที่ที่แปรรูปเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่าถ้าพี่ต่อจะไปสมัครเป็นผอถ้าเป็นข้าราชการพี่ต่อต้องเป็นอาจารย์
1: ระดับนี้ระดับนี้
0: เหมือนอดีตผออาจารย์เกษมสาร
1: หรือเป็นเอกชน
0: พี่ต้องเคยเป็นเอกชน
1: แบบนี้
0: เหมือนอดีตผอมิ่งขวัญแต่คนคนนี้ไม่เคยผ่านที่ไหนเลยแต่สิ่งที่เขาเคลมตอนนั้นเขาเคลมว่านี่ไงฉันมานั่งรักษาการที่อสมทนี่ไงองค์กรพันล้านที่ฉันผ่านเอาความเป็นรักษาการมาสมัครซึ่งเรื่องนี้ผมเคยไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าคุณต้องตีความเพราะผมคุยกับนักกฎหมายแล้วว่าการเป็นรักษาการกับตัวจริงมันคนละเรื่องแล้วตอนนี้คนคนนั้นซึ่งเขาผ่านกระบวนการเขาก็ไปร้องเรื่องมันก็คาราคาซังอยู่4ปีไม่มีรัฐก็ไม่แก้ปัญหาไม่ผ่าทางตันให้อ่ะย้อนนะสิ่งที่ผมต้องการจากสคร. 1บอร์ดที่มีประสิทธิภาพ2ผ่าทางตันเรื่องบอก
1: หาตัวจริงซะที
0: หาตัวจริงซะทีกับ3เนี่ยไอ้เรื่องเงินชดเชย 2,600 เนี่ยเงิน 3,200 ล้านเนี่ยคุณน่ะผู้ถือหุ้นใหญ่คุณช่วยมาจัดการหน่อยเถอะไม่ใช่ฉันน่ะแม่ฉันไม่ได้ถือหุ้นสักหุ้นที่พี่ถามเมื่อกี้นะไม่ได้ให้สาภาพมาเคลื่อนไหวอยู่อย่างเดียว
1: ถ้าพี่ต่อก็ไม่ถามไม่รู้นะถ้าเขาอ้างว่ามันยังไม่เป็นที่ยุติในเชิงกฎหมายในข้อกฎหมาย
0: แต่วันนี้เงินมันเข้ากระเป๋าเอกชนไปแล้วไงเพราะคุณมัวแต่โยนกันแบบนี้ไงแล้วเรื่องนี้ไปถึงปปช.ด้วยปปช.เป็นอีกองค์กรนี้ที่ผมตั้งคำถามใบละออกบอร์ด5คนเขียนชัดเจนแต่พี่รู้ไหมว่าสิ่งที่ปปช.ตอบมาภาษากฎหมายถึงประธานสภาในฐานะผู้ร้องคือไม่พบพฤติการแห่งการทุจริตจึงมีมติยกคำร้องแต่มันไม่ได้จบแค่นี้ไงพี่ว่าหลังจากที่ผมร้องไปแล้วโอเคจะด้วยอำนาจรัฐจะด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือมันเข้าใจไปอย่างอื่นไม่ได้ประกาศชาวบ้านบอกว่าสงสัยจะมีวิ่งเต้นกันล่าสุดมันมีอย่างนี้พี่ล่าสุดมันมีเราได้รับความกรุณาจากอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกท่านหนึ่งท่านมานั่งอยู่ที่แล้วท่านเห็นว่ามันเป็นความไม่ชอบมาพากลจริงอย่างที่สุวิทย์อย่างที่สหภาพมันเคลื่อนไหวท่านไปร้องด้วยตัวเองท่านไปร้องด้วยตัวเองแล้วที่สำคัญมีหลักฐานใหม่ว่าบริษัทเอกชนคู่สัญญารายนี้เคยทำหนังสือมาถึงอสมท.ตรงนี้พอยต์นะครับว่าส่วนแบ่งเงินชดเชยเนี่ยเห็นควรว่าอสมทคนได้60เขาคนได้แค่40แล้วไอ้50 50นั่นน่ะมันผิดใช่ป่ะล่ะถ้ามุมผมนะอ่ะคิดบวกง่ายๆอย่างเนี้ยแล้วเรื่องคาอยู่ที่ปปชผมถามว่าถ้าปปชจะเร่งดำเนินการเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เงินรัฐเงินหลวงมันกลับมาซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกินกำลังสหภาพตัวเล็กๆอย่างผมแต่ถ้าเกิดว่าผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างสคล.อย่างรัฐมนตรีคลังอย่างใครลุกขึ้นมาผมเชื่อว่าท้ายที่สุดมันเปลี่ยนผลประกอบการอสมทได้และมากไปกว่านั้นตอนนี้โดนเข้าไปอีกดอกนึงหนักไปกว่านั้นอีกพี่ต่อและท่านผู้ชมจากหนังสือที่บริษัทคู่สัญญาบอกว่า60 40และอดีตผอ.อสมท.ไประบุให้เอกชนได้50 50จากที่เอกชนบอกเองนะว่าเอกชนขอแค่40อดีตผอ.ไป50ล่าสุดศาลปกครองกลางมีการฟ้องร้องกันคำตัดสินศาลปกครองกลางแรงยิ่งกว่าให้เอกชนได้2ใน3ส่วนแล้ววันนี้เอกชนเอาเงินไปแล้ว 2,200 ล้านผมบอกว่าเงิน 2,200 ล้านตรงเนี้ยรัฐและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องสคล.ปปช.แล้ววันนี้ด้วยความเคารพตอบคำพิพากษาศาลปกครองกลางนะว่าท่านให้ได้ไป2ใน3ผมก็ยังหวังซึ่งอสมทได้ยื่นอุทธรณ์แล้วผมยังหวังคำตัดสินจากศาลปกครองสูงสุดว่าท่านจะมองเรื่องนี้ยังไง

0: หากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม
1: ่เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อย
0: คร
1: ับ เราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าเออได้เงินโดยเร็วแล้วก็แบบว่าให้คนมาเรียนรู้ได้คือครั้งแรกเลยเราทำทูบหอมสมุนไพร7สีผ้ามัดย้อมสีพัดเทล
0: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
1: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่าน
0: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอ
2: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
3: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
4: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ่

0: เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
1: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
2: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
3: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
4: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหรือที่เหมาะ
2: ผมไม่รู้ว่าท่านนายกก็อาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนี้แต่เรื่องนี้เกริ่นเอาไว้ในจดหมายถึงท่านถ้าท่านจะเรียกไปผมมีรายละเอียดทุกอย่าง
1: ท่านนายกนะครับในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร
2: ท่านรัฐมนตรีคลัง
1: รัฐมนตรีคลังเอง
2: สูงสุดเลยในฐานะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่และนี่มันคือเงินแผ่นดินในมุมของผมนะ
1: รัฐมนตรีสุภมาศรัฐมนตรีพึ่ง
2: ก็ไม่รู้ว่าอสมทมันก็มีเวรกรรมตรงนี้พี่บางทีคลังไม่ทำอะไรเพราะบอกว่ารัฐมนตรีสำนักเป็นคนกำกับดูแลแต่บางครั้งรัฐมนตรีสำนักอันนี้ไม่ได้หมายถึงท่านรัฐมนตรีพึ่งนะรัฐมนตรีสำนักบางคนกระซิบมาถึงผมว่าพี่อยากช่วยนะแต่
1: พี่ไม่มีอำนาจ
2: พี่ไม่มีอำนาจเพราะคลังก็ถือหุ้นใหญ่เอ้าเฮ้ยพี่ตกลงคุณเอายังไงกับชีวิตผม
1: อันนี้มันเป็นคลาสสิกเคสนะอันนี้พี่ต่อถามงี้คือไม่ว่าจะเรื่องศาลปกครองเรื่องปปช.เรื่องของอะไรทั้งหลายแต่แหล่เนี่ยพี่ต่อคิดเอาเองนะ
2: ครับ
1: พี่ต่อเรียนรัฐศาสตร์นะไม่ได้เรียนนิติพี่ต่อยังมองว่ามันใช้ระยะเวลายาวนานอาจจะต้องยาวนานอาจจะเป็นมหากาพย
2: ์ครับ
1: ตอนสุดท้ายบวกลบไม่รู้หมู่หรือจ่าไม่รู
2: ้ครับ
1: วันนี้ด้วยความที่พี่ต่อเป็นคนในวงการเมืองมาตลอดเนี่ยนะฮะเราใช้การเจได้ไหมเจรจาคือถ้าผู้ใหญ่สมมตินะสมมติตัวละครเราเล่นๆนะตุ๊กตาสามท่านท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนะเรียกคุยเรียกเคลียร์อะไรต่างๆแล้วขณะเดียวกันพี่ก็มองว่าสุวิทย์มิ่งมนก็ไม่ใช่คนที่แบบจะหัวชนฝา
2: ถูกต้องด้วยเหตุได้ผลเคลียร์กับผมพี่บ้านเมืองอยู่ด้วยกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมีแค่หนึ่งเดียว
1: มานั่งคุยกันนะจริงๆนะพี่ต่อเห็นเลยนะว่าโซลูชันถ้าแบบแมวนะไม่ใช่นั่นนะง่ายๆนะขาดทุนปี20ก็อัดงบสนับสนุนไป20อย่าเพิ่งมาพูดเรื่องกีดกันทางการคนกลาง
2: ข้าง
1: อย่าไปอ้างนั้นคือเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันทำได้ขนาดนะอันนี้อันง่ายๆแล้วช่อง9ก็ไม่ใช่สถานีที่เรตติ้งขี้หรี่สุดๆอะไรนักหนา
2: ผมก็ไม่อยากจะมองโลกร้ายแบบนั้นบางครั้งคนบอกว่างานรัฐแต่บริษัทเอกชนที่มันประมูลแข่งกับอสมทและทำให้อสมทไม่ได
1: ้
2: เขาบอกว่ามันเป็นบริษัทตัวแทนนักการเมืองเป็นโนมินีหรือเปล่า
1: อันนั้น
2: ก็เป็นคำถามที่ตั้ง
1: อันนั้นอีกประเด็นนึง
2: ซึ่งผมว่าพี่ก็ต้องเคยได้ยิน
1: อันนั้นอีกประเด็นนึงอ
2: ันนี้ก็ฟ้องผมไม่ได้เป็นข้อที่จริงที่มีการกันทั่วไปถูกไหม
1: แต่ถ้าโจทย์ใหญ่เนี่ยในเมื่อบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสถานีของรัฐเนี่ยมันมีอยู่3-4ช่องทหารนะช่องความมั่นคงช่อง5เขาก็ดูแลเขาอย่างดีเขาก็ว่าภายตามมิติของเขานะช่อง11คุณจะเป็นโทรโข่งอะไรก็ว่าไปนะจะเสียงดังเสียงไม่ดังอีกเรื่องนึงไทย PBS คุณจะคิดว่าคุณจะเป็นช่องของ NGO เอ้ยโทษช่องของไอ้ประชาชนสาธารณะก็ว่าไปช่อง9ก็อย่างน้อยก็เฮ้ยรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของรัฐบาล
2: เรากล้าพูดได้ว่าวันนี้พันธกิจอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วเราเชื่อว่ามันต่างจาก3รัฐวิแห่งนี
1: ้
2: คือในเรื่องของ

0: การโฆษณาประจำวันภาครัฐ
1: ก็นี่ไง
0: มันคือ DNA ของเราไงพี่แล้วรัฐจะไม่เอาไว้หรอ
1: คืออย่างน้อยๆเนี่ยวันก่อนพี่ยังพูดคุยกับผู้คนนะวิทย์บอกว่าเฮ้ยถ้าเวลามีเรื่องมีราวอะไรผมพี่ต่อคงไม่ไปนั่งฟังไม่ไปนั่งฟังแค่สมมุตินะไอ้ตุ๊กตานั่งฟังแค่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนั่งฟังคุณทนายกอไก่นั่งฟังคุณทนายขอไข่ไม่สุดท้ายพี่ต่อจะต้องไล่เช็ค
0: เราก็เนี่ยดูจากช่องรัฐพวกนี
1: ้ถ้าสมมติว่าเป็นข่าวเรื่องทหาร
0: ถ้า
1: เป็นข่าวเรื่องทหารพี่ต่อครับสุดท้ายต้องมาฟังว่าเฮ้ยช่องห้าเขาว่าไง
0: ว่าไง
1: เพราะนี่คือนี่คือเสาหลักแบบเดียวกันถ้าอย่างน้อยวันนี้ช่องเก้าเนี่ยช่องเก้าไม่ขออภัยนะช่องเก้าพี่พูดงี้เดี๋ยวก็แรงไปเอาเป็นว่าช่องเก้าคนก็ดูเพราะพูดอ่ะคนดูมากกว่าช่องอื่นของรัฐ
0: อันนี้ผมกล้าพูดว่าในบรรดาสื่อของรัฐช่องเก้าเรตติ้งสูงสุดตอนนี้เราพูดอย่างนี้ใช้ประโยคนี
1: ้ถ้าเทียบเอาถ้าเทียบนะถ้าเทียบกันเอาง่ายๆ
0: ในบรรดาสื่อของรัฐช่องเก้าเรตติ้งมากสุด
1: เราเทียบแค่สองช่องนะก็คือ9กับ11
0: ครับ
1: อันนี้ตามข้อเท็จจริง
0: ครับ
1: 9มีคนดูมากกว่าฉะนั้นถ้าจะอ่านงบโฆษณาลงเพื่อแก้ปัญหาง่ายๆก่อนนะอ
0: ัน
1: อื่นเนี่ยซึ่งมันแก้ยากมันยุ่งเป็นลิงแก้แหเนี่ยอย่าพึ่งก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็จบไป
0: ครับ
1: เพราะว่าผมพี่ต่อเดาว่าไทยพีบีเอสเขาคงไม่ยอม
0: แต่ไม่เป็นไรพี่มีเวลาอีกเบรกนึงใช่ไหม
1: มีตอนนี้เหลืออีก5นาที
0: เอางี้
1: หมดเลย
0: ผมไม่แบมือขอก็ได
1: ้เอออ่ะ
0: ข้อเสนอข้อสุดท้ายที่ผมเสนอไปถึงนายกแล้วเรื่องนี้ผมอยากได้ยินคำตอบจากนายกสามพับช่องเก้าอยู่ที่เหตุผลและข้อเท็จจริง
1: อ
0: สมทมีที่50ไร่
1: นี่กำลังเสนอโซลูชันใช่ไหม
0: ทางออก
1: อ
0: ยากฟังจากครั้งอยากฟังจากนายกอสมทมีที่อยู่50ไร
1: ่ตรงไหน
0: ตรงข้ามอสมทข้างสุวรรณธรรมเลยกลางเม
1: ื
0: องแปลงเดียว
1: ทำเลทอง
0: ที่สำคัญรถไฟฟ้ากำลังจะขึ้น2สายวันนี้เรามีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่3ที
1: ่
0: ที่หนึ่งเคยเป็นของรัฐแต่ปัจจุบันถูกทำให้จนไปเป็นจนมีการวิจารณ์ว่าจากของรัฐเป็นของเอกชนไปแล้วเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ
1: นึกออก
0: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้คือศูนย์ประชุมทั้ง3แห่งเนี่ยคิวยาวมากรัฐกำลังมีนโยบายใช่ไหมว่าประเทศไทยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางในการจัดการประชุมผมถามว่าถ้ากระทรวงการคลังจะดำเนินการในลักษณะของโฮลดิ้งหรือยังไงแต่คุณชอบพูดอะภาษาสวยงามของคุณอะที่50ไร่คุณมาใช้เลยสร้างศูนย์ประชุมที่เป็นของรัฐผุดศูนย์ประชุมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาย่านพระราม9แล้วอย่างแรกก่อนพี่ไม่ต้องพูดถึงว่ารองรับเอกชนก็ได้ด้วยแค่หน่วยงานรัฐที่แต่ละปีต้องไปเช่าเอกชน3ที่เนี่ย
1: โอ้ยปีนึง
0: ไม่ต้องมาเช่าเอกชนมาใช้ตรงเนี้ยเงินรัฐกลับเข้ามาสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับประเทศให้เกิดขึ้นกับสมทแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินให้เอกชนแล้วที่สำคัญจุดแข็งที่จะต่างจากที่อื่นถ้าคุณมาจัดอีเวนต์ที่ศูนย์ประชุมแห่งเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติตรงนี้ที่ผุดขึ้นมาใหม่พระรามเก้าน
1: ี่ผมว่าเป็นตุ๊กตานะ
0: คุณมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่คุณครบวงจรก็คือสื่ออสมทซึ่งยังโทรทัศน์วิทยุและออนไลน์ครบผมถามว่าถ้าพี่เป็นลูกค้าพี่ซื้อไหมพี่ไปใช้บริการศูนย์ประชุมแห่งชาติที่อื่นสามที่นั้นพี่ยังต้องไปซื้อแอดเพิ่มต้องไปซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ที่ถ้าพี่มาใช้ตรงนี้มีให้พี่พร้อม
1: ข้อเสนอของวิทย์นะ
0: นี่คือข้อเสนอ
1: ในฐานะลูกหม้อของอสมทคือให้
0: มันมีศักยภาพของมันอยู
1: ่ให้เช่าหรือขายไปเลยน้องพี่
0: ไม่ถามง่ายๆหมายถึงว่ามาร่วมทุนไงมาร่วมทุนกระทรวงการคลังทำได้หมดพี่จะจัดตั้งมาเป็นกองทุนจะจัดตั้งมาเป็น
1: อะไรที่ทำเลทองนะ
0: คุณเคยพูดไงซูเปอร์โฮลดิ้งไงนี่ไงคุณก็จัดมาเลยซูเปอร์โฮลดิ้งเป็นอสมทเป็นรถไฟฟ้าที่อยู่ติดกันดึงปตท.ดึงใครมาก็ได้มันเห็นนะว่าถ้าทำแล้วมันไม่เจ๋งอะพี่ศูนย์ประชุมตอนนี
1: ้งั้นพี่ก็ถาม
0: คุณจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
1: เออแล้วยื่นอันนี้
0: อยู่ในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกอันนี้ผมถึงปิดว่าเป็นอย่างนี้ผมอยากได้ยินคำตอบจากนายกอ่ะผมทิ้งหมดทุกเรื่องก็ได้แต่เรื่องนี้ผมอยากรู้ว่ารัฐบาลมองยังไงกับข้อเสนอของสหภาพตรงนี
1: ้
0: เรื่องรัฐบาลควรมีศูนย์ประชุมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเป็นของตัวเองเพื่อใช้ให้มันเกิดประโยชน์พลดผลในการสนองนโยบายรัฐด้วยคุณทำตรงนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพเลยเป็นซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์เป็นอะไรยังไงก็ได้รถไฟฟ้ากำลังจะขึ้น2สายนะพี
1: ่
0: กลางเมืองด้วยนะ50ไร
1: ่โอ้แปลงโคตรใหญ่เนาะ
0: ใช่ก็เมื่อเร็วๆนี้มีเอกชนไปปรับที่ไว้อย่างสวยที่ใช้ตอนสงกรานต
1: ์
0: ที่คนวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: นั่นแหละแล้วตอนนี้ปรับผังเมืองแล้วขึ้นได้พี่ขึ้นตึกสูง100ชั้นก็ทำได
1: ้
0: จะทำหรือเปล่าล่ะหรือไม่งั้นถ้าคุณไม่ทำอย่างผมว่าผมถามต่อไปอีกนะว่าแปรรูปนู่นนี่นั่นและท้ายที่สุดที่แปลงนี้จะเอายังไงกันเพราะถ้าเกิด

0: สมมุติว่าทำอย่างโซลูชันที่สคล.เสนอตอนนี้บอกว่าให้อสมทไปหาเอกชนร่วมทุนมาเกิดพี่ต่อวันนี้เนี่ยหุ้นอสมทในตลาดไม่ได้แพงนะจากอุตสาหกรรมสื่อที่มันเจ๊งกระบงอยู่ตอนนี
1: ้
0: ผมเป็นนอมินีทุนจีนเข้ามาหรือผมเป็นนอมินีพรรคไหนเข้ามาก็ได
1: ้
0: ผมมาซื้อผมได้ที่แปลงนี้ไปถูกๆเลยนะ
1: ไข่แดงเลยนะ
0: ไม่งั้นผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ
1: ไข่แดงเลยนะ
0: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้คือเรากำลังจะเสียที่หลวงแต่ถ้าเป็นโมเดลที่ผมเสนออ
1: ันนี้
0: เราไม่เสียที่หลวง
1: อันนี้ทรัพย์สินอสมทเลย
0: ทรัพย์สินอสมทเลย
1: อ
0: ันนี้คือพอยต์วันนี้เลยที่ถามว่าท่านนายกเห็นยังไงกับข้อเสนอของสหภาพแรงงานที่เสนอวันนี้จดหมายเปิดผนึกอันนี้อยากฝากถามผ่านรายการนี้ไปถึงท่านนายกเหมือนกันเพราะวันนี้มีคนบอกว่าท่านนายกอ่านแล้วแต่ท่านยังไม่ว่ายังไงรอเหมือนกันว่าท่านจะกรุณาเรียกไปอธิบายรายละเอียดทั้งหมดหรือเปล่าเพราะทั้งหมดใน3หน้านี้ตั้งแต่เรื่อง2006ตั้งแต่เรื่ององค์ประกอบด้วยผมยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วมีข้อเท็จจริงทุกอย่างที่พร้อมชี้แจงแล้วมีข้อเสนอทางออกให้ด้วยกับที่50ไร่ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์แก่อสมทอย่างเดียว
1: เ
0: กิดประโยชน์กับประเทศนี
1: ้
0: พี่มันไม่ดูดีเหรอมีศูนย์ประชุมแห่งชาติขนาดใหญ่กลางเมืองย่านรัชดาแล้วเป็นของรัฐอ่ะ
1: คือในมุมพี่ต่อนะจะเอาไปทำอะไรก็ได้แต่จริงๆเนี่ยอสมทช่อง9เนี่ยมีแอสเซทหรือมีทางออกเยอะเลยนะไม่ได้หมายถึงว่าม
0: ันไม่ได้ติดตันจนถึงขนาดไม่ได้ยุบเป็น
1: แบบ
0: จ
1: นตรอกเป็นแบบโอ้โหหลังชนฝานะจริงๆแล้วอ่ะง่ายๆเอาพี่ต่อที่หมดเวลาละถ้าเขาจะยุบจริงๆเนี่ยพี่ต่อใช้คำนี
0: ้ครับ
1: จะยอมไหม
0: สุดท้ายก็ต้องต่อสู้กันถึงที่สุดต่อสู้กันถึงที่สุดแล้วก็ท้ายที่สุดผมก็ต้องเชื่อว่ามันอสมทมันต้องมีคุณงามความดีอยู่บ้างถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะต้องน้อยลงเพราะว่าความจะเป็นในการทำธุรกิจอะไรยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดที่ผมทิ้งไว้ก็คือทรัพย์สินของอสมทท้ายที่สุดมันคือของแผ่นดินจะจัดการทรัพย์สินอสมทตรงนี้ยังไงหลังยุบเลิกอย่าให้มันต้องตกไปถึงมือของนอมินีหรือเอกชนรายใดอะไรเองก็แล้วแต่ถ้ามันยุบแล้วผมต้องกลับบ้านผมยินดีแต่สมบัติแผ่นดินทุกชิ้นต้องอยู่กับแผ่นดินเอางี้ดีกว่า
1: อ
0: ย่ามีการผ่องถ่ายไปถึงเอกชนหรือนอมินีคนไหนแค่นั้นแล้วผมก็จะตามต่อถึงแม้ว่าจะยุบจริงแล้วหมดบทบาทสหภาพจริงแต่ความเป็นประชาชนไทยยังมีอยู่ต้องเอาข้อเท็จจริงต้องยอมรับว่าเขามีอำนาจเขาทำอะไรก็ทำได้แต่ทั้งหมดด้วยเหตุด้วยผลไงวันนี้พี่ฟังแล้วพี่ก็เห็นว่ามันยังไม่ถึงทางตันขนาดน
1: ี
0: ้เพราะฉะนั้นถ้าจะก็ผมมองว่าประชาชนก็ต้องตัดสินว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอสมทตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้น
1: พี่ฟังแล้วพี่บางอ้อเยอะนะบางอ้อตั้งแต่ที่มาที่ไปตัวตนของอสมทนะ อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งโซลูชันระยะสั้นระยะยาวต่างๆนะง่ายๆที่แบบไม่ที่ดูแล้วแทบไม่กระเซือนซางก็คืออัดงบลงอัดงบ PR ลงมาช่วยเดือนละ20หรือไม่งั้นก็ถ้าเฉลี่ยก็ไม่รู้ว่าไปแก้ยังไงก็ได้ให้อสมทได้งบสนับสนุนจากรัฐสักปีละสัก300สมมุตินะสมมุติปีละ300 400หรือแก้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย
0: จะยาวแบบที่ผมว่านี่ไง
1: ก็นี่ไง
0: ผลประโยชน์กลับมารัฐด้วยไง
1: ก็จบแต่จริงๆเนี่ยโดยความคิดคนทั่วไปเนี่ยไทย PBS รวมไม่ได้หรอกกับอสมทผมคิดเลยว่าไม่มีทางรวม
0: คนละแบบพี
1: ่นะแล้วก็บางรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราเคยถูกสอนว่าถ้ามันเป็นเรื่องของบริการสาธารณะอย่างเช่นรถไฟหรือขอสมกต่างประเทศเขายอมให้ขาดทุนอยู่แล้วเพราะถือว่าให้ประชาชนนี่เหมือนกันถ้าเกิดคุณจะเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหูฟังให้ประชาชนว่าหูข้างนี้ถ้าเสียงจากหูเสียงที่เข้าหูข้างนี้เป็นเสียงที่เป็นทางการคุณจำเป็นเนาะทั้งหมดทั้งปวงวันนี้พี่ต่อรอนะวันนึงถ้าวิทย์เข้าใจไม่ใช่เข้าใจพี่ต่อทราบว่ารายการนี้คนภูมิใจไทยดูเยอะเพราะพี่ต่อมีทั้งเสียงติและเสียงชมมานะก็หวังว่านะฮะจะไปถึงแล้วก็ถ้าท่านนายกชวนไปพรีเซนต์ที่ทำเนียบหรือที่ร้านส้มตำที่ฉันชอบไปทานแถวราชวัตรหรือแถวอะไรก
0: ็ยินดี
1: นะบอกนะ
0: ครับ
1: วันนี้เอาเป็นกำลังใจช่วยนะวันนี้ลาแบบนี้ละ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
11: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
15: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
16: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
17: ไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยเอี้ยจะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 นถึง 10:35 นทางททบ5
18: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5
19: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
20: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาถ้าสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
21: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หมูป่าจับได้ไม้สั้นในทุ่งหญ้าของแอฟริกาเพราะมันเป็นเป้าที่ง่ายที่สุดของเสือชีตาสิงโตและเสือดาวโดยลูกหมูไม่ถึง 40% ยังไม่ทันมีวันเกิดปีแรกของตัวเลยแต่ปีนี้ตัวแม่สาวจะ

ชิญหน้ากับเรื่องแย่ๆนี้และพยายามเลี้ยงดูครอบครัวให้โตเต็มวัยมันต้องเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยปัญญาและความเด็ดเดี่ยวนี่เป็นการท้าทายของแม่หมูป่าหมูป่าแม่ลูกอ่อนรุ่งสางนำพาวันน่าตื่นเต้นเข้ามาแอฟริกานี่เป็นบ้านของชุมนุมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนโลกทวีปสามารถโอ้อวดได้ว่ามีสัตว์บกที่สูงที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดแต่ความหลากหลายของสัตว์เองที่แยกแยะระหว่างผู้กล้าผู้ทอมตนและผู้แข็งแกร่งนี่คือเจ้าครึ่งเขี้ยวที่เป็นแม่ฝูงของกลุ่มครอบครัวหรือฝูงหมูป่า2 เดือนก่อนมันออกลูกครอกหนึ่งเป็นตัวเมีย3 ตัวชีวิตช่างมีความสุขเจ้าครึ่งเขี้ยวยังมีลูกสาวอีก2 ตัวคือเจ้าเขี้ยวน้อยและเจ้าขนแข็งลูกครอกก่อนของมันที่รอดจากทั้งหมด5 ตัวเจ้าครึ่งเขี้ยวไม่เคยเลี้ยงดูลูกทั้งครอกจนโตเต็มตัวได้ศัตรูที่ทรงพลัง3 ตัวได้ฆ่าลูกอ่อนของมันครึ่งหนึ่งเรียงกัน4 ปีติดกันมันตั้งใจว่าปีนี้ลูกตัวเมียทั้ง3จะต้องรอดเจ้าครึ่งเขี้ยวและครอบครัวอยู่ที่หน่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าลิงจันทีในบอสวานาซึ่งเป็นแดนพิศวงของแอฟริกาที่ดั้งเดิมพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่กินในทุ่งหญ้าโล่งซึ่งรอบทิศสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีอะไรมาบังว่ามีนักล่าใดเข้าใกล้ไหมที่กว้างที่เป็นบ้านของหมูป่ามีที่โล่ง3 แห่งที่มีอาการอุดมสมบูรณ์เพราะบ่อน้ำและแอ่งน้ำมากมายรับประกันได้ว่าในหน้าร้อนที่นี่จะเขียวชอุ่มดีพื้นที่หญ้าถูกล้อมรอบด้วยป่าพุ่มป่าที่ให้ร่มเงานี้บดบังศัตรูมันเป็นเขตเสือดาวแต่บางทีหมูป่าก็ถูกความอุดมบนพื้นป่าชักจูงเข้าไปในความมืดของเสือดาวทางตะวันตกของป่าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเป็นที่ที่เสือชีต้าวิ่งได้อย่างสุดฝีเท้าปกติแล้วเจ้าครึ่งเขี้ยวจะเลี่ยงพื้นที่หญ้าแห้งนี้แต่บางทีมันก็พาครอบครัวไปขุดรากชุ่มอันมีค่าที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเสือชีต้าไม่ใช่ศัตรูชนิดเดียวที่คอยจับตาดูในทุ่งหญ้าลงไปทิศใต้นั้นข้างล่างที่โล่งมีช่องแคบซาบูตีเป็นเขตธรรมชาติแห่งเดียวของเจ้าครึ่งเขียวที่รับมือกับการจู่โจมและเป็นแหล่งน้ำประจำของครอบครัวในพื้นที่อุดมของนักล่านี้ทุ่งหญ้าโล่งเป็นเกาะที่พักพิงของพวกหมูป่าท่ามกลางทะเลแห่งอันตรายแต่วันนี้มีเพียงหมูป่า5 ตัวที่หากินด้วยกันเจ้าเขี้ยวน้อยเพิ่งได้เป็นแม่และอยู่ใต้ดินคอยดูแลสมาชิกตัวที่7ของฝูงที่เป็นหนุ่มน้อยเจ้าครึ่งเขี้ยวเล็มหญ้าอยู่แถวนั้นเพื่อคอยระวังอันตรายนี่เป็นรางวัลของการให้ในเช้านี้เมล็ดหญ้าสุกงอมพวกหมูป่าฉีกลำต้นเหมือนฉีกข้าวโพดออกจากสังหญ้าส่วนใหญ่ที่หมูป่ากินเมื่อฤดูการเปลี่ยนทำให้หมูป่าใช้พืชอเนกประสงค์นี้ได้ทุกส่วนขณะที่เจ้าขนแข็งก็งอข้อเท้าเพื่อให้เข้าไปง่ายขึ้นเจ้าครึ่งเขี้ยวก็ยังยืนอยู่โดยตื่นตัวและคอยดูตลอดวันนี้การเฝ้าระวังของมันเป็นผลพวกลูกหมูตัวแข็งเพราะคำเตือนของแม่มันแค่หันหัวแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้รู้

จ้าครึ่งเขียวได้แต่มองโดยช่วยอะไรไม่ได้เมื่อเจ้าลูกชายตัวน้อยดิ้นรนเอาชีวิตรอดมันจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ทุ่งหญ้านั้นทั้งเจ้าหมูป่าและเสือชีต้าพอฟัดพอเหวี่ยงกันที่นี่เจ้าครึ่งเขียวเข้าถึงหลุมหลบภัยเป็นสิบแห่งมันจะต้อนครอบครัวมันลงใต้ดินทันเวลาโดยง่ายและเสือชีต้าจะไม่จู่โจมโดยตรงที่หลุมเจ้าเสือเคยพยายามครั้งหนึ่งทำให้เกือบตาบอดเจ้าครึ่งเขียวรู้จักโครงสร้างและสถานที่ตั้งของทุกหลุมในเขตของตนอย่างแม่นยำมันมักดัดแปลงหลุมของสัตว์อื่นที่ไม่ใช้แล้วบางที่ก็เป็นเพียงถ้ำตื้นๆที่ลี้ภัยบนพื้นซึ่งป้องกันแต่เสือชีต้าได้แต่ไม่พอที่จะต้านพลังสิงโตหรือเสือดาวมันยังใช้ร่องน้ำที่กัดกร่อนซึ่งใหญ่กว่าและลึกกว่าที่มีทางเข้าสองทางหรือมากกว่านี่เป็นหลุมที่ลี้ภัยชั้นยอดแต่ก็ยังอาจลอดผ่านได้เจ้าครึ่งเขียวต่อสู้กับนักล่าที่แข็งแรงกว่าโดยใช้โครงสร้างที่ลึกที่สุดและแข็งที่สุดของตนนี่เป็นหลุมหลบภัยค้างคืนของมันมีทางเข้าทางเดียวทางเดินก็แคบซึ่งจบลงที่ห้องคอยที่ครอบครัวใช้นอนด้วยกันเมื่อค่ำคืนมาถึงและเสือชีต้าก็ด้อมๆมองๆเจ้าครึ่งเขียวก็ต้อนครอบครัวตรงไปที่หลุมหลบภัยค้างคืนของตนเสียงครางเตือนเจ้าเขียวน้อยที่เป็นลูกสาวว่ามาถึงแล้วเจ้าครึ่งเขียวอาจชนะในรอบนี้แต่เสือชีต้าก็จะไม่ปล่อยให้มันลืมเร็วนักมันฉี่เพื่อกำหนดเขตมันและอ้างความเป็นเจ้าของทุ่งหญ้าอย่างน่าไม่อายเป็นการย้ำว่ามันตั้งใจจะอยู่ในพื้นที่นี้เริ่มโผล่เพลย์แล้วแต่เสือชีต้ายังคงแสดงความครอบงำมันสามารถดมได้ว่าหมูอยู่ตรงไหนและอำพรางมันด้วยกลิ่นมันเองชัยชนะเชิงสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มันหวังในคืนนี้แค่เมื่อเจ้าครึ่งเขี้ยวแน่ใจว่าพ้นอันตรายแล้วมันก็จะสมทบกับครอบครัวที่ใต้ดินมันถอยหลังเข้าเพื่อเขี้ยวที่น่าเกรงขามจะเผชิญกับศัตรูที่โง่พอที่จะบุกรุกมีสัตว์ไม่กี่ชนิดที่ใช้ชีวิตกลางวันอย่างเคร่งครัดเหมือนหมูป่าหลุมของมันให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยตลอดคืนและถึงแม้หลุมจะถูกจู่โจมโดยตรงการตอบสนองร่วมกันของมันคือนั่งให้มัน

พอเริ่มเช้าครอบครัวก็ออกจากหลุมไปหาอาหารตามริมน้ำแม้แต่เจ้าเขี้ยวน้อยเองก็ออกมาวันนี้มันทำความสะอาดเพื่อแสดงถึงฤกษ์ดีมันเรียกลูกชายตัวน้อยให้ออกจากหลุมเป็นวันแรกพวกลูกหมูตัวเมียหยุดหากินและกระตือรือร้นต้อนรับหลานตัวลูกทักทายเจ้าเขี้ยวน้อยอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ออกมารับเจ้าตัวน้อยปล่อยให้แม่มือใหม่มุ่งหาอาหารที่จำเป็นตุนไว้เจ้าตัวน้อยเอาแต่ยืดขามันก็เหมือนเด็กๆที่เรียนแบบพฤติกรรมที่มันเห็นในโลกของมัน

0: แต่ย่าเป็นสัมผัสใหม่ล่าสุดมันต้องการกำลังใจจากแม่เจ้าตัวน้อยอาจอยากได้ย่าที่มากกว่านี้เจ้าครึ่งเขียวต้อนครอบครัวไปที่ทุ่งหญ้า
1: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเด็ดโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR code จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่ๆวันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ

0: จากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

หมูป่าใช้เวลากินโดยเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงและครอบครัวก็เริ่มตอนเช้าเป็นกิจวัตรเจ้าตัวน้อยไม่มั่นใจแต่ครอบครัวก็ยุ่งกับการเล็มหญ้าจนไม่ได้สนใจมันมากลูกหมูที่แก่กว่ากินยอดหญ้าอย่างชำนาญจนกลิ่นที่คุ้นเคยนำพามันออกไปไม่มีอะไรดีไปกว่ารสชาติของนมผู้เด็กๆบอกได้ว่าเจ้าเครื่องเคี้ยวพร้อมจะให้นมแล้วเจ้าตัวน้อยยังได้กลิ่นนมและพยายามหาหัวนมพวกหมูป่าจะร่วมกันให้นมโดยพวกตัวเมียจะให้นมลูกของกันและกันเจ้าตัวน้อยไม่ต้องเสี่ยงมันไม่ต้องการกินอะไรมากแค่ต้องการจะคุ้นเคยกับแม่แต่เจ้าเขี้ยวน้อยหิวและไม่ช่วยลูกมันดังนั้นขณะที่สาวๆพักผ่อนอยู่ใต้เจ้าเครื่องเคี้ยวเจ้าตัวน้อยก็ต้องแข่งขันกับเป้าเคลื่อนที่แม่กับลูกชายตกลงกันได้ไม่ช้าก็ได้ยินแต่เสียงการแย่งกันดูดนมในทุ่งหญ้าเจ้าเครื่องเคี้ยวคอยระวังพวกลูกหมูจึงมุ่งแต่การกินให้อิ่มได้20วินาทีต่อมาก็จบแม่สองตัวต้องการพัก40นาทีเพื่อสร้างน้ำนม

กว่าเจ้าครึ่งเขี้ยวจะต้อนพวกมันเข้าป่าที่นี่ก็มีอาหารที่ครอบครัวไม่ได้สัมผัสมาสักพักสำหรับพวกลูกหมูแล้วป่าเป็นสนามเด็กเล่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นกิจกรรมสนุกระยะสั้นและความสนุกยิ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของหมูป่าน้อยๆการใช้ความเร็วสามารถช่วยชีวิตพวกมันได้ในวันหนึ่งเมื่ออยู่ในที่อันตรายเช่นในป่าเจ้าครึ่งเขี้ยวขอบคุณเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือนั่นเป็นเหตุผลที่มันรู้สึกปลอดภัยในป่าต้นไม้และพุ่มไม้ทำให้มุมมองของมันถูกจำกัดด้วยความสูงไม่เหมือนพวกลิงบาบูนและอิมพาล่าที่มองเห็นกระจ่างแม้พวกลูกหมูไม่ได้รับการปกป้องมากนัก

ม่ใช่ทุกสิ่งในป่าที่ไม่เพ่งเล็งวันนี้มีทางเลือกให้เลือกอาจมีใครเป็นของว่างแสนอร่อยของเสือดาวถ้ามันอดทนอาหารก็จะตรงมาหามันไม่มีใครตรวจสอบสิ่งที่เคลื่อนไหวในเงาป่าให้ของอร่อยที่ทำให้ค่อยเขวทั้งลูกเบอร์รี่สุกพร้อมกินพฤติกรรมของลิงบาบูนทำให้เชื่อได้ว่ามีพอสำหรับทุกตัวพวกสัตว์กินพืชนั้นกินผลไม้อย่างตะกะแต่เสือดาวกำลังคิดถึงอาหารหมู่ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงอิมพาล่าทำให้อะไรอะไรดีขึ้นที่ซ่อนของเสือดาวถูกเปิดเผยเหรอได้เวลาออกจากป่าแล้วเจ้าครึ่งเขียวและครอบครัวกลับไปทุ่งหญ้ามันต้องรักษาระยะห่างและกลับไปที่หลุมเมื่อมองจากที่ไกลก็ง่ายที่จะสับสนความแตกต่างระหว่างเสือชีต้าและเสือดาวแต่เจ้าครึ่งเขี้ยวเรียนรู้ที่จะตระหนักว่าเสือดาวมีหัวโตกว่าและร่างกายก็ล่ำสันกว่าครอบครัวจำเป็นที่จะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างทั้งสองเสือดาวแข็งแรงกว่าเสือชีต้าและมีพลังพอที่จะเผชิญหน้ากับหมูป่าที่โตเต็มที่หรือลูกหมูเสือดาวไม่เหมือนเสือชีต้าคือมันจะจู่โจมที่หลุมโดยตรงเจ้าครึ่งเขี้ยวไม่เตรียมพร้อมเมื่อฤดูกาลที่แล้วและต้องเห็นลูกชายตัวที่สองหมดทางสู้โดยช่วยอะไรไม่ได้จนตายมันมุ่งมั่นว่าจะไม่ยอมสูญเสียลูกอีกตอนนี้มันทำหลุมหลบภัยค้างคืนที่ลึกลงอีกมันได้บทเรียนแล้วพวกหมูป่าไม่ใช่สัตว์เพียงชนิดเดียวที่จับตาดูเสือดาวเพื่อนบ้านทั้งหมดจะต้องระวังมันเจ้าครึ่งเขี้ยวพาครอบครัวกลับไปยังหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งมันมีช่องว่างประมาณ6ช่องรอบทุ่งหญ้าทั้ง3หลุมนี้มีทางเดินลึกมีห้องหนึ่งไว้นอนและน่าจะทำให้ทุกตัวปลอดภัยถึงเช้า

สัตว์อื่นๆก็กำลังวางแผนในเย็นนี้เมื่อเสือดาวอยู่ในพื้นที่กองทัพลิงบาบูนก็ต้องหาที่อยู่ที่ปลอดภัยกว่าก่อนดวงอาทิตย์ตก

โลกของสัตว์หากินกลางคืนปรับตัวเข้ากับชีวิตในความมืดเป็นพิเศษก็เข้ามาแทนที่เมื่อผู้รักดวงอาทิตย์งีบหลับคืนนี้เสือดาวสูญเสียตำแหน่งสำคัญสัตว์ทุกตัวหลีกทางให้เสือแอฟริกันที่ใหญ่ที่สุดสิงโตไม่สนใจเสือดาวมันมีมื้อค่ำอยู่ในหัวและมันพร้อมจะทำงานเพื่อการนั้นมันจะเป็นบททดสอบขั้นสุดเรื่องบ้านของเจ้าครึ่งเขียวมีหลุมไม่กี่หลุมที่จะต้านทานการโจมตีจากสิงโตได้ปล่อยไว้สัก2 หลุมเถอะ

ลิ่นของร่างอุ่นทั้ง7ใต้ดินทำให้พวกมันมุ่งมั่นสิ่งที่เจ้าเครื่องเคี้ยวทำได้ทั้งหมดคือนั่งให้มั่นตลอดการจู่โจมแต่สิงโตไม่สามารถขุดได้ทั้งคืนตัวผู้ตัวหนึ่งถึงกับล้มเลิกหลุมลึกเกินไปสิงโตจึงไปหาอาหารที่ง่ายกว่าในที่สุดความเงียบก็ปกคลุม

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หมูป่าจับได้ไม้สั้นในทุ่งหญ้าของแอฟริกาเพราะมันเป็นเป้าที่ง่ายที่สุดของเสือชีตาสิงโตและเสือดาวโดยลูกหมูไม่ถึง 40% ยังไม่ทันมีวันเกิดปีแรกของตัวเลยแต่ปีนี้ตัวแม่สาวจะเผชิญหน้ากับเรื่องแย่ๆนี้และพยายามเลี้ยงดูครอบครัวให้โตเต็มวัยมันต้องเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยปัญญาและความเด็ดเดี่ยวนี่เป็นการท้าทายของแม่หมูป่าหมูป่าแม่ลูกอ่อนดวงอาทิตย์ขึ้นแผดเผาความกลัวในยามค่ำคืนเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงบนฟ้าเจ้าครึ่งเขี้ยวก็พาครอบครัวไปทุ่งหญ้าที่นี่มันสามารถออกหาอาหารและปกป้องฝูงโดยไม่ต้องอาศัยเพื่อนบ้านพวกหมูป่ามีระบบการสื่อสารที่สลับซับซ้อนโดยเฉพาะในฝูงฝ่ายแม่ซึ่งเป็นเครื่องมือให้พวกเด็กๆปลอดภัยได้เสียงที่ต่างออกไปแสดงถึงการทักทายการเตือนหรือการเรียกรวมหมู่ลูกหมูบางครั้งก็เป็นคลื่นความถี่ต่ำมากซึ่งเกินกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยินไม่มีใครเข้าใจผิดเสียงทางจมูกที่แสดงความพอใจสปาตอนกลางวันของหมูป่านั้นเป็นการบำบัดและสนุกมันดีที่จะสู้กับความร้อนในหน้าร้อนและโคลนก็ทำให้ผู้มาเยือนต้องรำคาญและในครอบครัวนี้คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มน้ำอาบการให้ตัวแห้งนั้นดีกว่าจะปล้ำกันแบบใช้เขี้ยว

้าครึ่งเคี้ยวได้ยินเสียงเตือนมันแนะให้ครอบครัววิ่งเสือชีต้าอยู่ที่ทุ่งโล่งและเจ้าครึ่งเคี้ยวย่างอยู่ใกล้หลุมหลบภัยของตนหากเจ้าเสือจะจู่โจมกระรอกบนต้นไม้ส่งเสียงเตือนอย่างกล้าหาญ

พวกหมูป่าสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของเสือชีต้าได้อย่างปลอดภัยที่ใกล้หลุมมันเข้าใกล้ตะลิ่งทรายของบ่อโคลนกลิ่นหมูป่าฟุ้งไปทั่วพื้นที่เสือชีต้าพยายามจับหมูป่าเป็นครั้งที่สองมันต้องใช้โคลนและมูลแต่มันจะพอใจกับรางวัลขี้ประติ๋วเช่นนั้นได้นานแค่ไหน

เมื่อมันเปลี่ยนไปเป็นเดินย่องครอบครัวหมูป่าก็ลงดินแต่เพื่อนบ้านชนิดหนึ่งไม่สนใจคำเตือนของกระรอกไม่มีสัตว์ชนิดใดในแอฟริกาที่วิ่งได้เร็วกว่าเสือชีตาส่วนอิมพาล่าก็ซ่อนในหลุมไม่ได้ฝูงมันจึงเสียลูกไป

หลังจากวันที่เกิดเหตุเจ้าครึ่งเขี้ยวก็รู้ว่าอาหารจะทำให้ครอบครัวกลับมามีสันติสุขมันจึงนำครอบครัวไปยังทุ่งหญ้าอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยให้เจ้าตัวน้อยคุ้นเคยกับเขตบ้านของตนทั้งหมดเจ้าตัวน้อยได้กลิ่นมูลของแม่มันและเริ่มกินขณะที่มนุษย์มองว่าการทำอย่างนี้น่ารังเกียจแต่สำหรับลูกหมูน้อยนั้นสำคัญเมื่อมันเกิดมาลำไส้ของมันไม่มีแบคทีเรียที่จำเป็นในการย่อยยามูลของแม่มันทำให้เครื่องในของมันพร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบกินมังสวิรัติแต่การหยุดพักในทุ่งหญ้านั้นสั้นนักหมูป่าตัวผู้เจ้าถิ่นสังเกตเห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนี้และไม่มีอารมณ์จะสมาคมด้วยเจ้าครึ่งเขี้ยวไม่กังวลมันชินกับการทนฝูงตัวเมียตัวเมียพยายามทำให้ตัวผู้สงบลงแต่ไม่เป็นผลในวันนี้และก็รู้แล้วว่าทำไมหมูป่าตัวผู้ลงโทษเจ้าตัวเล็กแม้แต่เจ้าตัวผู้อายุ3 สัปดาห์แค่ตัวเดียวก็ถือว่ามากไปสำหรับสนามหญ้าของมัน

จ้าครึ่งเขี้ยวไม่เสี่ยงที่จะสู้ครอบครัวจึงกลับไปและตอนนี้มันก็มุ่งตรงไปที่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าวันนี้เป็นวันดีที่จะออกหาอาหารณที่ราบเปิดเจ้าครึ่งเขี้ยวไม่ต้องกังวลกับการจู่โจมจากเสือฉีต้าเพราะมันเพิ่งสำราญกับอาหารไปพวกอิมพาล่าก็ดูผ่อนคลายเช่นกันแต่ในแอฟริกาไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะระวังภัยน้อยลงพวกหมูป่าลงไปยังที่โปรดที่ไปมาก็คือไปกินอย่างมีความสุขโดยไม่ตระหนักถึงสิงโตสาวพวกหมูป่าไม่กินต้นหญ้าแห้งแต่ขุดดินเพื่อกินเง่าที่ชุ่มน้ำพวกหมูป่ามีเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้มันขุดดินแข็งๆได้มันไม่ได้ใช้เขี้ยวแต่ใช้จมูกกระดูกจมูกที่แข็งแรงและแผ่นจมูกเปลี่ยนอวัยวะส่งเสียงของมันให้เป็นพรั่วที่แข็งแรงพวกมันปกคลุมทุ่งหญ้าด้วยแอ่งเล็กๆแต่เมื่อมันขุดดินเป็นโพรงการมองเห็นของมันก็มัวขึ้นเรื่อยๆนางสิงห์ก็ใช้ประโยชน์จากฝุ่นพวกนี้เมื่อเจ้าครึ่งเขี้ยวเห็นนางสิงห์ก็สายไปแล้วที่จะนำครอบครัวกลับไปทุ่งหญ้าหากนางสิงห์จู่โจมพวกมันก็ต้องวิ่งและพยายามทำให้นางสิงห์เหนื่อยแต่ยุทธศาสตร์นี้ล้มเหลวในครั้งสุดท้ายที่เจ้าครึ่งเขี้ยวพยายามลูกสาวตัวเล็กของมันหลบหลีกไม่ได้ส่วนเจ้าครึ่งเขี้ยวก็อยู่ไกลเกินกว่าที่จะช่วย

ลังสิงจู่โจมมันซ้ำรอยกับฤดูกาลที่แล้วเมื่อนางสิงพุ่งเป้าโจมตีลูกหมูตัวเมียตัวหนึ่งเจ้าครึ่งเขี้ยวเข้าใกล้ให้กำลังใจด้วยเสียงครางและคำรามลูกของมันจะต้องจำบทเรียนที่ได้จากป่าการเปลี่ยนทิศยังฉับพลันเป็นเพียงโอกาสเดียวของมันตัวเมียตัวน้อยทำได้ดีมันได้ยินคำชี้แนะจากแม่และพุ่งออกจากอันตรายอย่างรวดเร็วครอบครัวพยายามช่วยแต่นางสิงห์ไม่ค่อยเขว

0: ลูกหมูก็ปลอดภัยนี่เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพวกหมูป่าเจ้าเครื่องเคี้ยวช่วยให้ครอบครัวปลอดภัยพวกมันรอดพ้นจากแชมป์ของแอฟริกา
1: ช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิด

0: นะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: หลังจากความตึงเครียดยิ่งร่างกายก็หยุดทำงานเจ้าลูกหมูก้าวต่อไปไม่ไหวเจ้าครึ่งเขี้ยวและพวกลูกสาวที่เป็นพี่ก็รับหน้าที่เลี้ยงเด็กพวกมันสามารถใช้เวลาสร้างความเข้มแข็งได้แต่พวกที่เด็กกว่าดูจะต้องใช้ความมั่นคงจากการสัมผัสของครอบครัวมันไม่ปลอดภัยที่จะพักนานๆเจ้าครึ่งเขี้ยวนำพวกมันไปที่หลุมเร็วกว่าปกติมันทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ศัตรูทั้งสามจะไม่ปล่อยพวกมันไปนานนักไม่มีอะไรจะดึงดูดใจสัตว์กินเนื้อได้มากไปกว่าความมั่นใจว่าจะได้เลือดสดๆ

วันเริ่มต้นเหมือนวันอื่นๆยามเช้ามีครอบครัวในทุ่งหญ้าหาอาหารเช้าตอนนี้เจ้าตัวน้อยกับกระตือรือร้นกินหญ้า

พวกหมูป่ามีชีวิตชีวายิ่งในทุ่งหญ้ามันงอข้อเท้าเพื่อเข้าใกล้ต้นหญ้านี่เป็นความสามารถพิเศษที่หมูป่ามีและข้อเท้าพิเศษก็ช่วยให้สบายมากขึ้นมันมีหนังหนานี้มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ข้ามช่องแคบไปเสือชีต้าเฝ้ามองกิจกรรมยามเช้าด้วยความสนใจมันไม่ประสบผลสำเร็จถึง2ครั้งในการเข้าใกล้ที่โล่งจากทุ่งหญ้าถึงเวลาของยุทธศาสตร์ใหม่แล้ว

ไม่ใกล้พอเมื่อเริ่มโจมตีและมันจะไม่ไล่ตามพวกมันถ้าพวกมันอยู่ใต้ดินเจ้าครึ่งเขียวลูกอีก3ตัวและเจ้าขนแข็งมุ่งหน้าไปหลุมหลบภัยค้างคืนเจ้าตัวน้อยและเจ้าเขี้ยวน้อยแยกตัวออกมาและหาห้วยที่ถูกกัดเซาะเจ้าครึ่งเขี้ยวมองหาลูกสาวแต่เสือชีต้าก็อยู่ระหว่าง2หลุมเจ้าเขี้ยวน้อยรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะวิ่งไปสู้กับนักล่านี้

สำหรับเจ้าเขี้ยวน้อยแล้วมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงมันและเจ้าตัวน้อยจะอยู่กันลำพังตอนกลางคืนโชคร้ายสร้างโอกาสใหม่ๆเสือดาวเห็นการปีกตัวนี้ตลอดและมันไม่อยากรอเหมือนเสือชีตาป่าก็เป็นอย่างนี้ยุทธศาสตร์ของมันคือการจับเหยื่อที่ไม่ระวังตัวเสือดาวเห็นลูกสาวอยู่ที่ทางเข้าหลุมแต่มันไม่มุ่งเข้าประตูหน้า

ัวลูกจะเป็นอาหารที่ได้มาง่ายเจ้าเครื่องเคี้ยวทำอะไรไม่ได้

จ้าครึ่งเขี้ยวได้กลิ่นจึงรู้ว่าหลุมว่างเปล่าแต่ก็ยังไปดูมันจะไม่เห็นลูกสาวมันในวันนี้

จ้าเขี้ยวน้อยที่ซ่อนอยู่ในความมืดมา8ชั่วโมงรอเจ้าตัวน้อยอยู่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันค้นหาที่ที่โล่งแต่ก็ไม่พบสัญญาณของลูกชายหรือเสือดาวเลยมันมาที่บ่อโคลนเพื่อผ่อนคลายเต้านมที่คัดและเจ็บน้ำนมของมันจะแห้งในที่สุดแต่ร่างกายมันจะใช้เวลากว่าที่ร่างกายจะสึกหรอ

ฤดูใบไม้ผลิไม่รีบวิ่งตามฤดูหนาวแต่มันก็มาถึงเสมอคืนอันหนาวเย็นทำให้ความร้อนตอนกลางวันหมดไปและแม้การรอคอยอาจจะนานฝนอันบันดาลชีวิตก็ฟื้นฟูผืนดินที่ถูกดวงอาทิตย์อบฤดูหมุนเวียนตามการอย่างเคร่งครัดวงจรชีวิตก็ดึงให้หมูป่าอยู่ร่วมกับทุกสิ่งเจ้าครึ่งเขี้ยวผ่านการสูญเสียมาสี่ฤดูแล้วมันรู้ว่าเวลาเยียวยาได้นี่เป็นปีแรกที่มันเลี้ยงดูลูกๆทุกตัวได้สำเร็จลูกสาวตัวน้อยทั้งสามซึ่งอายุ8เดือนก็ผ่านช่วงที่เสี่ยงที่สุดมาแล้วและสามารถดูแลตัวเองได้เจ้าเขี้ยวน้อยก็เหมือนแม่ของมันที่จะใช้ประสบการณ์จากการสูญเสียเป็นบทเรียนในอนาคตอนาคตที่มาถึงเร็วกว่าที่คิดได้เวลาผสมพันธุ์แล้วและเจ้าหมูป่าหนุ่มก็เกี้ยวสาวเจ้าเขี้ยวน้อยมีโอกาสอีกครั้งที่จะได้เป็นแม่เมื่อลูกเรียกร้องอิสรภาพเจ้าครึ่งเขี้ยวก็อยู่ตรงนั้นหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไปตลอดไม่ได้พวกมันต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเองป้องกันตัวตามบทเรียนที่แม่สอนไว้แต่แม่ก็เตรียมพร้อมพวกมันไว้ดีเพื่อเผชิญกับการทดสอบข้างหน้าความใส่ใจและความเป็นผู้นำที่แม่ให้ลูกเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตมันเป็นของขวัญจากแม่ที่ดีทั้งสิ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
3: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
3: ้
4: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
3: ค่ะ
4: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานๆ น่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
4: ัน
3: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชม
4: ใช
3: ่ลายเขามีเยอะมาก
4: ยังมีอีกอันนี้แพลหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
3: ใช่แล้ว
4: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
4: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลวมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบาย

0: แล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34-35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
1: า
0: ะพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมค่ะทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคนวันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต
0: ่
3: ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ

0: ยอยู่เลย
1: จริง
2: ใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
1: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
2: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
1: โอ้แน่นอน
2: ค่ะ
1: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพงหมาน้อย
2: อ๋อตรงหน้าท้อง
1: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
2: ่
1: านั้นไม่พอสะโพก
2: อ
1: ู้ปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
0: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
2: จะบอกว่า
1: ตั้งแต่สวย
2: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพลาง
0: จริง
2: แล้วใส่แล้วแบบดูดีอ่ะ
1: ชีวิตติดแกลน
2: สวย
1: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจะนั่งมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
2: ดำตัดชมพู
1: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
2: ไม่ลืมชอบ
1: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
2: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของ already เนี้ยไปไหนบ้าง
1: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะ
2: คะ
1: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่าน ี่เดือนอะไรซัมเมอร
2: ์ใช่
1: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
2: ค
1: ำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
2: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
1: ใช่เท่าน
2: ั
1: ้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
2: ้
1: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
2: มันมีเทคนิค
1: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
2: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
1: นะ
2: มันก็ดูแบบ
1: ดูสิคะ
2: มีรูปร่างมีเชฟ
1: ไม่รัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
2: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
1: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
2: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
2: ค
1: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
2: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
1: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
2: ค่ะ
1: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
1: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
2: นี่แหละคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
0: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
2: ถูกต้อง
0: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
2: ่ได้เลย
0: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
2: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาว

0: จัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่อ่ะเป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนักไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
0: ใครใส่ก็ชอบค่ะสำหรับ already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายักยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
3: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
3: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
0: โอ้คือใส่ already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อเนื้อนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
4: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
0: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลาย ซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
4: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรวหรือวันนี้พี่แอนของเรา
0: เนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
4: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
4: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
4: ใส่ออกมาคือ
5: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
4: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
5: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกงแต
4: ่
5: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
4: เห็นไหมคะใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
0: ใส่พราง
5: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
4: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
5: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
4: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วแหละใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
5: ก็ถูกค่ะพี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟต์ๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
4: ใส่ไปวัดได้จริง
5: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
4: ได้เลย
5: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
4: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
0: มันล้าง
5: ไว้แน่นอนค่ะเวลาไปวัดเราก็ต้องแบบ
4: นั่งย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
5: มันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
4: ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
5: โอ้
4: นี่
5: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
4: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
5: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
4: แล้วอย่างวันนี้พี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
0: แอนเลยค่ะวันน
4: ี้
5: ขอบคุณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
4: คะ
5: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
4: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส
5: ่บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
4: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
5: ได้เลยค่ะ
0: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
5: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
4: ดี
5: มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
4: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออเรดี้ชุดลำลองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
0: ใช่แล้วคือแพรวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นอ่ะ9 999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าผ่านมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเองคุ้มมาก
4: คุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L

0: พลัสไซส์ใส่ได
1: ้
0: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
1: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแอปแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายๆแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นอะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
1: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: บึ้นบึ้นบึ้นบึ้น
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้อยู่กับเราสองคน
0: ครับผม
1: น้องผักแล้วก็พี่วินนะคะจะบอกว่าเราสองคนวันนี้จะมาช่วยนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดหญ้าได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาอย่างนึงเลยที่หลายๆคนที่เจอที่มีที่มีทางเยอะๆอยากจะมีพื้นที่สีเขียวอ่ะปัญหามันก็คือหญ้ามันรกหญ
0: ้
1: ามันขึ้นไวโดยเฉพาะฤดูนี้คุณผู้ชมคะตัดไปแป๊บๆมันขึ้นอีกแล้วแต่จะให้ไปจ้างคนตัดกับพี่วินมันเสียเงินหลายพัน
0: โอ้บางทีแบบว่าไปซื้อ

0: ครื่องมานะปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
0: เหนื่อยวุ่นวาย
1: ใช่ไง
0: หาปลั๊กยังไม่พอนะพี่อายุเยอะแล้ว
1: อันนี้ทราบค่ะ
0: พี่ก็40 50แล้วแล้วบางทีก้มๆเงยๆตัดหญ้าอุ๊ยหน้ามืด
1: จริง
0: พอหน้ามืดก็เข้าไปพักพักเสร็จปุ๊บเอาตัดไม่เสร็จสักที
1: จริงคุณผู้ชมค่ะคือมันใช้เวลาตัดเยอะมากๆแล้วก็ใช้แรงเยอะมาก
0: ๆวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สายไฟนะครับน้ำหนักเบาแล้วคราวนี้นะฮะปัญหาปวดหลังต่างๆงานเสร็จช้านี่จะไม่มีอีกเลยด้วยตัวนี้นะครับ Spider เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย
1: รับรองว่าถูกใจแน่นอนเป็นแบบไร้สายแสดงว่าเราใช้ทุกที่ได้เลย
0: ได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีสวนใหญ่ขนาดไหนนะฮะคุณสามารถพาไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยหน้าต่างเครื่องนะครับนี่คือเครื่อง Spider เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่บอกว่าไร้สายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาเนี่ย 30,000 มิลลิแอมป
1: ์นะ
0: คร
1: ับ
0: เสียบเข้าไปแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแต่เขาจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้คือปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยหรือเด็กมาเล่นเนี่ยนะครับกดไปเนี่ยมันจะกดไม่ได
1: ้
0: คุณต้องเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ที่จับก็ถนัดมือนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะมีที่จับตรงนี้ไว้ประคองเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับระดับได
1: ้
0: นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้อ่ะคราวนี้ไล่ลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับพี่ผัก
1: ค่ะทำไม
0: ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็พูดกันตรงๆนะ150สามารถใช้ได้
1: ก็เอาขามาแค่นี้เอาแค่พอเดิน
0: เออนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไซส์ไหนอ่
1: ะ
0: จะตัวเล็กตัวสูงตัวย่องๆนะฮะหรือตัวแบบมินิมอลหน่อย
1: เล
0: ื่อนนะเลื่อนออกมาได้นะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ยืดได้เนี่ยคือ90ถึง125ซมสามารถปรับความสูงได้ถัดมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกของเขานะครับตัวมอเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวกันชนเวลาที่ไปตัดแบบตรงขอบปูนอะไรต่างๆตัวนี้เป็นตัวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ตัวกันเหมือนกันกระเด็นน่ะเวลาเราตัดหญ้าอะไรเนี่ยบางทีมันกระเด็นใส่เท้าเราตัวนี้จะเป็นตัวบังไว้ให้
1: เผื่อบังมีเศษหินมีอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเน
0: า
1: ะ
0: นะครับอ่ะพลิกมาดูด้านนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือใบมีดโลหะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ประเภท
1: ะ
0: นะครับมีใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็มีเป็นวงเดือนสามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็แค่ประกอบเข้าไปง่ายๆอย่างที่คุณเห็นอันนี้คือมีล้อด้วยมีล้อด้วยเป็นสำหรับทำอะไร
1: เวลาเราตัดหญ้าไงเราไม่ต้องแบบมาคอยประคองน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะกลัวว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดหญ้ามันจะได้ระดับเดียวกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยแล้วสะดวกมากๆกับปุ่มเซฟตี้ของเขาต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะเครื่องถึงจะทำงานว
0: ิ
1: ธีจับมือแล้วดูซิเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆต้องแบบใช้2มือนี่มือเดียวค
0: ุ
1: ณพ่อไถสบายเลย
0: คือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่มีตัวล้อนะเวลาตัดเนี่ยมันจะหลอมแหลมตรงนั้นสูงตรงนี้เตี้ยแล้วเวลาดูภาพมันไม่บาลานซ์มันไม่สวยแต่วันนี้พอมีล้อปุ๊บนะครับก็ตัดได้เรียบขึ้นหรือเราคิดว่าล้อมันลำบากในการที่จะใช้อย่างเงี้ยใช้ยกขึ้นมาก็เอาล้อออกได
1: ้
0: มันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆคราวนี้เดี๋ยวให้ดูผมจะใช้งานให้ดูนะฮะว่าพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วสายไม่มีไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องแบบโอ๊ไปหาปลั๊กนู่นนี่นั่นจะใช้ไม่ต้องเลยเสียบแบตเตอรี่ไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลดเซฟตี้ไปนี่เป็นไงค
1: ุ
0: ณดูนะคุณดูนะคุณดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
1: คุยแล้วเร็วมากอะ
0: ความเร็วของเขานี่คือ 8,000 รอบต่อนาที
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะแล้วเซฟตี้ด้วยนะฮะในการใช้เพราะว่ามีปุ่มเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเด็กมาเล่นไม่ได้แน่นอนคราวนี้ผมจะลองตัดหญ้าให้คุณดูนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้นี่นะฮะคือหญ้าสูงๆลกๆเราสามารถตัดได้หมดนะครับไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหมอันนี้คือแค่ใบที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับเราสามารถตัดได้นี่เห็นไหมตัดไปอีกตัดไปอีกให้มันสวยงามนี่นะครับตัดไปชมลองดูนะดูตามจอได้เลยนะครับผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียบเนียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วผู้ชมผมให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมันลกๆเราสามารถที่จะตัดออกไปนะฮะโดยที่เมื่อกี้ผมไม่ก้มเลยโดยที่เมื่อกี้ผมไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กอีกเลยนะฮะอ่ะ ผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดให้มันหมดอ่ะผมอยากให้ผู้หญิงลองตัดบ้าง
1: นี่ไงคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็คือใช้ได้อย่างแรกเลยคือมันเบามากคุณผู้ชมขาใช้มือเดียวถือได้สบายๆแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะนี่คุณผู้ชมก่อนอื่นขออภัยเนื่องจากว่าจะตัดแบบพี่วินเมื่อสักครู่นี้เพราะฉันเอากดเซฟตี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคือปุ่มเซฟตี
0: ้
1: แล้วก็ปุ่มใช้งานนี่มาแล้วจ้ะมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตลองตัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผักก็ทำได้นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือกระจุยไปหมดเลยแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงนี่คุณผู้ชมค่ะขอมาย้ายมาทางโซนด้านบนจะเห็นมีน้องโดน้องเดย์อยู
0: ่
1: นี่จ้ะกวาดไปเลยคุณแม่ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรงหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นมั้ยแม่อยากให้ตรงไหนมันแห้งมันเปียนไปนะคะตัดได้เลยนี่ตรงจุดนี้ได้
0: โอ้โหเป็นไง
1: แล้วมันเปียนแล้วมันง่ายมากขออนุญาตแค่นี้ก่อนโชว์แค่นี้แล้วอยากจะได้ความสูงความต่ำแบบไหนอะปรับเองได้หมดเลยเห็นไหมมันสะดวกมากเนี่ยใช้มือเดียวแบบคุณพ่อก็ได
0: ้สะดวกมาก
1: หรือจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้นะบางคนบอกว่าอุ้ยนึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเดียวไม่ใช่นะคะตัดแต่งกิ่งใดๆได้เพราะว่าเขามีใบมีดให้ทั้งหมดทั้ง3แบบ
0: อย่างอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนต้นไม้ใหญ่ๆบางทีกิ่งมันลกเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่สูงปรับความสูงขึ้นมาเลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วทุกที่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะครับริมสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปลั๊กแต่ตัวนี้สามารถลากได้เลยนะฮะหญ้าเยอะต่างๆหรือชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได
1: ้
0: นะครับตัวนี้ชาร์จแบตให้เต็ม 30,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จไปเนี่ยนะครับความยาวในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30นาท
1: ีใช่แล้วดูสิจะตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถปรับด้ามได้ไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้พี่วินโชว์สดๆในรายการ
0: เอางี้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนตัวใบเลื่อยมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นก็คือเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นโลหะแต่คราวนี้นะฮะที่เห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีฟันแบบนี้เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันน
1: ะ
0: เปลี่ยนแค่ตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมมีต้นนะฮะต้นไม้จริงๆอยากเอาสูงกว่านี้แต่มันเข้าสตูดิโอของเราไม่ได
1: ้
0: ก็จำลองก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราแบบกำลังจะตัดกิ่งไม้นะครับปรับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ถนัดมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะกดปุ่มปุ๊บมันจะมีตัวล็อกนะฮะพอพร้อมจะใช้งานเนี่ยตัดเลยตัดไปนี
1: ่หุ้ย
0: มันค่อนข้างที่จะ
1: คมมาก
0: เขาเรียกว่าคมแล้วก็ 8,000 รอบเนี่ยมันสามารถที่จะตัดนะครับกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเราจะตัดแต่งทรงพุ่มต่าง
1: ๆ
0: ด้านคงด้านข้าง
1: ไปเกาหลีอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมจะตัดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บตัดได้เลยนี่เห็นไหมสบายสบายนะฮะมันก็จะทำให้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมันดูสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงด้านข้างอย่างเดียวนะด้านบนนะฮะเราอยากจะแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับกล้องตามทันไหมมาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บไปตัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับตัดไปนี่เป็นไงแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอธิบายอย่างนี้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได
1: ้
0: ตัวนี้ก็ปรับความยาวได้แล้วก็ยื่นเข้าไปด้านในยื่นแล้วก็ตัดได้เลยจะสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะยื่นไปได้มันดีมันอเนกประสงค์มันยืดความยาวได้มันเปลี่ยนใบมีดได้มันดีมากๆวันนี้อยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่ที่ผักคร
1: ับโอ้โหคุ้มมากๆจ้ะวันนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายกันประมาณ 1,200-1,300 เลยนะคุณผู้ชมขาจากราคาเดิมแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันนะคุณจะได้ไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้า
0: 999บาทเท่านั้นนะครับวันนี้กดหาเราด่วนเลยนะครับนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายมาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันมีใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นใบมีดโลหะให้2ชิ้นแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือน1ชิ้นนะครับ
1: แล้วโปรวันนี้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยปกตินะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกับใบมีด3แบบ8ชิ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละ4คละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ5,060บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเรา ราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยครับเขาให้มาถึง3ใบมีดใบมีดพลาสติกไว้สำหรับตัดหญ้าใบมีดโลหะไว้สำหรับตกแต่งพุ่มไม้และใบมีดวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงผมแนะนำเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับอยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเนี่ยเบาแต่เชื่อไหมว่ามันทรงพลังมากการหมุนของใบมีดเนี่ย 8,000 รอบต่อนาที
1: ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะแค่เสียบแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วเขามีใบมีดให้นะทั้งหมดถึง3แบบด้วยกันมีทั้งใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดหญ้ามีทั้งใบมีดโลหะตัดแต่งทรงพุ่มได้แล้วยังมีใบเลื่อยวงเดือนค่ะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มันหนาๆได้อีกตั้งหาก
0: คือเขาให้เนี่ยไม่ใช่ให้ชิ้นเดียวนะเนี่ยคุณดูนะอย่างเช่นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับล้อนะฮะที่จงที่จับอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใบมีด3ประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นนะครับแล้วก็ใบมีดโลหะให้2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นมาพร้อมกับแบตเตอรี
1: ่
0: มาพร้อมกับถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้1คู่คละสีคละแบบอันนี้ฟรีให้แว่นตานิรภัยกันลมด้วย1ชิ้นคละสีคละแบบฟรีให้แล้วก็หมวกกันแดด1ชิ้นนะครับคละสีคละแบบคละลายฟรีให้1ชิ้นครับ
1: จัดมาอยู่ในเซตแล้วซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ย 5,000 กับอีก60บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเอาไปยกเซตแบบนี้เลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ999บาทค่ะโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะสายโทรเข้าเยอะมากนะ
0: บอก
1: แล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันสะดวกสบายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเบามากถือมือเดียวได้ด้วย
0: มันต้องติดบ้านไว้นะฮะมันต้องติดบ้านไว้เพราะว่าฤดูนี้เนี่ยนะครับคือหญ้ามันขึ้นรกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับบางทีพื้นที่รอบบ้านของเราบางคนมีสวนมีไร่อย่างบ้านพี่ผักมีสวนมีไร่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปตัดหญ้าทีหรือทำให้มันสะอาดทำให้มันแบบไม่รกรุงรังเนี่ยนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้มันสักครู่นี้คุณผู้ชมผมตัดไปนิดเดียวนะแต่วันนี้ผมสาบานเลยว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้เกลี้ยง
1: ใช
0: ่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องเดิมๆสมัยก่อนที่คุณเคยตัดเนี่ยมันปวดหลัง
1: ปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังแถมยังต้องอยู่กลางแดดบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอีกหรือบางจุดที่เราต้องการตัดแต่งกิ่งอ่ะบางทีมันอยู่สูงเกินไปก็ไม่ถึง
0: เราเคยต้องนั่งพักอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยงานไม่เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีเครื่องทุ่นแรงนะครับกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องนี้เรามาดูดีกว่าว่าไร้สายยังไงมันไม่มีสายไฟคุณผู้ชมมันไม่มีสายไฟแล้วยุคนี้สมัยนี้แบตเตอรี่เขาดีนะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 30,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปุ๊บพร้อมใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวเซฟตี
1: ้
0: นะครับบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ต้องตกใจต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำงานได
1: ้
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้มีให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีด้ามจับด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยพยุงเครื่องได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปวดหลังนะครับสามารถที่จะยืดแขนได้ปรับความสูงต่ำได้ปรับองศาได้นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับพี่ผักของเรานะฮะที่เป็นไซส์แบบต
1: ั
0: วผู้หญิงตัวเล็ก ต้องการตัดในที่สูงสูงก็ปรับความยาวได้นะครับพอปรับความยาวเสร็จปุ๊บก็ล็อกมันง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บได้แล้วความยาวอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวกันชนบางทีไปตัดใกล้ๆขอบปูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันชนให้ตัวกันบังตรงนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราตัดหญ้าแล้วอะไรมันจะกระเด็นใส่ขาเรา
1: เศษหินเศษหญ้าใดๆ
0: ตัวนี้บังให้อ่ะถัดไปตรงนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าในเซตของเรามีให้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวใบมีดโลหะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็สามารถที่จะตัดหญ้าหนาๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวมาดูกันเป็นใบมีดแบบพลาสติกก็มี
1: ใช่เอาไว้แบบตัดหญ้าแล้วซึ่งมีล้อมาให้ด้วยนะในเซตคือมีล้อด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วความดีงามของล้อก็คือจะทำให้เราตัดหญ้าได้แบบว่าขนาดความสูงเท่ากันหมดเลยมีใบมีดโลหะให้เผื่อใครจะเอาไปแบบตัด แต่งกิ่งต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นแบบเหวี่ยงตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เผื่อแบบในสวนเยอะๆและที่สำคัญเลยก็คือมีใบเลื่อยวงเดือนให
0: ้
1: ตัวนี้คือคมมากเอาไปตัดพวกกิ่งไม้หนา
0: ๆ
1: เผื่อใครอยากตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งที่มันสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้หมดเลยอย่างที่พี่วินบอกไปว่าความสูงของเขาเนี่ยมันปรับได
0: ้
1: นะคะด้ามปรับได้ตั้ง90ถึง125เซนแล้วดูความแข็งแรงความแรงของเขานะคุณผู้ชมค่ะด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาทีประกอบใช้งานก็ง่ายมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คือใช้ได้หมดเลยจะติดตั้งแบบมีล้อก็ได้เพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะสูงเสมอกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยค่ะหรือจะไม่ใช้ล้อก็ได้เพื่อความคล่องตัว
0: ก็ถอดออกนะครับแล้วก็เนี่ยใส่แบตเตอรี่อะไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอยู่ที่คุณเลือก

0: ใช้ว่าตอนนั้นคุณจะตัดอะไรตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ตัดแต่งทรงพุ่มได้หมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกิ่งมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะลองดูก่อนนะตรงนี้นะครับตัดป้าย
1: อุ้ย
0: เห็นไหมมันตัดได
1: ้กิ่งใหญ่ๆก็ตัดได
0: ้ตัดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัดไปหมดแล้วผมขออนุญาตลองตัวนี้นะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับตัดไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพอกดปลดเซฟตี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะตัดแต่งตัวไหนสูงตัวไหนที่มันเข้าลึกๆสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ด้านบนอย่างเดียวนะด้านข้างเราสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะบิดนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับมือที่สุดในการตัดอ่ะไปดูกันนี่ตัดปุ๊บ
1: นะ
0: เนี่ยมันก็จะสวยงามนี่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปุ๊บตัดปลายเอาให้สวยเลยนะนี่ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยแล้วมันลึกแค่ไหนอ่ะความยาวเราสามารถปรับได้มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปด้านในได
1: ้
0: เห็นไหมฮะเลื่อนออกมาได้เข้าไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับอยากให้คุณมีมันสามารถตัดหญ้าได้นะไม่ใช่เดี๋ยวดูแต่แบบว่าตัดกิ่งบ้านไม่มีต้นไม้
1: คือใช้ได้ทุกประเภทของงานสวนที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พวกกิ่งพุ่มต่างๆจัดทรงพุ่มอะไรพวกนี้หรือบางทีเอ้ยต้นไม้มันยาวแล้วมันแบบยื่นไปทางฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะตัดเองได้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรามีล้อให้แบบล้อเนี่ยใส่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำให้การตัดหญ้าของคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญตัวหญ้าที่ตัดออกมามันจะได้ความยาวที่เท่ากันเลยหรือจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินจ้างเขาว่าเป็นหลักพันนะแต่วันนี้คือยกเอามาทำเองได้เลยจะในบ้านนอกบ้านคือได้หมดแล้วพอตัดออกมาแล้วอะ
0: ดูเรียบร้อย
1: แบบมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตา
0: เห็นไหมมันสะอาดตา
1: ดูโปร่ง
0: กดมาหาเรานะฮะกดมาหาเราแสดงตัวเลยว่าอยากจะได้สไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นและใบมีดแบบวงเดือน1ชิ้นนะครับตัวเครื่องพร้อมตัวใบมีดนี่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 3,100 บาทแบตเตอรี่มีให้มูลค่า590บาทถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่น1คู่ฟรีให้คละ4คละแบบมูลค่า390บาทแว่นตานิรภัยกันลม1ชิ้นคละ4คละแบบมูลค่า390บาทและสุดท้ายหมวกกันแดดบางทีไปตัดหญ้าแดดแรงอะเนาะก็ฟรีให้1ชิ้นคละ4คละแบบคละลายมูลค่า590บาทครับ
1: แล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะราคาเต็ม 5,060 บาทเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะวันนี้เราจัดให้สบายกระเป๋ามากๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ999บาทโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ

0: ูกชายอ่ะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาให้สัมผัสครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะเบามากๆเลยค่ะแถมยังมีล้อให้สะดวกสบายด้วยนะคะพี่อ่ะตัดหญ้าแบบชิวๆมากๆเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีอ่ะตกใจตัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตนะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแถมยังได้ออกกำลังกายด้วยแนะนำเลยค่ะ
1: เป็นไงบอกแล้วว่าวันนี้ใครดูรายการของเรานะแล้วก็โทรศัพท์มาหาเราในชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค
0: ุ
1: ณจะอยู่ในบ้านที่สวยงามไม่มีหญ้ารกๆนะฮะเมื่อก่อนตอนต้นรายการเนี่ยหญ้าเต็มไปหมดเลยเราก็จัดการให้เรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะ
2: แป๊บเดียวก็คือเตียนมากคุณผู้ชม
1: ผมอยากให้คุณ
2: หนูเริ่มก่อนเลยเหรอ
1: ไม่
2: คุณหลบไปเหรอ
1: ไม่ใช่คุณมาอยู่หลังผมนี่
2: อ่ะโอเค
1: เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยไอ้พุ่มรกๆกอเนี่ย
2: อ๋อพี่วินจะตัดให้หมดเลยเหรอ
1: ผมเห็นแล้วมันขัดหูขัดต
2: า
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องไปก้มอีกต่อไปไม่ต้องไปคว้าแบบเครื่องตัดหญ้าที่มันมีสายนะครับและไม่ต้องไปเอาเงินไปหาหมอเพราะว่าฉันเจ็บหลังต้องมานั่งก้มตัดอะไรใดๆวันนี้ซื้อไปเครื่องเดียวกับสไปเดอร์ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะ

0: บอกตัดหญ้
1: า
0: แต่มันสามารถตัดกิ่งได้เมื่อกี้ตัดให้ดูแล้ว
1: ตัดแต่งทรงพุ่มได้ด้วย
0: ได้หมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนึงนะครับอะไรที่มันลกลุงลังตัดไปเลยนะครับนี่ตัดไปนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับสมมุติว่ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยจะแต่งแบบเนี้ยซ้ายขวาด้านข้างด้านบนได้หมดเลยนะครับพอเราตัดแต่งไปแล้วเราอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันตัดมันเขาเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตาม
1: ัน
0: เรียบร้อยมันเป็นยังไงคุณก็ตัดไปแล้วบ้านมันจะน่าอยู
1: ่
0: คุณอย่าให้บ้านมันรกนะคุณพอบ้านมันรกปุ๊บนะมันไม่น่าอยู่เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคานต่างๆมันก็มาเนี่
1: แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นพี่วินก็คือจัดการทั้งแถวเนี้ยเตียนหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องของความสูงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแบบให้แบบเตี้ยกว่านี้ไหมให้สั้นแบบเตียนไปเลยหรืออยากจะให้เหลือกอเอาไว้นิดๆหน่อย
0: คุณผู้ชมลองดูเป็นไง
1: เขาบอกด้านบนอีกนิดนึง
0: เอาด้านบนอีกหน่อยเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหม
1: เหลือ
0: นะโอเคมาไป
1: ด้านบนอีกหน่อยนี
0: ่ปึ๊บปึ๊บ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยดูสิดูสิมันเตียนไปหมดเลยอ่ะ
0: ว้าว
1: เนี่ย
0: ว้าว
1: แค่นี้ม
0: ี
1: เครื่องนี้เครื่องเดียวกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบ้านของคุณจะเป็นระเบียบจะสวยงามจะมีพื้นที่สีเขียวที่เหมือนมีแบบมืออาชีพมาคอยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้โปรโมชั่นก็คือคุ้มค่ามากจริงๆค่ะคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละสีคละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ

0: Shock. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
3: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
4: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
4: ้
5: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
4: ค่ะ
5: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
4: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
5: ัน
4: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชม
5: ใช
4: ่ลายเขามีเยอะมาก
5: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
4: ใช่แล้ว
5: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6 ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ Already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
5: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพรมันจะสบายไหมให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพรชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่ลังเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะลังไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
7: ัน
5: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
7: อ
5: ัน
7: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
5: ใช่แล้ว
7: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื้
5: อ
7: คุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
5: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
7: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีในสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่999บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละสีคละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
7: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
8: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนวันนี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
9: แน่นอน
8: ดูมีราศีมากอ่ะ
7: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
9: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44

0: รุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
2: จะบอกว่า
1: ตั้งแต่สวย
0: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพราง
2: จริง
0: แล้วสวยแล้วดูดี
1: ชีวิตติดแกลน
2: สวย
1: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
2: ดำตัดชมพู
1: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
2: ม
1: ี
2: กระเป๋าด้วยแม่ชอบชอบ
1: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
2: แล้วแม่ปกติใส่ชุดแบบของ already เนี้ยไปไหนบ้าง
1: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะ
2: คะ
1: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
2: ์ใช่
1: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
2: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
1: ใช่ไหมเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
2: ้
1: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
2: มันมีเทคนิค
1: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกลมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับในเลยนะ
2: มันก็ดูแบบ
1: ดูสิคะ
2: มีรูปร่างมีเชฟ
1: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่ลัง
2: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
1: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
2: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
2: ค
1: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
2: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
1: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
2: ค่ะ
1: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
1: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
2: นี่แหละ
0: คุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
2: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
0: ถูกต้อง
2: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
0: ่ได้เลย
2: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
0: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัด

0: ผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายักยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง 30-48 นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
0: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
1: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นนู่นนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ไปหย
3: ิ
1: บมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเรา
3: พี่แอนใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
1: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
1: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพัดไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
1: แต่ใส่ออกมาคือ
5: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
1: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
5: เนี่ยบางต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกงแต่ถ
1: ้
5: าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะเห็นไหมคะ
1: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
3: ใส่พราง
5: ต้นขาช่วงตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
1: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
5: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
1: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วแหละ
5: วัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้วพี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
1: ใส่ไปวัดได้จริง
5: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
1: ได้เลย
5: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
3: มันลัง
5: ไว้ก่อนค่ะเวลาไปวัด
1: เ
5: ราก็ต้องแบบนั่ง
1: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
5: มันไม่ลังสะโพกไม่ลังเป้าอะไรเลย
1: ลองยกขาลองย่อให้ดูค่ะ
5: โอ้
1: นี่ไง
5: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
1: ดูไม่โป่งได้ดูสุภาพอยู่นะ
5: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
1: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
3: แอนเลยค่ะวันน
1: ี้
5: ขอบค
1: ุ
5: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
5: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
1: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
5: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
5: ได้เลยค่ะ
3: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
5: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้
1: ดี
5: มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
1: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออลเรดี้ชุดรองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
3: ใช่แล้วคือแพรบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
1: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
3: ้
1: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
1: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้ว

0: กสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโปไหมแพลก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โปนะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายสบายเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นอะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: el shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
5: โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้อะไรก็แพงโอ้ยปวดหัวนี่มันมีทางออกไหมเนี่ยโอ้ยหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมืดไปแปดด้านเลยพี่ต๋อ
6: หันซ้ายหันขวาอ้าวปัญหามาหาทั้งนั้นเลยทำยังไงดีพี่น้องเกษตรกรบอกว่าตั้งใจเอาไว้เนี่ยฉันต้องได้ผลผลิตดีมีรายได้แต่เวลาจริงๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เอาแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นเกษตรกรด้วยนึกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวโอ้โหดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่แป๊ะสุภาพชายสวัสดี
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยโอ้โหเปิดรายการมาคือมันอัดอั้นตันใจมันปัญหามันลุมเร้าผมว่าเกษตรกรทั่วไทยเป็นกันแบบนี
7: ้
5: เพราะอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่คุณพี่เป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าว
6: ไม่รู
5: ้เกษตรด้วยหรอ
6: เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงลงพื้นที่เองแล้วก็ปลูกเองเป็นเกษตรกรตัว
5: แล้วได้ข่าวว่าดาวรุ่งด้วยนะทางด้านของเกษตรกรนี่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยดีกว่าเออตอนนี้จริงไหมปัญหามันจริงไหม
7: คุณนวิน
5: ครับ
7: เมื่อกี้ที่เกริ่นมานะมีปัญหาเนี่ยหาทางออกไม่เจอใช่ไหม
5: ใช่
7: ผมแนะนำให้
5: ยังไงครับ
7: หาทางออกไม่เจอก็ไปหาทางออกตรงทางเข้าอ
5: ่
7: ะ
5: ยังไง
7: หมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกเสม
5: อ
7: มันมีทางแก้เสมอไง
5: แม้ว่าประตูมันจะปิดหมดเลยแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทางเข้าและทางออกได
7: ้โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
6: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทางออกเจอแล้ว
7: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
5: อ
7: ได้ยินไหมบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
6: เคยได้ยิน
7: เคยยินป่ะ
6: เป็นครัวของโลก
7: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได
6: ้อุดมสมบูรณ
5: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่ามันต้องมีทางออก
7: มันมีทางออกเสมอ
5: ม
7: ี
5: ผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
7: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น
6: ๆ
7: อย่าไปจนแต้มมันอย่าไปหดหูมันเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะปลูกใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
6: นี่แบบนี้เลย
5: สูตรที่
6: แป๊ะที่บอกว่าพี่แป๊ะใช้เองจริง
7: ๆใช
5: ่
6: ต้องเป็นดินดีต้นดี
7: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
6: ะ
7: ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืช นั้นว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆ นะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
6: ์
7: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
6: อ
7: ต้องคิดแบบนี
6: ้แล้วพี่แป๊บอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะ
7: พ
6: ูดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีและเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตร สูตรคู่โตไวอันนี้คุณลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
5: ่
6: วยลงไปโอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
5: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้เนี่ยแหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
6: พ
7: ี่
6: แป๊ะมาฝาก
7: ใช่ไหมเอามาฝากนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
5: เดี๋ยวไปดูโปรกันคุณผู้ชมครับวันนี้ใครดูรายการของเรานะครับไม่ได้ให้ซื้อแบบขวดเดียวซื้อไปเลยเป็นเซตเป็นแพ็คนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุณดูฮะดินดีต้นดีสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่พี่ต
6: ๋อ
5: 40ไร่วันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
6: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้โทรมาได้เลยที่หมายเลข026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช่ๆ
0: ตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้เออแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเริกดินต่างๆ
1: พืชไร่พืชสวนพืชนานะครับหมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
0: ได้หมดเลย
1: ครับ
2: ก็คือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าป๋อเนี่ยปลูกพืชล้มลุกเป็นคนแบบว่าชอบกินเผ็ดปลูกพริกปลูกมะเขืออันนี้ใช้ได้

0: ได้หมดเลย
1: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึงปลูกทุเรียนปล
2: ูกเน
1: าะปลูกองุ่น
0: พืชผักสวนครัว
1: ได้หมด
0: อ่ะได้หมดเลยนะครับพืชผสม
2: เป็นนาล่ะทำนาเงี้ย
0: โอ้ยิ่งดีเลยค
1: ุ
0: ณดาวินยิ่งดีใหญ่เลย
1: นาข้าว
0: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
1: เซตนี้ขวดใช้ได้40ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่แพ้เอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
0: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญ
1: อ้าว
0: นะเหมือนที่ผมทำเนี่ยอย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
1: ้ผสมถังแบบนี้ที่มีได้เลย
0: ถังกะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี้ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนมันมีใช่ไหมถ้าว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับก็พอได้
1: 20ล
2: ิ
1: ตร
0: เป็นเป้ก็พอได้
1: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกันเลย
0: ผสมกันเลยครับนะฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
1: พี่ป๊าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่มั้ยผสมกันปลูกหลายอย่าง
0: คือปลูกทุกอย่างไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่มั้ยอยากจะขึ้นไงไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นเดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
1: มะละกอเมื่อกี้เห็นมีองุ่น
2: ดกนะดกนะ
0: ดกดกดกเนี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
1: เดี๋ยวเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลได้ไหมมะละกอผ่านไปสาดไปง่ายๆอย่างนี
0: ้ฮอลแลนด์ครับผม
1: เ
0: นี่ยสาดแบบนี้ใช่
2: นี่
0: แบบ
2: นี้องง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอัตราส่วน1ต่อ1
0: ใช่ครับ
2: พ่นลากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
0: เขาเป็นจุลินทรีย
2: ์
0: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
1: ์
0: เขาทำหน้าที่เนี่ยมากมายหลายชนิดเลยน
1: ะ
0: แล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี้นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไป
2: ม
0: ันหายไปแล้วก็เอาจุลินทรีย์เนี่ยมาเพิ่มลงไปนะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี
1: ้
0: ง่ายที่สุดง่ายมากๆ
2: พี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช
0: ้ได้ได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มิตรอ่ะเอางี้ดีกว่า
2: จริงๆ
0: 1,000 มิตร
1: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได
0: ้เก็บไว้ได้
1: ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได
0: ้อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
1: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆนะฮะ
0: ใช่เป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยกระปูกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยพริกแบบเนี้ย
1: เออใช่เหมือนกันพริกกะเพราปลูกง่ายๆ
0: ง่ายฮะง่ายๆเลย
1: ก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนน
0: ะ
1: พี่แป๊ปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊หรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
0: ใครมันจะมือร้อน
1: อ่
0: ะผมถามหน่อย
2: เขาว่า
0: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
2: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
0: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเข
1: า
0: เนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเนี่ยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
1: ่
0: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงามถ้าอยู่ห่างๆมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดเลยครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
1: เพราะฉะนั้นหายห่วงละต้ออยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยอยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือจะเป็นนาคงนาข้าว
0: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย
1: ใส่โดรนเข้าไป
0: ใช่
1: โอ้โหได้
0: ใช้โดรนไปยิ่งประหยัดมากในต่อยิ่งประหยัดมาก
2: มันก็จะฟุ้งฉีดให้มันเป็นละอองนะฮะคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุ๊ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่
1: ะ
2: มันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตรมีเองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกัน สูตร A และสูตร B
1: น
2: ี
1: ่ไงพูดขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ใครอยากได้รีบกดนะจ๊ะเพราะเขามีโปรดีมากค่ะดินดีต้นดีสูตร A และ B นะคะเป็นสูตรคู่โตไวต้นแข็งใบเขียวนะคะผลดกไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะเซตนี้เนี่ยฝาเขียวฝาแดงนะคะ1คู่ไม่พอให้อีก1คู่ซื้อ2แถม2ได้ไป4ขวดทั้งเซตนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่ฟังไม่ผิดค่ะและถ้าคุณอยากได้ราคาคุ้มๆต้องโทรตอนนี้นะคะเพราะจาก 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเหลือแค่999บาทค่ะ
2: 999บาทโทรหาเราที่026660000 026660000ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังคิดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่นะมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช้ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่าหญ้าหนานะก็เราไม่ใช่สารเคมีช่วยเราก็ทำไม่ไหวหาวิธีการแก่ใช้สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก่ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเที่ยววานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดดินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังงี้ติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนนี่นั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: ให้ดูครับ
1: ว้าว
0: ผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามว่าอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของกิจการเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แป๊ะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แป๊ะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่โอ้เดี๋ยวพี่แป๊ะปกติเนี่ยเอาจริงต้อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทานถ
2: ้
1: าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะร่วงเลยถ้าอย่างนี้ขายได้ราคาทั้งช
2: ่อช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ่
2: แบล็คโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร้เมล็ดนะฮะ
1: ไร้เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร้เมล็ดทานเลยไม่ต้อนะครับ
1: พูดขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อย
2: ช
1: ิ
2: มนะฮะชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่องุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: อร่อยไห
2: มแบล็คโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ตั้งเอามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบคือ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะต้อเห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรไม่มันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออเนี่ยนะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อุ้ยลูกใหญ่เหมือนกันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อนี่เนียนละมุนเนี่ยลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันนี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็กๆ
2: อุตรดิตถ
1: ์ใช่ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันนี้สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได
1: ้
2: นี่นะฮะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
2: มีความหวานแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าครีมมี
1: ่
2: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีมหน่อย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เลย
2: นะ
1: ตอนนี้เขาใหญ่แล้ว
2: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ด้วยฮะ
2: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต้นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละปลายปี
0: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
2: ถูกต้องฮะ
0: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
2: นี่ๆๆรู้ดูการนี้ผมก็ไป
1: นี่นะฮะ

0: ช่ใช่ใช่ใช่ไปตัดเองทุกอย่างทำเองเลยน
1: ี่
0: ฮะเมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห็นไหมโอ้โหเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะม
0: ัน
1: หย
0: ุ
1: ดกินไม่ได้นะขอโทษคุณผู้ชมป
0: ิ
1: เนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบรองเองด้วยเหรอ
0: นี่ทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างทำเองเลยฮะ
1: ฝากพี่วินไปปี
2: คุณผู้ชมอันนี้คือผลผลิตที่วันนี้เรายิ้มได้นะครับเรายิ้มได้เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่เห็นทางออกวันนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่
2: ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
0: ครับนี่ที่ผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ไล่เขาใช้
2: ผสมมาอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: ผสมเลยเนี่ยฮะ
1: อ๋อนี่ถ้าเป็นถังใหญ
0: ่ๆ
1: ถังน้ำ
0: 200ลิตรเนี่ย
1: 200ลิตรใหญ่เนี่ยคุณก็เทเป็นขวดเราไปได้เลยแบบนี้
2: แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
0: ผสมกันไปเลย
2: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย
0: สูตรดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่โคนก็ได
2: ้
0: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกพ่นได้เลยไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับ
2: สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากลางใส่ชุดอ๋อเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
2: คือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสารเคมีเน
1: า
2: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
0: ไม่มี
2: หน้ากากไม่ต้องปิด
0: ครับ
2: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
0: มันเป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
1: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมี
0: ไม่ใช่ปุ๋ย
1: เป
0: ็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช
1: ่
0: นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทำสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
1: นี่
0: อันนี้จำเป็นมากสำคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ค
0: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
1: ทำลายทั้งหมดแหละท
0: ั้
1: งคนกินทั้งผลผลิต
0: ประโยชน์ได
1: ้
0: นะฮะแต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แย่ว่าอย่างนั้น
2: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
1: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660000ย้ำ026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำชองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณสัก7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจํานวนพื้นที่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ําหนักไม่ได้น้ําหนักของเค้าอ่ะภูมิมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สําเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทําต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกๆเลยก็อาทิตย์นึงพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
1: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่โตไวนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป
0: ๊ะ
1: เห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะคะ
0: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจใช่ไหมฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ
2: อ
0: ย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบ

0: เนี่ยนะครับมันก็ใช้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือเราก็ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าดินเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยไปพอเจอแดดแดดนี่แผดเผานะพอเจอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหนี่ก็นำหนักแล้วก็ทะลักล้นหลักหายไปแล้วก็ต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยเพื่อจะมาเพิ่มจุลินทรีย
1: ์
0: ให้กับดินก็อย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับ
2: นั่งทำอย่างเงี้ย
0: คือใช่ใช่จริงๆแล้วมันประหยัดมากนะถ้าสั่งซื้อในรายการเนี่ยจะประหยัดมากสี่ขวดเนี่ยบางทีใช้ได้เป็นปีๆ
2: นะ
0: ใช้นิดเดียวสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งแบบเนี้ยแล้ววิธีการใช้ของผมมันง่ายมากเลยง่ายมากในศาสตร์ไปแบบนี้
2: แค่นั้น
1: คุณผู้ชมครับเห็นง่ายๆแบบนี้นะครับผลผลิตกำไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ง่ายเช่นกันถ้าเกิดคุณมาถูกทางวันนี้รีบสั่งเลยนะครับกับดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ที่วันนี้เรานำเสนอกันไปวันนี้ซื้อ2แถมให้อีก2นะครับสุดคุ้มมากๆแล้วก็4ขวดนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกบางทีใช้เป็นปีถ้าเกิดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวดนี้ก็เอาอยู
0: ่คุณวิน
1: โทรหาเราด่วนเลย
0: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
1: แต่ของเราไม่ขึ้น
0: ของเราไม่มีฮะไม่มี
1: ไม่ขึ้น
0: เพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
2: ประหยัดได้แล้วรีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข02-666-0000ย้ำ02-666-0000
1: แม่จบรายการแล
2: ้
1: วไม่บ่นแล้วทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่
2: า
1: พวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกนะผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
2: กินต่อได้เลย
0: ได้
2: แล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบคุณ
0: ค่
2: ะเกษตรกรตัวจริงจริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
1: คุณไม่กินผลิตภัณฑ์เขาเลยผมจะกินผลไม้
2: อ้าวไป
1: ก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมกันครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้อ
0: าจจะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมนแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: จ
0: ะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตร กลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้หรือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำมามันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเน
1: ี่
0: ยลงไปในดินหน่อย
1: ครับและทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต
1: ่ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข
0: ้
1: าว
0: อ่ะโอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470

0: เราอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
1: ใช่กดน้ำกด
0: เลยนะ
1: อ๋อน้ำกดเนี่ยครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะถ้า pH มันต่ำ
0: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือกดข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนนึง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นยูนิซีย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปเลยดี
0: ไปแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่ารวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะรวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
0: มันไม่ไหว
1: มันต้องได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: มะพร้าวหรือ
0: มะม่วง
1: มะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่ะคือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยา
0: พี่สุริยา
1: เขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง9

0: 199บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
3: กับ
2: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
3: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
2: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
3: ่3
2: คนโอบ
3: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
2: 363
3: เอ้าด้วยป่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่าๆที่เรียนอายุเยอะนะ
2: ทุเรียนอายุเยอะ
3: ทุเรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
2: ครับ
3: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
2: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
3: ใช่มันดันดอก
2: โด
3: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
2: ครับ
3: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
2: มีความชื
3: ้
2: น
3: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
2: ขนาดท้องผาภูม
3: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
2: ใช
3: ่แต่ก็ยังหาย
2: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
3: ่
2: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หายเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
3: ใช่ครับ
2: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
3: ใช่สอบถามได
2: ้
3: นะครับเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยเบอร์คอลเซ็นเตอร์
2: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
3: ใช่ครับว่าคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
2: ไม่เป็นไร
3: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
2: ๆ
3: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
2: ถูกต้อง
3: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
2: า
3: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
2: เรียกว่าบอสรับจบ
3: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
2: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
3: ่
2: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาท3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
3: ่
2: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้าง
3: เ
2: ขาบอกว่ายางพารากระปาม
3: หมู
2: ตระกูลเดียวกันไหม
3: หมู
2: ลายเดียวกัน
3: ลายเดียวกันเลย
2: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
3: เหมือนกัน
2: เอาเหมือนกันเลย
3: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
2: ปามก็เหมือนกัน
3: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่นี้
2: แสดงว่าทุกพืช
3: ครับ
2: ถ้าบำรุงดิน
3: ครับ
2: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
3: จบ
2: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
3: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จ
2: ค
3: ราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
2: ดอกใหญ
3: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
2: หมายถึงเนื้อผลแล้วเนื้อผลนะ
3: ใช่ครับให้มันใหญ
2: ่เนื้อใน
3: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
2: ่
3: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะ
2: เ
3: รามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
2: ุ
3: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่ตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
2: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
3: ครับ
2: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
3: โอ้โหจนพ่อขโมย
2: คุณพ่อขโมยที่กระบี
3: ่พ่อขโมยบอก
2: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
3: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำ

0: ตัดไม่ทัน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายหรอ
0: ทลายทลาย
1: ทลายใช่ไหม
0: แล้วใหญ่ด้วยทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
1: เพื่ออะไรอ่ะ
0: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: คุณผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งหาย
1: ตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
1: ครับ
0: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปเมื่อเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เป็นไง
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเรียกขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามันนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่อนพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาตั้งแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อเห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: จากพืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอก

0: ยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปดิทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
0: ้
1: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
5: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
4: ครับว่าเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได
5: ้มารวมกัน
4: มารับรวมกันนี่ก็จะมารวมกันที่นี
5: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
4: ครับ
5: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไรนะ
4: บ้านแม่ขมันครับ
5: บ้านแม่ขมันเนี่ย
4: ครับ
5: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
4: ครับ
5: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
4: ครับ
5: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
4: ์
5: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล
6: ้
5: ว
6: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วน่ะ
5: นี่จะหมดแล้วนะครับ
6: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
5: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
4: ไม่เน่า
5: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
6: เขาเก็บหลายรุ่นแล้วก็เมีย
5: กระโดดแล้ว
6: แล้วยิงใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
5: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
4: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับ

0: นะครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
1: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าเลยทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: นี่มัน

0: ใช้ดินเน่า
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
2: ครับ
3: สวัสดีก่อนครับ
4: สวัสดีครับ
2: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
5: ครับเป็นเชื้อราดินเน่า
1: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหมดินเสีย
2: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
5: ครับ
2: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
5: คร
2: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
5: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
2: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
5: ใบเขียวขึ้น
2: แล้วมีอะไรดิน
5: ดินดี
1: ปูไหม
5: ปู
1: นุ่ม
5: ครับ
1: ไม่แข็ง
5: ไม่แข็ง
1: ครับ
2: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
5: สามผลได้
2: โอ้โหสามผลเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดินเน่า
1: 7วัน
2: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
1: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
2: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
5: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
1: แห้งใช่ไหม
2: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
1: ่
2: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
1: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
5: เป็นที่น่าพอใจ
1: ยิ้มได้ยิ้มได
2: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
5: เปลี่ยนนะฮะ
1: เ
2: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
5: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
2: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆป่ะ
5: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
1: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
2: แล้วรสชาติ
5: รสชาติหวานครับหวาน
2: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
1: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
5: ก็ถือว่าย
1: ังไม่
5: ถึง
1: ยังไม่กินไม่ยังไม่ได้หมายว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
5: ใช
2: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
5: ก็ดีครับติดใจกัน
1: หอมมันหวาน
5: มัน
2: พี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได้เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาว่ากรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
1: นายยาม
2: ป
1: ี
2: หน
1: ้
2: าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันกับแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสูบมันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ
1: ค
2: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
1: อ
2: ่ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
1: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
5: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
1: ทั้งใบดีขึ้นกิ่งก้านก็
5: ครับ
6: ลำต้น
1: แข็งขึ้นไหม
5: ครับ
1: แข็งขึ้น
2: ก็บอกว่าไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกิน
1: ครับ
2: จะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
1: เขาไม่มีสิทธิ์เลือ
2: กเขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
1: ้
2: วเดี๋ยวมีแม่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทาง ทั้งผลทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
5: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะเลยครับ
1: ครับดีขึ้นผลผลิต
2: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
1: พ่อมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
2: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินนิ่ม
1: มันยบนะ
5: หญ้าถอนง่าย
2: หญ้าถอนง่ายดิไปสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วตะกอนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้ยนะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะครับ
2: ปรึกษาได้
1: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
5: ใช้อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
5: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
2: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
2: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
2: ต้องคำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
2: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
0: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
2: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
2: เมษามาจองได้เลยน
1: ะ
2: แล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
1: ี่เปลือกละครับ
5: เปลือกกระบาง
1: เปลือกกระบาง
2: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
2: เดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณ

0: หวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ก็ประมาณนี่ครึ่งเดือนได
3: ้ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดต้องแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังหนึ่งนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกินนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาวิ่งทีหลังฮะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะร่องจะลงแล้วนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียางออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
5: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้รา

0: ค่าร่วม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงประมาณ2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง 3-4 คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวเราทำ 3-4 คน
4: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอาร์มนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการอ่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำอย่างสม่ําเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
5: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
6: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
5: นู่นต้นนู้น
6: ต้น
5: ใหญ่นู่นแหละ
6: ต้นที่ไม่สูงนะ
7: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
6: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
5: เออนู่นแหละตรงนั้น
4: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีแล้วได้มั
5: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
4: โอ้โหจะไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
5: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะ
6: ใช่ต้องดูแล
4: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
5: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
4: รอตะก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
5: นั้นนั่นเลยนะ
4: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
5: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
4: นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงนี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
5: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
4: โอ้โห
5: มาเอาไปเลย
6: ให้คนรู้จักพี่น้องมาใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
4: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
6: มาเลย
5: เนี่ยตั้งนั้นเนี่ยผมเปิดโฆษณ
6: า
5: บอกไปเอาไปลอง
6: แล้วขนมแล้วเป็นไงบ้าง
5: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
6: เอาที่ลุงไปก่อน
4: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด

0: พักพิง
1: พักพิงนะครับแต่นี่คือสิงจริงลุงวงนะถ้าอยากจะอยู่แถวในยะอามอ่ะอยู่ตรงไหนล่ะลุง
2: อยู่เขาเรียกไอเป็นในอันวัดโพนา
1: วัดโพนา
0: วัดโพนาเมื่อกี้
1: เข้ามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
2: ไปทั่ว
1: นะครับก็ดีแล้ว
2: ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาทิ้งแล้วกัน
1: เออ
2: บางทีปีได้ไม่หมดก็
0: ม
2: ี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
0: สวยมากจริง
1: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
2: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
1: มาตอนตัดลูกอ่ะ
0: พ่อเขาบอกว่ารอบเลิกมีนา
1: เมษาม
0: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
1: เมษาไม่เท่าดอก
2: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
1: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
0: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
1: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
2: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
0: นี
2: ่ถ้าไม่แกรับประกันเลย
1: นี่เอาแล้วงี้คนก็ไม่แย่งกันเหรอลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
2: ก็ไม่ตัดเองเลย
1: โอ้โหตัดเองด้วย
2: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ให
1: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่ๆเลยใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
2: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
1: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
5: มา
1: ล
5: ุ
1: ง
5: ใกล้ก่อน
1: ลุงก็เป็นลมนะ
2: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
0: ได้
2: แวะมาได้และได
1: ้นี่คือคนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
2: ลากินโอ้ย
1: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
2: ใช่เยอะเยอะมากเลย
1: นะ
2: ใช้ยาใช้อะไร
0: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
2: าะแต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
0: ครับ
2: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเงี้ย
1: แก้เลย
2: เราทาเอาอะไรทา
0: แก้เลย
2: ถ้าเราปล่อยไว
0: ้อย่าปล่อย
2: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
1: เหนื่อย
2: รักษายากแล้วตอนนี้
1: เข้าเส้นเลือดนะครับก
0: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
2: อย่างนี้50-50แล้วถ้าเราเป็นนิดหน่อยเนี่ยแค่80-90
1: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
2: เราต้องรู้จริง
1: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
2: เราปุ๋ยเปื่อยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
1: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปซะเยอะไหม
2: ประหยัดเยอะแหละ
1: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
0: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
1: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
2: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
0: จากปกติเท่าไหร
2: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2ตัน2ตัน
0: เกินกว่าปี
1: เกินกว่าไ
2: ปปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
0: ไปถึง
1: น้อยอีกลงวีแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไปที่แล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
2: ถ้ามันเนี่ยเราฉีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
0: เห็นไหม
2: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
0: ดินเสียด้วยครับ

0: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
1: มันเค็มมากมันก
0: ็
1: ตัวหมดเนี่ย
0: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
1: นั่นหมด
2: ใบหมด
0: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโถไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
1: ดูแล
0: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
1: โอ้เคมีปิงปิงไม่รู้เท่าไหร่
0: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
1: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดๆหน่อย
0: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: ขอให้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
0: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
0: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
0: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
0: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
0: เ
5: นี่ย2ปี
0: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
0: บ้านผมมา2ปีกว่
5: า
0: ให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ่ะ
0: เอาให้ทายอีกทีนะ
5: ปี
0: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
0: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ
1: ่อ4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
1: 4เดือนนู่นแหละและต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
0: นั่นไม่มี4เดือน2
5: แ
0: ผ่นแล้วตัดยอดใหม่4เดือนทั้งนั้น
5: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
0: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
1: อ่
0: ะก็บอกแล้ว
1: ที่มันตอนแรงนะ
0: แรงแรงเม
1: ื่อตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
1: ซื้อที่
5: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยใช่ไหม
1: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแหละ
5: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
5: อันนี้3ปี
0: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
1: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
0: โอ
5: ้อะ
1: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: 2
5: ป
0: ี
5: เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ติ๊ดเดียวนะครับ
1: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เนี่ย
1: ปุ๋ย
0: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
5: ม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
1: ขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
0: ่พอแล้ว
5: ดินนุ่
0: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
1: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้ว
5: อ้
1: ว
5: น
1: แ
5: ล้วอ๋อใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตร

0: ที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลงก็ได้นะถ
1: ้
2: ากล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เลยเฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธานเหรอคร
0: ับ เป็นพระประธานที่เราร
1: ับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราใน
1: วันนี้ครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้ก็เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ก็ใครข้าวไหมก็หิวอ่ะ
1: ไม่ผมก็จะกินยาก่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: ปลา
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
2: ครับ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรด
1: ครับ
2: เราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อพอเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทรีย์
2: ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้นี่ค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่า
0: ๆ
2: นะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
2: นั่นแหละครับ
1: คือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮ
0: ะ
2: ล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วถ้าม
1: า
2: อยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้งครับ
1: คิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เอ
1: เขาใส่เราไปก่
2: อ
1: นใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เ
1: อ
2: ดีแต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่า ัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
0: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับมันจะดึง
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
2: ้
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียค
2: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
2: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
0: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลและใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยนะฮะคือข้ากล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็น

0: ที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
1: ดกมาก
0: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
3: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: โอ้ยเฮียกินรวบเลย
3: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
4: ครับ
3: อีอย่างเงี้ย
2: เอางี้ออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
3: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
4: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
3: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
3: ได้คืนไม่หมดครับ
4: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
3: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
4: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
3: ครับ
4: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมดครับแต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบนึงว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: มันจุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
3: ค่ะคือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
4: แล้วบอกลดไปเถอะ
3: ลดเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชู
4: กำลัง
3: ใส่ไปหน่อยก็เปลือง
4: แต
3: ่มันอยู่ไม่ทน
4: อ
3: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
4: มันมีอะไรบ้างเพื่อนหลายคนมันยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
4: แล้ว
2: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
3: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลา
4: น้ำปลาด้วยนะ
3: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
4: ์
3: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
4: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
3: ใช่บ่อหมัก
4: นี่คือบ่อหมัก
3: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืชผัก
3: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
4: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
3: ใช่ครับ
4: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
3: NPK ไม่ถึง
4: ไม่ถึงหรอ
3: มีค่าจุดจุดจุดจุด
4: โอ้โห
3: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
4: บัดนี้จะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จะ
4: เก็บแล้วก็ได้ใช
3: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
4: ขวดเดียวเนี่ย
2: ใช้ได้เลย
3: ครับอย่างเดียวเลย
2: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
3: ใช่ครับ
4: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
3: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
4: เออ
3: แต่ก่อนเนี่ย
4: ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
3: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
4: ้
3: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี
3: ้เลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
4: แล้วก็บอกผสมตามที่แนะนำ
3: ใช่
4: ฉีดใบลงดินได้เลย
3: ได้เลยครับชุบๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูก

0: แล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
1: ไม่ต้องมาไปกรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
1: หมแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
1: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
2: เอา
1: ละต่อยอดอย่างอื่นนะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
1: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินนะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้ำก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
1: แสดงว่ายังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: นั่นแหละครับ
1: เพราะไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
1: ดีใจที่คนทำตามนะ
0: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
1: ่บางทีเคยได้ยินมาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
1: ใครเจ๊ง
2: เจ้าของอยู่นี
1: ่เจ้าของอยู่นี่
2: ก็บอกใครเจ๊ง
0: อ่
2: ะ
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
1: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
1: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบนึงก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
0: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
1: ครับก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันคือปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
1: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
1: ั
0: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปังขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช่ดิ
0: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
1: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
0: ได้
1: ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเงี้ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
0: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเพราะเวอร์
1: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
0: คมเลยนะคมมากเลยนะ
1: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงน้ำมันคมมาก
0: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
1: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแมลงมันจะไปหลบ
0: อยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
0: มันขอน

0: ไปตั้งหานอนดีกว่านะครับ
1: ก็แปลงข้างๆไปเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
0: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
0: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
1: ไปใช่ไหม
2: ไปชิมไปชิมส
0: ักทีอร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
2: โอ้โหมัน
1: เปลี่ยนใช่ไหม
0: มันเปลี่ยนเพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
0: อย
2: ู่
0: ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
1: จริงๆเนี่ยอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ได้4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับเราบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
1: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
1: จอีก
0: นะ
2: มันเหนือการควบค
0: ุ
2: ม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
1: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
1: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินหน้าของมันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
1: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: เก็บคนไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
1: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใช้ไปเลย
1: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
1: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
0: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
1: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
2: ่
1: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: พูดความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำส่วนนี้มาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
6: ่
5: อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่าง
6: น
5: ี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลยหรอ
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอิญก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับ ส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันคือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: อืมนี่
5: คนซ
6: ื
5: ้อไปต้องติดใจกลับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่าง
6: อืม

0: รับเลย
1: ดกมาก
0: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมขาและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
3: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบปุ
4: บแล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
3: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งกับแค่นี้ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
2: อ
3: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
4: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกนะครับ
3: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย A B ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊ดเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
4: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรอะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
3: ไม่สน
4: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
3: ใช่ครับ
4: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
3: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
4: ๆ
3: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
4: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: แล้ววันนี้มาบรรดาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดิ่งเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
8: นี่เกษตรกร
7: เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
8: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
7: แต่ก่อนเป็นไงโอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยทางเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันมาถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
8: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม ครับถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
7: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
8: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
7: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมได้รู้แล้วรู้แล้ว
8: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
7: ครับ
8: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
7: ถูกต้อง
8: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจ่าๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
7: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าไปราดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่าง
6: น
7: ี้ครับ
6: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
6: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: นี่มันอะไร

0: ให้ใช้ดินเน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วมันดูทุเรียนได้แล้วความมหัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้เด้เด้เด้เด้เด้อะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โห
1: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดนะครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
2: พอจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
1: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
2: ตัดใจ
1: ปรากฏว่าลุงเนี่ย
2: ครับ
1: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกอะทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอะ
2: เพื่ออยู่ได
1: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำไรายได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปาโมด
2: ครับ
1: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
2: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
1: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: กษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที
0: ่ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ่ที
2: ่
0: ล
2: ุ
0: งก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็คร
2: ับใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก
2: ็
0: เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าดินเน่านี่จริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คำว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: นี่คือทำให้ดินดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยโคนดิน

0: ิน
1: ก็น่าคอดิน
0: ร้ายที่สุดเลย
1: ครับ
0: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
1: อืม
2: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
0: หายไปเลย
1: หายไปเลย
2: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
1: ว้า
2: วนี่แหละคือมันตอกย้ำตรงน
1: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
2: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช้อนน้ำเลี้ยงเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
1: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
3: เรื่องครอบครัวครอบครัว
2: ครอบครัว
1: ครอบครัว
2: ไอ้สปริงเกอร์ครอบครัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ
1: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบครัวอีกต่างหากใช่ไหม
3: ครับคร
2: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
1: อ
2: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
3: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
1: เดี๋ยวนะ
2: เดี๋ยว
1: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
2: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเวียงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้
1: าง
2: และได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: คร
2: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
2: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเต็มเลย
1: ต้องการ
3: แล้วมันลงลึก
2: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
3: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่นไปของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
2: ลุงเคยใช้สารไหม
3: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
2: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
3: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกไปดกกว่า
2: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซกว่า
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
2: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเคสลาด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
3: ลมแรง
2: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนายังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
3: ดีย อดต้องเดินครับ
2: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิงสูงต้องมาม
3: ันแตกแล้วมันยอดมันเดิน
2: ยอดมันเดินขึ้น
3: คือมันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
2: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมากแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติ
3: ครับ
2: น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
3: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
2: สิบนาทีวันเว้นวัน
3: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้งเราก็หยุดน้ำ5 ถึง 7 วัน
2: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5 ถึง 7 วัน
3: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
2: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
3: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
4: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1 ขวด 1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3 ขวด 3 ลิตรแถมฟรีปรับมาน2 ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400 บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999 บาทเท่านั้นย้ำ999 บาทเท่านั้นดินเน่า1 ลิตร 3 ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2 ซองจ่ายเพียง999 บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์

0: 02-106-8365 02-106-8365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: แล้วอย่างหนึ่งที่ก็บอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊ม
3: เ
2: สริ
3: มอันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
2: ถูกต้องใช่อ
3: ยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
1: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
2: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลดคือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
3: ต้องเพิ่มที่สุดเข้าไปกันเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
1: นั่นไง
2: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าม
3: ันต้องใช้ให้สุด
2: ใช้ให้สุด
3: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
1: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนเนี่ย
3: ก็ว่าลูกมาก็ใช้มันไม่ใช่แล้วสุดแล้วตัวนั้นก็หายไปหมดเลย
2: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั
3: ้ยไม่มี
1: ฮะไม่มีคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะนี่คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
3: ข้อเน่าข้อดีไม่มีกัน
1: นะ
3: มันมีแล้วคุมได้อยู
1: ่นี่ควบคุมได
3: ้แล้วรากที่มันแข็งเนี่ยรากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
2: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
3: ่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝนมันตกม
1: า
3: เลยมันเป็นอย่างนี้เหมือนงั้นเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
1: โอ้ยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
2: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
3: ่มันจำเป็นนะแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
1: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
2: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
3: เพิ่มหัวขึ้น
1: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
2: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้เหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
3: ใ
2: ช่นี่ขนาดว่ามีดินเน่าแล้วนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
3: โอเคครับกับเบียร์น้ำผมจะไปบอสขายเกือบผลิตไปทัน
1: เออนี่หลักที่ลุงมุลเลอร์เอาเบียร์น้ำมาใช้เนี่ยมันจะจางอะไรครับ
3: มัน
1: จะ
3: ดินมันแฉะ
1: อ๋อดินแฉะ
3: มันแฉะรากมันเน่าร
1: ากมันเน่าครับรากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคนนี้ก่อน
2: วิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
3: ครับ
2: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
3: ก็เรื่องแรกอะลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะ
1: นะอันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
3: พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
1: เริ่มลดปริมาณลงแล้วใส่หนักไปก่อน
3: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
1: คร
3: ับ3-5 วันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง EM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
1: นี่ไหม
3: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
1: รถได
3: ้ดินน้ำ3 ขวดเบียดน้ำ3 PM ขวด
1: นึงเหมือนที่เฮียบอกใส่ให้สุดเลยอย่าง
2: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
3: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินน้ำ3 ขวดเบียดน้ำ3 ขวด PM ขวดนึง
2: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
3: น้ำทุกคนต้องฉีดทิ้งเนี้ย
1: กันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
3: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมันท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
4: ้เออ
3: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ

0: ีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
2: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
0: พื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกท
2: ีอันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
0: คร
2: ับไม่ใช่ปาก
0: ไม่ใช่ปากมานะ
2: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18
0: เข่ง
2: เข่งเนี่ยวันนี้เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์ไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
1: มะละกอบำบัด
2: มะละกอเคยเห็นไหม
0: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะนะครับ
2: ไม่เชื้อราเชื้อรานั่น
0: เพราะอยากเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
2: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
0: มันดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
2: ที่ลุงมูลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
1: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
2: ครับแล้วปรับเนี่ยลงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
1: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
1: ตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
0: คู่นี้เลย
1: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
0: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: คือไม่จำเป็น
1: ว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะใช้คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเบียดน้ำ PM ที่ขี้มีปัญหานะการใช้ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
0: ทีหน่อย
1: ที่ก่อน
0: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
2: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
1: ครั้งแรก3ขวด
2: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับก็คือ
1: ที่มีปัญหานะ
2: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
2: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
1: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
2: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
1: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
2: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
1: ที่น้ำอยู่น้ำไม่ท่วม
2: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
1: 5วันก็ใช้ซ้ำอีกทีนึง
0: 5วัน
1: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดมีที่มีปัญหานะ
0: ไม่มีปัญหานะ
2: ประหยัดมาก
1: ก็ได้ผล
2: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับ
1: เหมือนนะครับเตี้ยงขึ้นขวด
0: เตี้ยงขวด
2: ครั้งที่2ลง

0: านะ EM นะ
1: ที่มีปัญหาให้ที่
0: ที่มีปัญหาน
1: ะครับเราลง EM ได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดนึงก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะฮะน้ํา200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: ได้จะลงได้ใช่ไหม
0: คือจบแล้วกันนะ
1: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่ง
2: อี
0: เน่าแล้วก็เบียดน้ำสาม แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
1: กี่วัน
0: สามสิบห้าวันสามสิบห้าวันก
1: ็ครั้งที่สอง
0: ดินเน่า
1: ขวดหนึ่ง
0: เบียดน้ำขวดหนึ่ง
1: อันนี้ครั้งที่สอง
0: แล้วก็ลงไป
1: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
0: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วEMครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เออเต็มร้อยแล้วนี่ก็เนี่ยสิได้เต็มร้อย
2: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่อง
0: ก็มันต้อง
2: ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิม
1: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวที่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
1: คือฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
1: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
0: บ้านผมไม่ได้ใช้หมด
1: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได้ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
1: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
1: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
0: ก็เป็นไม้ผลมันจะคล้ายปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
2: ครับ
1: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
0: ก็พอนี่มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
2: ตอนนี้มันยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอ
0: พอมาใช้ดินเน่าเหลือ15ลูกต่อปี
1: ลดไปแค่ครึ่ง
2: จาก40กว่า
0: เลยเพิ่มขึ้นนะ
1: ผลผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
2: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลา

0: มชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: นะครับเราบอกเกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
3: ครับ
4: ไม่ต้องเช
2: ื่อ
4: ผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
3: ลองทำดู
2: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงบ้างดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี
3: ้
2: สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ
3: ้
2: าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
3: ได้
2: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
3: ใช่ครับ
2: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
4: ใช่ครับ
2: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยคร
3: ับได้หมด
2: ได้หมดนะ
3: ได้
2: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
4: ่ไม่เหม็นครับ
3: แท้จนไม่เหม็นแล้ว
4: ไม่เหม็นอ่ะ
3: ไม่เหม็น
4: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
3: เหม็นกว่านี้อีก
2: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
1: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำ

0: ข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
1: ท
0: ุกไร่และไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
1: แล้วก็ดินก็แข็ง
0: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
6: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
5: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
7: คุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บิดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำรองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี้ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
7: ค่ะ
8: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
7: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสี

0: ้าอันนี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่พี่ใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
1: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
0: ใช่แล้ว
1: จ
0: ั
1: ดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ําอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ําจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ําราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจํานวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลวมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่มั้ยบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งมั้ยอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
0: ัน
1: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
1: ใช่แล้ว
0: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไป

0: วเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้หอนนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์ S นะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นมั้ยหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนว
2: ัน
1: นี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
4: แน่นอน
1: ดูมีราศีมากอ่ะ
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
4: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
1: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
0: จริง
1: นะใช่สวยคือแพลวรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
4: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
4: โอ้แน่นอน
0: ค่ะ
4: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
1: ตอนนั้นท้อง
4: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
0: ่
4: านั้นไม่พอสะโพกต้องมีอีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
1: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะต้องโดนแขนต้นแขน
4: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: จะบอกว่า
4: ตั้งแต่สวย
1: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพราง
0: จริง
1: แล้วใส่แล้วแบบดูดีอ่ะ
4: ชีวิตติดแกลม
1: สวย
4: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเน
0: ี่
4: ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำไมคะหาคาเฟ
0: ่
4: เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจะนั่งมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแล้วแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
0: ดำตัดชมพู
4: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดนี้เบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
0: ไม่ชอบชอบ
4: ตัวไว้อย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี่ยไปไหนบ้าง
4: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะ
0: คะ
4: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้
0: าน
4: เราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
0: ์ใช่
4: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
0: ค
4: ำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
4: ใช่เท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
0: ้
4: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอ

0: พอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
1: มันมีเทคนิคมีเทคนิค
0: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
1: ใส่แบบนี้เออใส่อย่างนี้แบบทับในเหมือนกันมันก็ดูแบบ
0: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
0: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่ลัง
1: จริงพี่แอนช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
0: า
1: ะ
0: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
0: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
0: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
1: นี่แหละ
0: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
2: เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
1: ถูกต้อง
2: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
2: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
4: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
2: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อๆนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วงก็มี
2: ไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
1: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อ่ะอย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
2: ของเรา
1: พี่แอนใส่แบบยกย้ายดูสดใสมาก
2: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
0: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
1: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
0: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
1: แต่ใส่ออกมาคือ
0: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
1: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบสบาย
0: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเสื้อไว้ในกางเกงแต
1: ่
0: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
2: ใส่ไม่ก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
1: ใส่พราง
0: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
1: สวยค่ะปกติพี่อาใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
0: ้พี่อาต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
1: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
0: พี่อาก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
1: ใส่ไปวัดได้จริง
0: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บ ถือกระเป๋าถือตะกร้า
5: ได้เลย
0: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
5: มันล้างมัน
0: แน่นค่ะเวลาไปวัด
2: เ
0: ราก็ต้องแบบนั่ง
2: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
0: มันไม่ล้างมัน

0: ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
1: พี่ลองยกขาลองยกให้ดูนิดนึงอ่า
2: โอ้นี่ไง
3: เวลายกขาปุ๊บ
0: ท่านี้คือ
3: ดูไม่โปะ
0: ได้ดูสุภาพอยู่นะ
1: จริง
0: เห็นไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
1: แล้วอย่างวันนี้พี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
2: แอนเลยค่ะวันน
0: ี้ดูสิ
2: ค่ะ
0: หรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
1: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
0: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้
1: อ
0: ยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วการดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
0: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
1: นี
0: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
1: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออเรดี้ชุดรอบๆวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
2: ใช่แล้วคือแพลบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นอ่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเองคุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
1: ้
2: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
1: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายๆแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละสีคละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ

0: 499บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
1: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: Online Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอ่ะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นอะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ้ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่า
1: อ่ะมา
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทนะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว30ถึง45นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของ

0: แกนที่เราแบบเสียบเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้ละแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้ละพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
1: ยังไม่แน่เลยเนี่ย
0: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
1: ้
0: ไปที่หัวฉีดอีกจุดนึงหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค่หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึงเสร็จหัวฉีดในเครื่องเดียวเลยละค่ะ
1: เลิศแล้วโอ้โหอันเก่านี้ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
0: ะ
1: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
0: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังนั่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10
1: เมตรด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
0: ปลอดภัยกว่า
1: เยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
0: ฉีดเส้นตรง
1: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
0: โอ
1: ้เห็นไหม
0: วิ่งแรงมาก
1: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
0: ค่ะ
1: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
0: มันก็จะกระจายองศาออกมาน
1: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
0: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
0: ะ
1: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
0: ่หุย
1: เออเป็นไงล่ะ
0: หุยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
1: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
0: ได้ๆๆเดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
1: เชิญ
0: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนี่ๆๆเห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหา ายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
1: โอ้โหคุณนี่แม่นจริง
0: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
1: อันนี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
0: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
1: เป็นไง
0: ดูเนื้อเนาะนะคุณผู้ชม
1: โอ้โหนี่คุณจะหมด
0: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
1: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
0: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
1: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูคุณดู
0: เห็นไหมเห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
1: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอมป
0: ์
1: นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
0: โอ้ยาวนานมาก
1: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
0: ก็ได
1: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
0: คราวนี้มันยังเหลืออีก
1: 1รูปแบบ
0: 1รูปแบบ
1: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
0: ้ง่ายมาก
1: เห็นไหมฝากถือหน่อย
0: อ
1: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
0: ภาพสกปรก
1: มันเลอะไหม
0: เยอะสิ
1: ผมฉีดไป
0: เอาโฟมลงก่อน
1: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
0: คุ
1: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
0: เสียบได้เลย
1: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกันน
0: ี่ฉีดไปเลย
1: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
0: เ
1: ห็นไหมฉีดไป
0: แรงดันน้ำล้วนๆ
1: ไล่ปลายนะครับไล่ปลายด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
0: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
1: เห็นไหมปึ๊บ
0: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนอะไรพวกนี้
1: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
0: งัดขึ้นมา
1: ทีนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
0: ม
1: ตัวบังโคลนไหม
0: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
1: คุณไม่ต้องแบบแหงขึ้นไปนี่คุณฉีด
0: โอ้โหเอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
1: นี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
0: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นรถก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ๊ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาทแล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ ได
1: ้
0: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย

0: ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร่ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในส่วนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากในเรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร่เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้ไปเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆบางทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันเนี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำเหมือนนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลล์นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
0: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวผักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วไว้เร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชม

0: มเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
1: แล้วกันแตงโมหน่อย
0: เออขอโชว์แตงโมหน่อยครับเอามือเดียวมือเดียวอย่างนี้ให้ดูเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไปหมดเลยว้ายว้ายว้ายดูสินี่
1: เป็นไงพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
1: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
0: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ย
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปนี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรส
1: ใช่นะฮะฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหม
0: ดี
1: ไหม
0: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: คุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: โอ้
1: เห็นมั
0: ้ยอุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ

0: 0666000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะน
1: ี่คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ021846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:30 น.ทางททบ5แห่งนี้หลายท่านอาจจะละหมาดซุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าใครชมรายการแล้วยังไม่ได้ละหมาดนะครับยังพอมีเวลาอยู่หลังจบรายการแล้วอย่าลืมละหมาดกันนะครับและช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินบางวันจะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ผมอยากพาท่านผู้ชมนะครับไปลงพื้นที่พร้อมๆกันนะครับในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับ

0: ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณพัชราเช่นขาวอายุ72ปีทุกวันนี้เธออาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านบนที่ดินวากัฟของมัสยิดเธอมีอาการแขนข้างขวาไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากมีอาการวูบและล้มลงเธอเล่าให้เราฟังว่าทุกวันนี้เธอยังมีเบาหวานและโรคหัวใจซึ่งต้องคอยดูแลอยู่เป็นประจำเธอเล่าให้เราฟังว่าสามีของเธอนั้นเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วอัสสลามุอะลัยกุมครับ
1: วะอะลัยกุมอัสสลาม
0: วันนี้มาเยี่ยมนะครับ
1: แล้วก็ตอบแทน
0: อามีนอามีนอามีนคุณอาชื่ออะไรครับท่านโทษ
1: ชื่อพัชราเช่นขาว
0: พัชราเช่นขาว
1: ค่ะ
0: ครับผมฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 72ค่ะ
0: อัลฮัมดุลิลลาห์72บ้านนี้อยู่กินกี่คนครับ
1: คนเดียว
0: คนเดียวเหรอครับคุณหมายถึงคุณอาพัชราเนี่ยไม่มีครอบครัวเหรอครับ
1: มีเขาเสียไปแล้วฝรั่ง
0: อ๋อเป็นชาวต่างชาติแล้วมีลูกไหมครับ
1: ไม่มี
0: เป็นชาวอะไรนะ
1: มุสลิมเขาไปซื้อบ้านอยู่คู่ขวา
0: อ๋อครับผมครับครับครับแล้วคุณอานี่เป็นคนเดิมที่นี่เลยเหรอครับ
1: คนอยุธยา
0: อ๋อครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วใครดูแลแล้วครับ70กว่าแล้ว
1: พี่สาวที่บ้านตรงนั้น
0: อยู่ใกล้ๆกันนี้

0: ใช่ไหมครับ
1: จ้ะถัดไปเนี่ยบ้าน
0: อ๋อพี่สาวเป็นคนดูแล
1: เอาข้าวมาให้
0: อ๋อทำดูแลอยู
1: ่ครับฉันจะเอาข้าวฉันก็ให้เขาถุงนึงเขาก็หุงมาให้กิน
0: อ๋อครับผมครับ
1: ลูกมั่งให้ตังบ้านเนี่ยลูกชายคนโต
0: ครับก็ญาติกันใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็หลานสาวเนี่ยที่ไปส่งเมื่อกี้เนี่ย
0: อ๋อครับก็เกื้อหนุนกันนะ
1: ก็มีก็ให
0: ้ครับผมครับครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่นี่ที่อยู่ก็คือเป็นที่วักับของมัสยิด
1: จ้ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: มาเขาให้20 ตารางวา
0: อ๋อครับ
1: เขามาล้อป่อเขาให
0: ้ฮะฮะ

0: ุณพัชรามีความสามารถในด้านภาษาจึงสามารถช่วยเหลือชุมชนและมัสยิดในบางช่วงที่มีนักท่องเที่ยวซึ่งเธอจะคอยเป็นล่ามแปลภาษาทำให้เกิดความเข้าใจทุกวันนี้ญาติพี่น้องในละแวกใกล้เคียงก็คอยดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ว่าเธอจะอยู่โดยลำพังแต่ก็ยังมีความอบอุ่นที่มีพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกัน
1: แล้วทุกวันนี้มีโรคประจำตัวไหมครับคุณ
2: มีเบาหวาน
1: เบาหวานครับ
2: แล้วก็โรคหัวใจ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอฮะโรคหัวใจก็มีใช่ไหมครับมันมีอาการยังไงก่อนหน้าไหมครับ
2: ไม่มีก็ตกไปตรงนั้นอะ
1: ตกบันไดเหรอครับ
2: ไม่ตรงแค่
1: โอเคครับผม
2: แล้วก็ตกลงไปก็สลบ
1: เลิกครับแล้วก็ยังไง
2: แขนก็หักก็มีกระหักสะโพกหัก
1: เหรอฮะกี่ปีแล้วครับเมียจำได้
2: สองปี
1: แล้วก็เลยมีอาการแบบนี้เลย
2: จ้ะแล้วก็ตาไปผ่าตัด
1: ครับ
2: ตอนแรกก็เห็นดีไปก็ไปเรียนแจกเมปิลของพิซซ่าก็เหลือขตาเลย
1: เหลือครับ
2: ก็มองไม่เห็น
1: ตอนนี้มองไม่เห็น
2: เห็นแต่ข้างนี้ลางๆ
1: อ
2: ๋
1: อเห็นลางๆไม่ชัด
2: จ้ะ
1: เมื่อก่อนตอนสาวๆนี่ทำงานประกอบอาชีพอะไรครับ
2: อันเนี้ยทำโรงแรมเบสฟู้ด
1: อ๋อโรงแรมเบสฟู้ดแล้วตอนนี้รายได้ก็มาจากบัตรผู้สูงอายุ
2: ใช
1: ่ไหมครับที่เข้าบัญชีอันนี้ถือว่าเป็นผู้พิการด้วยไหมครับ
2: ก็พิการด้วย
1: แล้วได้บัตรได้เงินสนับสนุนผู้พิการไหมครับ
2: ไม่เห็นได
1: ้เหรอครับต้องติดต่อทางเขตดูนะครับว่ามันเข้าขายไหมนะฮะก็ถือว่าเราทดสอบ
2: มีแต่ลูกแม่วันละ100
1: ครับผมครับ
2: บางทีก็ไปวิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเบอร์6
1: อ๋อครับผม
2: ชื่ออารีเนี่ยบ้านเขาอยู่ตร
1: งนี้อ๋อฮะก็ช่วยเหลือกัน
2: ก็หายทุกวันแหละ
1: ครับ
2: บางทีก็2วัน100นึงก็ฝนตกก็แปลว่าอะไรเขานักหนา
0: ทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของคุณพัชราจึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณพัชราเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ021846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ021846810 0818129615วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน
1: เวลาท่านผู้ชมนึกถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเห็นภาพที่น่ากลัวนะครับนั่นก็คือเราเห็นและรับรู้ตามสื่อนั่นเองแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ลงไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะประทับใจนะครับมีหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นยะลานราธิวาสหรือแม้แต่ที่ปัตตานีก็ตามที่บางปูปัตตานีครับผมอยากพาท่านผู้ชมไปที่นั่นครับไปสัมผัสบรรยากาศแห่งธรรมชาติไปสัมผัสบรรยากาศ

0: เนี่ยก็จะเห็นฝูงนกเป็นพันๆตัวเลยอุโมงค์ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นป่าสองข้างทางเข้าโน้มเข้าหากันนะครับลักษณะเป็นอุโมงค์เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวของอำเภอยะหริ่งของเราอำเภอยะหริ่งของเรานะครับติดอันดับเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ
1: ชุมชนบางปูเป็นชุมชนมุสลิมที่โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทั้งยังรายล้อมด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีอันเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านเสน่ห์ของชุมชนบางปูคือเสน่ห์ของธรรมชาติเป็นป่าชายเลนติดกับทะเลอ่าวไทยพร้อมด้วยป่ากงกางเขียวขจีเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ปีกนานาชนิดพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับชุมชนธรรมชาติที่งดงามแห่งนี้

ัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับผมซอลาฮุดดีนเวเลห์นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางปูอเมซิ่งทัวร์นะครับที่มาของกลุ่มท่องเที่ยวของเรานะครับแรกเริ่มนะครับกลุ่มของเราเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งทํากิจกรรมอยู่ในชุมชนนะครับซึ่งเราอยู่ภายใต้ของกลุ่มพัฒนาศักยภาพเยาวชนมัสยิดอัตตะอุนบางปูนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมในพื้นที่นะครับแล้วก็กลุ่มของเราเนี่ยทำมาเกือบ15ปีนะครับในเรื่องของเรื่องเยาวชนนะครับทุกๆปีนะครับเวลาเราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนเนี่ยเราต้องแบมือขอจากชาวบ้านตลอดนะครับแล้วก็พักหลังๆนะครับเมื่อสัก7ปีก่อนนะครับเราก็มาถอดบทเรียนว่ากลุ่มเยาวชนของเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้กลุ่มเยาวชนของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนที่ยั่งยืนนะครับสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะขอบริจาคจากคนในชุมชนสามารถที่จะทำให้เป็นคนมือบนได้นะครับแล้วก็เราเชิญจากกลุ่มเยาวชนที่อยู่ภายใต้ของเราเนี่ยเชิญมาพูดคุยนะครับเราจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยมีรายได้ในเรื่องของสามารถที่จะทำกิจกรรมให้แก่น้องๆได้นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเสนอว่าในบ้านของเราเนี่ยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรามีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในเรื่องของเรือของชาวบ้านของเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยแล้วก็จากตรงนั้นนะครับจนถึงตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวชมธรรมชาติเกี่ยวกับป่าชายเลนนะครับโดยเราใช้ต้นทุนของชุมชนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวประมงนะครับแล้วก็ทรัพยากรป่าชายเลนของเราด้วยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนับว่าเมื่อที่เราเปิดเมื่อ6ปีนะครับก็มีกระแสตอบรับอย่างมากมายนะครับไม่ว่าแต่ก่อนแรกเริ่มที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีคนในพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวของเรานะไม่ว่าจะเป็นคน3จังหวัดนะครับแถวนราธิวาสแถวยะลานะครับแล้วพอช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็คนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็จากประเทศเขาเรียกว่าประเทศเยอรมันก็เคยมาตรงนี้นะครับก็ถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยภาคหลังๆเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นระยะๆนะครับเป็นช่วงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นฝั่งมาเลเซียเนี่ยเขาโรงเรียนเขาจะปิดนะครับก็นับเป็นรายวันเลยนะครับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวกันกลุ่มเป้าหมายของเราส่วนใหญ่นะครับก็นักเรียนนักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาจะมาทัศนศึกษานะครับก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับของโรงเรียนนะครับก็ประมาณ200คน100คนแต่ละทริปนะครับที่เราได้เปิดไว้แล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนมาเลเซียเองนะครับคนมาเลเซียแล้วก็ตอนนี้นะครับที่3จังหวัดของเราเนี่ยเขาจะบูมในเรื่องของแถวเบตงนะครับแถวเบตงสกายวอล์กเบตงนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ผลพลอยได้นะครับนักท่องเที่ยวลงจากสนามบินหาดใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะ

เบตงนะครับเขาจะมาแวะกันที่ปัตตานีก่อนนะครับจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาที่จะไปเบตงแล้วก็มาแวะกันที่นี่ที่บางปูของเราด้วยจุดไฮไลท์ของเรานะครับเส้นทางการเดินเรือของเรานะสถานีแรกนะครับเราก็จะมาพบกันที่ท่าเรือของเรานะครับแล้วก็เราจะล่องเรือไปนะครับสถานีแรกที่เราจะไปนั่นก็คือถ่ายรูปกับต้นกระจูดนะครับซึ่งอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็สถานีที่2ที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นอุโมงค์ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นป่า2ข้างทางเข้าโน้มเข้าหากันนะครับลักษณะเป็นอุโมงค์นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวของอำเภอยะริงของเรานะครับแล้วก็ถ้าเวลานักท่องเที่ยวมาแบบกรุ๊ปนักศึกษาอะไรนักเรียนอะไรเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเก็บหอยนะครับซึ่งหอยที่นี่เขาเรียกว่าหอยลอแกสามารถที่ทำให้เป็นกิจกรรมหนึ่งให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาหาประสบการณ์ในเรื่องการเก็บหอยนะครับตรงนี้แล้วก็สถานีที่3ที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นลานไม้ไผ่นะครับลานไม้ไผ่ตรงนี้นะก็สามารถที่จะเห็นรอบอ่าวปัตตานีแบบ160องศานะครับแล้วก็ถ้าเรามาช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็จะพาไปที่เกาะนกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีนก3สายพันธุ์นะครับก็เป็นสายพันธุ์นกกาน้ำดำนะครับแล้วก็นกกระยางขาวแล้วก็นกปากห่างนะครับซึ่งตรงนั้นถ้ามาช่วงใกล้ๆค่ำนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะเห็นฝูงนกเข้ามานอนกันที่นั่นเป็นพันๆตัวเลยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายที่เราจะไปนี่ก็ถ่ายรูปกับป้ายจุดเช็คอินนะครับ I love บางปูนะครับก็ใช้เวลาในการล่องประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะฮะ

เชิญชวนนะครับทุกคนที่ดูรายการนี้นะครับที่จะมาท่องเที่ยวนะครับให้ที่ปัตตานีนะครับปัตตานีของเราเนี่ยมีสถานที่นะครับท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการล่องเรือชมป่าเจเลนนะครับซึ่งป่าเจเลนที่อำเภอยะริ่งของเรานะครับติดอันดับเป็นป่าเจเลนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับถ้าเรามองเนี่ยเป็นธรรมชาติมากนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่เข้าดูรายการนี้นะครับเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวแถว3จังหวัดนะครับถ้าเราเปิดใจแล้วก็มากับตัวของเราเองโดยไม่ติดอคติอะไรเนี่ยเราก็จะท่องเที่ยวอย่างสบายนะครับว่าคนแถวนี้เนี่ยก็มีอัธยาศัยดีแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับ

วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02 184 6810 081

0: 812-9615วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน
1: ท่านผู้ชมครับในสังคมย่อมมีความแตกต่างแต่ที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าแตกต่างกันอยู่ที่ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนั้นก็จะไม่มีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้อิสลามส่งเสริมไว้อย่างไรผมอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในช่วงของวะลาฮะดีษครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมรับบิชรฮลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับที่ผมจะนําเสนอให้กับท่านพี่น้องนะครับโดยหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับในหะดีษที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซะมินนามันลัมยัรฮัมศ็อฆีรนาวะยุวักกิรกะบีรนาวะยะอ์มุรบิลมะอ์รูฟวะยันฮาอานิลมุนกัรนะครับหะดีษนี้มีความหมายว่าไลซะมินนารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่ใช่พวกของเรามันลัมยัรฮัมบุคคลที่ไม่ได้มีความเมตตาต่อเด็กๆของเราเด็กตัวเล็กๆของเราศ็อฆีรนาวะยุวักกิรกะบีรนาและไม่ให้เกียรติต่อผู้สูงอายุของเราวะยะมุรุบินมารูฟวะยะมุรบินมารูฟแล้วก็ใช้ให้ทําความดีวะยันฮาอานิลมุนกัรใช้ทําความดีแล้วก็ห้ามจากความชั่วรอซูลบอกว่าไงบอกว่าไลซะมินนาคือตรงนี้รอซูลกําลังจะกล่าวว่าเมื่อมีเด็กด้วยมีผู้สูงอายุด้วยแน่นอนแล้วเกิดว่าการอยู่ร่วมในสังคมนี้มันต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเด็กก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติเด็กคือจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไงครับเมื่อต่างคนต่างให้เกียรติเนี่ยมันก็จะมีความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสังคมก็จะไม่เกิดความวุ่นวายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้หน้าที่ของแต่ละคนรู้บทบาทของแต่ละคนนะครับเพราะนั้นการทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยมันจึงจะช่วยให้สังคมนั้นเป็นไงครับสังคมนั้นเดินหน้าไปได้ด้วยความเรียบร้อยและก็จะทำให้สังคมเกิดความสามัคคีซึ่งกันและกันถามว่าเมื่อเรานำสิ่งเหล่านี้หะดีษเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมหรือพหุสังคมซึ่งเราอยู่ในประเทศไทยเราจะเห็นว่าเราอยู่กับคนหลากหลายนะครับหลายศาสนาหลายเชื้อชาติหลายชาติพันธุ์เราจะเห็นว่าเมื่อเรามีสังคมที่หลายชาติพันธุ์เราจะทำอย่างไรให้สังคมเหล่านั้นเนี่ยได้ตระหนักได้รู้ว่าวิถีชีวิตของมุสลิมเป็นอย่างนี้วิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้นะครับการให้เกียรติจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้สังคมเนี่ยลดภาวะความตึงเครียดนะครับความหวาดระแวงระหว่างคนด้วยกันระหว่างศาสนาด้วยกันระหว่างคนต่างศาสนิกเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญของไทยระบุชัดเจนว่ามี5ศาสนาที่ยอมรับนะครับแน่นอนเลยเกิดว่าผมไม่ต้องกล่าวถึงแต่ผมกำลังจะบอกว่าในเมื่อมี5ศาสนาแล้วจะมีลัทธิอื่นอีกมากมายแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยผู้ใหญ่ให้เกียรติเด็กเด็กให้เกียรติผู้ใหญ่ดังหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้สิ่งเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นการกระทบกระทั่งความหวาดระแวงมันก็จะลดน้อยลงนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยหะดีษรอซูลเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องนี่คือสิ่งสำคัญการแสดงตนให้ตัวเองรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นมุสลิมนะเราอยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมเราชัดเจนนะครับเราจะไปบอกเฮ้ยเป็นมุสลิมเวลาอะไรครับเวลางานวะลีมะห์หลายคนที่เป็นมุสลิมเวลางานวะลีมะห์นะครับอันนี้น่าเสียดายและเป็นที่น่าเศร้าอย่างยิ่งสังคมมุสลิมในปัจจุบันพอเวลางานวะลีมะห์หรือว่างานของที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอิสลามมุสลิมเนี่ยทุกคนก็จะใส่ฮิญาบใส่หมวกเรียบร้อยอะไรทุกอย่างแล้วก็เดินโอ้โหฉันเป็นมุสลิมละแต่พองานสังคมอื่นเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นมุสลิมเป็นเรื่องที่แปลกมากสังคมมุสลิมไทยไม่ได้ประกาศตัวตนอย่างชัดเจน

0: ำไมเราไม่กล้าประกาศว่าเราคือมุสลิมเราปฏิบัติตามซุนนะห์นบีมุสลิมอะไรสักอย่างเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องประกาศเลยว่าเป็นมุสลิมนะครับคือสังคมไม่ได้รังเกียจเราเป็นมุสลิมนะครับเขาให้เกียรติด้วยซ้ำสังคมพหุวัฒนธรรมถ้าเขาเข้าใจเราผมทำงานอยู่ในองค์กรที่ไม่ใช่มุสลิมใหญ่โตผมก็รู้ดีครับและเขาก็ให้เกียรติเขาถือว่าโอ้นี่คือวัฒนธรรมของมุสลิมนี่คือหลักการของอิสลามเขาทำกันแบบนี้หะดีษนี้จึงเป็นหะดีษที่สั้นๆแต่ว่าก็อยากจะบอกว่านบีบอกว่าไม่ใช่พวกของเราถ้าเราไม่ให้ความเมตตาให้เกียรติกับเด็กนะฮะและก็ไม่ให้เกียรติกับผู้ใหญ่นะครับเพราะนั้นจึงอยากจะฝากว่าเราถ้าเรานำหะดีษนี้เหล่านี้ไปใช้นี่เราก็จะได้รับเกียรติจากสังคมไม่ว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมครับอะกูลุกอลีฮาซาวะซอฟิรุลลอฮานะซีมะลีวะลากุมวัลลอฮุอะลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับ
1: เราจะเห็นว่ามิติของความแตกต่างไม่ใช่ปัญหานะครับแต่การให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันนั้นถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวใครที่นับถือศาสนาใดและเลื่อมใสในศาสนาใดที่สำคัญคือเราปฏิบัติให้อยู่ในเงื่อนไขของศาสนานั้นที่ถูกต้องก็แล้วกันท่านผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5:00 น.ถึง 5:30 น.ทางททบ5แห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
2: การตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่เมื่อไม่ผิดต่อหลักการศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับเขาแต่ท่านนบีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายดายและสะดวกท่านนบีมักเลือกทำก่อนเสมอโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดต่อหลักการศาสนานั่นเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามี2เรื่องให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกทำท่านรอซูลจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดต่อหลักการศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการคลองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
11: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคม

0: มไทย
1: บูบี้วิกแอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรถหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ. 5

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันตีห้าครึ่งคุณอัศดาพรและผมพานุพงศ์ครับ
0: วันนี้เช้าวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์รวมไปถึงเว็บไซต์ของทางช่อง5 www.thaitv5hd.com ค่ะฝากช่องทางออนไลน์ของช่อง5ทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะชื่อช่องคือ TV5 HD ออนไลน์ทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE ค่ะทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชมไม่ตกข่าวเลยค่ะเช้าวันศุกร์แบบนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามกันไปเริ่มจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจคนคฤหาสน์หรูแห่งหนึ่งในเขตบางบอนหลังได้รับเบาะแสและสืบสวนพบว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวต่างชาติเข้าออกภายในคฤหาสน์แห่งนี้อย่างผิดสังเกตค่ะ
1: ยังมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมติกกต.คดีโกงเลือกสว.ที่ไม่ส่งฟ้องนักการเมืองภูมิใจไทยนะครับนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าท่านไม่ตอบนะความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยขณะที่ฝ่ายค้านอิทธากกต.เปิดหลักฐาน เรื่องของการหัวเลือกสว.เลยครับ
0: เกษตรเช้านี้เดี๋ยวจะพาลงใต้ไปที่ตรังค่ะไปดูการเลี้ยงไก่เนื้อเขาเลี้ยงแบบประกันราคาเป็นการเลี้ยงไก่แบบลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรไม่ว่าราคาไก่เนื้อจะขึ้นหรือลงแต่เกษตรกรก็ได้รับเงินตามที่ประกันราคาเอาไว้ค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมฮะไปดูฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มาตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยฮะดูภาพตรงนี้ก่อนเลยคือเป็นการบุกเข้าไปตรวจค้นช่วงประมาณคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมฮะเป็นคฤหาสน์หรูเลยตามรายงานเนี่ยบอกว่าคือมันใหญ่มากฮะคือบ้านหลังเนี่ยมูลค่ากว่า200ล้านบาทแต่ว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมาเช่าเดือนเท่าไหร่รู้
0: เท่าไหร่ฮะ
1: เดือนละ 900,000
0: โอ้โห
1: แหมเขาจะกลัวอะไรอะรายได้เขาหลอกคนมาทั้งนั้นอะ
0: คือ1เดือน 900,000 แปลว่ารายได้ต้องสูงกว่านี้หลายเท่าตัว
1: ใช่นะฮะและที่บอกว่าตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปตรวจค้นนะฮะการจับกุมเนี่ยเป็นเพราะว่านี่ต้องขอบคุณพลเมืองดีนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอ่ะที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมีคนต่างชาติพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าออกกันเป็นประจำเลยนี่พอไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่ปล่อยผ่านนะไม่เฉยนะ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เฝ้าติดตามเหตุการณ์นะเฝ้าติดตามแล้วก็ไปขอศาลออกหมายจับแล้วพอเข้าไปตรวจค้นโอ้โหสแกมเมอร์ชัดๆเลยฮะท่านผู้ชมอะคือดูจากภายนอกเนี่ยบ้านหรูถูกไหมเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้ก็ยังดูไม่มีอะไรนะแต่พอขึ้นไปข้างบนฮะแล้วดูตามห้องโอ้ไปเจอต่างชาติมีคนญี่ปุ่นด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแก๊งเนี่ยหลอกคนญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เจอเนี่ยพวกฉากอะไรต่างๆนี่เพียบเลยนะฮะท่านผู้ชมเข้าไปในบ้านหลังนี้คฤหาสน์หลังนี้เนี่ยเจอชาวต่างชาติมากกว่า10คนนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำเลยแล้วก็ไหนๆเข้าไปแล้วเนี่ยตรวจหาสารเสพติดด้วยนะแล้วก็ยังเจออุปกรณ์จำนวนมากเลยที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพราะว่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมคือหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนนะครับ
0: มัดตัวเลยค่ะมีทั้งโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์เยอะมากค่ะ
1: ครับพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่นำทีมเข้าไปจับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับต่างชาติไงต่างด้าววันนี้ก็เลยเป็นตำรวจตม.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะฮะท่านบอกว่าจากการตรวจสอบนะพบว่าคฤหาสน์แห่งเนี้ยถูกเช่าเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊ง call center ข้ามชาติแม่ฐานแก๊ง call center ใครบอกว่ามีแต่ในประเทศเพื่อนบ้าน
0: ค่ะในบ้านเราก็มี
1: มีแต่ว่าเราก็ไม่ปล่อยไง
0: ค่ะ
1: คือเราก็เร่งปราบปรามเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะและเขาไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะปีนึงแล้วนะคุณฝ้าย
0: หนึ่งปีมาแล้ว
1: ปีนึงแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: บริเวณชั้น2เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายห้องเลยมีห้องสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายนะมีโต๊ะทำงานวางสคริปต์บทสนทนาที่เอาไว้หลอกตามโต๊ะต่างๆนะครับอีกห้องท่านผู้ชมฮะพอเข้าไปดูเนี่ยมีชุดตำรวจแขวนเอาไว้ที่ราว

0: นะฮะเป็นตำรวจญี่ปุ่นนะไม่ใช่ตำรวจไทยนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีบัตรประจำตัวตำรวจปลอมด้วยตำรวจญี่ปุ่นนะฮะเอาไว้หลอกเหยื่อวิดีโอคอลหาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมผู้ต้องหาได้รวมแล้ว11คนบอสเนี่ยเป็นคนจีน
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นคนจีนที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ย5คนมีชาวไต้หวัน2คนและชาวญี่ปุ่น4คนข้อมูลการสืบสวนเนี่ยพบว่ากลุ่มชาวจีนทำหน้าที่เป็นคนควบคุมฮะคนญี่ปุ่นนะฮะเนื่องจากหลอกคนญี่ปุ่นนะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องใช้คนญี่ปุ่นด้วยกันเป็นพนักงาน call center โทรไปหลอกคนญี่ปุ่นที่นู่นเลยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพฤติการนะฮะก็คือมุกเบสิก
1: ค่ะ
0: โทรศัพท์ไปนะฮะ
1: ไม่ว่าจะชาติไหนก็ใช้มุกเดียวกันเลยค่ะ
0: อันนี้เขาอ้างว่าไงนะ
1: พัสดุมีคุณมีพัสดุที่ทำผิดกฎหมายนะคุณได้ส่งหรือเปล่าเนี่ยเขาจะถามแบบนี้ก่อนแต่มันมีชื่อคุณอยู่นะ
0: ครับ
1: พอผู้เสียหายเขาจะร้อนลนร้อนใจอ้าวเดี๋ยวให้ไปคุยกับตำรวจละกันก็โอนสายไปหาผู้ร่วมขบวนการที่แต่งตัวเป็นตำรวจรออยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าคุณไม่เดินทางไปอย่างนี้นะคุณจะต้องโดนจับโดนเสียต่างๆนานาเอาถ้าคุณอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจโอนเงินเข้ามาให้เราเช็คความถูกต้อง
0: ครับ
1: ก็เป็นเหมือนที่คนไทยโดนนะคะหลังจากโอนเข้ามาถามว่าตรวจสอบเสร็จแล้วจะได้คืนไหมตอบกลับไปว่าได้คืนแน่นอนแต่โอนกลับมาจริงๆไม่เคยได้คืนสักรายค่ะ
0: นะฮะแนวทางการสืบสวนเนี่ยตำรวจพบข้อมูลว่าผู้อยู่เบื้องหลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้บอสเนี่ยเป็นคนจีนนะฮะเพียงแต่ว่าที่จับกลุ่มได้ในบ้านเนี่ยสิบกว่าคนเน
1: ี
0: ่ยเป็นระดับปฏิบัติการต
1: ่
0: อให้เป็นคนจีนคนจีนตรงนี้เขาเป็นคนคุมอีกทีนึงนะฮะแต่ทั้งหมดคือฝ่ายปฏิบัติการส่วนบอสชาวจีนเนี่ยก็ยังต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลก็ต่อไปนะครับท่านผู้ชมผู้ต้องหาทั้ง11คนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและหลังจากดำเนินคดีแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งเดี๋ยวทางสตม.เนี่ยนะฮะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะประสานข้อมูลกับประเทศต้นทางด้วยประสานไปยังญี่ปุ่นนะแล้วก็จีนแล้วก็ไต้หวันเพื่อตรวจสอบขยายผลความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลอื่นรวมถึงความผิดที่อาจจะเกี่ยวข้องอื่นๆต่อไปด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติค่ะไม่ใช่แค่ไทยที่เดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดนะคะสหรัฐเองเขาบอกว่าคนของบ้านเขาเนี่ยก็ถูกหลอกเยอะก็เดินหน้าปราบปรามมีมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นกันล่าสุดสหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อที่โยงไปถึงขบวนการสแกมเมอร์และค้ามนุษย์แต่1ใน28รายชื่อเนี่ยดันมีรายชื่ออดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในนั้นด้วยค่ะไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและจอห์นโมเลนาประธานคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจว่าด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ส่งหนังสือมาถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะเพื่อขอให้มีการตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน180วันก็ให้ไปตรวจสอบค่ะว่าบุคคลหรือกิจการที่อยู่ในรายชื่อที่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้คว่ำบาตรเนี่ยภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่คือ28คนนี้เขาทำผิดจริงหรือไม
0: ่
1: ก็ขอให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบมีบุคคล26รายชื่อด้วยกันส่วนอีก2รายชื่อเป็นรายชื่อของกิจการค่ะแต่ใน26รายชื่อนี้1ในนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยและหากมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับผู้ที่ผลการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ก็คือตรวจสอบแล้วกระทำผิดจริงอ่ะก็จะเป็นมาตรการเพื่อกดดันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้กับชาวอเมริกันและก็พันธมิตรของสหรัฐในรายชื่อที่บอกว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยคือคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะพอข่าวออกมาแบบนี้เจ้าตัวก็ออกหนังสือชี้แจงเลยนะคะแล้วก็บอกว่าการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบไม่ได้แปลว่าผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยจะออกมาว่าตนนั้นกระทำผิดแต่เขาส่งหนังสือว่าอยากให้สหรัฐตรวจสอบเฉยๆยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบค่ะและก็ยังไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐคว่ำบาตรแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าตนไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์สแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษ

0: าชญากรรมไซเบอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและได้ติดต่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อที่จะขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆให้กับหน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแบบนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
1: คุณวรภักก็บอกว่าเดี๋ยวส่งข้อมูลไปยังสหรัฐเพื่อชี้แจงหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ทางสหรัฐเนี่ยทางการสหรัฐเขายังไม่ได้ตัดสินหรือว่าฟันธงว่าทั้ง20กว่าคนถูกไหมฮะมีความผิดนะฮะรวมถึงคุณวรภักด้วยแต่จริงๆคุณวรภักเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วอ
0: ่ะ
1: ที่เพิ่งจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในยุคของคุณอนุทินที
0: ่เข้
1: าม
0: าครั้งแรกในรัฐบาล1อะค่ะรัฐบาลอนุทิน1
1: ใช่
0: ครั้งนั้นก็มีข่าวออกมาช่วงปลายปีแล้วก็ตัดสินใจลาออก
1: ใช่
0: เพราะว่าบอกว่าไม่อยากให้กระทบกับรัฐบาล
1: ถูกตอนนั้นก็กรณีที่บอกว่าเจ้าตัวก็ยอมรับรู้จักกับเบนสมิธใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ้มเลี้ยงด้วยที่ไปให้คำปรึกษาด้านธุรกิจแต่ว่าในเรื่องของการเป็นสแกมเมอร์หรือว่าไปผัวพันตรงนั้นเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็มันก็เลยมีความเชื่อมโยงมาต่อเนื่องกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะที่สองกรรมาธิการวุฒิสภาเนี่ยเขายื่นให้กับรัฐบาลสหรัฐนะฮะตรวจสอบว่าผัวพันจริงหรือไม
0: ่ใช่ค่ะ
1: นะฮะส่วนการประชุมของนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยนายกประชุมร่วมกับผู้ว่าทั่วประเทศรวมถึงในอำเภอด้วยนะคือนายกรัฐมนตรีท่านเอาจริงเอาจังเลยเมื่อวานเนี่ยประเด็นก็คือกำชับเรื่องของการปราบปรามนอมินีนะฮะเอาไปดูภาพกันหน่อยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวานท่านเป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประชุมกันที่กระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ชมนายกท่านชื่นชมก่อนเลยนะคุณพลพีสุวรรณชวีโอ้โห
0: ค่ะ
1: โอ้โหหน้าบานเลยนะ
0: ใช่แ
1: กงลูกเทพ
0: ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: แต่จริงไม่ใช่ชมแค่คุณพลพีนะ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากคุณพลพีเนี่ยก็ได้รับมอบหมายความไว้วางใจจากท่านนายก
0: ให้ดูแลเรื่องนี้
1: เรื่องนอมินีนี่นั่งอยู่ข้างๆกันเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะคือท่านก็บอกชมคุณพลพีและชมเจ้าหน้าที่ด้วยที่ร่วมกันแก้ปัญหาคนต่างชาติที่เอารัดเอาเปรียบหรือมาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ท่านก็เน้นย้ำคือบอกว่าทำต่อไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะฮะให้เดินหน้าจัดระเบียบโดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายจังหวัดธุรกิจเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยนะฮะภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะพะงันรวมถึงปัญหาอื่นๆจังหวัดอื่นที่เจอด้วยนะครับยืนยันว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวลงทุนประกอบอาชีพสุจริตนะครับแต่หากใช้เงินทุนเทคโนโลยีหรือความได้เปรียบต่างๆมาเอารัดเอาเปรียบคนไทยหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มเหง ไม่เคารพกฎหมายท่านย้ำเลยจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และท่านกำชับนะฮะให้ทางผู้ว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีประชุมออนไลน์ด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะกำชับผู้ว่าในอำเภอใช้กฎหมายควบคุมการจัดตั้งศาสนสถานรวมถึงการขอใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งสุสานโดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเคารพต่อรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ใช่ขออนุญาตประกอบกิจการอย่างหนึ่งแต่กลับนำพื้นที่ไปจัดตั้งเป็นศาสนสถานนะฮะ
0: ส่วนกรณีการขอจัดตั้งสุสานส่วนตัวค่ะก็จะต้องมีความชัดเจนหากชาวต่างชาติต้องการจะใช้สุสานวัดโบสถ์หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่มีอยู่แล้วก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายค่ะแต่ว่าไม่ควรเข้ามาถือครองที่ดินเพื่อจัดตั้งสุสานส่วนตัวโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ก็มีการลงนามในประกาศของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเนรเทศนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มกลไกในการดำเนินการกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ดังนั้นหากพบกรณีใดเข้าหลักเกณฑ์การเนรเทศก็ต้องดำเนินการทันทีค่ะและไม่ควรกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศด้วยโดยหากจังหวัดมีความจำเป็นก็สามารถดำเนินการไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวมาทำการเบิกจ่ายคืนตามขั้นตอนทีหลังค่ะท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าหลังจากนี้ต้องจัดระเบียบแล้วก็ทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ
1: คือนายกท่านเน้นย้ำเรื่องของการจัดตั้งสุสานศาสนสถานคือถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นลักษณะของสาธารณะนะฮะหรือมูลนิธิสาธารณกุศลทั่วไปอันนี้ท่านไม่ได้ติแต่ที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะคือท่านเน้นไปที่เนี่ยฮะไม่ควรเข้ามาถือครองที่ดินเพื่อจัดตั้งสุสานส่วนตัวโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: คำว่าสุสานส่วนตัวเนี่ยนะฮะตามกฎหมายนะก็คือสถานที่ฝังศพหรือเก็บศพที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลองค์กร

0: หรือนิติบุคคลที่เป็นเอกชนที่มันไม่ใช่สุสานสาธารณะของรัฐของวัดหรือว่ามูลนิธิการกุศลทั่วไปไงนะฮะหรือว่าสุสานชาปนสถานเอกชนเนี่ยคือแล้วมาทำผิดกฎหมายผิดหลักเกณฑ์อะไรอีกยกตัวอย่างก็คืออย่างที่ฉะเชิงเทราใช่ไหมฮะลักษณะแบบนั้นอันนั้นท่านก็สั่งให้เข้มงวดอ
1: ่ะ
0: น
1: ะครับ
0: นอกจากนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการปราบปรามทางตำรวจบ้างฮะคือนอกจากกระทรวงมหาดไทยจะลุยปราบแล้วตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติและกรณีการใช้คนไทยเป็นนอมินีนะฮะก็อยู่ในเครือข่ายขอโทษนะอยู่ในงานของตำรวจด้วยนะฮะก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็ต้องเคารพปฏิบัติตามกฎหมายถ้าทำผิดเนี่ยตำรวจก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมทุกชาตินะ
1: ค่ะ
0: สำหรับการปราบปรามเนี่ยเรื่องของการใช้คนไทยมาเป็นนอมินีเพื่อถือครองทรัพย์สินผิดกฎหมายเนี่ยนะครับทางตำรวจก็บอกว่าก็ทำต่อเนื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยลุยไปละลุยตรวจไป6จังหวัดมีการตรวจสอบยึดทรัพย์สินรวมถึงที่ดินที่ใช้บุคคลอื่นมาเป็นตัวแทนถือครองโดยผิดกฎหมายบางคดีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการศาลและมีคำพิพากษาแล้วด้วยนะครับส่วนกรณีนี่ฮะท่านผู้ชมการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะท่านผู้ชมนะครับผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะส่วนตำรวจเองเนี่ยเขาก็เตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการรองรับนะครับหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายโอ้เมื่อวานก็ตอบหลายเรื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คือการชุมนุมเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่มันลุกลามบานปลาย
1: อันนี้เป็นภาพเก่านะคะเป็นแฟ้มภาพที่เราหยิบยกขึ้นมาให้เห็นภาพ
0: แต่ว่าตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็มีมาตรการอะไรต่างๆโดยเฉพาะการชุมนุมนะฮะโดยชอบโดยสิทธิเสรีภาพเนี่ยทำได้
1: คือถามว่าการชุมนุมทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่การที่คุณจะมาชุมนุมเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตในการใช้พื้นที่จะใช้พื้นที่ตรงไหนที่ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่อย่างในกรุงเทพเนี่ยคุณก็ต้องแจ้งไปที่เขตแล้วก็ต้องแจ้งทางสถานีตำรวจด้วยเพราะว่าเขาก็จะต้องมาดูแลเรื่องของความเรียบร้อยและความปลอดภัยค่ะ
0: นะฮะเพราะว่ามีพรบการชุมนุมด้วยส่วนภาคใต้ท่านผู้ชมฮะมีความคืบหน้าการจัดตั้งสถานียุทธศาสตร์ใน14อำเภอนำร่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดนะครับย้ำว่าเป็นงานที่ต้องบูรณาการหลายภาคส่วนทำงานทั้งตำรวจหน่วยงานความมั่นคงส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ภารกิจของตำรวจเพียงหน่วยเดียวนี่ก็ย้ำนะฮะจัดตั้งสถานียุทธศาสตร์ในพื้นที่14อำเภอซึ่งก็จะนำร่องก่อนในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะตอนนี้กำลังฟอร์มนะฮะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นแล้วก็จัดทำรายละเอียดอยู่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรที่ชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องของการดำเนินกิจการภายในศาสนสถานเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นอ่อนไหวนะตำรวจจะต้องประสานความร่วมมือกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีตามความผิดนั้นๆ นะครับ
1: สำหรับการประชุมของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะคะนอกจากเรื่องของการจัดระเบียบชาวต่างชาติและให้ปราบนอมินีแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการปราบปรามการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยท่านนายกก็บอกว่ายอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานท่านก็ประชุมร่วมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั่วประเทศตอนหนึ่งในการประชุมมาค่ะก็พูดถึงการดำเนินการสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้มันบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลกำกับดูแลกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องขยายผลหากพบข้าราชการที่มีส่วนในการกระทำความผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายไม่พอค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลยเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเราดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆท่านก็ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไว้ก็คือภายใน30กันยายนนี้ค่ะขอให้ทางปลัดและรองปลัดที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันหารือร่วมกันเพื่อดำเนินการในคณะกรรมการจะไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใครใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้ขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จแล้วก็ถือเป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนท่านนายกก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะกรณีที่ได้สอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีรายชื่อนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของท่านนายกอะค่ะไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นท่านนายกก็บอกว่าสำนัก

0: งานตำรวจแห่งชาติก็ตอบกลับมาแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
1: นะฮะนายกก็ขีดเส้นเดดไลน์เลยนะออกคำสั่งเด็ดขาดขีดเส้นตาย30กันยายนนี
0: ้ค่ะ
1: ต้องสรุปผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีนะฮะทุจริตสอบท้องถิ่นก็ย้ำเลยว่าข้าราชการรายใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันที
0: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้คือเป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะไม่ใช่แค่โยกย้าย
0: ใช่
1: ก็คือ
0: ท
1: ุ
0: กครั้งที่มีการโยกย้ายอะค่ะก็จะมีเสียงของพี่น้องประชาชนว่าแล้วบุคคลนั้นได้รับผลกระทบตรงไหนเหมือนก็แค่ย้ายที่ทำงานเท่านั้นเองแล้วมันก็จะเกิดกระแสต่อต้านขึ้นมามีผลเสียกับความมั่นใจนะคะท่านนายกบอกว่าก็ต้องอย่างนี้แหละมีรายชื่อปุ๊บออกจากราชการแล้วทำการตรวจสอบ
1: อันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นน
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าถ้าข้าราชการเกี่ยวออกไปก่อนออกไว้ก่อนนะแล้วก็มาตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมก็สืบเนื่องจากการประชุมหลักที่เมื่อวานท่านนายกท่านเป็นประธานใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยก็ประชุมกกลางเมื่อวานเนี่ยก็คุยกันเรื่องนี้แหละฮ
0: ะ
1: เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นแต่เรื่องของการเอาข้าราชการที่โกงสอบเนี่ยนะฮะออกเนี่ยมันจบไปละเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันยังไม่จบก็คือหาคนนะฮะในบัญชีรายชื่อเนี่ยดันขึ้นไปแทนตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องเร่งทำให้เสร็จภายในตุลาคมนะครับพาไปดูที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวานคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางนะฮะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคุณวรสิทธิ์นี่ก็จะรับผิดชอบนะฮะแต่คุณพลพีนะก็เลยว่างานหนักทั้งคู่นั่นแหละคุณพลพีดูเรื่องน้องมินีทั่วประเทศ
0: ใช่
1: นะฮะคุณวรสิทธิ์ก็ได้รับมอบหมายให้มาดูเรื่องเนี้ยกอง
0: สอบท้องถิ่นค่ะ
1: นะครับเมื่อวานประชุมกกลางนะครับพิจารณาการบรรจุคนกลับเข้าไปในตำแหน่งหลังจากที่คนโกงเนี่ยนะฮะก็ถูกเพิกถอนนะฮะคนที่ทำการแก้ไขคะแนนสอบอันนี้ก็ถูกถอนออกไปแล้วโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดเนี่ยให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นการเรียกบัญชีในรอบที่4เพราะว่าเรียกบรรจุไป3รอบแล้วก่อนหน้านี้ขั้นตอนการเรียกคืนเงินมาดูตรงนี้บ้างข้าราชการที่บรรจุไปแล้วแล้วถูกให้ออกเนี่ยนะฮะตามแนวทางคือต้องคืนเงินนะเงินเดือนน
0: ะ
1: นะครับขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอยู่คือตรงนี้มันไม่ใช่เหมือนรายชื่อที่แบบว่าเจอแล้วให้ออกได้เลยการเรียกเงินคืนเนี่ยโอ้โหมันน่าจะใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควร
0: ใช่ค่ะเพราะว่าต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่านอกจากเงินเดือนแล้วมีเบี้ยเลี้ยงมีสวัสดิการใดๆบ้างที่ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับฟังเสียงคุณวรสิทธิ์หน่อยฮะ
2: อันนี้กำลังรอทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเนี่ยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกลับมานะครับรวมไปถึงในเรื่องการเรียกเงินเดือนเนี่ยอาจจะต้องรอดูเรื่องของปปช.ด้วยนะครับที่ต้องเอามาประกอบแล้วก็ทำเรื่อง
3: แต่ยังไม่ชัดใช่ไหมคะว่าจะต้องเรียกคืนเมื่อไหร่อะไรยังไง
2: เรามีเป้าที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่กรอบระยะเวลาตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรอข้อมูล 2-3 ส่วนมาประกอบกัน
0: มาดูอีกหนึ่งคดีค่ะเป็นการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละแล้วเมื่อวานก็ถูกจับกุมตัวด้วยซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปจ.เขาผนึกกำลังกับปปป.ไปจับนายกอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็คดีเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำโดยนายชัยวัฒน์ทองเกษมผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ไปจับกุมนายยศพลค่ะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3หลังจากที่ได้รับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเพื่อแลกกับการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานค่ะก็ได้มีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายยศพลมีการเรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อที่จะต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างจำนวน28รายด้วยกันที่ สัญญาจ้างกำลังจะสิ้นสุดลงใน30กันยายน

0: นี้หากใครประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง
1: ครับ
0: จ่ายมาหัวละ 30,000 บาท
1: โอ้โหเล่นอย่างนี้เลยนะ
0: อยากต่อสัญญาจ้างไหม
1: อยากสิ
0: อ่ะ 30,000 บาทจ่ายมาเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ไม่ได้พิจารณากันที่ความสามารถหรือความจำเป็นในการจ้างงานแต่อย่างใดแต่ถ้าคุณอยากอยู่ตรงนี้ 30,000 บาท 28 รายอ่ะก็คือรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทค่ะภายหลังยังพบว่ามีการกดดันนะแล้วก็เร่งรัดให้จ่ายเอาจะต้องจ่ายแล้วนะจะยื่นชื่อแล้วจะจ่ายไหมอ้าวถ้าจ่ายต้องรีบเลยมิฉะนั้นจะไม่พิจารณาการต่อสัญญาจ้างให้และจะหาคนมาทำงานแทนรวมถึงอาจจะยุบเลิกภารกิจในบางตำแหน่งด้วย
1: มีครูด้วยนะ
0: ตำแหน่งนี้ถ้าคุณไม่รีบจ่ายเงินภายในวันนี้ตำแหน่งนี้ไม่มีแล้วโละทิ้งไปเลยทำให้พนักงานจ้างเขาก็กังวลค่ะอ้าวอยู่ๆจะมาตกงานเอาตอนนี้ไม่ได้นะจะไม่ได้ต่อสัญญาจ้างหรอบางรายยอมควักกระเป๋าจ่ายไปแล้วด้วยเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างจากการไปตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องอะค่ะสิ่งที่เจอภายในห้องทำงานก็คือเงินสดที่เป็นของกลางจำนวนหนึ่งอยู่ภายในห้องทำงานของนายกอบต.เลยก็ทำการตรวจยึดเอาไว้พร้อมกับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนปปป.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรียกรับเป็นเงินสดนะคะเพราะว่าอาจจะหลีกเลี่ยงช่องทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้ในอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าสำนักงานปปช.เขาได้รับแจ้งเบาะแสมา
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยการที่ไปทุจริตการไปเรียกรับผลประโยชน์แบบนี้นะฮะหน่วยงานที่เขามีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นใครที่ถูกขูดรีดอย่าไปกลัวฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมอย่าไปยอม
0: มีหลักฐานทุกอย่างท่านสามารถเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
1: ใช่หลายคนก็ยอมจ่ายเพ
0: ื
1: ่อให้มีงานทำต่อม
0: ี
1: เงินเดือน
0: คือเขาให้เดดไลน์มาแบบกระชั้นชิดอะค่ะบางคนบอกว่าตกงานตอนนี้มันหางานยากด
1: ัง
0: นั้นก็ต้องยอมควักตังจ่ายอะค่ะ
1: นะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหกลายเป็นประเด็นที่เล่นข่าวกันต่อเนื่องเลยนะคดีหัวเลือกสว.การลงมติของทางกกต.เนี่ยนะฮะเมื่อวานนายกท่านปรากฏตัวนะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศนะฮะนายกท่านก็เลยนี่โดนนักข่าวถามประเด็นนี้เลยแต่หลักๆท่านไม่ตอบนะท่านผู้ชมที่กระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะฮะกล่าวถึงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา77รายต่อศาลฎีกาในคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ที่บางส่วนตั้งข้อสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวสั้นๆบอกคนเชื่อก็มีถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: คนเชื่อในที่นี้นะฮะเชื่อว่าคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้อง คนเชื่อแบบนี้นี่ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลที่บอกว่าเห็นด้วยกับการส่งฟ้องนักการเมืองนะฮะนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวเหมือนกันตอบสั้นๆบอกว่ามีประชุมต่อเนี่ยตอนที่นายกท่านบอกเนี่ยม
0: ี
1: ประชุมต่อแล้วก็เดินออกเลย
0: ค่ะ
1: ออกแตกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จบตัดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยค่ะนักข่าวเคยไปถามท่านนายกก่อนหน้านี
1: ้
0: ซึ่งท่านก็จะสงวนคำพูดนะคะ
1: ใช่
0: คือท่านบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของกกต.ในการไปพิจารณาก็ต้องอยู่ที่เขาซึ่งท่านนายกก็มีการสั่งการว่าเรื่องนี้คนในพรรคเนี่ยห้ามไปข้องเกี่ยวเด็ดขาดก่อนหน้านี้ท่านก็มีการสั่งการไปแบบนั้นแล้วอะค่ะ
1: ค
0: และในเมื่อกกต.เขาชี้มาแบบไหนท่านนายกก็บอกว่ามันก็ต้องเป็นไปตามคำนั้น
1: นะฮะจริงๆก่อนหน้าที่นักข่าวจะเจอนายกนะเพราะนายกไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะก็เลยไล่ถามฝ่ายฝั่งรัฐบาล
0: ค่ะ
1: แต่ละคนที่ตอบเหมือนนายกหมดเลยนะ
0: ใช่
1: ก็คือสงวนท่าทีแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยก็บอกว่าก็เป็นอำนาจของกกต.
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ก็น่าจะเป็นข้อสั่งการมาแล้วว่าคนในพรรคห้ามไปยุ่งกับเรื่องนี้หลังจากนั้นมาทุกท่านที่ยื่นไมค์สัมภาษณ์ก็จะสงวนท่าทีค่ะเนี่ยพอจี้ถามหนักๆเขาก็มีประชุมมีคนรอประชุมอยู่เยอะค
1: ่
0: ะ
1: อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนและส.ส.บัญชีรายชื่อก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะฮะเปิดเผยถึงสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.นะครับอีก3สำนวนที่ถูกโยงเข้ากับพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าที่บอกว่าเป็นสว.สีส้มนะฮะก็บอกว่าก็เป็นความพยายามหยิบยกคำว่าสว.สีส้มขึ้นมากล่าวอ้างเนี่ยแหละเป็นเพียงความพยายามสร้างความเท่าเทียมในความผิดพลาดแต่กลุ่มขั้วอำนาจอื่นอย่างสว.สีน้ำเงินมีความชัดเจน

0: ในเชิงโครงสร้างมากกว่าซึ่งกกต.ก็สามารถเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองหรือบุคคลในพรรคประชาชนที่อาจจะเกี่ยวข้องคือทางคุณรังสิมันเนี่ยบอกกกต.จะเปิดเนี่ยไม่ติดนะ
1: ค่ะ
0: เปิดมาได
1: ้เลยค่ะว่าสว.สีส้มคือใคร
0: เปิดมาได้เลย
1: มาโชว์ได้เลย
0: ทำเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: นะฮะทางพรรคยินดีให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสและไม่ใช่แค่ให้กกต.มาตรวจสอบอย่างเดียวนะเดี๋ยวภายในของพรรคเองเนี่ยจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วย
1: ค่ะ
0: ว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วก็เรียกร้องให้ชุดสืบสวนเนี่ยเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อสาวไปถึงตัวการที่แท้จริงและถ้าพบหลักฐานว่ากระทำความผิดจริงนะก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลสังกัดพรรคการเมืองใดก็ตามนะครับฟังเสียงนะฮะ
2: ผมเข้าใจว่าความพยายามในการที่จะตีตราว่ามันมีสว.สีส้มเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่ามันมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านก็ดีนะครับของภาคประชาสังคมก็ดีทำให้คุณต้องการที่จะตีตราเรื่องนี้แล้วบอกว่าถ้าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนกับผมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันแปลกประหลาดมากนะครับอันที่สามนะครับผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราเนี่ยนะครับไม่เคยออกมาปกป้องและเราก็ไม่เคยนะครับที่ออกมาเรียกร้องนะครับในการที่จะบอกว่าจะต้องเลือกปฏิบัตินะครับกับสว.กลุ่มหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติกับสว.อีกกลุ่มหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือเราอยากจะเห็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดมันมีพยานหลักฐานใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสว.คนไหนก็แล้วแต่เขาจะเป็นสว.ประชาชนเขาจะเป็นสว.กลุ่มอิสระเขาจะเป็นสว.สีน้ำเงินอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนะครับ
0: ก็ยินดีให้ตรวจสอบนะฮะแล้วก็ส่งมาทางกรรมาธิการตรงนี้ได้เลยของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มาจากการตรวจสอบสว.นั่นแหละคดีหัวเรื่องสว.ซึ่งปกติเราก็คุ้นชินกับวาทกรรมที่บอกสว.สีน้ำเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมทีนี้ก็เลยมีการเชื่อมโยงบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกจะไปเชื่อมโยงกับสีน้ำเงินอย่างเดียวเนี่ยจริงๆสว.ก็มีบางคนที่อาจจะมีภูมิหลังหรือมีประวัติที่ไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองสีส้ม
1: ค่ะก็เลยมีคำว่าสว.สีส้มออกมาฝากฝั่งฝ่ายค้านทางฝั่งพรรคประชาชนก็เลยบอกว่าถ้าคุณคิดว่ามีสว.สีส้มเปิดมาเลยค่ะ
0: ครับ
1: เปิดออกมาเปิดรายชื่อแล้วก็ไปตรวจสอบเลยในพรรคก็จะตรวจสอบชัดเจนเหมือนกันทางคุณก็ตรวจสอบฝั่งคุณเราก็ตรวจสอบฝั่งเราผิดจริงก็โดนลงโทษไป
0: แหมจริงๆถ้าจะเล่นคำแบบนี้นะผมว่ามันน่าจะมีทุกสีถูกไหม เดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวสีอะไรผมว่าถ้าจะไปหาจุดเชื่อมโยงว่าไอ้คนนี้เคยมีความใกล้ชิดเคยทำงาน
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช่จริงๆวงการการเมืองก็จะว่าแคบก็แคบนะคะเพราะทุกคนก็เคยทำงานร่วมกันทั้งหมดอะค่ะ
0: ใช่แต่เพราะเนี่ยคุณรังสิมันต์ก็บอกว่าก็มันเป็นความพยายามสร้างความเท่าเทียมถ
1: ู
0: กไหมแต่ว่าถ้าเป็นสว.สีน้ำเงินเนี่ยมันมีความชัดเจนในเชิงโครงสร้างที่มันมากกว่า
1: ค่ะส่วนทางด้านนายพรอมรินทร์พรหมเกิดอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านก็ได้ให้ความเห็นถึงมติของกกต.คดีโกงเลือกสว.ไม่ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยอาจารย์บอกว่าอาจทำให้กระแสไม่พอใจต่อการทำงานของกกต.นั้นมีเพิ่มมากขึ้นและอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองในระยะต่อไปได้เพราะประชาชนตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางในเขตเมืองค่ะที่เขาจับตากระบวนการเลือกสว.ว่ามีความเชื่อมโยงกับการเมืองหรือไม่บวกกับประเด็นทางการเมืองอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประเด็นการสอบเข้าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอความไม่พอใจหลายๆเรื่องมันมารวมกันมันก็อาจจะสะสมและเป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลดังนั้นผลจากมติกกต.ในความเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะฮะมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายค่ะเพราะเป็นการท้าทายความรู้สึกของประชาชนค่ะ
0: นะฮะก็จริงๆเนี่ยมีส.ส.ของภูมิใจไทยคนหนึ่งที่ถูกฟ้องนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นแต่ว่าข่าวที่ออกมาในช่วงแรกที่บอกว่าไม่มีเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าสร้างความเข้าใจผิดให้กับหลายๆคนอย่างอาจารย์เนี่ยนักวิชาการก็จะใช้คำพูดตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่จริงๆเนี่ยมีส.ส.สุโขทัยของภูมิใจไทย1คน
1: ที่ถูกส่งฟ้องค่ะ
0: ใช่เป็นแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ได้ถูกข้อกล่าวหาที่1และ2ที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการเมืองนะฮะแต่ไปผิดข้อกล่าวหาที่3แล้วก็4ถึง7ที่เกี่ยวกับพวกการแนะนำตัวอะไรประมาณนั้นในกลุ่มนั้น
1: ค่ะเอาเดี๋ยวมาดูเรื่องของอันครอสกันหน่อยค่ะทางด้านอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็มีการไป

0: รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติค่ะนี่เป็นภาพที่คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอะค่ะเดินออกจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังนำคณะเข้าไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายเบนจามินสุการจนัทธีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศออกมาเปิดเผยภายหลังจากร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปพบท่านนายกนะคะท่านบอกว่าการเข้าพบท่านนายกในครั้งนี้เนี่ยก็คือไปรายงานผลการประชุมของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสค่ะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกที่สิงคโปร์ในช่วง 14-16 กันยายนที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็รับทราบนะคะว่ามีประเด็นไหนที่มีการหารือกันบ้างส่วนผลของการประชุมเนื่องจากว่าเป็นการประชุมครั้งแรกอะค่ะจึงเป็นการปูพื้นก่อนเดี๋ยวต้องรอการประชุมครั้งต่อๆไปอย่างไรก็ดีการประชุมในครั้งแรกนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการสั่งการอะไรพิเศษเพียงแค่ให้กำลังใจคณะทำงานสำหรับคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้ท่านอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายยืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองเราค่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: เพราะว่ามันอย่างที่บอกนะฮะการประชุมเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานฮะเรากำลังพูดถึงปีนึงนะฮะ11เดือน12เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคงเร็วเกินไปนิดนึงนะฮะที่จะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะครับ
2: แต่ภาพรวมจากการที่มีการพูดคุยคือมันไปในทิศทางที่ดี
1: ไปในทิศทางใช่มั้ยครับไปในทิศทางที่ดีฮะแน่นอนครับแน่นอนฮะบรรยากาศเป็นอย่างดีนะฮะเป็นด้วยดี
3: นอกจากที่เราไปคุยเรื่องทางทะเลแล้วทางบกเองเราจะมีการเดินหน้าอะไรต่อจากน
1: ี้โอ้อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทะเลล้วน
4: ๆท่านผู้ชมเรื่องของเนิน450เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยมีข่าวว่ามากัมพูชาเนี่ยเข้ามาทั้งขุดคูเลตวางรั้วลวดน้ำซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่ของฝ่ายไทยนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาล่าสุดตรงนี้จบแล้วนะฮะเพราะว่ามาก็มีคนคาดหวังหรือว่ากลัวกังวลว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
0: จะมีการปะทะกันอีกรอบนึงนะคะ
4: เอาล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกพูดถึงกรณีการดำเนินการทำเครื่องกีดขวางขุดคูบริเวณพื้นที่เนิน450ช่องสงำที่ศรีสะเกษเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยชุดประสานงานในพื้นที่ก็เข้าไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาละอันนี้ก็ตามหลักการเลยนะในเมื่อถ้ามันเกิดอะไรที่ไม่เข้าใจกันชุดประสานงานในพื้นที่ก็ทำหน้าที่คุย
0: ก่อนก็ต้องไปเจรจาก่อนในเบื้องต้นค่ะ
4: ใช่นะครับสรุปแล้วมันจบที่ตรงนั้นไงถูกไหมไม่ต้องไปโอ้โหกลัวว่า
0: ก็คือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยไปประสานงานกับทางกัมพูชาว่าตามสัญญาที่เราได้เซ็นร่วมกันน่ะคือคุณห้ามทำอะไรที่รุกล้ำฝ่ายไทยหรือว่าห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลฝั่งกัมพูชารับทราบค่ะแล้วก็กลบหลุมที่ขุดเรียบร้อยเอารวดหนามออกเรียบร้อยค่ะ
4: คนในพื้นที่เบาใจเลย
0: ค่ะ
4: พอยิ่งเจอการวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวเป็นชนวนปะทะรอบ3คือไปไกลอย่างนั้นเลยนะ
0: ค่ะ
4: แต่สรุปว่าโอเคคุยและเขายอม
0: ค่ะ
4: ยอมทีนี้ก็จบนะครับท่านผู้ชมก็คือกัมพูชาเนี่ยยอมปรับคืนสภาพพื้นที่หลังพบว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยคือตรวจสอบแล้ว
0: ค่ะ
4: กัมพูชาเขาก็อยู่ในฝ่ายไทยอ่ะถูกไหม
0: ค่ะ
4: ก็เป็นลักษณะของการทำเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยตนเองแต่เมื่อไอ้ที่เขาไปวางรั้วลวดหนามเนี่ยนะฮะมันดันมาอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยเนี่ยเพราะนั้นไทยก็เลยทักท้วงแล้วก็ประสานงานกันนะครับทางโฆษกกองทัพบกบอกว่าการปฏิบัติงานตามชายแดนเนี่ยมีหน่วยขนาดเล็กกระจายอยู่ตลอดพื้นที่และแนวตรงนั้นเนี่ยมันหลายร้อยกิโลเมตรนะฮะท่านผู้ชมเพราะนั้นมันอาจจะมีเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่สามารถขยับกำลังหรือดำเนินการบางอย่างได้อย่างเต็มที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดปัญหาก็สามารถพูดคุยและเจรจาผ่านชุดประสานงานในพื้นที่และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาอันนี้คือโอเคทิศทางดีนะ
0: ค่ะ
4: ถูกไหมฮะส่วนความกังวลของประชาชนนะฮะที่เราเล่าให้ฟังอ่ะคนก็กลัวกันเนี่ยนะฮะทางโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าขอให้ติดตามข่าวสารจากราชการเป็นหลักเลยนะเพราะว่าข้อมูลบนสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีหลายแหล่ง
0: ใช่ค่ะ
4: นะก็อย่างที่ผมบอกว่าจะชนวนรอบ3หรือเปล่าก็มาจากการคาดการณ์ของออนไลน์ในสื่อออนไลน์นี่แหละฮะท่านผู้ชม
0: แล้วบางคนที่คาดการณ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ

0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคมมีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมัน6จุดด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลนะคะและล่าสุดนี้ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกจำเลย2รายเป็นเวลา1ปีรับสารภาพก็ลดโทษเหลือ6เดือนในคดีนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะออกมารายงานเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาบอกว่าศาลจังหวัดนราธิวาสมีการอ่านคำพิพากษาในคดีลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่ของอำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งของจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่11มกราคม2569อะค่ะในความผิดฐานอ้างยี่มีจำเลย2รายค่ะคือนายฮัมบาลีจำเลยที่1และนายฮิกมีจำเลยที่2ศาลชั้นต้นเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังว่าจำเลยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยมีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันในวันดังกล่าวศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีแต่เนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยค่ะให้การรับสารภาพก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก6เดือนไม่รอการลงโทษทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวค่ะก็เป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมโดยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนก่อนมีคำพิพากษาตามหลักฐานความผิดที่ศาลรับฟังได้ขณะเดียวกันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์วางเพลิงเป็นประเด็นที่ศาลได้พิจารณาแยกออกจากความผิดฐานอ้างยี่อย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้กระทำผิดนั้นได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคค่ะ
1: ครับก็ใช้เวลาดำเนินการรวดเร็วน
0: ะ
1: เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต้นปี
0: ใช่ค่ะมกราคม
1: นะฮะแล้วก็เนี่ยกันยายนก็พิพากษาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูการประชุมผบ.เหล่าทัพอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าที่ประชุมเห็นตรงกันนะฮะว่าเพิ่มศักยภาพในการรบร่วมกันของทุกเหล่าทัพเลยเขาทำอะไรอย่างไรติดตามกันเบรกหน้าครับ
2: ขวัญหทัยดวงใจราษฎร์นิราศแล้วขวัญหทัยเพลิดเพล้วพิสิทธิ์สีรำลึกคุณพระการุณพิบุญทวีรำลึกคุณเจ้าฟ้าจักรีพัชรกิติยาภาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัด

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
2: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะนี่คือหมูตุ๋นจอมเทพ
3: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
1: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟิลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef
4: หากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม
5: ่เห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อย
6: เราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็วแล้วก็แบบว่าให้คนมาเรียนรู้ได้คือครั้งแรกเลยเราทำทูบหอมสมุนไพรเจ็ดสีผ้ามัดย้อมสีพัดเทล
4: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
6: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่าน
4: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอ
7: กลับมาเบรกนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูกองทัพเรือเขาฝึกจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569นะครับเนี่ยฮะก็เป็นภาพที่กองทัพเรือเนี่ยเขาทำการฝึกจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับท่านผู้ชมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เรือพระราชพิธีท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือซ้อมจริงนะ
8: ค่ะ
7: เริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8แล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาและไปสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนี่ยังไม่ใช่ซ้อมใหญ่นะท่านผู้ชมปรากฏว่าเนี่ยต่างชาติที่เขาเที่ยวอยู่นะเขาก็คงอยากรู้อ่ะเอ้ยคนไทยมารอดูอะไรกันนี่และขบวนเรือพระราชพิธีผ่านมานี่คนก็เรียกว่าสนใจเลยนะฮะเขาก็รอดูกันเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ประชาชนสามารถเนี่ยเฝ้าดูได้นะครับใต้สะพานพระราม8นะฮะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตรงนี้อยู่ข้างๆโรงพยาบาลศิริราชนะท่าน้ำวัดละครังวัดอรุณก็ได้นะครับฝั่งพระนครก็จะมีสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชท่าช้างนี่ดูได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมการฝึกซ้อมเนี่ยเขาซ้อมต่อเนื่องนะทุกสัปดาห์เลยยาวไปจนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินวันจริงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมพระราชพิธีเนี่ยจะมีขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน69ก็เท่ากับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเต็มนะ
8: ค่ะ
7: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนประชาชนนะครับมาในจุดที่ผมบอกนะว่าเขาจะเตรียมสถานที่เอาไว้เนี่ยหรือว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา
8: ริมแม่น้ำ
7: ได้เลย
8: หลังจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมีการซ้อมอีก6ครั้งค่ะ ครั้งถัดไปจะเป็น23กันยายนค่ะและในส่วนของเดือนตุลาคมจะมีวันที่2วันที่8และ15ตุลาคมอันนี้คือเป็นซ้อมย่อยนะคะส่วนซ้อมใหญ่จะมี2ครั้งค่ะวันพุธที่21ตุลาคมและวันพุธที่28ตุลาคมค่ะ
7: เออนะฮะแล้วก็วันจริงคือ6พฤศจิกายน
8: ค่ะ
7: นะฮะคือถ้า6พฤศจิกายนชมวันนั้นได้เนี่ยได้รับเสด็จพระองค์ท่าน
8: ค่ะ
7: ถูกไหมแต่ว่าถ้าวันนั้น6พฤศจิกายนไม่สามารถรับเสด็จได้ท่านก็ไปดูวันซ้อมย่อยแบบนี้ก็ได
8: ้ค่ะ
7: แต่ถ้าแบบจัดเต็มนะคือซ้อมใหญ่2วัน
8: กำหนดการซ้อมก็จะเริ่มโดยประมาณนะคะตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปค
7: ่
8: ะ
7: ใช่นะฮะซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคมนะครับ
8: ค่ะเดี๋ยวไปดูการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบนเวทีเบจจิ้งเซียงชานฟอรัมครั้งที่13ค่ะชู strategic autonomy ก็ย้ำว่าของไทยเรามันต้องเข้มแข็งจากภายในและต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศด้วยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็เข้าร่วมการประชุมเบจจิงเซียงชานฟอรัมครั้งที่13ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะภายใต้หัวข้อ Build Consensus on StabilityAdvanced Security Governance Together โดยมีผู้นำและก็ผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศมีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชา

0: การจากนานาประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็ขึ้นกล่าวปาฐกถาในการประชุมเต็มคณะระเบียบวาระที่1ในหัวข้อ International Order and StrategicStability หรือว่าระเบียบระหว่างประเทศและเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ค่ะโดยท่านรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าสำหรับประเทศไทยเอง strategic autonomy นั้นไม่ใช่การอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่คือความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับทุกฝ่ายค่ะโดยไม่สูญเสียความเป็นอิสระในการตัดสินใจในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ดำเนินนโยบายที่เปิดกว้างเป็นมิตรกับทุกประเทศและยึดมั่นในหลักการประเทศไทยเชื่อว่าเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่าความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นของประเทศหนึ่งจะไม่ทำให้อีกประเทศหนึ่งนั้นต้องสูญเสียความมั่นคงค่ะพร้อมกับย้ำว่าประเทศไทยนั้นต้องการเห็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความมั่นคงมีโลกที่มีความสงบสุขและมีอนาคตที่ทุกประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินอกจากนี้การเข้าร่วมประชุมแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการหารือทวิภาคีกับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T และเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศค่ะซึ่งต่างให้ความสำคัญและร่วมกันสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อให้กองทัพเรือไทยนั้นมีเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติการและสามารถเข้าประจำการได้ตามเป้าหมายอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือเองนะคะก็ได้มีการกำกับติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญกับการประสานงานกับทั้งสองประเทศค่ะการแก้ไขประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนงานและการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้หลังจากการลงนามค่ะกองทัพเรือก็จะเดินหน้าติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งรัดการบริหารโครงการในทุกๆด้านทั้งด้านเทคนิคการก่อสร้างการทดสอบระบบการฝึกอบรมกำลังพลและการเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุงโดยมีเป้าหมายให้สามารถส่งมอบเรือดำน้ำได้ทันตามกำหนดหรือหากสามารถดำเนินการได้ให้เร็วกว่ากำหนดทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญามาตรฐานทางเทคนิคและหลักของความปลอดภัยอย่างครบถ้วนทุกด้านค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมมาดูการประชุมของผู้บัญชาการเหล่าทัพกันบ้างนะครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานเนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านก็ไปประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่6นะครับก็สรุปผลงานรอบปีเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถประเด็นสำคัญท่านผู้ชมฮะก็คือจะเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางยุทธวิธีนะฮะระหว่างทุกเหล่าทัพเลยนะฮะยกระดับการปฏิบัติร่วมของกองทัพไทยบกเรืออากาศตำรวจด้วยนะครับท่านผู้ชมที่กองบัญชาการกองทัพไทยฮะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมผบ.เหล่าทัพครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณ2569มีผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมนะครับเอาหลักๆเนี่ยเมื่อวานก็สรุปผลการปฏิบัติสำคัญในรอบปีก่อนเลยซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเน้นเสริมสร้างความพร้อมรบปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและ Tactical Data Link เชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นภาพสถานการณ์ร่วมกันนะครับรองรับการปฏิบัติการใน5มิติคือบกทะเลอากาศอวกาศและไซเบอร์ด้วยของกองทัพบกเนี่ยเดินหน้าพัฒนากำลังพลยุทธปกรณ์และโครงสร้างหน่วยรบให้รองรับภัยคุกคามยุคใหม่ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนป้องกันยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยไม่เพิ่มกรอบอัตรากำลังนะครับกองทัพเรือฮะมุ่งรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลสกัดกั้นยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองพร้อม

0: ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชานะฮะหรือว่า C4ISR กับ Data Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพด้วยนะครับกองทัพอากาศเดินหน้าป้องกันประเทศในมิติทางอากาศไซเบอร์อวกาศพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมรวมถึงเครือข่ายไทยลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอากาศยานเรือรบและหน่วยภาคพื้นดินพร้อมเตรียมความพร้อมรองรับเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ด้วยตำรวจบ้างฮะสตช.นะฮะสนับสนุนภารกิจความมั่นคงร่วมกับกองทัพดูแลชายแดนแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สกัดกั้นยาเสพติดอาชญากรรมตลอดจนเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยการประชุม World Bank IMF Annual Meeting 69ที่จะประชุมกันโอ้งานใหญ่นะฮะท่านผู้ชมประชุมปีหน้าโทษประชุมเดือนหน้านะครับซึ่งโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกำชับทุกหน่วยเลยฮะติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดให้เตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนเพราะช่วงนี้น้ำท่วมเนา
1: ะ
0: นะครับก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ด้วยขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติการภารกิจด้านความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: ประชาสัมพันธ์กันหน่อยค่ะเขาเปิดรับพลทหารอาสาประจำปี2570แล้วนะคะเปิดรับ 25,000 นายด้วยกันแล้วก็ท่านจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
0: อันนี้เป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะกระทรวงกลาโหมค่ะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะก็จะเปิดรับจำนวน 25,000 นายจะเป็นการจ้างตามสัญญา4ปีนะคะเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะมาดูคุณสมบัติกันหน่อยค่ะคือต้องเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2550-2552 อะค่ะและเป็นทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ากองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการแล้วและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครรับราชการต่อโดยต้องมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์นะคะงานนี้เขาไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยส่วนสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับขั้นต้นเลยท่านจะได้รับเงินเดือนค่ะ 12,090 บาทแล้วก็จะมีเงินตอบแทนพิเศษให้อีก 2,880 บาทรวมถึงใครที่สมัครท่านสามารถเลือกผลัดเองได้เลือกหน่วยทหารได้ทั่วประเทศพร้อมกับใครที่บอกว่าอยากจะเป็นทหารต่อท่านใช้โอกาสนี้ต่อยอดสู่การรับราชการได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีโควต้าแล้วก็มีคะแนนพิเศษเพิ่มให้ตามหลักเกณฑ์ด้วยนอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาต่อแล้วก็ยกระดับวุฒิการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีเลยนะคะมีทุนการศึกษาให้ด้วยมีโอกาสในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีค่ะชายไทยท่านไหนทหารไทยท่านถ้าสนใจเขาเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์มาตั้งแต่วันที่10กันยายนแล้วนะคะและจะเปิดรับสมัครไปจนถึง24มกราคมปี70ค่ะสำหรับการรับสมัครพลทหารอาสานั้นเป็นการเปิดรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2570พลทหารอาสาจะมีความแตกต่างจากทหารอาสาประเภทอื่นๆนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารค่ะมีสัญญาจ้าง4ปีแบบชัดเจนและไม่สามารถต่อสัญญาได้นะคะแม้ว่าจะมีคำว่าอาสาต่อท้ายเหมือนกับประเภทอื่นๆแต่ก็มีจุดต่างสำคัญอยู่ที่สถานะกำลังพลรูปแบบสัญญาระยะเวลารับราชการและภารกิจของแต่ละประเภทค่ะท่านไหนสนใจเส้นทางชีวิตของทหารก็ไปทบทวนคุณสมบัติของตัวเองไปดูเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆได้เพราะแต่ละเส้นทางก็มีโอกาสให้ก้าวหน้าและลักษณะงานที่แตกต่างกันค่ะ
0: ครับ
1: เปิดรับสมัครแล้วไปจนถึง24มกราคมปี70ค่ะ
0: ครับอันนี้มองอนาคตได้4ปีเลยนะ
1: ต่
0: อสัญญาจ้างที่4ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติของศูนย์การศึกษานักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่21จังหวัดนครราชสีมานะครับพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมด้วยคณะเนี่ยก็ไปตรวจเยี่ยมอันนี้คือการฝึกภาคปกติของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่21นะฮะท่านก็รับฟังการดำเนินงานนะฮะปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอะไรต่างๆแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอแนะมอบนโยบายแก่กำลังพลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นะครับเน้นย้ำครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารเลยนะฮะคือท่านก็บอกว่าผู้ฝึกเนี่ยนะครับต้องนักศึกขอโทษนะฮะย้ำครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้องเป็นผู้ฝึก

0: สมือนนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเป็นลูกหลานของตนเองคือย้ำครูฝึกเนี่ยก็ต้องมองนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนะ
1: ค่ะ
0: นะครับและถ้ามีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยขอให้ใช้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปชมการสาธิตการใช้นวัตกรรมเครื่องวัดขนาดร่างกาย All in One โดยเครื่องวัดขนาดร่างกายที่วัดเนี่ยนะฮะวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวอันนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวเลยแล้วมีโปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI ปกติเข้าฟิตเนสเทรนเนอร์จับวัดก่อนเลยถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วนี่
1: วัด BMI ค่ะน้ำหนักส่วนสูงสัมพันธ์กันไหม
0: โอ้เดี๋ยวนี้ซิทอัพโอ้โหใช้แบบดิจิทัลวัดกันแล้วนะโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ยังมีนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกยิงปืนนะโดยการใช้เสียงปืนจำลองประกอบการฝึกอ๋อเพราะว่า
1: ค่ะ
0: นี่คือน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือบางทีก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะเพราะว่ามีน้องผู้หญิงมาฝึกมาเรียนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเนี่ยการฝึกนี่เขาก็เลยใช้เสียงปืนจำลองประกอบการฝึกนะฮะคือใช้เซ็นเซอร์ปลายกระบอกปืนจำแนกตามเสียงอาวุธปืนที่ใช้ฝึกด้วยนะโอ้ไม่ใช่เสียงเดียวปืนเล็กปืนยาวนี่เสียงเดียวกัน
1: เสียงต่างกัน
0: นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านก็ไปดูการฝึกภาคปฏิบัติด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยนี่เขามีกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยนะตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44นะครับ
1: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของยาเสพติดไทยเราปราบปรามมาอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ค้าก็ถูกเข้าดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแต่ผู้ที่เสพอะค่ะก็อยากจะให้มองว่าเขานั้นเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งนอกจากจะจับเขาลงโทษตามกฎหมายแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือให้เขาเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟูอย่างเดียวไม่ได้ต้องยื่นอาชีพให้เขาด้วยเขาจะได้ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกกระทรวงการยุติธรรมโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะก็เดินหน้าให้โอกาสผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่านเป็นประธานเปิดโครงการประกวดฝีมือช่างตัดผมภายใต้แนวคิดฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดรักษายาเสพติดจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้มีการแสดงศักยภาพและทักษะวิชาชีพช่างตัดผมชายจะได้เป็นการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะโครงการนี้ก็มุ่งสร้างโอกาสให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาดและให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การบำบัดรักษาค่ะแต่การทำให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดโอกาสการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำการแข่งขันจะมี3ระดับด้วยกันค่ะคือระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงเป็นการชิงถ้วยรางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะคะรวมกว่า 55,000 บาทมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโดยโครงการนี้มุ่งหวังให้ทักษะช่างตัดผมเป็นต้นทุนในการสร้างอาชีพและเป็นหนึ่งโอกาสสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: ก็สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ผู้ที่ติดผู้เสพเนี่ยกลับมาเป็นคนคุณภาพนะครับของสังคมประการสำคัญเลยที่รัฐบาลให้แนวทางนะครับก็คือการสร้างอาชีพสร้างงานให้คนที่ก้าวพลาดเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสร้างฐานะของตัวเองนะครับเพื่อสามารถดำรงอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับช่วยครอบครัวตัวเองไม่เป็นภาระของสังคม
0: ส่วนกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2104ครับนี่เขาไปสกัดกั้นพวกยาเสพติดบริเวณริมโขงได้นะฮะยาไอซ์ท่านผู้ชมถูกขนเข้ามา100กว่ากิโลกรัมโดยกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2104 นะครับ เขาก็ยังเข้มงวดบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเขาจะมีกำลังพลเนี่ยซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงนะตรงนี้คือสะพานห้วยหนองบ้านหาดเบี้ยอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยอันนี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเอาพูดง่ายคือกลุ่มส่งยามักจะใช้พื้นที่โซนตรงนี้ฮะในการขนย้ายยาเสพติดกันนะครับเป็นรอยต่อของอำเภอเชียงคานด้วยก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งชุดเฝ้าตรวจเนี่ยเขาซุ่มอยู่แล้วนะได้ยินเสียงเรือกีบติดเครื่องยนต์มาจากฝั่งตรงข้ามก็คือสปป.ลาว

0: านะแล่นเข้ามาฝั่งไทยฮะพอเข้าใกล้จุดดังกล่าวประมาณ200เมตรมุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงคานซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบริมตลิ่งอย่างละเอียดเลยจนกระทั่งไปตรวจสอบเจอกระสอบต้องสงสัยสีดำ4กระสอบนะฮะก็เลยประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้างในคือยาไอซ์ครับท่านผู้ชมฮะของกลางเนี่ยเจอ30ก้อนน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมแต่มีทั้งหมด4กระสอบเพราะฉะนั้นรวมแล้ว120กิโลกรัมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดแล้วก็นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเชียงคานดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนอีกที่หนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารกองกำลังผาเมืองเข้าไปตรวจสอบเป็นรถกระบะนะครับทะเบียนเชียงรายปรากฏว่านี่คันนี้ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ริมถนนหมายเลข1290ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับและข้างในคือมันแปลกตรงที่ว่าเอ้าทำไมรถกระบะมาพลิกคว่ำอะไรอยู่ตรงนี
1: ้
0: แล้วทำไมไม่มีคนแจ้งไม่มีใครแจ้งอะไรเลยอ่ะ
1: ตอนแรกจะไปดูเรื่องของอุบัติเหตุว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอะไรไหม
0: คนขับอยู่ในรถเงียบกิ๊บเลยท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: งงเลยฮะอ่ะมันแปลกๆแล้วตรวจสอบข้างในท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมเมื่อกี
1: ้
0: นี่อ่ะบรรทุกอะไรมาท่านผู้ชมสรุปแล้วข้างในก็คือรถกระบะคันเนี้ยเขาขนยาไอซ์มาทั้งหมดประมาณ800ก้อนนะครับน้ำหนักประมาณ880กว่ากิโลกรัมอ่ะโอ้โหไม่น่าละทำไมพลิกคว่ำ
1: ความปุ๊บ
0: หายไปกันหมดเลยอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบแต่อันนี้ก็ต้องไล่วงจรปิดละ
1: ค่ะ
0: ว่าไอ้คันนี้มันมาได้ยังไงมันมาจากจุดไหนนะครับท่านผู้ชมฮะทีนี้วงจรปิดเนี่ยก็เห็นแล้วว่าขับมาจากอำเภอเชียงแสนมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงของแต่ขับมาเนี่ยปรากฏว่าเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ในวงจรปิดเนี่ยเห็นเลยนะว่าเอาคนขับจู่ๆเนี่ยพอออกมาจากรถได้ก็หลบหนีไปเฉยเลยนะครับนอกจากนี้ฮะตรวจสอบป้ายทะเบียนพบว่าเอาเป็นป้ายปลอมเพราะว่าป้ายทะเบียนมันไม่มีลายน้ำนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นของใครครับเป็นเจ้าของนะครับ
1: มาดูปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำค่ะบุกพื้นที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีอยู่ในลำคลองเลยชาวบ้านบอกว่าไปจับปลาเนี่ยตอนนี้ประสบปัญหาเพราะมีแต่ปลาหมอคางดำปลาพื้นถิ่นแล้วก็กุ้งในลำคลองหายเกลี้ยงเลยค่ะชาวบ้านในพื้นที่คลองลำในอำเภอท่าฉางซึ่งอาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งคลองนะคะบอกว่าตนเองนั้นมีอาชีพการประกอบอาชีพคือหาปลาในลำคลองเลี้ยงชีพแต่ตอนนี้ประสบปัญหาค่ะเพราะว่าพบปลาหมอคางดำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าปลาท้องถิ่นกุ้งที่มันเคยอยู่ในลำคลองมันเริ่มหายไปจนหมดขณะที่ปลาหมอคางดำเริ่มมีจำนวนมากขึ้นค่ะและก็ไม่ได้มีแต่พื้นที่คลองลำในอย่างเดียวมันยังขยายไปยังคลองสาขาต่างๆในตำบลคลองไทรตำบลท่าเคยของอำเภอท่าฉางรวมถึงอีกหลายๆตำบลของอำเภอพุนพินด้วยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเขามีพื้นที่ที่ติดกันแล้วก็ใช้น้ำในคลองเดียวกันเป็นน้ำที่มาจากโครงการชลประทานตาปีพุมดวงหากน้ำหลากหรือว่าน้ำมากก็จะไม่ค่อยเห็นปลาค่ะแต่ถ้าหากน้ำลดก็จะเห็นปลาลอยอยู่เหนือน้ำเป็นจำนวนมากปลาชนิดนี้เนี่ยว่ายเร็วมากนะยากต่อการจับทีนี้มันส่งผลกับชาวบ้านที่เขามีการประกอบอาชีพการจับปลานี่แหละคุณกนกวันดุษฎีค่ะเป็นชาวบ้านตำบลท่าเคยบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านคลองลำในแล้วก็มีอาชีพหาปลายกยอกลุ้งอยู่ในคลองเนี้ยเขาบอกว่าเริ่มเจอปลาหมอคางดำประมาณกลางปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้พบจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนปลาหมอคางดำที่ได้มาเวลาเขาจับมาค่ะไม่ได้ทิ้งนะไหนๆก็จับได้และกุ้งปลาชนิดอื่นจับไม่ได้ก็เลยเอาปลาหมอคางดำมาแปรรูปค่ะทำแกงกินต้มกินนี่ทำเป็นแดดเดียวบ้างอะไรบ้างกลิ่นในครัวเรือนแล้วก็ทำเป็นปลาเปรี้ยวปลาหวานก็ทำขายเอาก็ถือว่าสร้างรายได้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าปลาชนิดอื่นกับกุ้งที่มันอยู่เคยลำคลองอยู่ในลำคลองแต่ก่อนอะมันหายไปหมดเลยทางด้านคุณสมบัติรอดรักษาเป็นเกษตรกรที่ท่าเคยเช่นกันอีกหนึ่งท่านบอกว่าคลองลำในเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานตาปีภูมิดวงจุดใต้ประตูเขื่อนลงไปมีต้นไม้ขึ้นมากมายค่ะทำให้การระบายน้ำล่าช้าน้ำเสียก็กุ้งปลาเอ่ยตอนนี้เนี่ยนอกจากอยู่ไม่ได้เรื่องของคุณภาพน้ำแล้วยังอยู่ไม่ได้เพราะปลาหมอคางดำระบาดด้วยค่ะ

0: ปลานี่มันมีคุณค่าถ้าเรามองอย่างนี้นะ
1: ถ้าคิดว่าคุณค่ามันก็มีคุณค่าเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแต่ถ้าถามว่าม
0: ัน
1: ทำลายธรรมชาตินะคะเพราะว่าในคลองแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาธรรมชาติอยู่แต่ถ้ามีปลาหมอกหางดำอาจจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก่อน
0: มันเวลาเราหาสัตว์น้ำเนี่ยเราเคยเจอปลาอื่นบ้างไหม
1: ตอนนี้
0: วันน
1: ม
0: ี้
1: ีแต่ว่าน้อยค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นปลาอะไร
1: ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ปลาหมอกหางดำเยอะ
0: ถ้าไม่ใช่ปลาหมอกหางดำที่เราเจอ
1: จะเป็นปลานิลปลากระบอกปลาแขยงกุ้งค่ะ
2: มันแช่ขังเป็นเดือนๆแล้วไอ้ใต้ประตูเขื่อนด้านล่างใช่ไหมคือเขาไม่ยอมเบิกกว้างที่ว่าไอ้ต้นไม้มันโตทับถมทุกปีพอต้นไม้มันล้ำลำคลองทำให้คลองตื้นเขินคือน้ำแทนที่ว่ามันจะไหลขึ้นลงให้มันสะดวกมันไม่สะดวก
0: ก็เลยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไอ้ปลาหมอกางดำเลย
2: เพราะไอ้ปลาหมอกางดำมันต้านทานโรคไงคือน้ำแช่ขังมันก็อยู่ได้แต่กุ้งหลวงพวกไอ้ปลากระบอกพวกไอ้กุ้งหัวมันกุ้งพวกนี้มันจะอยู่ไม่ได้ไงเพราะน้ำจะท่วมขังมันแช่ดำปิดปีขนาดคุณเดินลุยน้ำขายังเปื่อย
3: ดูความอึดถึกทนของปลาหมอคางดำ
4: ใช่จุดใต้ประตูระบายน้ำพอเขาเปิดประตูระบายน้ำแคบอะค่ะแล้วพอมันมีต้นไม้ขึ้นเยอะๆน้ำมันโฟไม่ได้มันระบายไม่ได้น้ำมันก็จะเกิดการเสียพอเสียเนี่ยปลาธรรมชาติตายหมดแต่ปลาหมอคางดำรอด
3: สุดยอดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมไปดูโครงการของสภากาชาดไทยกันหน่อยนะครับก็รณรงค์ให้คนมาบริจาคโลหิตก็ทำหลายๆแนวหลายๆทางเนี่ยนะฮ
4: ะ
3: โดยนางสาวปิยะนันท์คุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยพร้อมด้วยนายอนุภาพคงมาลัยรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดบริษัทมิสเตอร์ DIY Holding จำกัดมหาชนนี่มาร่วมการเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ของมิสเตอร์ DIY ได้เลยปันดี X หนูแดง16แบบนะครับก็ส่งต่อความน่ารักความห่วงใยให้กับทุกคนในทุกสถานการณ์ราคา35บาทตั้งแต่วันนี้ถึง9ธันวาคม69นะครับท่านผู้ชมรายได้จากการจำหน่ายสติกเกอร์เนี่ยอันนี้เขานำมาสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยด้วยนะครับ
4: มาดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยค่ะมีข่าวลือออกมาหนาหูว่าประธานาธิบดีของจีนนั้นล้มป่วยระหว่างร่วมประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ในอินเดียแต่ว่าจีนเองก็ยังไม่ออกมายืนยันนะคะว่ากระแสข่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่หลังมีกระแสข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีอาการป่วยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการอ้างว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นหมดสติและเกิดสภาวะสมองขาดเลือดหรือว่าสโตรกระหว่างการประชุมแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการจีนนะคะนี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือจากแหล่งข่าวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจีนเท่านั้นซึ่งอ้างว่าผู้นำจีนนั้นมีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ะแต่ไม่มีข้อมูลยืนยันข้อเท็จจริงจากทางการจีนออกมาและมีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีเข้าร่วมภารกิจตามกำหนดการครบถ้วนและเดินทางกลับกรุงปักกิ่งในวันที่13กันยายนตามแผนยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสีจิ้นผิงนั้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือไม่อย่างไรทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเองก็ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวว่ามีผู้นำหลายคนล้มป่วยหลังจากที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ในกรุงนิวเดลียืนยันว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นเพียงข่าวปลอมค่ะแล้วก็เตือนให้ระมัดระวังเรื่องของการโพสต์ที่มีเจตนาร้ายลักษณะนี้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะ
3: ต้นตอข่าวลือเนี่ยมาจากประธานพรรคประชาธิปไตยจีนเป็นฝ่ายค้านนะฮะเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็โพสต์ในสื่อโซเชียลนะฮะบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยมีอาการวูบหมดสติและมีภาวะสมองขาดเลือดรุนแรงระหว่างการประชุมบริกที่อินเดียและภาพในการประชุมในสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีภาพหนึ่งที่เหมือนกับประธานนะฮะนายเรนทาโมดีเนี่ยเขาพูดในที่ประชุมอยู
4: ่
3: แล้วเหมือนจู่ๆเนี่ยเหมือนกาดมีเจ้าหน้าที่เนี่ยกรูเข้าไปที่สีจิ้นผิงนะฮะแต่ภาพเนี่ยมันไม่ได้ตัดเข้าไปพอกรูเข้าไปเนี่ยแค่นั้นภาพมันสื่อแค่นั้นเองโดยที่ไม่รู้ว่ากรูเข้าไปทำไมจากนั้นมันมีข่าวลือบอกที่กรูเข้าไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าสีจิ้นผิงเหมือน
4: หมดสติ
3: แล้วต้องกลับก่อนกำหนดแล้วพอไปถึงเนี่ยเป็นตุเป็นตาเลยนะเข้าโรงพยาบาลทหารที่รักษาระดับผู้นำระดับสูงนะฮะเพราะว่ามีอาการโดยด่วนแล้วก็โอ้โหเสียเวลาโกลเด้นพีเรียดเวลาทองที่แทนที่จะรักษาโรคเนี่ยที่อินเดียแต่ส่ง

0: กลับไปรักษาที่จีนนี่คือข่าวในโซเชียลมาแบบนั้นแต่ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียบอกแล้วนะฮะแล้วภาพมันออกมาชัดเลยมันมีภาพเลยฮะที่กรูเข้าไปคืออะไรรู้ไหมหูฟังของคุณสีจิ้นผิงมีปัญหา
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่เขากำลังประชุมกันอยู่
1: หูฟังที่ใช้แปลภาษา
0: เออมีปัญหาและเจ้าหน้าที่ที่เขากรูเข้าไปเนี่ยคือวิ่งเข้าไปดูไอ้ตัวอุปกรณ์
1: ไปช่วยแก้ปัญหานี้ค่ะเพราะว่าในขณะที่เขากรูเนี่ยเพราะว่าทางการประชุมยังมีการพูดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะพลาดข้อความไหนไปในการประชุมพอบอกมีปัญหาปุ๊บทุกคนก็เลยวิ่งเข้าไปเพื่อจะแก้ปัญหา
0: แล้วมันก็เลยสอดคล้องกับที่ข่าวลือบอกว่านเรนทราโมดีหันไปบอกคุณโอเคไหมสรุปว่าคุณโอเคไหมก็คือไอ้เรื่องหูฟัง
1: หูฟังคุณโอเคไหมถ้ายังไม่โอเคนเรนทราโมดีเขาจะได้หยุดพูดก่
0: อ
1: นให้แก้ปัญหาก่อนแต่กลายเป็นว่าถูกตีความแบบนี
0: ้
1: ซึ่งอินเดียก็ออกมายืนยันแล้วนะคะ
0: ใช่นะ
1: ค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมมาดูข่าวจากเกาหลีเหนือบ้างนะครับมีรายงานว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาส่งแรงงานไปต่างประเทศมากกว่า 100,000 คนโอ้เดี๋ยวนี้ไปทำงานต่างประเทศนะแล้วทำอะไรรู้ไหมรายงานข่าวนี้บอกบางส่วนไปทำงานโรงงานผลิตโดรนทหารในรัสเซียเอ้าท่านผู้ชมเอาเรื่องนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าทีมติดตามมาตรการคว่ำบาตรพหุภาคีหรือ MSMTเปิดเผยรายงานที่บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยังคงส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศประมาณ 35,600 คนถึง 100,000 กว่าคนนะครับถึงแม้ว่าอันนี้เรียกว่าเข้าข่ายละเมิดมติคว่ำบาตรของสหประชาชาติก็ตามแรงงานเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในจีนและรัสเซียครับรายงานระบุ ด้วยมีอย่างน้อย17ประเทศที่ถูกสงสัยว่ายังคงรับแรงงานเกาหลีเหนือเข้าทำงานโดยแรงงานเหล่านี้เนี่ยสร้างรายได้ให้เกาหลีเหนือราว450ถึง800ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี68และรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับโดยจนถึงช่วงปลายปี68ในรัสเซียมีแรงงานเกาหลีเหนือเนี่ยประมาณ 15,000 ถึง 30,000 คนแรงงานบางส่วนถูกส่งไปทำงานในโรงงานผลิตโดรนทางทหารรวมถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียขณะที่มีการใช้โครงการวีซ่านักเรียนเป็นช่องทางอำพรางสถานะของแรงงานเกาหลีเหนือที่เข้าไปทำงานนะครับขณะที่แรงงานเกาหลีเหนือในรัสเซียมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปีและในบางอุตสาหกรรมค่าจ้างรายเดือนอาจจะสูงกว่าแรงงานเกาหลีเหนือที่ทำงานในจีนถึง5เท่าเลยนะครับส่วนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีแรงงานเกาหลีเหนือมากที่สุดนะครับมีอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 70,000 คนรายงานบอกด้วยว่าทางการเกาหลีเหนือยังคงควบคุมการเดินทางและการติดต่อกับบุคคลภายนอกของแรงงานอย่างเข้มงวดนะครับป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศนั่นแหละฮะขณะที่การเปิดเผยข้อมูลจาก MSMT เนี่ยก็เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติดำเนินการกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตรและยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญมาติดตามการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือด้วยครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรเช้านี้กันค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ2,700

0: 90บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
2: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลกเราจะชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
3: โอ้โนไทยพวนเอ้ย
2: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
4: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD
5: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
6: เกษตรเช้านี้ขอบคุณผู้สนับสนุนไข่ไก่สดอัคราด้วยนะครับท่านผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดตรังครับที่นั่นเนี่ยเขาเลี้ยงไก่เนื้อนะแล้วก็วิธีการเนี่ยเขามีวิธีการบริหารจัดการที่ดีนะเขาเลี้ยงแบบประกันราคาท่านผู้ชมลดความเสี่ยงของผู้เลี้ยงได้เยอะเลยนะครับนะฮะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่ที่อำเภอนายงนะครับคุณจิราวันเต็งรังเนี่ยแกก็ใช้พื้นที่ในสวนยางเนี่ยแหละฮะมาสร้างโรงเรือนตรงเนี้ยแล้วก็เลี้ยงไก่เนื้อเป็นอาชีพเสริมแล้วทำมาหลายปีแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าราคายางบางทีเอาแน่เอานอนไม่ได้ไงก็เลยต้องมีอาชีพเสริมหน่อยนะครับจะได้ไปชดเชยราคายางในช่วงที่มันตกต่ำตัดสินใจถามว่าบางคนเขาก็ปลูกรูปปลูกนี่ถูกไหมใบหลงใบเหลียงอะไรแทรกไปแต่ทำไมของเจ้าเนี่ยเขาเลือกเลี้ยงไก่ท่านผู้ชมที่เลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากมันถูกพัฒนาพันธุ์มาแล้วอ่ะมันเลี้ยงไม่ยากนะครับแล้วมันโตไวไงแล้วก็ยังมีบริษัทเนี่ยเขาประกันราคาไก่เนื้อด้วยเพราะนั้นเขามองว่าเนื่องจากเลี้ยงไม่ยากด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องตลาดเพราะว่าบริษัทมารับซื้อนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยก็ได้ราคาตามที่ตกลงเอาไว้กับบริษัทนะครับจับไก่ตามกำหนดทางบริษัทเนี่ยเขามารับซื้อคืนไม่ต้องไปกังวลว่าราคาไก่มันจะขึ้นหรือจะลงเลยนะครับโดยเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยบอกว่าการเลี้ยงไก่เนื้อเขาเลี้ยงระบบเปิดนะที่สำคัญเนี่ยคือการทำโรงเรือนรั้วรอบขอบชิดนะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นระบบเปิดก็ตามเลี้ยงไก่ให้อยู่แต่ในโรงเรือนเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะฮะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนด้วยนะครับอย่างนี้เรียกระบบปิดหรือเปล่า
7: ฮะ
6: หรือเปิดหรือคำว่าปิดมันต้องอยู่ในกรงแคบๆอย่างนั้นปะแต่สคริปต์เขียนมาว่าเลี้ยงในระบบเปิดแต่ว่าก็มีโรงเรือนที่รั้วรอบขอบชิดปิดมิดชิดนะฮะท่านผู้ชมฮะขณะนี้มีการประกันราคาไก่เนื้ออยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมการรับประกันราคาเนี่ยก็ไม่แน่นอนนะฮะสามารถจับไก่ขายได้ตั้งแต่38วันคือราคามันอาจจะมีขึ้นลงนะฮะแต่การรับประกันราคาอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าขึ้นก็อาจจะขึ้นได้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้มั้ย
7: ค่ะ
6: ถูกไหมเพราะว่าสคริปต์บอกว่าการประกันราคาไม่แน่นอนถูกไหมจับไก่ขายได้ตั้งแต่38วันเป็นต้นไปจนกว่าจับไก่ขายหมดนะครับใน1ปีเนี่ยเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 5-6 รุ่นทำให้มีรายได้กว่า 300,000 บาทต่อปีนะครับส่วนมูลไก่นี่ก็ขายได้อีกนะกระสอบละ40บาทไก่1รุ่นเนี่ยได้มูลไก่ประมาณ100กระสอบเลยอ่ะ
7: โอ้โห
6: โหเยอะมากนะครับเพราะนั้นคนเลี้ยงก็บอกว่าโอ้โหเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ดีมากๆเลยนะครับ
7: เดี๋ยวพาลงใต้ไปที่นราธิวาสค่ะพาไปดูการปลูกปาล์มน้ำมันคือใครที่สนใจต้องมาดูข่าวนี้เพราะว่าเขาบอกว่าปลูกมา5ปีเนี่ยตอนนี้ประสบความสำเร็จผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะพาคุณผู้ชมไปชมสวนปาล์มของนายลุกมานการิยาเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดเขต3นะคะก็ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะมีพื้นที่ปลูกประมาณ60ไร่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมด 1,200 ต้นก่อนเริ่มปลูกเนี่ยเขาบอกว่ามีการเลือกสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์และดูว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมและถูกใจกับตัวเองมากที่สุดปรากฏว่าได้มา2 สายพันธุ์ค่ะ

0: คือยังกัมบิและคาลิก600การปลูกปาล์มเขาก็จะปลูกแบบเว้นระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่9คูณ9เมตรเพื่อให้ต้นปาล์มมีพื้นที่เพียงพอกับการเจริญเติบโตแสงแดดส่องถึงและสะดวกกับการดูแลรักษาค่ะสามารถนำรถไถเนี่ยเข้าไปตัดหญ้าได้ง่ายดายต้นปาล์มในสวนตอนนี้เริ่มออกผลตั้งแต่มันอายุประมาณ3ปีนะคะระยะแรกๆก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวเท่าไหร่ปล่อยให้มันสะสมความสมบูรณ์ไปก่อนหลังจากนั้นจะมาเริ่มเก็บเกี่ยวจริงจังตอนอายุปาล์มมีอายุ4ปีในช่วงเริ่มต้นของการให้ผลผลิตค่ะเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้400ถึง500กิโลกรัมต่อครั้งพอปาล์มมีอายุ5ปีผลผลิตก็เริ่มเพิ่มขึ้นเก็บเกี่ยวได้ทุกๆ15วันค่ะแต่ละรอบได้ผลผลิตประมาณ2ตันคิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยประมาณ4ตันต่อเดือนปริมาณผลผลิตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนความสมบูรณ์ของต้นปาล์มก็คือการใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาในแต่ละช่วงอะค่ะแต่จากประสบการณ์คุณลูกมานบอกว่าการปลูกปาล์มน้ำมันที่จะให้ประสบความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปลูกเพียงอย่างเดียวค่ะต้องอยู่ที่การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยหากมีความขยันเอาใจใส่ปรับวิธีการดูแลให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก็จะทำให้ปาล์มแข็งแรงและให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ
1: ปีแรกนี่ได้ประมาณ400กิโล500กิโลต่อครั้งต่อครั้งจำนวนพื้นที่ที่ผมปลูกปาล์มนี้ประมาณ60ไร่ผมปลูกทั้งหมดก็ประมาณ 1,200 ต้นแต่ตอนนี้ประมาณอายุปาล์มของผมนี่ประมาณ5ปี5ปีนี้เราเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วประมาณ15วันต่อครั้ง15วันนี้เราได้ประมาณ2ตัน
2: ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูที่โคราชกันหน่อยตามรายงานนี่บอกว่าเจอต้นเต็งรังแล้วมันแปลกมากเลยขึ้นอยู่กลางไร่ข้าวโพดแล้วตัวที่แปลกเนี่ยคือมันมีปุ่มไม้ขนาดใหญ่โผล่มาจากลำต้นสูงกว่า2เมตรมองแล้วคล้ายกับหัวช้างเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นไร่ของคุณลุงประยูนลิบกระโทกนะครับเป็นชาวคอนบุรีโคราชแกบอกว่าเจอต้นเต็งรังขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่ท่ามกลางพื้นที่เกษตรนะครับโดยในพื้นที่เนี่ยมีต้นเต็งรังดั้งเดิมเหลืออยู่ประมาณ10ต้นแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันแปลกนะฮะก็คือมีปุ่มไม้เนี่ยฮะท่านผู้ชมปุ่มมันยื่นออกมาจากลำต้นนะครับมองจากด้านหน้ารูปร่างคล้ายกับหัวช้างสองหัวมีงวงมีตามีปากส่วนที่ดูคล้ายหูอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งต้นเต็งรังดังกล่าวเนี่ยก็ใหญ่ประมาณ1คนโอบไม่มิดสูงนู่นเลยฮะกว่า30เมตรนะครับท่านผู้ชมฮะใครที่มาเห็นก็บอกเออมันก็แปลกจริงๆนะครับมองแล้วคล้ายหัวช้างนะฮะก็บอกว่าต้นเต็งรังเนี่ยมันเป็นต้นไม้ดั้งเดิมตั้งแต่คุณลุงแกยังหนุ่มอยู่เลยนะฮะคาดว่าต้นเนี่ยอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า100ปีส่วนปุ่มไม้ที่มันงอกออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือธรรมชาตินะฮะหรือว่าต้องเอาอะไรมาไหว้นะครับเพียงแต่ว่าคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็บอกว่าเออมันก็แปลกๆเหมือนกันนะครับก็อาจจะมาจากการตอบสนองของต้นไม้ต่อความเครียดหรือว่าเนื้อเยื่อมันอาจจะบาดเจ็บก็เป็นไปได้นะครับ
0: ส่วนทิศทางข่าววันนี้ค่ะวันนี้จะมีพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันนะคะภาคส่วนต่างๆก็จะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะ
2: ครับส่วนเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทย EU ครั้งที่2ที่ทำเนียบครับ
0: ส่วนช่วงสายทนายกก็จะเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะ
2: เวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ข่าวเช้าพบกัน8นาฬิกาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่ผิดเพี้ยนอารมณ์มาเป็น10ปีอ่ะพี่ไม่เคยซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ตัวเองพี่ไม่เคยรู้อารมณ์ตัวเองพี่ไม่เคยเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองมะปางเนี่ยโอ้โหปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กรู้จักจิตใจตัวเองหลังจากที่พี่รู้ว่าพี่เป็นแพนิคอ่ะทุกอย่างทลายเป็นหน้ากอง
1: เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราก็โปรเทคตัวเองจากอารมณ์ได้ดีแล้วนะแต่มันเป็นแพนิค
0: ใช่
1: คือตอนนั้นรู้เลยไหมว่าสิ่ง